0: ไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีเปิดโครงการมหกรรมผ้าไหมไหมไทยสู่เส้นทางโลกชูปี2569เป็นปีทองผ้าไทยผ้าไหมไทยสู่เวทีโลกต่อยอดเศรษฐกิจสร้างสรรค์และวัฒนธรรมไทย
2: นายอนุทิน
3: เป็นประธานทัพเรือวานนี้ว่าปีนี้เป็นปีทองผ้าไทยเนื่องจากกระแสนิยมการสวมใส่ผ้าไทยกลับมาได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางโดยเฉพาะในกลุ่มคนรุ่นใหม่จากแนวพระราชดำริผ้าไทยใส่ให้สนุกพร้อมชื่นชมความสำเร็จของผ้าไทยและชุดไทยที่สร้างชื่อเสียงบนเวทีนานาชาติผ่านนิทรรศการราชภัตราสู่สากลในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาณกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสซึ่งจัดขึ้นในโอกาสครบรอบ170ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยฝรั่งเศสอันเป็นการสืบสานพระราชปณิธานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้รับคำกล่าวขานชื่นชมจากนานาชาติเป็นอันมากการจัดงานมหกรรมผ้าไหมไหมไทยสู่เส้นทางโลกครั้งที่15และพิธีมอบรางวัลโครงการประกวด The 7 Next Big Silk Designer Contest 2026ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา48พรรษาถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการสืบสานรักษาและต่อยอดคุณค่าผ้าไหมไทยตลอดจนส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์พัฒนางานออกแบบที่สะท้อนอัตลักษณ์ความเป็นไทยสู่ระดับสากล
4: ผ้าไหมไทยถือเป็นสัญลักษณ์สำคัญของอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมและมรดกภูมิปัญญาอันล้ำค่าของประเทศไทยที่สะท้อนถึงความประณีตวิจิตรและเทคนิคที่เชิงและเทคนิคเชิงช่างชั้นสูงที่สั่งสมและถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นผ้าไหมแต่ละผืนจึงไม่ใช่เพียงงานหัตถศิลป์ที่งดงามหากแต่เป็นสื่อบอกเล่าเรื่องราววิถีชีวิตความเชื่อภูมิปัญญาและศิลปะเฉพาะถิ่นผ่านลวดลายสีสันและเทคนิคการทอที่แตกต่างกันในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทยก่อให้เกิดคุณค่าทั้งในมิติทางวัฒนธรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์และภาพลักษณ์ของประเทศไทยเป็นอันมากผ้าไหมไทยจึงมีสถานะเหมือนทูตทางวัฒนธรรมที่ช่วยเผยแพร่เสน่ห์และภูมิปัญญาของไทยสู่สายตาชาวโลกด้วยความภาคภูมิใจรัฐบาลให้ความสำคัญกับการส่งเสริมอุตสาหกรรมผ้าไหมไทยในทุกมิติน
2: ายกรัฐมนตรีย้ำว่าผ้าไหมไทยเปรียบเสมือนทูตทางวัฒนธรรมที่ช่วยเผยแพร่เสน่ห์และภูมิปัญญาของไทยสู่สายตาชาวโลกควบคู่กับการเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์โดยรัฐบาลให้ความสำคัญกับการส่งเสริมอุตสาหกรรมผ้าไหมไทยในทุกมิติและเชื่อว่าความสำเร็จในการอนุรักษ์และพัฒนาผ้าไหมไทยเกิดขึ้นจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่ร่วมกันผลักดันให้ผ้าไหมไทยเป็นทั้งมรดกของชาติพลังทางเศรษฐกิจและสื่อกลางแห่งมิตรภาพระหว่างประเทศปุริมปัสโสภาภาครายงาน
0: นายกรัฐมนตรีเตรียมเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการและร่วมประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัม2026ระหว่างวันพรุ่งนี้ถึงวันที่9มิถุนายน2569เพื่อความร่วมมือและการเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดเดินทางเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่8ถึง9มิถุนายนนี้เพื่อเข้าร่วมการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัม2026ซึ่งเป็นเวทีที่เวียดนามริเริ่มจัดขึ้นและยังเป็นพื้นที่สำหรับการหารือเชิงยุทธศาสตร์เกี่ยวกับทิศทางการพัฒนาและอนาคตของอาเซียนการเปิดโอกาสให้ผู้นำประเทศผู้กำหนดนโยบายภาคธุรกิจและนักวิชาการได้แลกเปลี่ยนมุมมองร่วมกันเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนอาเซียนในภาพรวมนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีจะมีโอกาสพบปะกับภาคธุรกิจและผู้ประกอบการเพื่อหารือแนวทางความร่วมมือทางเศรษฐกิจรวมถึงการแลกเปลี่ยนมุมมองในการขับเคลื่อนความร่วมมือในกรอบอาเซียนร่วมกันโดยมีเป้าหมายในการยกระดับความสัมพันธ์จากคู่แข่งไปสู่การเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งแก้ปัญหาส่งออกกุ้งหลังมาเลเซียเลื่อนการเจรจาและควบคุมการนำเข้าชั่วคราวออกไปอย่างไม่มีกำหนด
5: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการส่งออกกุ้งไทยไปยังมาเลเซียหลังมาเลเซียประกาศควบคุมการนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์เป็นการชั่วคราวว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ประสานให้มีการเปิดโต๊ะเจรจากับทางการมาเลเซียเพื่อหาข้อยุติร่วมกันหลังจากที่ฝ่ายมาเลเซียมีข้อซักถามเกี่ยวกับมาตรการด้านสุขอนามัยของกุ้งไทยกรมประมงส่งคำชี้แจงไปยังฝ่ายมาเลเซียครบถ้วนแล้วและยังได้มอบหมายให้กรมประมงทบทวนมาตรการตรวจและปล่อยปลากระพงนำเข้าจากมาเลเซียเช่นกันอย่างไรก็ตามกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมดำเนินการหาทางออกปัญหาดังกล่าวร่วมกับฝ่ายมาเลเซียเพื่อให้เกิดความพึงพอใจได้ประโยชน์ร่วมกันทั้งสองประเทศและพร้อมทำหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรของมาเลเซียเพื่อยกระดับการเจรจาไปสู่ระดับรัฐมนตรีที่จะเป็นการลดข้อจำกัดและปัญหาต่อไป
6: ผมเชื่อการที่เราทั้งสองประเทศเนี่ยมีการตอบโต้กันไปมามันไม่มีประโยชน์กับทั้งสองฝ่ายใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมาคุยกันเพื่อสร้างวินวินนะครับเพื่อถ้าเราส่งสัญญาณไปอย่างนี้ให้กับทางมาเลเซียว่าเรายินดีมาพูดคุยกันเพื่อจะแก้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นมาช้ายาวนานเนี่ยให้มันจบลงให้ได้ผมคิดถ้าเราทำตรงนี้ได้มันก็เป็นประโยชน์ทั้งสองฝ่ายนะครับมันไม่ใช่การค้าว่าจะต้องฝ่ายนึงเสียแล้วฝ่ายนึงต้องได้มันไม่ใช่ซีโร่ซอมเกมนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เชื่อว่าเรื่องนี้มันจะเป็นประโยชน์ทั้งสองฝ่าย
5: ล่าสุดทางการมาเลเซียขอเลื่อนการเจรจากับไทยออกไปอย่างไม่มีกำหนดจากเดิมกำหนดไว้ในวันพรุ่งนี้ด้านนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับทราบความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งที่ขณะนี้ประสบปัญหาเรื่องต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นผลผลิตล้นตลาดและราคากุ้งตกต่ำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหามาตรการช่วยเหลือเกษตรกรเพิ่มเติมคาดว่าจะเห็นความชัดเจนในสัปดาห์หน้า
7: เดี๋ยวให้ทางกรมประมงประสานไปที่กระทรวงพาณิชย์ในข้อเรียกร้องข้อเสนอแนะต่างๆของสมาคมกุ้งซึ่งเร็วๆนี้เนี่ยก็จะมีหลายมาตรการที่จะช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรที่ผู้เลี้ยงกุ้งนะครับให้ได้ไม่เผชิญความเดือดร้อนผมเข้าใจดีครับว่าต้นทุนของพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งเนี่ยอย่างที่เยอะที่สุดเนี่ยก็คือพลังงานเราก็ตามมาด้วยเรื่องอาหารแต่ว่าการที่เราจะต้องเปลี่ยนผ่านพลังงานเนี่ยมันก็เป็นนโยบายของรัฐบาลอยู่แล้วซึ่งตัวโครงการต่างๆที่กรมประมงเตรียมไว้ที่ผมสั่งการไปเนี่ยก็เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือพี่น้องในการเปลี่ยนผ่านพลังงานอยู่แล้ว
5: อย่างไรก็ตามชมรมผู้เลี้ยงกุ้งทั่วประเทศจะเข้ายื่นหนังสือถึงอธิบดีกรมประมงและกระทรวงพาณิชย์เพื่อเรียกร้องให้เร่งช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งส่วนภาพรวมผลผลิตกุ้งไทยในปัจจุบันมีปริมาณกว่า 250,000 ตันต่อปีบริโภคภายในประเทศกว่า 100,000 ตันต่อปีส่งออกไปสหรัฐอเมริกา 50,000 ตันต่อปีและมาเลเซีย 10,000 ตันต่อปีคิดเป็นร้อยละ5ของปริมาณทั้งหมดซึ่งปัญหาที่เกษตรกรกำลังประสบอยู่ในขณะนี้คือผลผลิตส่วนเกินอีก 50,000 ตันที่เป็นปัจจัยสำคัญในการฉุดราคากุ้งทั้งระบบให้ตกต่ำจึงขอให้รัฐบาลเร่งแก้ไขปัญหาโดยเร็วศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งทีมท็อปกันเข้าตรวจยึดเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ได้มาตรฐานมูลค่ากว่า4ล้านบาทย้ำไม่ให้ไทยเป็นแหล่งระบายสินค้าคุณภาพต่ำและจะดำเนินคดีกับผู้กระทำอย่างถึงที่สุดนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวว่าได้มอบหมายให้ทีมท็อปกันนำโดยพลเอกนักรบบุญบัวทองร่วมกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอเข้าตรวจสอบคลังสินค้าขนาดใหญ่ในอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครหลังพบการแอบอ้างใช้ใบอนุญาตมอกของผู้ประกอบการรายอื่นเพื่อนำเข้าสินค้าควบคุมมาจำหน่ายโดยผลการตรวจสอบพบเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่แสดงเครื่องหมายมอกและแสดงเครื่องหมายมอกโดยไม่ได้รับอนุญาตรวม 33,383 ชิ้นรวมมูลค่ากว่า 4,600,000 บาท อาทิปลั๊กพ่วงรางปลั๊กไฟอะแดปเตอร์แบตเตอรี่และเครื่องมือช่างรวมถึงได้เป่าผมและเครื่องนวดจึงยึดอายัดไว้ทั้งหมดเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมย้ำว่าสินค้าไม่ได้มาตรฐานไม่เพียงสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจแต่ยังเป็นภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้าที่อาจก่อให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรหรืออันตรายร้ายแรงรัฐบาลจะไม่ปล่อยให้ไทยเป็นแหล่งระบายสินค้าคุณภาพต่ำและได้สั่งการให้ทีมท็อปกันเดินหน้าปราบปรามอย่างเข้มงวดเพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของผู้บริโภคและดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอย่างถึงที่สุด
1: กรมชลประทานกำชับโครงการชลประทานทั่วประเทศบริหารจัดการน้ำและปรับแผนการระบายน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์เพื่อรับมือฤดูฝนและผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญอ่อนถึงรุนแรงที่ไปจนถึงเดือนสิงหาคม2570
8: นายสุริยพลนุชอนงอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่าศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานได้ติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำช่วงฤดูฝนอย่างใกล้ชิดเพื่อนำข้อมูลที่เกี่ยวข้องมาบูรณาการวิเคราะห์วางแผนการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์พร้อมพิจารณาปรับแผนการระบายน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมปฏิบัติตาม9มาตรการรับมือฤดูฝนปี2569ตามที่คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือกนช.เห็นชอบอย่างเคร่งครัดตลอดจนเตรียมแผนรับสถานการณ์อุทกภัยโดยยึดหลักกำหนดพื้นที่กำหนดคนจัดสรรทรัพยากรที่คาดการพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากกำหนดผู้รับผิดชอบในพื้นที่เสี่ยงที่ได้รับผลกระทบและประสานงานกับหน่วยงานในพื้นที่มีการจัดสรรทรัพยากรเช่นเครื่องสูบน้ำเครื่องจักรเครื่องมือต่างๆที่กระจายครอบคลุมในทุกพื้นที่เสี่ยงเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีทั้งนี้กรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดการปรากฏการเอ็นโซประเทศไทยจะเข้าสู่ปรากฏการณ์เอลนีโญอ่อนและจะพัฒนากลายเป็นเอลนีโญรุนแรงต่อเนื่องจนถึงเดือนสิงหาคม2570อาจส่งผลให้ฤดูฝนสิ้นสุดเร็วกว่าปกติและเกิดฝนทิ้งช่วงยาวนานขึ้นปริมาณฝนโดยรวมอาจต่ำกว่าค่าปกติขณะที่กรมชลประทานกำชับโครงการชลประทานทั่วประเทศเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อประชาชนเป็นหลักเนื่องจากรัฐบาลได้เน้นย้ำให้กรมชลประทานดำเนินงานเชิงรุกทั้งด้านการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากอุทกภัยและภัยแล้งควบคู่กับการบริหารจัดการน้ำเพื่อสนับสนุนภาคการเกษตรและการอุปโภคบริโภคให้เพียงพอในทุกพื้นที่โดยเฉพาะการเร่งรัดการพัฒนาแหล่งน้ำการเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำและการเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงอย่างใกล้ชิดเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนให้ได้มากที่สุดปิยาพันยางเทียนรายงาน
9: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจัดใจไทยคู่ฟ้าร
10: ัฐบาลเดินหน้านำ AI มาช่วยผู้ประกอบการรายย่อยเปิดตัวนกกระซิบผู้ช่วยอัจฉริยะบนแอปถุงเงินเริ่มใช้งานแล้วตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนี้สำหรับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040นกกระซิบช่วยตอบคำถามเกี่ยวกับโครงการและใช้งานแอปได้ทันทีพร้อมช่วยวิเคราะห์ยอดขายสรุปช่วงเวลาที่ขายดีที่สุดเช็คราคากลางวัตถุดิบรายวันจากกรมการค้าภายในและช่วยคำนวณต้นทุนกำไรเบื้องต้นเพื่อให้ร้านค้าบริหารธุรกิจได้ง่ายขึ้นลดต้นทุนเพิ่มรายได้และแข่งขันได้ดีขึ้นในยุคดิจิตอลค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระดุษนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
11: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
12: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกัน ร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
1: ขณะนี้เวลา 7:15 น.ต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับทางการรัสเซียออกแถลงการที่ระบุว่ายูเครนส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนมากกว่า100ลำโจมตีเป้าหมายในหลายพื้นที่ของรัสเซียรวมถึงนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กซึ่งเป็นสถานที่จัดการประชุมเศรษฐกิจนานาชาติที่มีชื่อเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กอินเตอร์เนชั่นแนลอีโคโนมิกฟอรัมเมื่อช่วงเช้าของวันที่6มิถุนายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย1รายและส่งผลให้คลังเก็บน้ำมันแห่งหนึ่งได้รับความเสียหายจากการโจมตีดังกล่าวขณะที่ประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนเปิดเผยว่าการโจมตีรัสเซียของกองกำลังยูเครนในครั้งนี้ถือเป็นการตอบโต้ที่รัสเซียรุกรานยูเครนเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นหลังประธานาธิบดีวโลดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียปฏิเสธข้อเสนอของประธานาธิบดีเซเลนสกี้ที่ให้มีการเจรจาสันติภาพโดยตรงเพื่อยุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนซึ่งปะทุขึ้นตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปี2565
0: กระทรวงการต่างประเทศอิหร่านออกแถลงการประณามอย่างรุนแรงต่อกรณีที่กองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีสถานีเรดาร์ตรวจการหลายแห่งบนเกาะเกสและเมืองโกรุกทางตอนใต้ของอิหร่านเมื่อวันที่5มิถุนายนที่ผ่านมาพร้อมเน้นย้ำว่าการโจมตีในครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าสหรัฐเป็นฝ่ายที่กระทำการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงกับอิหร่านซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่8เมษายนที่ผ่านมาอย่างจงแจ้งและรัฐบาลอิหร่านจะดำเนินการทุกวิถีทางเพื่อปกป้องอธิปไตยความมั่นคงและผลประโยชน์ของประเทศทั้งนี้ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านทวีความรุนแรงขึ้นหลังจากกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านเปิดฉากโจมตีฐานทัพสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเพื่อตอบโต้ที่สหรัฐโจมตีเป้าหมายในดินแดนอิหร่าน
1: องค์การอนามัยโลกหรือ WHO ออกแถลงการเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาที่ระบุว่ายอดผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดีบูเกียวในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกและยูกันดาที่ได้รับการยืนยันเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย471รายในจำนวนนี้เสียชีวิต84รายขณะที่หน่วยงานด้านสาธารณสุขของเยอรมนีเปิดเผยว่าชายชาวอเมริกันวัย39ปีที่เป็นผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาในประเทศ DR คองโกได้รับการอนุญาตให้ออกจากโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในกรุงเบอร์ลินของเยอรมนีแล้วเมื่อวานนี้หลังจากที่เขารับการรักษาเป็นเวลา17วันและฟื้นตัวจากโรคดังกล่าวด้านศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งชาติของสหรัฐอเมริกาเตือนว่าหากไม่มีการใช้มาตรการสาธารณสุขที่เข้มงวดอาจส่งผลให้การระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในดีอาร์คองโกและยูกันดาที่เริ่มขึ้นตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาทวีความรุนแรงขึ้นจนเทียบเท่ากับการระบาดเชื้อไวรัสอีโบลาครั้งใหญ่ในภูมิภาคแอฟริกาตะวันตกเมื่อปี2557ซึ่งมีผู้ติดเชื้อมากกว่า 28,000 รายและมีผู้เสียชีวิตราว 11,000 ราย
0: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
13: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สนามแรกที่เมืองหนานจิงสาธารณรัฐประชาชนจีนนัดที่3ทีมชาติไทยแพ้ทีมชาติเบลเยียม2-3เซต25-20 25-22 23-25 22-25 และ14-16ทำให้สาวไทยยังไม่ชนะใครจาก3นัดแรกมี2คะแนนรั้งอันดับ16ของตารางสำหรับโปรแกรมของทัพลูกยางสาวไทยในวันนี้จะลงสนามพบกับสาธารณรัฐเช็กในเวลา 10:30 น.ถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์1000อินโดนีเซียโอเพ่นชายเดี่ยวรอบรองชนะเลิศอิคคิวภาริชพลธีระรัศกุลมือ22ของโลกพยายามสู้อย่างเต็มที่แต่ต้านความแข็งแกร่งของนาธานคริสตี้นักแบดมินตันมือ5ของโลกชาวอินโดนีเซียไม่ไหวแพ้ไป1-2เกม21-16 10-21 และ12-21 หยุดเส้นทางไว้ที่รอบนี้การแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์เอเชียเอเชียนบาลานซ์ไบค์2026ระหว่างวันที่6-7มิถุนายนที่ไอซ์แลนด์ฮอลล์ชั้น3ศูนย์การค้าแฟชั่นไอซ์แลนด์นายแพทย์ไพโรจน์เสาน่วมรองผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.เป็นประธานในพิธีเปิดโดยผลรุ่นใหญ่รุ่นอายุ4ปีชายที่1เป็นของเด็กชายกรกรธนพรมงคลคว้าแชมป์เอเชียไปครองขณะที่รุ่นอายุ4ปีหญิงที่1ได้แก่เด็กหญิงยานิสมจิตวรีคว้าแชมป์เอเชียได้สำเร็จ ศึกเทนนิสแกรนด์สแลมเบรนท์โอเพ่นที่สนามโรรองการโรสกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสชายเดี่ยวรอบรองชนะเลิศอเล็กซานเดอร์ซาเวเลฟมือวางอันดับ2ของรายการจากเยอรมันเอาชนะยาคุปแมนซิกมือ26จากสาธารณรัฐเช็ก3ต่อ1เซต7ต่อ5 6ต่อ2 3ต่อ6และ6ต่อ3ผ่านเข้าไปลุ้นแชมป์แกรนด์สแลมรายการแรกของตัวเองกับฟลาวิโอโคบอลลี่มือ10ของรายการจากอิตาลีต่อไปเลนนาร์ดคาวเพลย์เมกเกอร์วัย18ปีของไบเออร์มิวนิกได้รับอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อต้นขาขวาฉีกระหว่างซ้อมทำให้ทีมชาติเยอรมันเรียกตัวอาซานเวราโอโก้กองกลางดาวรุ่งวัย20ปีของแอร์แบร์ไลฟ์ซิกเข้ามาแทนเพื่อลุยศึกฟุตบอลโลก2026ที่สหรัฐอเมริกาแคนาดาและเม็กซิโกเป็นเจ้าภาพร่วมสำหรับทัพอินซีเล็กอยู่ในกลุ่ม E ร่วมกับกูราเซาโกติวัวและเอกวาดอร์ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
0: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันตกและภาคกลางมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเมียนมาตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไปด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านแพร่และตากโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตตั้งแต่จังหวัดระนองขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดพังงาลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 0.44 นาฬิกา 44 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1 เมตร 20 เซนติเมตรและเวลา 8 นาฬิกา 30 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 56 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 6 นาฬิกาสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 52 เซนติเมตรและเวลา 17 นาฬิกา 29 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 68 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:42 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:43 น.
14: 1 นาทีกับกปท.จากกรณีมีผู้นำป้ายทะเบียนสีแดงที่มีลักษณะการระบุชื่อห้างร้านมาติดรถและนำมาใช้งานบนท้องถนนโดยป้ายลักษณะดังกล่าวไม่ใช่ป้ายแดงที่เป็นเครื่องหมายพิเศษที่กรมการขนส่งทางบกอนุญาตเพื่อออกให้แก่บริษัทตัวแทนจำหน่ายรถแต่อย่างใดและขอเตือนผู้ที่นำมาใช้งานเข้าข่ายผิดกฎหมาย สำหรับป้ายแดงที่ถูกต้องตามกฎหมายต้องมีลักษณะดังนี้ 1. ตัวแผ่นป้ายจะแบ่งออกเป็น2บรรทัดบรรทัดบนเป็นตัวอักษรบอกหมวดนำหน้าหมายเลขเครื่องหมายพิเศษ 2. ระหว่างตัวอักษรบอกหมวดกับหมายเลขเครื่องหมายพิเศษมีขีดตามทางยาวขั้นกลางบรรทัดล่างเป็นตัวอักษรบอกชื่อจังหวัด 3. ตัวแผ่นป้ายแดงต้องมีตัวอักษรย่อนูนขอไข่สอเสือที่มุมล่างด้านขวามีลายน้ำตราเครื่องหมายราชการกรมการขนส่งทางบกรูปมาตุลีเทพบุตรขับรถเทียมม้าปรากฏในแผ่นป้ายทะเบียนรถซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะที่กำหนดไว้ทั้งนี้ผู้ใช้รถป้ายแดงต้องจดบันทึกข้อมูลการใช้รถลงในสมุดคู่มือประจำรถเสมอข้อมูลดังกล่าวได้แก่ชื่อนามสกุลผู้ขับชื่อยี่ห้อรถยนต์หมายเลขตัวรถหมายเลขเครื่อง

0: ทธศักราช2416ให้ความหมายคำนี้ว่าทะเลนคือสิ่งของที่ประทุย้อยออกมาหรือหุงข้าวแฉะสุกครึ่งดิบครึ่งนั้นเช่นข้าวทะเลนหม้อความหมายของคำทะเลนที่ว่าแฉะสุกครึ่งดิบครึ่งนั้นต่อมาคำว่าทะเลนไม่ได้ใช้ในความหมายนี้ประธานุกรมสำหรับนักเรียนซึ่งพิมพ์เมื่อพุทธศักราช2472ให้ความหมายของคำทะเลนแต่เพียงว่าโปนออกยื่นออกล้นออกและน่าเป็น
1: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
2: สาระนานากับสารานุกรมไทย
3: วันนี้เสนอตอนระบบนิเวศของทะเลไทยระบบนิเวศทางทะเลเป็นระบบนิเวศที่มีขนาดใหญ่ที่สุดและซับซ้อนมากที่สุดในระบบนิเวศทางน้ำแบ่งออกเป็นระบบนิเวศใหญ่ๆเช่นระบบนิเวศมหาสมุทรระบบนิเวศชายฝั่งระบบนิเวศน้ำกร่อยระบบนิเวศแนวปะการังและยังมีระบบนิเวศย่อยๆอีกมากมายเช่นระบบนิเวศหาดทรายระบบนิเวศหาดหินซึ่งทะเลไทยมีระบบนิเวศที่โดดเด่นและมีความสวยงามติดอันดับ1ใน10ของโลกคือระบบนิเวศแนวปะการังเป็นระบบนิเวศที่มีความซับซ้อนและมีความหลากหลายทางชีวภาพสูงที่สุดเมื่อเทียบกับระบบนิเวศอื่นๆติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
4: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการวิเคราะห์ข่าวช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองโดยคุณวิกรมกรมดิษฐ์วันนี้จะวิเคราะห์เกี่ยวกับภาวะสงครามและสถานการณ์เศรษฐกิจของโลกในปัจจุบันค่ะ
5: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกัณฑิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
5: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับในช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองโดยคุณวิกรมกรมดิษฐ์วันนี้จะวิเคราะห์เกี่ยวกับสภาวะสงครามและสถานการณ์เศรษฐกิจของโลกในปัจจุบันเชิญติดตามรับฟังครับ
6: สร้างบ้านแปลงเมืองโดยวิกรมกรมดิษฐ์
7: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับวันนี้รายการสร้างบ้านแปลงเมืองเราอยากจะคุยกันถึงสถานการณ์โลกว่าตอนนี้สถานการณ์โลกไม่เป็นอย่างที่เราเคยเป็นเพราะว่าโลกเรามีแต่ความวุ่นวายมีแต่ความผันผวนแล้วก็มีแต่ความยุ่งยากวันนี้ความสงบของเรานั้นวันนี้หายไปจากอดีตในช่วงหลังจากสงครามเวียดนามเราก็จะเห็นว่าในภูมิภาคนี้ความขัดแย้งก็จะน้อยในโลกนี้ก็เช่นกันในโลกนี้นั้นก็จะมีความขัดแย้งน้อยลงแน่นอนหลังจากสงครามเย็นยุติลงเราก็จะเห็นได้ว่าโลกเรานั้นมีแต่ความสงบสุขแต่ตอนนี้เนื่องจากเราก็รู้ๆกันว่าสงครามที่กำลังขยายตัวขึ้น

0: จากสงครามในยุโรปตะวันออกที่เริ่มต้นจากรัสเซียและรัสเซียเริ่มก็เพราะว่านาโต้ได้ขยายดินแดนจากนาโต้ที่มีอยู่ในอดีตเข้าไปในยุโรปตะวันออกจนเข้าไปประชิดชายแดนของรัสเซียซึ่งตรงนี้ทำให้รัสเซียยอมรับไม่ได้และทนไม่ได้แน่นอนวันนี้ถ้าเรามาคิดกันเราก็คงจะเห็นแล้วครับว่าโลกเราวันนี้อาจจะมีการขยายเรื่องของความไม่สงบออกไปเรื่อยๆฉะนั้นตรงนี้ตอนนี้เราก็คงอาจจะเห็นได้ว่าโลกเราตอนนี้กำลังมีปัญหาเรื่องกับของการพัฒนาหรือการอยู่รอดของเศรษฐกิจเราคงอาจจะเห็นได้ว่าวันนี้มีบริษัทต่างๆต้องปิดตัวลงเพราะต้นทุนของการพัฒนาการทำธุรกิจตอนนี้มันไม่ดีเลยเราคงจะเห็นนะครับว่าอุตสาหกรรมต่างๆเช่นตอนนี้อุตสาหกรรมรถยนต์เราก็จะเห็นได้ล่ะครับว่ารถยนต์ในประเทศไทยก็ดีในทั่วโลกก็ดีตอนนี้มีปัญหากับภาวะการขาดทุนกันอย่างมหาศาลฉะนั้นรถยนต์นี่ก็ไปไม่ไหวเท่าที่ดูนี้เมื่อก่อนนี้บริษัทรถยนต์ต่างๆก็พัฒนาธุรกิจของตัวเองและเติบโตอย่างต่อเนื่องแต่ปัจจุบันนี้จะเห็นได้ว่ารถยนต์ส่วนใหญ่แล้วจะขาดทุนและก็จะมีโอกาสที่จะปิดตัวไปนะไปเรื่อยๆเพราะว่าขนาดของหนี้สินก็ขยายตัวขึ้นโดยที่ตอนนี้เราก็คงจะเห็นนะครับว่าไม่ว่าจะบริษัทรถยนต์ที่ไหนในโลกนี้สถานภาพก็ไม่ค่อยจะดีวันนี้เพราะว่าราคาน้ำมันเศรษฐกิจเมื่อมันไม่ดีกำลังซื้อก็ลดลงเช่นเดียวกับทางด้านอุตสาหกรรมเครื่องไฟฟ้าอุตสาหกรรมเครื่องไฟฟ้าในญี่ปุ่นนี้ตอนนี้แทบจะไม่เหลือเลยสักบริษัทหนึ่งต่างขาดทุนต่างไม่สามารถที่จะมีการที่จะพัฒนาธุรกิจให้มันเติบโตไปได้เหมือนเมื่อก่อนฉะนั้นวันนี้ถ้าเกิดว่าเราดูสิ่งเหล่านี้ที่กำลังเกิดขึ้นก็มีคำถามว่าเรื่องความสงบสุขเขาจะลบพุ่งกันอีกสักเท่าไหร่เรื่องเศรษฐกิจวันนี้ทุกประเทศในโลกนี้ล้วนแต่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการอยู่รอดทั้งสิ้นฉะนั้นถ้าวันนี้เราจะมาดูว่าเราจะอยู่รอดได้อย่างไรโดยเฉพาะในประเทศไทยนั้นก็มีบริษัทต่างๆที่ต้องปิดตัวลงเพราะว่าการตลาดมีกำลังซื้อลดลงแต่ที่สำคัญก็มีการแข่งขันกันเรียกว่าค่อนข้างที่จะจีเรียสฉะนั้นวันนี้ถ้าเกิดเรามาดูนะครับว่าโลกเราจะอยู่กันได้อย่างไรอันนี้เป็นโจทย์ซึ่งแฟนรายการเราหลายๆคนที่วันนี้อาจจะประสบต่อปัญหาของเศรษฐกิจปัญหาของภาระหนี้สินปัญหาของการแข่งขันตอนนี้ล่ะครับเราจะต้องมาคิดหาทางออกให้อย่างมีเหตุและผลและยั่งยืนว่าเราจะอยู่ต่อไปได้อย่างไรฉะนั้นวันนี้รายการสร้างบ้านแปลงเมืองของเรานั้นก็ขอเสนอล่ะครับว่าต้องหาลู่ทางให้เรานั้นสามารถเปลี่ยนแปลงอย่าไปยึดติดอยู่กับอดีตเราคิดว่าถ้าเราสามารถที่จะพัฒนาเปลี่ยนแปลงอะไรได้ดีเพื่อความอยู่รอดเพื่อความสำเร็จในอนาคตของเรานั่นเองขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ
1: วิกฤตพลังงาน
2: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
3: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดตั้งศูนย์บัญชาการสถานการณ์เพื่อเตรียมรับมือกับผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนิโญในภาคการเกษตรมุ่งเน้น5ด้านสำคัญโดยมีความมั่นใจว่าปริมาณน้ำต้นทุนในปีนี้จะเพียงพอสำหรับอุปโภคบริโภคติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
4: ปรากฏการณ์เอลนิโญคือสภาวะที่ผิวน้ำทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกอุ่นขึ้นผิดปกติส่งผลให้อากาศแปรปรวนและอุณหภูมิโลกพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งประเทศไทยมักได้รับผลกระทบจากปรากฏการณ์ดังกล่าวทั้งในเรื่องของภัยแล้งที่รุนแรงมากขึ้นฝนทิ้งช่วงนานขึ้นและส่งผลโดยตรงต่อภาคเกษตรกรรมเนื่องจากเกิดการขาดแคลนน้ำต้นทุนและผลผลิตทางการเกษตรเสียหายรัฐบาลได้ตระหนักถึงสถานการณ์ดังกล่าวจากการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาปีนี้ประเทศไทยจะเผชิญกับปรากฏการณ์ดังกล่าวนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้สั่งการให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเตรียมรับมือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนอย่างรอบด้านพร้อมให้จะตั้งวอร์รูมขึ้นเพื่อรวบรวมสถานการณ์ที่คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อภาคการเกษตรและแจ้งเตือนประชาชนได้ล่วงหน้าโดยกำหนดการเฝ้าระวัง5ด้านประกอบด้วยการเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนในเขื่อนและแหล่งน้ำของประเทศการเฝ้าระวังและเตือนภัยล่วงหน้าการปรับแผนการผลิตให้สอดคล้องกับต้นทุนจริงและน้ำต้นทุนการลดต้นทุนและความเสียหายของการเกษตรโดยส่งเสริมการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินการจัดการศัตรูพืชอย่างแม่นยำการดูแลผลกระทบทางเศรษฐกิจและห่วงโซ่อุปทานด้วยการติดตามสถานการณ์ผลผลิตและราคาต้นทุนอย่างต่อเนื่องรวมทั้งวิเคราะห์ผลกระทบต่ออุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง
5: โดยหน่วยงานในสังกัดจะติดตามข้อมูลฝนน้ำท่าน้ำต้นทุนอุณหภูมิความชื้นในดินพื้นที่เพาะปลูกและระยะการเจริญเติบโตของพืชอย่างใกล้ชิดพร้อมให้ข้อมูลดาวเทียมไมโครโลจีเพื่อประเมินพื้นที่เสี่ยงและความสมบูรณ์ของพื้นของพืชแบบใกล้เคียงตามข้อเท็จจริงนะครับรวมทั้งการสื่อสารต่อสาธารณะและเกษตรกรผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อสร้างความตระหนักรู้และเสริมศักยภาพความสามารถของชุมชนหรือระบบที่เผชิญภัยพิบัติหรือวิกฤตแล้วสามารถฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็ว
4: สำหรับสถานการณ์น้ำต้นทุนในปีนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ย้ำว่าจากปริมาณฝนที่ตกมากในปีที่ผ่านมาส่งผลให้ปีนี้ประเทศไทยมีน้ำใช้เฉลี่ยทั้งประเทศมากกว่าปีที่แล้วถึงร้อยละหนึ่งมองว่ายังไม่น่าเป็นปัญหาโดยเฉพาะในพื้นที่เขตชลประทานจึงให้กรมชลประทานกรมฝนหลวงและการบินเกษตรและหน่วยงานในสังกัดติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดควบคู่กับการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานท้องถิ่นและหน่วยงานฝ่ายความมั่นคงเพื่อเตรียมมาตรการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรกรณีเกิดภัยพิบัติอีกด้วย
5: เราดูน้ำต้นทุนในเขื่อนหลักนะครับในขณะนี้มากกว่าปีที่แล้ว 1% ใช่ไหมครับคือมากกว่าปีที่แล้ว 1% ซึ่งตรงนี้เองก็คิดว่าต่อไปคือการบริหารจัดการต้นทุนน้ำได้อย่างไรกรณีที่ว่าเกิดฝนทิ้งช่วงครับถ้าทิ้งช่วงนี้จะทำยังไงซึ่งวันนี้ก็มีสั่งให้ทางกรมชลประทานเองก็มีดูแล้วในพื้นที่เขตชลประทานในปีนี้ยังไงก็ไม่น่ามีปัญหามันจะไปส่งผลถ้าเกิดฝนลงน้อยมันจะไปส่งผลปีหน้าเพราะปีนี้ไม่น่าจะเป็นปัญหาเลยครับ
4: จากแนวทางดังกล่าวที่รัฐบาลได้เตรียมการล่วงหน้าแม้ขณะนี้อยู่ในช่วงฤดูฝนแล้วแสดงให้เห็นถึงแนวทางการทำงานเชิงรุกที่ต้องการใช้ข้อมูลจากหลายภาคส่วนมาร่วมการบริหารความเสี่ยงเพื่อดูแลเกษตรกรและประชาชนให้ผ่านพ้นความเสี่ยงจากเอลนิโญไปอย่างรอบคอบโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังชวนันท์มาลีรายงาน
3: รัฐบาลเดินหน้าปราบปรามเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติอย่างจริงจังล่าสุดกระทรวงมหาดไทยร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงเปิดปฏิบัติการย้อนเกล็ดมังกร EP3 ทลายขบวนการใหญ่ทุจริตทางระเบียบราษฎรในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีจับกุมอดีตปลัดอำเภอพร้อมพวกโดยเจ้าหน้าที่ใช้มาตรการเด็ดขาดดำเนินคดีไม่ละเว้นติดตามจากรายงานค่ะ
6: รัฐบาลเดินหน้าปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและทุนสีเทาอย่างต่อเนื่องล่าสุดกระทรวงมหาดไทยรวมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงเปิดปฏิบัติการย้อนเกล็ดมังกร EP3 ขยายผลจับกลุ่มขบวนการทุจริตทางทะเบียนราษฎรหลังพบการแจ้งเกิดอันเป็นเท็จเพื่อให้บุตรของชาวต่างชาติได้รับสัญชาติไทยโดยมิชอบ การแถลงข่าวมีขึ้นที่อำเภอหนองปรือจังหวัดกาญจนบุรีโดยนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยผู้บริหารกรมการปกครองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีตำรวจและสำนักงานปปท.รวมเปิดเผยผลการปฏิบัติการครั้งสำคัญจากการสืบสวนของคณะทำงานต่อต้านภัยความมั่นคงทางทะเบียนกรมการปกครองหรือโดป้าไนซ์พบว่ามีการร่วมกันทุจริตแจ้งเกิดให้บุตรของชาวจีนและชาวเมียนมาเพื่อให้ได้รับสัญชาติไทยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเหตุเกิดในพื้นที่อำเภอหนองปรือจังหวัดกาญจนบุรีระหว่างปี2568ถึงต้นปี2569เจ้าหน้าที่พบผู้เกี่ยวข้องทั้งเจ้าหน้าที่รัฐและขบวนการในหน้ารวมอย่างน้อย15รายโดยล่าสุดศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค7ได้อนุมัติหมายจับและสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาสำคัญได้แล้ว3รายประกอบด้วยอดีตปลัดอำเภอผู้ใหญ่บ้านและนายหน้าคนสำคัญของขบวนการผลการสืบสวนยังพบพฤติกรรมที่ทำกันเป็นระบบทั้งการอ้างว่าคลอดบุตรกับหมอตำแยในบ้านพักคนงานไม่มีเอกสารรับรองการเกิดจากโรงพยาบาลการนำเด็กจากพื้นที่อื่นมาสวมสิทธิ์แจ้งเกิดที่อำเภอหนองปรือรวมถึงการหลีกเลี่ยงการตรวจพิสูจน์ความสัมพันธ์ทางสายโลหิตด้วย DNA แม้ภาครัฐจะมีบริการตรวจฟรีก็ตาม
7: ตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นนะครับว่าเรามีขั้นตอนและเรามีกระบวนการในการตรวจสอบนะครับโดยเฉพาะครับในการของรัฐของเจ้าหน้าที่ของเราพอดีอันนี้ก็เป็นนโยบายของรัฐบาลการทำของนายกรัฐมนตรีทุกชาตินะครับเราได้การป้องปรามป้องกันแล้วก็ถูกล่าของโทษอาชญากรรมต่างๆนะครับโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับงานของรัฐ
6: ภายหลังการจับกุมรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการปราบปรามการสวมสิทธิสัญชาติไทยเนื่องจากเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศพร้อมยึดแนวทางติดชื่อถือพฤติกรรมไม่ว่าผู้กระทำผิดจะเป็นใครหรือมีตำแหน่งหน้าที่ใดหากพบหลักฐานชัดเจนจะดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดขณะที่จังหวัดกาญจนบุรีได้สั่งยกระดับมาตรการตรวจสอบงานทะเบียนทั่วทั้งจังหวัดโดยนำระบบตรวจสอบแบบเช็คแอนด์บาลานซ์และแอปพลิเคชันไทย ID เข้ามาช่วยเพิ่มความโปร่งใสพร้อมเร่งสำรวจบ้านว่างและบ้านที่ไม่มีอยู่จริงเพื่อป้องกันการย้ายชื่อบุคคลเข้าสวมสิทธิ์ในทะเบียนบ้านปฏิบัติการย้อนเกล็ดมังกร EP 3นับเป็นอีกหนึ่งความพยายามของภาครัฐในการปิดช่องโหว่ทางทะเบียนราษฎรสกัดขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติและรักษาความมั่นคงของประเทศเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในระบบทะเบียนและสัญชาติไทยต่อไปที่ดัชนีผอมมะริสวทกาญจนบุรีรายงาน
3: เมื่อเอ่ยชื่อแม่ขวัญจิตศรีประจันศิลปินแห่งชาติภาพของแม่เพลงอีแซวผู้เป็นตำนานแห่งเมืองสุพรรณบุรีก็ผุดขึ้นในใจใครหลายคนทว่าในยุคสมัยที่ผันเปลี่ยนชื่อของสมหญิงศรีประจันผู้เป็นทายาทสายเลือดศิลปินแท้ๆกำลังเป็นที่จับตาในฐานะผู้สานต่อที่ไม่เพียงแค่ดำรงรักษาแต่ยังรังสรรค์และพัฒนาเพลงพื้นบ้านให้ยังคงมีชีวิตชีวาในโลกปัจจุบันติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
8: การเกิดมาในครอบครัวศิลปินไม่ใช่เรื่องง่ายโดยเฉพาะเมื่อแม่เป็นถึงครูแผ่นดินสมหญิงเติบโตมากับเสียงขับขานเพลงฉ่อยเพลงอีแซลและลำตัดเธอซึมซับทักษะด้นสดและการใช้ภาษาที่คมคายมาตั้งแต่เด็กๆตอนเด็กๆเราเห็นแม่เหนื่อยแต่เราก็เห็นความสุขของผู้ชมนั่นคือโรงเรียนแห่งแรกของหญิงค่ะแม่ไม่ได้แค่สอนให้ร้องเป็นแต่สอนให้รู้จักหัวใจของคนฟังจากลูกสาวแม่ขวัญจิตที่คอยช่วยงานหลังเวทีสมหญิงก้าวขึ้นสู่หน้าม่านด้วยทักษะที่สั่งสมมาจนกลายเป็นแม่เพลงรุ่นใหม่ที่เพียบพร้อมด้วยจังหวะจักโคน
9: ตอนแรกไม่ได้กดดันค่ะพี่แล้วก็พอไปงานไปงานเนี่ยคนเขาก็จะแบบชอบคิดว่าหนูเก่งแล้วอะทั้งที่เมื่อถ้าย้อนไปเมื่อสัก10กว่าปีนู้นน่ะหนูพูดยังเพี้ยนเลยเพราะฉะนั้นมันก็จะแบกความเครียดมาตลอดค่ะเพราะคนจะก็จะชอบคิดว่าเอ้ยสมหญิงจะต้องร้องดีต้องร้องมาตั้งแต่เด็กแน่ๆเลยอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วหนูมาร้องตอนโตเนาะก็ด้วยผู้คนเขาเมตตาค่ะเขาก็ฟังแล้วเขาก็รู้แหละว่าเรายังไม่เก่งอะไรเงี้ยค่ะแล้วเขาก็ให้โอกาสเรามาเรื่อยๆเราก็พยายามพัฒนาตัวเอง
8: แต่โลกที่เปลี่ยนไปทำให้สมหญิงมองเห็นโจทย์ใหม่เธอไม่ได้อยู่ ุดอยู่แค่การร้องแบบดั้งเดิมสมหญิงเริ่มนำเพลงพื้นบ้านมาผสมผสานกับดนตรีสมัยใหม่ทั้งลูกทุ่งร่วมสมัยและการใช้เทคนิคการอินเตอร์เทนแบบวาไรตี้เน้นการปรับเนื้อหาให้เข้ากับเหตุการณ์ปัจจุบันใช้มุกตลกที่ทันสมัยและการแต่งกายที่ดูเป็นสากลมากยิ่งขึ้นแต่ยังคงเอกลักษณ์ไทยเพื่อดึงดูดใจคนรุ่นใหม่ที่อาจมองว่าเพลงพื้นบ้านเป็นเรื่องไกลตัวนี่คือที่มาของคำว่าแม่เพลงประยกที่ไม่ใช่การทำลายของเก่าแต่คือการต่อยอดให้รากเหง้ายังคงยืนหยัดอยู่ได้ในตลาดยุคดิจิทัล
9: พยายามทำให้มันกลมกลืนไปกับยุคสมัยอะไรเงี้ยค่ะเพื่อที่ว่าคนทั่วไปที่เขาไม่รู้จักพื้นบ้านเลยอะไรเงี้ยเขาจะได้ฟังได้โดยที่ไม่มีอคติกับมันถ้าเรามาถอดองค์ประกอบถอดสัดส่วนมันจริงๆจะเห็นได้เลยว่าเพลงพื้นบ้านเนี่ยอยู่ครบ 100% ไม่ว่าจะเป็นวิธีการขึ้นเสียงแต่ว่าก็เป็นการขึ้นเสียงแบบประยุกต์การรับลูกคู่ดนตรีเนี่ยเครื่องไทยเครื่องพื้นบ้านหนูอยู่ครบตะโพนชิงกลับแต่ว่ามีดนตรีสากลมาซัพพอร์ตให้มันดูแบบมีสีสันและเท่ขึ้น
8: วันนี้สมหญิงศรีประจันไม่ได้เป็นเพียงเงาของแม่ขวัญจิตอีกต่อไปแต่เธอคือศิลปินที่สร้างเส้นทางของตัวเองได้อย่างสง่างามเป็นสะพานเชื่อมความคลาสสิกของวันวานกับความสนุกสนานของวันนี้สำหรับสมหญิงเพลงพื้นบ้านไม่ใช่ของสะสมในพิพิธภัณฑ์แต่คือวิถีชีวิตที่ต้องเติบโตและเต้นรำไปพร้อมกับผู้คนทุกยุคทุกสมัยสืบไปเฉลียวอินยิ้มสวท.สุพรรณบุรีรายงานค่ะ
10: การทางพิเศษแห่งประเทศไทยสนับสนุนความสำเร็จของนักกีฬายิงเป้าบินและเทคบอลไทยผ่านโครงการ1กีฬา1รัฐวิสาหกิจด้วยงบประมาณ8ล้านบาทเพื่อผลักดันทัพนักกีฬาไทยสู่เวทีโลกติดตามจากรายงานพิเศษครับ
11: การทางพิเศษแห่งประเทศไทยหรือกทพเดินหน้านโยบาย1กีฬา1รัฐวิสาหกิจต่อเนื่องเป็นปีที่3โดยในปีนี้ได้สนับสนุนด้วยงบประมาณรวม8ล้านบาทโดยแบ่งให้สมาคมกีฬายิงเป้าบินแห่งประเทศไทย5ล้านบาทและสมาคมกีฬาเทคบอลแห่งประเทศไทย3ล้านบาทเพื่อใช้พัฒนานักกีฬาบุคลากรและเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขันระดับนานาชาตินายสุรเชษฐ์เหล่าพูนสุขผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยกล่าวว่ากีฬายิงเป้าบินและเทคบอลเป็นกีฬาที่มีศักยภาพสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยอย่างต่อเนื่องสะท้อนจากผลงานใน4เกมครั้งที่33ที่ยิงเป้าบินคว้า3เหรียญทองส่วนเทคบอลคว้าได้ถึง5เหรียญทองซึ่งเชื่อมั่นว่าการสนับสนุนครั้งนี้จะช่วยต่อยอดความสำเร็จของทั้ง2ชนิดกีฬาได้ในอนาคตด้านพลเอกรณชัยมัญชุสุนทรกุลนายกสมาคมกีฬาเทคบอลแห่งประเทศไทยกล่าวว่าเงินสนับสนุนที่ได้รับจะถูกนำไปพัฒนานักกีฬาผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสินเพื่อยกระดับมาตรฐานการแข่งขันให้ทัดเทียมนานาชาติโดยนักกีฬาเทคบอลทีมชาติไทยยังมีโปรแกรมเข้าร่วมการแข่งขันที่ประเทศจีนในเดือนมิถุนายนนี้เพื่อเก็บคะแนนสะสมและเตรียมความพร้อมก่อนการแข่งขันเอเชียนเกมส์โดยในปีนี้ถือเป็นครั้งแรกที่กีฬาเทคบอลได้รับการบรรจุแข่งขันในกีฬาเอเชียนเกมอย่างเป็นทางการซึ่งสมาคมตั้งเป้าสร้างผลงานให้ดีที่สุดและต่อยอดสู่ความหวังในการผลักดันกีฬาเทคบอลสู่มหกรรมกีฬาโอลิมปิกในอนาคต
12: เราก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วที่ถูกจับตามองจากทั้ง5ทวีปนะครับแต่ว่าเป็นประเทศที่มีนักกีฬาที่สามารถที่เล่นเทคบอลได้เก่งและเล่นเทคบอลได้มีคุณภาพแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับพวกประเทศต่างๆทั่วโลกโดยเฉพาะประเทศเจ้าของเทคบอลก็คือฮังการีนะครับอันนี้ก็ขอให้ท่านทราบว่าอันนี้คือส่วนหนึ่งมาจากเงินสนับสนุนจากของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยประเด็นที่2ก็คือเงินส่วนนี้เราจะพัฒนาพวกผู้ฝึกสอนโค้ชกรรมการต่างๆนะครับให้มีความชำนาญให้มีความรู้มากขึ้นโดยเฉพาะกติกาแล้วก็วิธีการเล่นมันเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะสหพันธ์ก็คือปีเทคนั้นได้มีการเปลี่ยนแปลงกติกาการเล่นในแต่ละปีถ้าเกิดเราไม่ทันเราไม่สามารถดำเนินการได้เนี่ยเราก็จะตกยุคก็คือไม่ทัน
11: ขณะที่นายภัทรพีจันทองสุขเลขาธิการสมาคมกีฬายิงเป้าบินแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกำลังเตรียมนักกีฬาสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นซึ่งงบประมาณในครั้งนี้มีส่วนสำคัญที่จะช่วยสนับสนุนการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติที่ไต้หวันและประเทศจีนเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์ก่อนลุยศึกสำคัญของทวีปพร้อมตั้งเป้าคว้าเหรียญรางวัลกลับมาสู่ประเทศไทยให้ได้ นอกจากนี้ไทยยังได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน World Championship Final World Cup Beretta Compact Sporting ครั้งที่23ในปี2570ที่จังหวัดราชบุรีซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่รายการดังกล่าวจะจัดขึ้นในทวีปเอเชียและคาดว่าจะช่วยสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดเมืองรองได้อีกทางนึง
13: การจัดแข่งขันชิงแชมป์โลกอย่างน้อยมีนักกีฬา500คนโดยประมาณอาจจะบวกลบอันนี้แล้วแต่นะครับเพราะนั้นมันเป็นการส่งเสริมให้มีการท่องเที่ยวเมืองรองเศรษฐกิจหมุนเวียนในราชบุรีดีขึ้นนะครับแล้วก็รวมทั้งประเทศไทยเองด้วยเพราะว่านักกีฬาที่เดินทางมาก็ใช้ฟาซิลิตี้ของประเทศเราไม่ว่าจะเป็นการเดินทางไม่ว่าจะเป็นการกินการเที่ยวกันอะไร
11: ทั้งนี้เส้นทางของกีฬายิงเป้าบินและเทคบอลสะท้อนให้เห็นว่าความสำเร็จของนักกีฬาไทยไม่ได้เกิดขึ้นเพียงในวันแข่งขันแต่เกิดจากการเตรียมความพร้อมและการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากหลายภาคส่วนซึ่งนโยบาย1กีฬา1รัฐวิสาหกิจยังคงเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการผลักดันวงการกีฬาไทยบนเวทีโลกต่อไปพาณิชย์คาดนาครายงาน
14: ธนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
15: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
16: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
15: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
17: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
10: เนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
18: ความเพียรนั้นเป็นคุณสมบัติพื้นฐานของมนุษย์บุคคลความเพียรในการประกอบกิจการงานที่สุจริตเกียรติคร้านที่จะนำความเจริญมาสู่ตนและส่วนรวมบุคคลนั้นย่อมตกอยู่ในฐานะที่ไม่ปลอดภัยตกเป็นผู้ประมาทดังที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงย้ำเตือนไว้ว่าโกสัจชังพยโตทิสวาวิริยามพันจะเขมโตอารัฏฐวิริยาโหทะเอสาพุทธานุสาสนีแปลความว่าท่านทั้งหลายจงเห็นความเกียจคร้านว่าเป็นภัยและเห็นการปรารภความเพียรว่าเป็นความปลอดภัยแล้วปรารภความเพียรเถิดนี้เป็นพุทธานุสาสนีพระโอวาทประทานเนื่องในโอกาสเสด็จไปตั้งประเรียนธรรม3ประโยควันจันทร์ที่5มิถุนายน2560ณวัดพิชญาตการามกรุงเทพมหานคร

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ผู้แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
3: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
4: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
3: หืมทำยังไงหรอ
4: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
3: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
4: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
5: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
6: ปีปี้ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
7: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติดสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
6: นหูอันนี้แม่น้องเลยนะวันๆออกไปขายเห็ดลมที่ตูบการแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมซอบอกซอบใจขนาด
7: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแต่งบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮือลำหูลำตาตึงพิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮือเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
6: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนั่นๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
7: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
6: เจ้า
8: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
9: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี
6: ่เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยเมียนเ
9: ซยเอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอปเอิร์ธเควกหรือว่าไทยดิซาสเตอร์อเลิร์ทอ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
6: ต้องใจเย็นๆลงละขอบคุณมากนะ
9: โอเคร
8: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
0: สนใจโฆษณาผ่านช่องทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ให้ความรู้คู่ความสุขฟังชัด สัญญาณไกลครอบคลุมพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ติดต่อที่สวทเชียงใหม่053 276 0068และ092 246 8579
10: นิทานสนุกสนุกรอน้องๆทุกวันอาทิตย์ติดตามรับฟังรายการได้ในรายการเพื่อนคุณหนู
11: สตรีกับเจ้าชายสิงกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีชายผู้ร่ำรวยคนหนึ่งผู้ที่บุตรสาวของเขานามว่าโดโรธีเขารักเธอเป็นอย่างยิ่งวันหนึ่งในขณะที่เขาเดินทางไกลไปทำธุระเขาถามลูกสาวว่าอยากให้เขาหอบหิ้วอะไรมาให้
12: พ่อคะหนูอยากได้นกไนติงเกลเสียงเพราะค่ะ
13: เยี่ยมมากเลยลูกพ่อ
11: เขากล่าวลาลูกสาวและเดินทางออกไปกับคนรับใช้หลังจากที่เขาทำธุระเสร็จเศรษฐีตามหานกไนติงเกลเสียงเพราะไปทุกที่แต่ก็ช่างยากเย็นเขาไม่พบเจอนกไนติงเกลตัวใดเลยแต่การค้นหาของเขากลับพาเขามาสู่ป่าเขาเดินไปเรื่อยจนพบปราสาทอันสวยงามพร้อมกับต้นไม้สูงด้านหลังบนต้นไม้นั่นเองมีนกไนติงเกลสวยงามร้องเพลงอย่างไพเราะเศรษฐีจึงบอกกับคนรับใช้ว่า
13: ขึ้นไปบนต้นไม้แล้วจับนกไนติงเกลลงมาซะ
11: แต่เมื่อคนรับใช้ขึ้นไปบนต้นไม้สิงโตก็กระโดดออกมาจากด้านหลังต้นไม้แล้วคำราม
13: ไม่กล้าที่จะขโมยนกไนติงเกลของข้าเดี๋ยวข้าจะจับกินซะไอ้หัวขโมย
14: ข้าขอโทษด้วยข้าไม่รู้ว่านกนั่นเป็นนกของท่านไว้ชีวิตข้าด้วยข้าจะชดใช้ให้ท่านอย่างงาม
13: ไม่มีอะไรช่วยเจ้าได้นอกจากเจ้าจะสัญญาว่าเจ้าจะให้สิ่งแรกที่เจ้าพบเมื่อกลับบ้านให้แก่ข้าถ้าเจ้าตกลงข้าจะไว้ชีวิตเจ้าและให้นกกลับไปด้วย
14: แต่ท่านนั่นเป็นโดโรธีล่ะอย่าห่วงเลยท่านปกติลูกสาวท่านไม่ได้เป็นสิ่งแรกที่ท่านเจออยู่แล้ว
11: เศรษฐีตกลงที่จะตอบรับตามข้อเสนอของสิงโตแต่เมื่อเศรษฐีไปถึงบ้านโดโรธีวิ่งไปและโผกอดเขาแน่นเมื่อเห็นว่าเขานำนกไนติงเกลมาเธอปิติยินดีส่วนเศรษฐีไม่ได้ดีใจนักและเริ่มร้องไห้
13: โดโรธีลูกรักมันคือสิ่งที่พ่อต้องเสียตามสัญญาที่พ่อให้ไว้กับเจ้าชายสิงว่าพ่อจะต้องส่งสิ่งแรกที่พ่อพบเมื่อพ่อมาถึงบ้านให้กับเขา
11: เศรษฐีอธิบายทุกอย่างที่เกิดขึ้นโอ้พ่อคะสัญญาต้องเป็นสัญญาหนูต้องไปแล้วล่ะค่ะ
13: ไม่สิเขาจะฆ่าลูกนะ
11: ไม่ค่ะแม้แต่สิงโตจะเปลี่ยนชะตาชีวิตหนูไม่ได้หรอกค่ะพ่อวันถัดไปโดโรธีก็หายเข้าป่าไปแต่สิ่งที่เธอไม่รู้ก็คือสิงโตเคยเป็นเจ้าชายรูปงามเมื่อก่อนกลางวันเขาจะเป็นสิงคู่ยิ่งใหญ่เช่นเดียวกับบริพารของเขาและกลางคืนเขาก็จะกลายร่างเป็นมนุษย์เมื่อโดโรธีไปถึงป่าเธอถูกพาไปที่ปราสาทด้วยรถลากสีทองโดยเหล่าสิงโต
13: ยินดีต้อนรับราชินีรูปงามข้าเห็นแล้วว่าพ่อของเจ้าสัตย์จริงตกใจใช่ไหมล่ะจะเป็นเกียรติมากถ้าเจ้ามาเป็นภรรยาข้า
11: ฟังแล้วก็ปลื้มนะแต่ข้าแต่งงานกับท่านไม่ได้ท่านเป็นสิงโตทันใดนั้นแสงจันทร์ก็สาดส่องผ่านหน้าต่างมาและสิงโตก็กลายร่างเหลือเพียงเป็นเจ้าชายรูปงามต่อหน้าเธอ
13: ข้าเป็นเจ้าชายและถูกสาปไว้ด้วยมนตราที่ทำให้ข้าเป็นสิงโตในช่วงเวลากลางวัน
11: โดโรธียิ้มออกและดีใจในเวลาเดียวกันเธอเริ่มหลงรักเจ้าชายและไม่นานงานแต่งงานก็เกิดขึ้นพวกเขาอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขตามประสาสิงโตนอนหลับเวลากลางวันและตื่นนอนทั้งคืนวันหนึ่งสิงโตเข้ามาหาเธอแล้วพูดว่าม
13: ีงานเลี้ยงฉลองที่บ้านของพ่อเจ้าพรุ่งนี้หากเจ้าประสงค์เหล่าสิงก็จะพาเจ้าไปที่นั่น
11: นั่นคงจะดีจังเลยแต่เจ้าชายของข้าจะไม่ไปลำพังนะ
12: ท่านต้องไปด้วยกัน
14: เจ้าสาวของข้าข้าไปไม่ได้หรอกมันมีมนตราอีกขั้นที่ติดอยู่กับข้าเมื่อมีลำแสงสาดส่องเข้ามาเมื่อถึงตอนนั้นข้าก็จะกลายเป็นหงไปถึง7 ปี
12: อย่าห่วงไปเลยข้ามั่นใจว่าจะให้ท่านอยู่อย่างปลอดภัยและรักษาท่านให้ห่างจากแสงเจ้าชายและเจ้าหญิงพร้อมที่จะไปแล้วเศรษฐีดีใจมากที่ได้รู้จักกับเจ้าชายสิงห์เศรษฐีต้อนรับเขาเจ้าหญิงมีห้องใหญ่ที่ถูกสร้างขึ้นมาพร้อมกำแพงหนาที่ลำแสงไม่สามารถผ่านเข้ามาได้นี่คือที่ที่สิงโตจะอาศัยอยู่มีคบไฟและเทียนถูกจุดไว้แต่เจ้าหญิงก็ไม่ได้ตระหนักว่าห้องใหญ่นั้นถูกสร้างขึ้นมาจากไม้และเมื่อมันแห้งมันก็จะแตกออกก่อให้เกิดรอยแยกเล็กจิ๋วที่ไม่ได้สังเกตจนมันสายเกินไปแล้วเมื่อพวกคนถือเข้าไฟและมีแสงมาจากงานเลี้ยงฉลองลำแสงนั้นก็สัมผัสกับเจ้าชายสิงโตและตอนนั้นเองเจ้าชายสิงกลายร่างเป็นหงเมื่อโดโรธีกลับมาเธอมองไม่เห็นอะไรเลยมีเพียงหงสีขาวอยู่ตรงนั้น
14: อีก7 ปีข้าจะกลายเป็นหงและข้าก็จะต้องบินแต่ยังมีหวังนะทุกเจ็ดก้าวข้าจะวางขนสีขาวเอาไว้ให้เจ้าและถ้าเจ้าเดินไปตามทางเจ้าก็จะปลดปล่อยข้าได้
12: เจ้าหญิงโดโรธีตามหงสีขาวไปเธอตามความรักที่แท้จริงเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาบินไปตลอด7 ปีนั้นเธอได้ติดตามเข้าไปโอ้ดีใจจังที่7 ปีนี้จะจบเสียสักทีนึงเราจะได้พ้นจากปัญหาทั้งหมดกันวันหนึ่งขนสีขาวร่วงหล่นลงมาและความหวังของโดโรธีก็พังทลายเจ้าหญิงโดโรธีปีนขึ้นต้นไม้ไปและเมื่อมีสายลมพัดผ่านเธอจึงถามท่านทำให้ต้นไม้และใบไม้พัดไหวท่านเห็นหงขาวบินผ่านมาบ้างไหม
14: ข้าเห็นหงสีขาวนะมันบินหนีไปทางทะเลแดงที่มันกลายร่างเป็นสิงโตแล้วตอนนี้เขากำลังต่อสู้กับมังกรยักษ์ซึ่งแท้จริงแล้วเป็นเจ้าหญิงผู้ถูกสาปนามเบียทริสนี่คือไม้กายสิทธิ์ไปยังทะเลแดงซะและชี้มันไปยังมังกรจากนั้นพูดว่าอับราคาดาบาแล้วพวกเขาทั้งคู่ก็จะกลายเป็นมนุษย
12: ์โดโรธีขอบคุณสายลมและเมื่อเธอไปถึงทะเลแดงเธอพบว่าเจ้าชายสิงห์และมังกรกำลังต่อสู้กันอยู่เธอนำไม้กายสิทธิ์ออกมาทันทีแล้วชี้ไปยังมังกรอับราคาดาบาเวทมนต์จากไม้กายสิทธิ์สัมผัสถูกตัวมังกรและเธอก็ร่วงสู่พื้นดินเจ้าชายสิงห์วางอุ้งเท้าบนตัวเธอทันใดนั้นเขาก็กลับกลายเป็นมนุษย์มังกรกลับคืนสู่ร่างของเจ้าหญิงเบียทริสและพวกเขาทั้งคู่ก็เดินทางกลับสู่อาณาจักรเจ้าชายและเจ้าหญิงเดินทางกลับสู่อาณาจักรและอาศัยอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขภายใต้แสงจบบริบูรณ
15: ์ราชาหนวดเฟิร์มกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วในอาณาจักรที่ห่างไกลมีราชาคนหนึ่งที่มีลูกสาวชื่อไดนานางสวยราวกับดอกไม้แต่นางเห็นแก่ตัวมากมั่นใจมากๆไม่มีเจ้าชายไหนที่นางพอใจเลยนางจะล้อเลียนเจ้าชายมากมายเมื่อพวกเขามาสู่ขอเมื่อราชาไมเคิลจัดงานเลี้ยงครั้งใหญ่แล้วเชิญพวกหนุ่มโสดที่มีแนวโน้มพวกเขาถูกนำไปเสนอให้กับเจ้าหญิงเห็นแต่ละคนที่นางเห็นไม่ทำให้นางรู้สึกพอใจนางจะมีคำติตลอดอ้วนไปบ้างสูงไปบ้างเตี้ยไปบ้างและซีดไปบ้างนางจะหาข้ออ้างว่าทุกคนนางยังต่อว่าราชาแสนดีคนหนึ่งที่ยืนตรงนั้นแล้วก็มีเข่าแปลกๆเข้าเหมือนกับหมีกริซลี่เลยนะตั้งแต่ตอนนั้นเขาได้ฉายาคราวกริซลี่มาโดยตลอดแต่ราชาเมื่อเขาเห็นว่าลูกสาวเขาล้อเลียนผู้ชายที่มาสู่ขอเขาโกรธมากๆเขาสาบานว่าต่อให้เป็นขอทานมาสู่ขอเขาก็จะบังคับให้แต่งงาน ไม่กี่วันหลังจากนั้นมีขอทานคนหนึ่งเข้ามาร้องเพลงที่หน้าต่างตอนนั้นราชาได้ยินเลยได้บอกออกไปว่า
16: เรียกเขาเข้ามา
15: ขอทานเข้ามาเสื้อผ้าขาดสกปรกและร้องเพลงให้กับราชากับลูกสาวฟังและเมื่อร้องจนจบเขาจึงขอของขวัญเล็กน้อยราชาพูดว่า
16: เพลงของเจ้าทำให้ข้าพอใจข้าจะให้ลูกสาวข้าเป็นภรรยาเจ้าเป็นของขวัญ
15: ลูกสาวของเขาตัวสั่นทันทีแต่ราชาได้บอกว่า
16: ข้าสาบานไว้แล้วว่าจะให้เจ้าแต่งงานกับขอทานคนแรกที่มาและข้าต้องทำตามนั้น
15: เจ้าหญิงพูดไม่ออกและนางจะต้องแต่งงานกับขอทานและราชาได้บอกว่า
16: เอาล่ะลูกข้ามันคงไม่เหมาะนักที่เป็นขอทานแล้วจะมาอาศัยอยู่ในวังของข้าเจ้าจะต้องไปอยู่กับสามีของเจ้า
15: ขอทานพานางออกไปนางเลยต้องออกไปกับเขาและเมื่อถึงเวลาพวกเขาไปที่ป่าใหญ่จึงได้ถามว่าป่าสวยงามนี้เป็นของใครกันเหรอคะ
17: มันเป็นของราชาคราวกริสลี่ถ้าเจ้ารับเขามันก็คงเป็นของเจ้าแล้ว
15: ข้านี้โชคร้ายจริงๆเลยหลังจากนั้นก็ไปที่ทุ่งกว้างแล้วทุ่งกว้างนี้เป็นของใครกันเหรอคะ
17: เป็นของราชาคราวกริสลี่ถ้าเจ้ารับรักเขามันก็คงเป็นของเจ้าแล้ว
15: ข้านี้โชคร้ายจริงๆเลยแล้วก็ไปที่เมืองใหญ่แห่งหนึ่งแล้วเมืองใหญ่นี้เป็นของใครกันเหรอคะ
17: มันเป็นของราชาคราวกริสลี่ถ้าเจ้ารับรักเขามันก็คงเป็นของเจ้าไปแล้ว
15: ข้านี้โชคร้ายจริงๆเลยและสุดท้ายพวกเขาก็ไปที่กระท่อมเล็กแห่งหนึ่งโอ้พระเจ้ากระท่อมแสนน่าสมเพชนี่มันเป็นของใครกันนะ
17: นี่เป็นบ้านข้าเองเราจะอยู่ที่นี่ด้วยกัน
15: นางเข้าไปในกระท่อมแล้วไหนล่ะคนใช้
17: คนใช้อะไรกันเจ้าเป็นเมียข้าแล้วทำอาหารให้ข้าด้วยล่ะข้าเหนื่อยแล้ว
15: ใช่อย่างนั้นข้าก็เป็นคนใช้สินะ
17: ใช่
15: แต่ในหน้าไม่รู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับการทำอาหารเลยขอทานเลยต้องทำอาหารเองหลังจากนั้นพวกเขาเข้านอนเขาบังคับให้ในหน้าตื่นเช้าไม่กี่วันที่พวกเขาอยู่แบบนั้นอาหารที่มีก็หมดไป
17: เมียข้าเราจะอยู่แบบนี้โดยไม่มีเงินไม่ได้นะข้าจะขายเครื่องปั้นส่วนเจ้าไปนั่งที่ตลาดไปขายของด้วยล่ะ
15: ถ้าคนจากดินแดนของพ่อข้าได้เห็นข้านั่งขายของเขาแล้วก็ข้าจะต้องโดนล้อแย่แน่เลยแต่ขอทานไม่สนใจที่จะฟังวันถัดมานางนั่งที่มุมตลาดแต่อยู่ดีๆก็มีคนขี่ม้าเมาๆคนหนึ่งผ่านมาร้านขายของของนางจนทำให้แตกเป็นเสียงๆนางเริ่มร้องไห้ทำยังไงดีนะไม่นะไม่นางวิ่งกลับบ้านไปเล่าเรื่องให้ขอทานได้ฟัง
17: อย่าร้องไห้ข้าเห็นว่าเจ้าทำงานอะไรไม่ได้ข้าก็เลยไปที่วังมาแล้วถามว่าต้องการจ้างคนครัวไหมพวกเขาสัญญาว่าจะจ้างเจ้าแล้วเจ้าก็จะได้อาหารฟรีที่นั่น
15: ไดน่ากลายเป็นสาวใช้แล้วทำงานใช้แรงนางมักจะเอาโหลเล็กๆใส่กระเป๋าตัวเองเพื่อใส่อาหารกลับบ้านแต่ละคืนนางจะเอาอาหารกลับมาให้สามีที่งานแต่งงานของลูกชายคนโตของราชาเจ้าหญิงไปที่ห้องต้อนรับของราชาแล้วนางไปยืนดูที่ประตูแต่คนใช้ขนอาหารมากมายผ่านนางคนใช้สงสารนางแล้วโยนอาหารให้นางตอนเดินผ่านนางเอามันใส่โหลเพื่อกลับบ้านหลังจากนั้นลูกชายของราชาก็เข้ามาตอนนั้นเขาเห็นหญิงสวยคนหนึ่งยืนข้างประตูเขาจับมือนางแล้วเชิญนางไปเต้นแต่นางปฏิเสธแล้วกลัวจนต้องถอยนางเห็นว่าตรงนั้นเขาคือราชาคราวกริสลี่ที่นางได้เคยว่าเอาไว้แต่นางปฏิเสธไม่ได้เขาพานางไปที่ห้องเต้นรำแล้วเมื่อพวกเขาเข้าไปที่กลางฟอร์เต้นเชือกที่อยู่ในกระเป๋านางที่เอาไว้ยึดโหลอาหารมันขาดแล้วโหลก็แตกหล่นใส่พื้นอาหารหล่นเลอะทั่วพื้นและนางรู้สึกอับอายมาก นางรู้สึกอับอายมากๆนางกระโดดออกประตูไปแล้วก็หนีไปแต่ที่บันไดเจ้าชายจับนางได้และพานางกลับมาแล้วเขาก็พูดอย่างใจดี
17: อย่ากลัวข้าน่ะเป็นขอทานและเป็นคนม้านั่นเพราะข้ารักเจ้าข้าก็เลยปลอมตัวบางทีถ้าเราไม่ถ่อมตัวก็จะไม่เห็นความดี
15: นางร้องไห้แล้วก็บอกว่าข้าไม่คู่ควรกับท่านเลย
17: ใจเย็นก่อนวันแย่ๆจะหายไปมาฉลองวันสมรสของเรากันเถอะ
15: หลังจากนั้นสาวใช้ก็เอาเสื้อผ้าที่สวยมากมาใส่ให้กับนางและพ่อของนางก็อยากให้มีความสุขกับราชาคราวกิสลี่มากๆหลังจากนั้นพวกเขาก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขตลอดไปจบบริบูรณ์เจ้าหญิงเรืองแสงนานมาแล้วมีราชาคนหนึ่งที่ป่วยหนักมากเพราะโดนคำสาปคำสาปนั้นถูกแก้ไขได้ด้วยสิ่งเดียวเท่านั้นนั่นคือดินจากรูของกระต่ายที่มาจาก10ปีก่อนเป็นอย่างต่ำและใช่เลยมันเป็นคำสาปที่แก้ไขยากมากๆ
17: ข้าจะไปสุดขอบโลกเพื่อหามันให้เจอ
15: เจ้าชายออกเดินทางไปป่าเพื่อหารูกระต่ายเขาขี่ม้าไปเรื่อยๆแต่ไม่เจอกระต่ายเลยแต่อยู่ดีๆก็มีกระต่ายตัวหนึ่งกระโดดตัดหน้าเขาเข้ากระต่ายเข้าไปในถ้ำหนึ่งเจ้าชายเลยตามไปถ้ำนั้นเป็นของยักษ์ร้ายตัวหนึ่ง
16: เอาล่ะไหนดูสิใครมาเจ้าชายล่ะกล้าดียังไงมาเข้าถ้ำข้า
17: ข้าต้องการดินจากรูกระต่ายขอข้าเอามันหน่อยข้าจะไปช่วยชีวิตพ่อข้าแล้วข้าก็จะไปทันที
16: ข้าไม่โง่ที่จะปล่อยเจ้าไปเจ้าห้ามไปไหน
15: และยักษ์ได้เอาเจ้าชายขังกรงเอาไว้
17: ปล่อยข้านะข้าขอละปล่อยข้า
15: 2วันที่เจ้าชายอยู่ในกรงเขาพยายามที่จะออกไปแต่ก็ทำไม่ได้เขาห่วงพ่อของเขามากคืนที่2อยู่ดีๆกรงก็เปิดขึ้นมาเจ้าชายกระพริบตาเพราะแสงแปลกๆส่องเข้ามาเขาเป็นสาวคนหนึ่งสาวที่เรืองแสงที่น่าทึ่งที่สุดในโลกเธอคือกระต่ายที่เจ้าตามมาวันก่อนยักษ์ตัวนั้นสาปให้ข้าเป็นกระต่ายตอนกลางวันแล้วตอนกลางคืนข้าก็กลับร่างเดิมแล้วก็เร็วเข้านะเร็วเข้ายักษ์มันออกมาแล้วหนีไปก่อนที่มันจะกลับมาเอาดินจากรูกระต่ายอายุ10ปีไปให้พ่อของเขาเลยไปเลย
17: พูดให้ช้าๆหน่อยได้ไหมยักษ์มันออกมาแล้วเจ้าใจข้าหนีไปสินะ
15: ใช
17: ่ก่อนมันจะกลับมา
15: ใช่
17: แล้วเจ้าอยากให้ข้าเอาดินไปด้วย
15: ใช่ตอนนี้เลยใช่เลย
17: เจ้าอายุ10ปี
15: ใช
17: ่แล้วในฐานะกระต่ายล่ะ
15: ใช
17: ่โอเคขอบคุณนะ
15: เออฮะ
17: เอาดินมา
15: อันนี
17: ้เอามาอีกนิดนึงโอ้แล้วมีอะไรอยากให้ข้าช่วยเจ้าไหมอ่ะเจ้าอยากจะเป็นกระต่ายต่อไปเหรอ
15: ไม่ต้องหรอกฉันโอเคแน่นอนสิต้องช่วยข้าด้วย
17: โอเคจะให้ข้าช่วยยังไงอ่ะ
15: หนีไปจากที่นี่ก่อนถ้าพ่อเจ้าหายดีแล้วก็ไปท่องโลกนะเจ้าจะหาทางช่วยข้าได้แน่นอน
17: ฟังดูเป็นอะไรที่กำกวมนะแต่ว่าข้าเดินทางเก่งโอเคแล้วไว้เจอกันที่ไหนสักแห่งอะ
15: บายเจ้าชายทำตามคำสั่งเขากลับวังเพื่อไปช่วยชีวิตของพ่อเขาแล้วหลังจากนั้นเหมือนที่เจ้าหญิงพูดเขาตัดสินใจท่องโลก
17: พ่อตอนนี้พ่อหายดีแล้วข้ามีเรื่องอะไรจะบอกดินที่ข้าเอามาให้ท่านกินเพื่อให้หายดีข้าได้มันมาได้มาจากกระต่ายนะไม่ใช่กระต่ายทั่วไปที่จริงกระต่ายนี่เป็นเจ้าหญิงที่โดนสาปให้เป็นกระต่ายตอนกลางวันก็ช่างมาเถอะคือว่าข้าต้องไปจากที่นี่แล้วเดินทางทั่วโลกไปเรื่อยๆเพื่อคือจนกว่าข้าจะเจอนางแล้วนั่นล่ะข้ารู้แค่นั้นแต่ข้าไปก่อนนะข้ารักพ่อดีแล้วที่พ่อหาย แล้วดินก็ยังเหลืออยู่ในตู้เย็นด้วย
16: ลูกข้าเข้าใจขอบคุณสำหรับ

0: กับชาวประมงที่โรงเตี๊ยม
1: เฮ้เจ้านมข้าไม่เคยเห็นเจ้ามาก่อนนี่เจ้ามาใหม่เหรอใช่ข้ามาเรียนรู้การค้าขายเรียนเป็นพ่อค้าข้าอยากจะเรียนเหมือนท่านงั้นก็ตามข้ามาข้าจะได้ให้เจ้ามาช่วยหน่อยดูแรงดีนะอยากจะเป็นชาวประมงไหมอยากสิ
0: เจ้าชายไปหาชาวประมงแล้วเรียนการประมงหลังจากนั้นไม่กี่วันงานเขาก็เสร็จเรียบร้อยชาวประมงว่า
1: แฮนนี่มีพ่อมดคนหนึ่งให้ข้ามาไม่มีใครหนีจากมันได้เอามันไปเป็นข้าแรงนะโอ้ขอบคุณมากๆเลย
0: เจ้าชายเดินทางต่อตอนเขาหิวเขาจะตกปลาตอนอยากใช้เงินก็ขายปลาแล้วเขาก็ไปถึงอาณาจักรใหม่ที่มีวังที่มีแสงสว่างจ้ามากตอนกลางคืนเขาถามคนแถวนั้น
1: ฟังนะคือข้ามาใหม่บอกหน่อยสิว่าทำไมวังนี้ต้องตกแต่งขนาดนี้ด้วย
0: วังนี้มันสว่างไสวทุกคืนนั่นแหละราชาเป็นพ่อที่ภูมิใจกับความงามของลูกสาวมากๆเลยด้วยแล้วราชาท้าทายว่าหญิงคนไหนบ้างที่จะผ่องได้เท่ากับลูกสาวของเขาน่ะ
1: โอ้ทำไมเน้นความงามขนาดนั้นล่ะ
0: แค่ความภูมิใจของพ่อนะ
1: โอ้โอเค
0: เจ้าชายไปเข้าเฝ้าราชา
1: ท่านราชาหม่อมฉันรู้มาว่ามีหญิงคนไหนที่ส่องสว่างนะข้ารู้ข้าเห็นหญิงคนหนึ่งที่นางสว่างคือเหมือนกับพระอาทิตย์เหมือนพระอาทิตย์เองเลยล่ะคือว่าขออภัยท่านหม่อมฉันไม่ได้คิดบทพูดมาก่อนท่านราชาหม่อมฉันรู้ว่ามีใครที่ดูผ่องมากเหมือนพระอาทิตย์เจ้าชาวประมงข้าให้เจ้าสัปดาห์หนึ่งไปพาตัวนางมาได้ครับ
0: เจ้าชายกลับไปที่ป่าไปหาทางไปที่ถ้ำยักษ์เขาเข้าถ้ำไปเขาทะเลาะกับยักษ์แล้วจับยักษ์ด้วยแหของเขาและยักษ์มันโดนขังหลังจากนั้นเจ้าชายอุ้มเจ้าหญิงออกมาจากถ้ำแล้วเจ้าชายก็บอกเจ้าหญิงเรื่องราชาคนนั้น
1: ข้าช่วยเจ้ามาแล้วเราต้องไปออกภารกิจกันเราจะต้องช่วยเจ้าหญิงคนนั้นนางเบื่อพ่อตัวเองมากที่เอาแต่อวดลูกสาวตัวเองว่าสวยแค่ไหนเจ้าจะต้องไปกับข้านะว่ายังไงล่ะ
0: ได้ข้าเข้าใจก็โอเคนะมาเถอะไปเที่ยวกัน
1: โอเคถ้าอย่างนั้นแล้วเราจะแก้คำสาปที่เจ้ายักษ์มันสาปเจ้าเอาไว้คือเอาแบบให้หายไปตลอดกาลเลยต้องทำไง
0: โอเคมันจะหายไปได้ถ้าข้าเดินผ่านหมอกสีทอง
1: ตอนเป็นกระต่ายหรือเป็นคนล่ะ
0: ข้าไม่รู้นะลองทั้งสองทางน่าจะดีกว่านะเจ้ามีเวลาแค่ไหนกันล่ะ
1: ไหนล่ะที่เจ้าบอกว่าสวยกว่าลูกสาวของข้าคือท่านราชาเพื่อจะให้นางปรากฏตัวข้าต้องการให้ท่านเอาฝุ่นทองออกจากคลังของท่านคือมีอะไรที่เหมือนกับพวกขวดกากเพชรไหม
0: ราชาอยากจะเห็นนางมากเลยสั่งให้ทำตามที่ขอ
1: เอาผงทองมาให้เขาถ้วยนึงผงทองนั้นจะต้องถูกใส่ท่อเป่าแล้วก็เป่าขึ้นไปบนอากาศให้มันกระจายเหมือนกับหมอกนะมันจะเป็นการนำเสนอเจ้าหญิงที่สวยที่สุดในโลกเลย
2: ท่านครับไอ้นี่ทำเราเสียเวลากับทองนะขอรับท่าน
1: ถ้ามันทำเราเสียเวลาเราจะทำให้มันต้องชดใช
0: ้พวกเขาได้เอาผงทองใส่ท่อแล้วเป่ามันให้กระจายเหมือนกันกับหมอกแล้วเจ้าหญิงก็มาถึงนางเดินออกมาจากฝุ่นสีทองสุดท้ายคำสาปของนางก็หายไปแล้วนางก็เดินผ่านแล้วทำให้ทุกคนที่นั่นทึ่งกับความงามของนาง
1: โอ้บอกเลยเจ้าเป็นเจ้าหญิงที่สวยที่สุดในโลกพองที่สุด
0: เห็นไหมพ่อพอแล้วเลิกอวดความงามของข้าได้แล้วนะข้าเบื่อจริงๆเลย
1: โอ้ข้าขอโทษจริงๆ
0: เจ้าชายเล่าทุกอย่างให้ราชาฟังเจ้าชายจัดให้พวกเขาเดินทางกลับอาณาจักรเขากับเจ้าหญิงแต่งงานกันอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขตลอดไปยักษ์ไม่มากวนพวกเขาอีกแต่พวกเขาก็จะระวังไม่เดินทางไปที่ถ้ำนั้นอีกจบบริบูรณ์
3: คำสาปกวางหนุ่มมีพี่ชาย

0: และน้องสาวอยู่คู่หนึ่งที่รักกันมากพ่อแม่ของพวกเขาจากโลกนี้ไปแล้วตอนที่พวกเขายังเด็กแม่ของพวกเขาตายจากไปและพ่อของพวกเขาก็ป่วยก่อนหน้าที่พ่อของพวกเขาจะเสียเขาได้แต่งงานใหม่อีกครั้งแต่แม่เลี้ยงของพวกเขานั้นไร้ความเมตตาและดุร้ายต่อพวกเขาเป็นที่สุดวันหนึ่งพี่ชายพูดกับน้องสาวว่า
1: น้องพี่ที่รักแม่เลี้ยงของเราให้ขอบขนมปังแข็งๆเราเป็นมื้อเย็นและทำอย่างกับว่าจะไล่พวกเราออกจากบ้านอย่างนั้นแหละเราหนีไปกันเถอะจะได้เห็นว่าโลกนี้มันเป็นยังไงกันแน
0: ่พวกเขาจึงออกจากบ้านไปร่อนเร่ไปที่นั่นที่นี่จนกระทั่งค่ำเมื่อกลางคืนมาถึงพวกเขาก็อยู่ท่ามกลางป่าใหญ่ฝนเริ่มลงเม็ดพวกเขาเหนื่อยอ่อนหิวและเศร้าโศกพวกเขาคลานเข้าไปในโพรงต้นไม้และนอนหลับจนกระทั่งรุ่งสางพอพวกเขาตื่นขึ้นพวกเขาก็เดินทางออกจากที่กำบังและตระเวนหาแหล่งน้ำต่อไป
1: โอ้พี่หิวจังเลย
2: ถ้าเราพอจะเจอห้วยหรือลำธารก็คงดีสิจ๊ะ
1: ฟังนะพี่ว่าพี่ได้ยินเสียงน้ำไหล
0: เขาจึงจูงมือน้องสาวไปพวกเขาพากันวิ่งไปจนพบแม่เลี้ยงของเด็กๆ เคยเป็นแม่มดร้ายมาก่อนเธอตามพวกเขาไปในเวลากลางคืนและร่ายเวทมนต์ใส่บ่อน้ำพุและสายน้ำในป่าเมื่อพี่น้องไปถึงลำห้วยน้องสาวก็ได้ยินเสียงลำห้วยพูดได
3: ้ไม่ว่าใครก็ตามที่ดื่มข้าวได้ไม่ช้าจะกลายเป็นเสือ
2: โอ้พี่จะรอเดี๋ยวอย่าดื่มมันเชี่ยวพี่จะกลายร่างเป็นสัตว์ร้ายแล้วก็จะฉีกหนูเป็นชิ้นชิ้น
0: ไม่ว่าเขาจะกระหายน้ำอย่างไรพี่ชายก็เอาชนะใจตนเองในการดื่มน้ำตามคำบอกของน้องสาวและกล่าวว่า
1: น้องพี่จะรอจนกว่าเราจะเจอบ่อน้ำพุนะ
0: พวกเขาจึงร่อนเร่ต่อไปเรื่อยๆแต่เมื่อพวกเขาใกล้ถึงอีกครั้งที่น้องสาวได้ยินเสียงบ่อน้ำพุ
3: ไม่ว่าใครก็ตามที่ดื่มข้าในไม่ช้าจะเป็นหมาป่าโดยพลัน
2: พี่คะหนูขอล่ะอย่าดื่มน้ำพุนี้เลยพี่จะกลายเป็นหมาป่าและกินหนูในที่สุด
0: อีกครั้งที่พี่ชายปฏิเสธและสัญญาว่าจะรอแต่เขากล่าวว่า
1: เมื่อเราเจอน้ำลำธารน่ะพี่ต้องดื่มแล้วล่ะพี่หิวน้ำมากเหลือเกิน
0: ถัดไปไม่ไกลมีสายน้ำอยู่ตรงหน้าอีกแล้วที่สายน้ำพูดพึมพำน้องสาวได้ยินคำพูดต่างๆ
3: ไม่ว่าใครก็ตามที่ดื่มข้าในไม่ช้าจะเป็นกวางโดยพลัน
2: พี่คะอย่าดื่มนะ
0: เธอบอกไปแบบนั้นแต่สายไปเสียแล้วพี่ชายของเธอคุกเข่าดื่มน้ำและเขาก็กลายเป็นลูกกวางทว่าเขาไม่ได้หนีไปไหนและอยู่ใกล้กับน้องสาวเธอจึงบอกไปว่าย
2: ืนนิ่งๆนะจ๊ะเจ้ากวางน้อยเดี๋ยวฉันจะดูแลเจ้าเองฉันจะไม่หนีไปไหน
0: เธอจึงแกะสายรัดถุงเท้าของเธอออกและพันรอบคอลูกกวางจากนั้นเธอก็ได้รวบรวมต้นกกอ่อนๆสีเขียวแล้วถักมันเป็นเชือกเธอจึงได้มัดมันกับปลอกคอสีทองของลูกกวางจากนั้นก็พาเจ้ากวางน้อยเข้าป่าลึกไปหลังจากที่เดินทางอยู่สักพักในที่สุดเธอก็พบกับกระท่อมร้างเล็กๆเธอคิดว่ามันอาจจะเป็นที่พักที่เหมาะสมกับเธอและเจ้ากวางเธอจึงให้เจ้ากวางเข้าไปแล้วก็ปิดประตูทุกเช้าเธอจะออกไปเก็บลูกเบอร์รี่สำหรับตนเองและหญ้าสดสำหรับเจ้ากวางซึ่งเขาก็ได้กินจากมือของเธอจากนั้นเขาก็ออกไปเดินเล่นข้างนอกกับเธอหลังจากที่พวกเขาอยู่ในป่ามานานกันนับปีน้องสาวเติบโตเป็นหญิงสาวที่สวยงามและเจ้ากวางน้อยก็เติบใหญ่เป็นกวางหนุ่มวันหนึ่งเจ้าชายองค์หนึ่งเสด็จมาในป่าพร้อมกับคณะล่าสัตว์เสียงของแตรเสียงเห่าของสุนัขเสียงตะโกนของนายพรานดังกึกก้องไปทั่วป่าและกวางหนุ่มก็ได้ยินเขาขอน้องสาวออกไปให้ได้เห็นกับตาเธอเปิดประตูและพูดว่า
2: หนูจะให้พี่ไปแต่อย่าลืมบอกหนูว่าน้องพี่เปิดประตูให้พี่ด้วยตอนพี่กำลังกลับมานะจ๊ะ
0: หัวหน้าคณะล่าสัตว์ตามกวางหนุ่มรูปงามไปพร้อมกับปลอกคอสีทองเขาชี้ให้เจ้าชายทรงเห็นและพวกเขาก็ตัดสินใจที่จะล่ามันพวกเขาไล่จับเจ้ากวางหนุ่มสุดตัวแต่เจ้ากวางเพียวลมและว่องไวเกินกว่าที่พวกเขาจะจับได้หลังจากที่นายพรานสัตว์กลับไปแล้วเขาจึงเดินกลับบ้านแต่นายพรานคนหนึ่งตัดสินใจตามกวางไปใกล้ๆเพื่อที่จะมองดูว่ามันไปที่ไหน
2: นายพรานแปลกใจที่เห็นกวางปีนไปที่ประตูแล้วเคาะมันจากนั้นก็ฟังในสิ่งที่กวางพูด
1: น้องพี่ให้พี่เข้าไปหน่อย
2: ประตูถูกแง้มออกแคบๆจากนั้นก็ปิดลงอย่างรวดเร็วนายพรานเห็นสิ่งที่ทำให้เขาตกตะลึงเมื่อเขากลับมาบอกเจ้าชายในสิ่งที่เห็นเจ้าชายเองก็ตกใจเช่นกัน
3: เราจะต้องสืบเรื่องพินลึกนี้ให้กระจ่าง
2: เช้าวันถัดไปนายพรานพาเจ้าชายเสด็จมายังกระท่อมเมื่อเจ้าชายทอดพระเนตรเห็นพระองค์เสด็จไปเพียงลำพังประตูถูกแง้มออกเจ้าชายเสด็จเข้าไปและทรงเห็นหญิงสาวสวยงามกว่าที่พระองค์เคยเห็นเมื่อก่อนยืนอยู่ตรงหน้าแล้วเธอก็ดูตื่นกลัวหลังจากบทสนทนาเล็กน้อยพระองค์ทรงกุมมือเธอและตรัสว่า
3: เจ้าอยากกลับไปปราสาทกับข้าและเป็นมเหสีของข้าไหม
2: เพคะหม่อมฉันเต็มใจอย่างยิ่งแต่หม่อมฉันไม่อาจทิ้งพี่ชายกวางที่รักเอาไว้ได้เขาต้องไปกับหม่อมฉันด้วย
3: เขาจะอยู่กับเจ้าตราบใดที่เจ้ามีชีวิตอยู่
2: ในขณะที่พวกเขาสนทนากันอยู่นั้นกวางหนุ่มก็เดินเข้ามามีทีท่าที่ดีใจหลังจากงานฉลองพิธีอภิเษกสมรสพร้อมกับความงดงามแม่เลี้ยงใจร้ายผู้ที่เป็นต้นเหตุให้สองพี่น้องต้องทุกข์ระทมได้ยินถึงความสุขของพวกเขาความอิจฉาและความพยาบาทประทุในตัวเธอและเธอก็สาบานว่าจะทำลายล้างพวกเขาเธอปลอมตัวเป็นนางพยาบาลมาที่ปราสาทเมื่อทารกถึงพระประสูติการเจ้าชายทรงจ้างเธอให้ดูแลราชินีและทารกเธอขังราชินีไว้ในห้องน้ำและลักพาตัวทารกไปจากเปลและจะโยนทารกออกนอกหน้าต่างกวางหนุ่มได้พุ่งเข้ามาและช่วยชีวิตของหลานชายเอาไว้พระราชาเสด็จมายังห้องบรรทมของราชินีและทรงเห็นว่ากวางหนุ่มได้ช่วยปกป้องพระโอรสเอาไว้จากนางพยาบาลพระราชินีทรงจดจำได้ว่านั่นคือแม่เลี้ยงใจร้ายของเธอเองพระองค์ตัดต่อพระราชาว่าแม่เลี้ยงปฏิบัติต่อเธอร้ายกาจเพียงใดพระราชาจึงทรงมีองค์การจับเธอขังคุกแม่เลี้ยงสำนึกในความผิดของเธอจึงถอนคำสาปที่ร้ายต่อพระเชษฐาของพระราชินีเขาปรากฏกายเป็นชายหนุ่มร่างสูงใหญ่หน้าตาดีตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและสงบสุขตลอดชีวิตของพวกเขาจบบริบูรณ์บ่อน้ำสารพัดนึกแต่ละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีเจ้าหญิงองค์น้อยนางหนึ่งพระนามมีชื่อว่าจัสมินพระองค์ทรงเป็นเพียงพระธิดาองค์เดียวเท่านั้นและทรงได้รับการตามใจอยู่เสมอเจ้าหญิงเป็นคนดื้อรั้นและมีนิสัยเห็นแก่ตัวมากแถมมีความต้องการเสวยพระกายาหารอร่อยๆ อยู่เสมอวันหนึ่งนักเวทได้ไปเข้าเฝ้าพระราชาเพื่อเป็นการอวยพรและเตือนพระองค์เรื่องน่าอัปยศเกี่ยวกับบ่อน้ำสารพัดนึกของราชวงศ
3: ์โอ้องค์ราชากระหม่อมมาที่นี่เพื่อเตือนท่านเกี่ยวกับบ่อน้ำสารพัดนึกในมณฑลแห่งนี้ซึ่ง
2: ในขณะเดียวกันจัสมินตัวน้อยก็กำลังผ่านไปที่ห้องนั้นพอดีพระองค์เห็นว่านักเวทกำลังสนทนากับพระบิดาอยู่พระองค์ตื่นเต้นยิ่งนักเกี่ยวกับสระน้ำวิเศษแห่งนั้นเมื่อได้ยินเกี่ยวกับบ่อน้ำนั้นแล้วเจ้าหญิงก็รีบวิ่งไปที่ห้องโดยที่ไม่ยอมฟังคำของนักเวทจนจบประโยคข้าจะต้องไปที่สระน้ำสารพัดนึกเพื่อขออาหารอร่อยๆให้จงได้เช้าวันถัดไปจัสมินส่งรีบเตรียมตัวและเริ่มออกเดินทางไปยังบ่อน้ำแห่งนั้นเมื่อยามบ่ายมาถึงพระองค์ก็เสด็จไปที่หมายพร้อมกับเหรียญทองไม่กี่เหรียญในกระเป๋าเจ้าหญิงมีคำอ้อนวอนหลายประการด้วยกันอย่างเช่นเค้กรสอร่อยไอศกรีมแฮมเบอร์เกอร์พิซซ่าไก่งวงทอดช็อกโกแลตคุกกี้และอาหารอีกมากมายแต่เมื่อพระองค์ทรงอ่านคำเตือนที่สระน้ำก็ถึงกับบึ้งตึงไม่พอใจมันบอกว่าขอได้คนละพรเท่านั้นบ่อน้ำวิเศษบ่อน้ำวิเศษโปรดให้พรค่ะเสกหม้ออาหารแด่ข้าหม้อที่มีของกินออกมาอยู่เสมอทันใดนั้นเองหม้อวิเศษก็โผล่ขึ้นมาจากสระตามมาด้วยเสียงกระซิบ
4: นี่แหละคำขอของเจ้าตามที่เจ้าอ้อนวอนทำตามกฎซะไม่เช่นนั้นมันก็จะไม่เป็นผลเจ้าจะต้องร่ายเวทมนต์สามคำทิ้งทองชว่างจากนั้นหม้อวิเศษก็จะเริ่มทำอาหารอร่อยๆมาใ มันจะเติมเต็มความอยากอาหารของเจ้าจนถึงที่สุดแต่อย่าลืมพูดคำว่าหยุดได้แล้วเจ้าหม้อไม่อย่างนั้นอาหารก็จะไหลออกมาเรื่อยๆไม่มีทางหยุด
2: โอเคจะอะไรก็หันหน้า
0: จัสมินกลับมาที่ปราสาทเจ้าหญิงชะงนในหม้อวิเศษนี้ยิ่งนักพระองค์ตรัสเวทมนต์ออกมา 2-3 คำ
2: ทิ้งทองทวางข้าอยากได้เค้กช็อกโกแลตกับพุดดิ้งโกโก้
0: หม้อเริ่มเสกน้ำพุพุดดิ้งช็อกโกแลตขึ้นมาพร้อมกับเค้กจัสมินแหวกว่ายลงไปและสู้เวยทุกอย่างตามที่พระองค์ทรงหิวกระหายวันเวลาผ่านไปพระองค์ทรงขอพรอาหารทุกประเภทที่ตนโปรดพระองค์เริ่มหนักขึ้นเรื่อยๆวันหนึ่งพระราชาได้พบกับเจ้าหญิงเข้าพระราชาพบเด็กอ้วนสว่าปามน้องไก่แล้วก็ส่งเข้าไปใกล้พระองค์แทบจะไม่ได้เลยว่านั่นคือพระธิดาของตนจนกระทั่งเข้าไปใกล้ขึ้นพระองค์ถึงกับตกใจอย่างแรงและตรัสว่า
3: โอ้เจ้าหญิงของข้าลูกทำอะไรลงไปเนี่ย
2: ท่านพ่อลูกไปเจอบ่อน้ำสารพัดนึกมาเมื่อไม่กี่วันก่อนและขอพรจนได้หม้ออาหารมาที่ผ่านมานี้ลูกอ้อนวอนขอแต่อาหารและเมื่อคืนนี้เองลูกก็ลืมไร่มนให้หม้ออยู่เสกอาหารพระราชาทรงตระหนักได้ถึงความเห็นแก่ตัวและละโมบของเจ้าหญิงพระองค์ทรงกอดเจ้าหญิงผู้ร่ำไห้ไว้และตรัสว่า
3: เจ้าหญิงลูกไม่เคยฟังใครเอาซะเลยพ่อรู้ว่าลูกได้ยินสิ่งที่นักเวทพูดเรื่องบ่อน้ำสารพัดนึกแต่ลูกคงไม่ได้ฟังเขาพูดจนจบโอ้องค์ราชากระหม่อมมาที่นี่เพื่อเตือนท่านเรื่องหน้าอัปยศเกี่ยวกับบ่อน้ำสารพัดนึกในมณฑลแห่งนี้ซึ่งมันคอยมอบพรให้แต่ว่าพรเหล่านั้นมักจะมีผลตามมาด้วยเสมอมันเป็นสระน้ำมนต์ดำกระหม่อมขอเสนอให้ฟ้าบาททำลายมันทิ้งให้เร็วที่สุดเลยทีนี้ลูกก็รู้แล้วนะเจ้าหญิงของพ่อว่าทำไมเรื่องนี้ถึงเกิดขึ้น
0: และแล้วพระราชาก็ได้เรียกรวมพลและมีรับสั่งว่า
3: ไปเอาหม้อนั่นมาแล้วเผามันทิ้งซะ
0: ทหารทำตามพระบัญชาในทันทีพวกเขานำหม้อไปตั้งบนเตาร้อนระอุและมองมันหลอมละลายจนเป็นผุยผงจากนั้นเจ้าหญิงก็เริ่มออกกำลังกายทุกวันไม่นานเธอก็กลับมามีร่างกายดังเดิมหลังจากนั้นพวกเขาก็อยู่อย่างมีความสุขนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าไม่ควรตัดสินถ้าหากว่ายังฟังเรื่องไม่จบจบบริบูรณ์มาวิเศษกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วในเปอร์เซียณพระราชวังแห่งหนึ่งเหล่าศิลปินช่างฝีมือและคนแปลกหน้าของอาณาจักรพากันมานำเสนอพรสวรรค์ของพวกเขาถ้าพระราชาทรงพอพระทัยพระองค์จะพระราชทานรางวัลชั้นเลิศให้อยู่มาวันหนึ่งได้เดินทางมาหาพระราชาและนำเสนอม้าจำลองต่อหน้าพระพัก
5: ฟ้าบาทต้องทรงไม่เคยเห็นอะไรที่น่าถึงขนาดนี้มาก่อนเป็นแน่
6: แต่แล้วทำของเล่นหน้าไหนก็สร้างม้าของเล่นได้ทั้งนั้น
5: นี่ไม่ใช่ของเล่นนะฟ้าบาทบนหลังของมันเนี่ยผมขี่มันผ่านอากาศได้สบายสบายไปยังส่วนที่ไกลโพ้นที่สุดของโลกภายในอึดใจเดียว
0: ชายคนนั้นแสดงให้เห็นถึงความสามารถของม้าที่มีกลไกของเขาพระราชาทรงตกตะลึงงานและขอซื้อม้าตัวนั้น
5: ฟ้าบาทกระหม่อมขายม้าอันมีค่าตัวนี้แลกกับเงินเพียงหยิบมือไม่ได้พะยะค่ะเงินเจ้าคิดเท่าไหร่ละข้าจะต้องได้ครอบครองมัน
0: ชายแปลกหน้าครุ่นคิดอยู่สักพักจากนั้นก็เสนอพระราชาไปว่าจะให้ม้าไปฟรีๆหากพระราชาทรงประทานเจ้าหญิงให้เขาพระราชาทรงเกือบจะทรงตกลงกับพระโอรสเจ้าชายดาริอัสกลับมายังห้องบรรทมและตัดต่อต้าน
6: ให้อภัยลูกด้วยท่านพ่อท่านจะปล่อยให้ชายคนนี้แต่งงานกับน้องสาวของลูกเพื่อจะแลกเปลี่ยนกับแค่ม้าของเล่นเนี่ยนะ
0: พระราชาทรงรู้สึกละอายและตรัสปฏิเสธพระองค์ทรงขอให้ลูกชายไปตรวจดูม้าตัวนั้นเจ้าชายดาริอัสทรงพระดำเนินไปที่ม้าพระองค์ทรงกระโจนไปบนอานและทรงปลดสลักออกทันใดนั้นม้าก็ทะยานขึ้นสู่อากาศ
2: พระราชาทรงปลื้มเป็นอย่างมากแต่ทันใดนั้นเองพระองค์ก็ทรงตระหนักได้เพราะโอรสทรงอยู่สูงเกินไปและอาจบาดเจ็บพระองค์ทรงมีองค์การให้ทหารจับตัวนักเดินทางและสั่งขังเขาสูงขึ้นไปไกลลิฟต์บนฟ้าเจ้าชายดาเรียสทรงถูกนำไปสู่หมู่เมฆพร้อมกับความเร็วจี๋พระองค์ทรงพยายามใช้สายบังเหียนเพื่อจะทำให้ม้าหยุดแต่มันไม่สะทกสะท้านเลยพระองค์ลองตรวจดูม้าและพบกับสลักอีกครั้งพระองค์เลื่อนมันม้าจึงเริ่มที่จะเก็บอาการได้เจ้าชายทรงร่อนลงมาเมื่อใกล้ถึงพื้นดินพระองค์ทรงเห็นดาดฟ้าหนึ่งแห่งที่อยู่สูงกว่าและร่อนลงจอดบนดาดฟ้าของปราสาทและเสด็จลงมาเจ้าหญิงทรงตื่นพระบรรทมจากเสียงที่ทรงได้ยินจากหลังคาเจ้าหญิงทรงมีรับสั่งให้ทหารนำตัวผู้บุกรุกมาหาเธอทหารนำตัวเจ้าชายมาเจ้าชายทรุดลงบนเข่า
6: โปรดอภัยข้าด้วยที่ข้าปลุกเจ้าจากพระบรรทมข้าคือโอรสของพระราชาคือข้าเป็นเจ้าชายและนั่นก็คือสิ่งสำคัญที่สุดแล้วเกี่ยวกับตัวข้าด้วย
2: สตรีนางนั้นคือเจ้าหญิงนาเดียพระธิดาแห่งกษัตริย์เบงกอลเจ้าหญิงทรงปลื้มปิติที่ทรงได้ยินเรื่องการประพาสของเจ้าชายไม่กี่วันถัดไปพระองค์ทั้งคู่ทรงเรียนรู้กันและกันก่อนที่พระองค์ทั้งสองจะทรงตกหลุมรักกันบ่ายวันหนึ่งเจ้าชายตรัสกับเจ้าหญิง
6: ของข้ากำลังคุ้นคิดถึงเรื่องอนาคตของเราทั้งสองข้าต้องกลับไปยังอาณาจักรเพื่อไปตรัสขออนุญาตในงานอภิเษกของเราพระบิดาข้าคงอยากรู้นักว่าหมาวิเศษมาได้ปล่อยข้าตกลงพื้นไปเจ้าอยากไปกับข้าไหม
2: เจ้าหญิงตกลงเช้าวันรุ่งขึ้นพระองค์ทั้งคู่ทรงม้ากลไกที่มีอันตรายเมื่อถอดสลักออกเจ้าชายและเจ้าหญิงก็เสด็จไปเพียงครึ่งชั่วโมงพระองค์ก็เสด็จไปถึงนครหลวงของเปอร์เซียพระราชาส่งพาเจ้าหญิงไปยังกระท่อมไม้ในป่าใกล้วัง
6: อยู่ที่นี่ก่อนข้าจะพาคนทำของเล่นออกมาก่อนที่เขาจะถูกประหารข้าจะไปบอกพระบิดาว่าข้ายังไม่ตายจากไปไหนแถมข้าจะต้องบอกเรื่องเจ้าด้วยพระองค์ท่านจะได้ทรงตระเตรียมงานเลี้ยงต้อนรับเจ้าหญิงบางทีหลังเวลาของหวานข้าจะบอกพระบิดาที่ข้าจะขอเจ้าอภิเษก
2: เจ้าชายอธิบายให้เจ้าหญิงฟังในการบังคับม้าวิเศษถ้าเจ้าหญิงต้องการหนีไปเพื่อความปลอดภัยของพระองค์เองในขณะที่เจ้าชายทรงมีพระราชกรณียกิจโจรที่ซ่อนตัวอยู่หลังพุ่มไม้ไม่ได้ยินการสนทนาทั้งหมดแต่คุณจะทอดพวกเขาเหรอก็พวกเขาอยู่ในกระท่อมกันนี่
5: เซฟโจรเจ้าหญิงผู้เดียวดายกับม้าวิเศษข้าจะพาเจ้าหญิงไปหาสุลต่านแคชเมียร์ข้าจะได้รับเงินรางวัลก้อนโตและข้าจะเก็บม้าเอาไว้เอง
2: จอนรอให้เจ้าชายเสด็จหายไปในป่าจากนั้นเขาจึงจับเจ้าหญิงมัดแล้วพาเธอขึ้นบนหลังม้าวิเศษเขาขึ้นม้าไปและถอดสลักตามที่เจ้าชายตรัสจากนั้นม้าก็ทะยานขึ้นไปในอากาศเจ้าชายยังทรงอยู่ในป่าพระองค์ทรงงงงวยกับเสียงร้องไห้ของเจ้าหญิงที่บินอยู่ด้านบนพระองค์กลับทรงทำอะไรไม่ได้เลยขณะพระราชาทรงดีใจที่ได้พบพระโอรสและมีรับสั่งให้เลื่อนการประหารช่างทำของเล่นพระองค์เข้าใจดีว่าทำไมพระโอรสถึงต้องเสด็จไปอีกครั้งเจ้าชายทรงตัดสินใจแล้วว่าจะไม่หวนกลับมาจนกระทั่งจะพบเจ้าหญิงอีกสุลต่านแห่งแคชเมียร์ทรงประทับใจในตัวโจรเป็นอย่างยิ่งพร้อมกับทรงตบรางวัลอย่างงามพระองค์ทรงคิดติดตามเจ้าหญิงไปยังพระราชวังเช้าวันถัดมาพระองค์ทรงรับสั่งให้ข้าราชบริวารบอกเจ้าหญิงให้เตรียมตัวในงานอภิเษกสมรสในวันเดียวกันมีเพียงอย่างเดียวที่เจ้าหญิงพอจะทำได้พระองค์ทำตัวไม่เหมาะสมทรงแซงเสียสติและทรงดื้อรั้นกว่าเจ้าหญิงองค์ไหนเรื่องประหลาดนี้ก็ถึงหูของสุลต่านสุลต่านจะให้รางวัลอย่างงามแด่แพทย์รายใดก็ตามที่รักษาเจ้าหญิงได้ในคราเดียวกันเจ้าชายดาเรียสทรงประพาสผ่านหลายประเทศพระองค์ทรงไม่มั่นใจพระทัยนักว่าจะไปแห่งหนใดพระม้าวิเศษบินหายไปแล้วเมื่อความหวังใกล้หมดพระองค์ทรงทอดกายอยู่บนก้อนหินชาวนาท้องถิ่นผ่านมาและเล่าเรื่องราวของเจ้าหญิงผู้เสียสติในวันอภิเษกกับสุลต่านแห่งแคชเมียร์ให้เจ้าชายฟังทันใดนั้นเองความหวังบังเกิดในพระทัยของเจ้าชายอีกครั้งที่อาจเป็นเจ้าหญิงองค์เดียวกับที่พระองค์ตกหลุมรักหรือไม่นะพระองค์ทรงตัดสินใจที่จะหาคำตอบเมื่อพระองค์เสด็จถึงนครหลวงแห่งแคชเมียร์พระองค์ทรงฉลองพระองค์ประหนึ่งในแพทย์ทรงปลอมตัวเป็นแพทย์เพื่อบังคมทูลแก่สุลต่านว่าเจ้าหญิงจะทรงมีอาการดีขึ้นแต่แพทย์จะต้องเป็นผู้สนทนากับเจ้าหญิงเองสุลต่านตอบตกลงทันทีที่เจ้าชายเสด็จเข้าห้องบรรทมพระองค์ทรงกุมมือของเธอและกระซิบว่าน
6: ี่ข้าเองเจ้าชายดาเรียสคนรักของเจ้าชุดของหมอเนี่ยแค่การปลอมตัว
2: ด้วยการที่ไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงมากนักเจ้าชายตรัสกับเจ้าหญิงและพระองค์ก็เสด็จกลับไปหาสุลต่าน
6: ฟาบาทผู้กำลังเดือดดานขอรับม มันมีโอกาสเพียงน้อยนิดที่ข้าจะรักษาเจ้าหญิงและพาเจ้าหญิงกลับคืนสู่สติอันสมประกอบได้เจ้าหญิงทรงสัมผัสอะไรบางอย่างที่สะกดจิตพระองค์หรืออาจจะทรงดูละครมากไปตอนยังทรงพระเยาว์หากข้าไม่ได้ลองตรวจของวิเศษข้าไม่มีทางรักษาเจ้าหญิงได้แน
2: ่สุลต่านทรงจำม้าวิเศษได้พระองค์มีรับสั่งเรียกม้ากลับมาและให้แพทย์ลองตรวจสอบระหว่างการตรวจดูม้าแพทย์กล่าวว่าน
6: ี่คือของวิเศษที่สะกดจิตเจ้าหญิงจริงๆด้วยให้เจ้าม้าตัวนี้ออกไปอยู่ที่จตุรัสหน้าวังและให้เจ้าหญิงทรงม้าอยู่บนนั้นเพียงครู่เดียวพระองค์จะทรงดีขึ้นเป็นแน
2: ่วันรุ่งขึ้นม้าวิเศษถูกนำมาอยู่ที่ใจกลางจตุรัสเจ้าชายที่ปลอมตัวเป็นนายแพทย์ก็ได้สั่งการให้วางคบไฟไรล้อมรอบม้าตัวนั้นเจ้าหญิงถูกนำตัวออกมาไปยังม้านายแพทย์กับมาลอได้พาเจ้าหญิงส่งม้าเจ้าชายวิ่งรอบๆม้าแล้วโปรยผงสีดำวิเศษลงไปในคบไฟซึ่งนั่นทำให้เกิดควันรอบตัวม้าจะได้ไม่มีใครเห็นเจ้าหญิงกับม้าได้ด้วยความที่ถูกบดบังด้วยควันเจ้าชายจึงทรงขึ้นไปบนม้าถอดสลักออกและม้าวิเศษก็ทะยานขึ้นไปบนฟ้า
6: สุลต่านพระทัยของเจ้าสาวจะต้องได้มาด้วยตัวท่านเองไม่ใช่การซื้อขาย
2: วันเดียวกันนั้นเองเจ้าชายแห่งเปอร์เซียและเจ้าหญิงทรงเสด็จไปถึงลานพระราชวังที่เปอร์เซียอย่างปลอดภัยพระบิดาทรงชื่นมื่นที่เจ้าชายเสด็จกลับมาและพระองค์ก็ทรงมีรับสั่งให้จัดงานเฉลิมฉลองใหญ่เจ้าชายและเจ้าหญิงทรงใช้ชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุขคนทำของเล่นเองก็ด้วยจบบริบูรณ์พรจากปูสีทองกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีชาวประมงคนหนึ่งอาศัยอยู่กับภรรยาของเขาพวกเขามีนามว่าแจ็คและอิซาเบลผู้ที่อาศัยอยู่ด้วยกันในเพิงโกโรโกโซใกล้ทะเลทุกวันชาวประมงจะออกไปหาปลาเมื่อเขานั่งหาปลาอยู่และมองลงไปในน้ำใสเบ็ดของเขาก็ร่วงหล่นไปที่ใต้ทะเลลึกลงไปพอเขาดึงมันขึ้นมาเขาก็จับปูสีทองตัวใหญ่ได้ปูสีทองพูดกับเขาว่า
7: ฟังนะชาวประมงข้าขอร้องไว้ชีวิตข้าเถอะข้าไม่ใช่ปูทองธรรมดาธรรมดาข้าพิเศษกว่าใครข้าคือปูวิเศษพาข้ากลับลงไปในน้ำและให้ข้าได้แหวกว่ายน้ำเถอะ
3: คือเจ้าก็ดูออกสีทองอยู่หรอกนะแต่ข้าจะรู้ได้ยังไงว่าเจ้าเป็นปูที่วิเศษกันล่ะเจ้าไม่ว่าข้าจะเป็นปูที่วิเศษหรือว่าเจ้าอาจจะเสียสติไปแล้วนี่เจ้าคุยกับสัตว์ป่าอยู่นะ
7: ก็ยุติธรรมดีข้าคงเสียสติไปแล้วขอเดานะถ้าข้าบ้าจริงก็ไม่มีอะไรเสียหายที่จะปล่อยเจ้าไปนี่เจ้าปูพูดได
2: ้เขาจึงปล่อยมันกลับลงไปในน้ำปูสีทองหายวับไปยังใต้ทะเลจากนั้นชาวประมงก็ลุกขึ้นแล้วเดินกลับบ้านไปหาภรรยาในเพิงซมซ่อนั่นแจ็คคุณจับตัวอะไรไม่ได้สักอย่างเลยเหรอวันนี้น่ะ
3: ไม่ผมจับปูสีทองได้นะแต่มันบอกผมว่ามันเป็นสิ่งมีชีวิตที่วิเศษผมก็เลยปล่อยมันไป
2: คนไม่ขออะไรจากเขาก่อนเลยหรือไง
3: ไม่ผมจะได้อะไรจากปูพูดได้กันเล่า
2: ก็บ้านไงล่ะเพิงนี่ยอดแย่สุดแสนโสโครกแถมเหม็นอีกต่างหากฉันเห็นรอยแตกบนหลังคากลับไปหาเขาซะแล้วบอกว่าพวกเราเนี่ยอยากได้กระท่อมเล็กๆสักหลังหนึ่ง
3: เดี๋ยวก่อนปูพูดได้คือจินนี่ในตะเกียงวิเศษงั้นเหรอผมขอพรได้เหรอไม่เคยรู้มาก่อนเลยแฮะ
2: ที่จริงฉันก็ไม่รู้หรอกแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณจับอะไรสีทองแถมยังพูดได้ก็ต้องไปหาสิว่าพวกมันคือตัวในเทพนิยายพวกนั้นหรือเปล่าแล้วก็ขออะไรบางอย่างซะสิ
8: ชายคนนั้นไม่อยากกลับออกไปแล้วแต่เขาก็ไม่อยากชวนทะเลาะเขาจึงกลับไปที่ทะเลเขาตะโกนออกไปใส่เกลียวคลื่น
3: เจ้าปูโอ้เจ้าปูในทะเลจงมาข้าขออ้อนวอนได้โปรดได้ยินข้าหน่อยเพื่อภรรยาข้าอิซาเบลแสนดีข้าน้อมขอพรโปรดประทานแด่ข้า
8: ปูสีทองว่ายน้ำขึ้นมาแล้วพูดว่า
9: เจ้าพูดเรื่องอะไรกัน
3: โอ้ภรรยาข้าบอกว่าเธอไม่อยากอยู่ในเพิงโกโรโกโสอีกแล้วเธออยากได้กระท่อม
9: แล้วเจ้าคิดว่าการขอพรจากปูสีทองจะช่วยแก้ปัญหาเรื่องบ้านเจ้างั้นเหร
3: อก็ใช่แบบว่าข้าก็ไม่รู้พรละมั้ง
9: โอเคได้เอาพรไปซะ ได้พอแล้วก็กลับบ้านไป
8: ชายคนนั้นกลับบ้านไปภรรยาของเขายืนอยู่หน้าประตูเพิงเธอบอกกับเขาว่าเข้ามาสิดูสิว่าพวกมันดีขึ้นขนาดไหน
7: โอ้จริงด้วยเจ๋งไปเลยเราอยู่ที่นี่กันได้สบายแล้วล่ะ
8: ก็คงงั้นมั้งไว้เรามาดูกันทุกอย่างไปได้สวยราว 1-2 สัปดาห์จากนั้นภรรยาก็พูดว่าฝั่งนะคุณสามีกระท่อมนี่เล็กไปหน่อยปูสีทองคงเสกบ้านนี้ใหญ่กว่านี้ให้เราได้ฉันอยากอยู่ในวังหินกลับไปหาปูสีทองซะแล้วบอกเขาว่าเสกวังให้เราหน่อยสิชายคนนั้นรู้สึกว่ามันไม่เข้าท่าที่จะไปขออะไรจากปูอีกแต่เขาก็ไปอยู่ดีเขายืนอยู่ขนาบน้ำและพูดว่า
7: เจ้าปูโอ้เจ้าปูในทะเลจงมาข้าขออ้อนวอนโปรดได้ยินข้าหน่อยเพื่อภรรยาข้าอิซาเบลแสนดีข้าน้อมขอพรโปรดประทานแด่ข้า
9: สวัสดีอีกครั้งชาวประมงเธออยากได้อะไรอีกล่ะตอนนี
7: ้โอ้ภรรยาข้าอยากอยู่ในวังหิน
8: ชายคนนั้นพูดอย่างเศร้าสร้อย
9: กลับบ้านไปซะเธอจะยืนอยู่หน้าคฤหาสน์หิน
8: ชายคนนั้นก็กลับไปตามทางเมื่อเขาไปถึงตรงหน้าเขาคือวังหินภรรยาของเขายืนอยู่บนบันไดกำลังจะเดินเข้าไปเธอจูงมือเขาแล้วพูดว่าเข้ามาดูสิยอดไปเลยใช่ไหมล่ะ
7: โอ้ใช่มันพอแล้วล่ะเราอยู่ในวังหลังงามกันได้แล้วเราก็พอใจแล้ว
8: ไว้เดี๋ยวมาดูกันไปนอนหลับกันดีกว่าเช้าวันถัดไปเธอตื่นขึ้นแล้วกระทุ้งเขาที่ด้านข้างแล้วบอกว่าคุณสามีฉันอยู่แบบนี้ต่อไปไม่ได้แล้วล่ะไปบอกเจ้าปู่สิฉันต้องได้เป็นจักรพรรดินี
7: ่โอ้ที่รักผมบอกให้ปู่ทำแบบนั้นไม่ได้นะชีวิตจริงมีเพียงจักรพรรดิจริงเพียงองค์เดียว
8: อะไรกันเสกหวังให้ฉันได้ก็ต้องเสกฉันให้เป็นจักรพรรดินี่ได้ไปเดี๋ยวนี้เลยเขาจำใจต้องไปเมื่อเขาเดินไปจากทางชายผู้หวาดกลัวก็คิดกับตนเองไปทาง
7: นี่ต้องจบไม่สวยแน่ปูสีทองคงเบื่อหน่ายกับเรื่องนี้เต็มทน
8: แต่เขาก็ไปอยู่ดีและพูดอีกครั้งกับทะเล
7: เจ้าปูโอ้เจ้าปูในทะเลจงมาข้าขออ้อนวอนโปรดได้ยินข้าหน่อยเพื่อภรรยาข้าอิซาเบลแสนดี
10: สถานการณ
11: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับอรัญญาชมชื่นพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีย้ำผู้ประกอบการที่ร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสหากไม่ติดป้ายบอกราคาสินค้าและฉวยโอกาสขึ้นราคามีโทษทั้งจำทั้งปรับอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
12: ประเทศไทยขับเคลื่อนด้วยพลังของคนไทยช็อปไทยช่วยไทยกับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยร่วมสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศช็อปง่ายผ่าน Thailand Postmart และ Next Gen Commerce พิเศษซื้อขั้นต่ำ200บาทรับส่วนลดทันที100บาทต่อร้านต่อคนพร้อมคูปองส่งฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง23มิถุนายน2569ทุกการช็อปคือพลังช่วยผู้ประกอบการไทยและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปด้วยกันไทยช่วยไทยโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
13: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
14: ธนดลตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคารวาน
10: พร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
11: พาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีเดินหน้าตรวจสอบการปิดป้ายแสดงราคาและความเที่ยงตรงเครื่องชั่งย้ำผู้ประกอบการที่ร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดหากพบฝ่าฝืนมีโทษทั้งจำทั้งปรับ
14: นายกอบทวนดำพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีแจ้งว่าเพื่อติดตามสถานการณ์ราคาตรวจสอบการปิดป้ายแสดงราคาเครื่องชั่งจากการติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสพบว่าภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีการติดป้ายแสดงราคาสินค้าเป็นไปอย่างชัดเจนโดยพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีแจ้งเตือนผู้ประกอบการต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดหากไม่ปิดป้ายแสดงราคาสินค้ามีโทษปรับสูงสุด 10,000 บาทและหากฉวยโอกาสขึ้นราคามีโทษจำคุกสูงสุด7ปีหรือปรับสูงสุด 140,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหากใช้เครื่องชั่งที่คลาดเคลื่อนหรือดัดแปลงมีโทษจำคุกไม่เกิน7ปีหรือปรับไม่เกิน 280,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับทั้งนี้หากประชาชนพบเห็นราคาสินค้าไม่เป็นธรรมไม่ปิดป้ายแสดงราคาหรือสงสัยว่าเครื่องชั่งไม่เที่ยงตรงสามารถแจ้งสายด่วนกรมการค้าภายในโทรศัพท์1569เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและดำเนินการได้ทันทีดารารัตน์สืบศรีสุขทีมข่าวสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
11: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกำชับทุกหน่วยเร่งอำนวยความสะดวกประชาชนเข้าถึงสิทธิโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ก่อนปิดยืนยันสิทธิ์วันที่21มิถุนายนนี
15: ้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าคลังจังหวัดร่วมกับผู้แทนธนาคารของรัฐทั้ง5แห่งได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานเพื่อเร่งอำนวยความสะดวกให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิ์อย่างทั่วถึงโดยเน้นย้ำให้ผู้มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมเร่งยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐเว็บไซต์โครงการ welfare.mos.go.thตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยหรือสาขาธนาคารของรัฐซึ่งได้จัดช่องบริการพิเศษแบบ Fast Track รองรับประชาชนโดยเฉพาะขณะเดียวกันจังหวัดนราธิวาสยังจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ในพื้นที่ห่างไกลเพื่ออำนวยความสะดวกในการยืนยันตัวตนโดยอำเภอจะแนะระหว่างวันที่9ถึง10มิถุนายนและอำเภอเจาะไอร้องวันที่11ถึง12มิถุนายนเวลา 9:00 นถึง 16:00 นสำหรับประชาชนที่ยังไม่ได้รับสิทธิฝ่ายปกครองทุกอำเภอจะลงพื้นที่สำรวจและช่วยลงทะเบียนถึงบ้านผ่านกำนันผู้ใหญ่บ้านบัณฑิตอาสาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อไม่ให้ประชาชนตกหล่นทั้งนี้จังหวัดนราธิวาสขอเชิญชวนผู้มีสิทธิ์รายเดิมเร่งยืนยันตัวตนและประชาชนที่ไม่เคยได้รับสิทธิ์สามารถตรวจสอบคุณสมบัติหากเข้าหลักเกณฑ์ให้ติดต่อผู้นำชุมชนเพื่อดำเนินการภายในวันที่21มิถุนายนนี้ปฏิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
11: เช่นเดียวกับจังหวัดอำนาจเจริญผนึกกำลังฝ่ายปกครองอำเภอหัวตะพานลงพื้นที่เชิงรุกเคาะประตูบ้านช่วยกลุ่มเปราะบางเข้าถึงสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ
16: จังหวัดอำนาจเจริญเดินหน้ายกระดับการให้บริการประชาชนตามนโยบายกรมการปกครองโดยเริ่มปฏิบัติการเชิงรุกในพื้นที่อำเภอหัวตะพานเพื่อดูแลกลุ่มเปราะบางทั้งผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียงที่มีข้อจำกัดในการเดินทางมาติดต่อราชการด้วยตนเองให้สามารถเข้าถึงสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐได้อย่างเท่าเทียมและทั่วถึงภายใต้การนำทีมฝ่ายปกครองอำเภอหัวตะพานประกอบด้วยนายอำเภอปลัดอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ร่วมกันบำบัดทุกข์บำรุงสุขด้วยการลงพื้นที่ถึงหมู่บ้านและครัวเรือนเพื่อดำเนินการสำรวจและช่วยเหลือประชาชนกลุ่มตกค้างในการลงทะเบียนรวมถึงการยืนยันสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐอย่างใกล้ชิดทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่าพี่น้องกลุ่มเปราะบางทุกคนจะไม่ถูกทิ้งไว้ข้างหลังและได้รับสิทธิอย่างครบถ้วนโดยจังหวัดอำนาจเจริญได้ขยายผลการสำรวจและอำนวยความสะดวกในลักษณะนี้ให้ครอบคลุมทุกอำเภอเพื่อความรวดเร็วและเป็นธรรมสูงสุดต่อประชาชนพงศ์สิริศรีหานามสวท.อำนาจเจริญรายงาน
11: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 10:00 นค่ะ
17: ติดตามข่าว าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
3: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี
4: ่เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยเบี่ยงเลย
3: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสต์ส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
4: ต้องใจเย็นๆลงละขอบคุณมากนะ
3: โอเคร
5: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
6: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
7: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
6: หึทำยังไงหรอ
7: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
6: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
7: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
8: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
9: พี่พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
10: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติดสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
9: นวันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
10: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพริกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
9: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนั่นๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
10: แล้วจะไปลืมป่าแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีด้วยเนอะ
9: เจ้า
5: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
0: สนใจโฆษณาผ่านช่องทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ให้ความรู้คู่ความสุขฟังชัดสัญญาณไกล ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ติดต่อที่สวทเชียงใหม่053 276 068และ092 246 8579

สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับขอต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการ ITI Talk ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์วันนี้พบกับผมนะครับฉลาดกนยัตผู้ดำเนินรายการท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะติดตามรับฟังรายการ ITI Talk ได้นะครับทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์โดยวันเสาร์นะครับพบกับผมในช่วงเวลา 15:00 นถึง 16:00 นทางคลื่น FM 98 MHz และวันอาทิตย์นะครับพบกับผมในช่วงเวลา 9:00 นถึง 10:00 นทางคลื่น FM 93.25 MHz และช่วงเวลา 11:00 นถึง 12:00 นทางคลื่น AM 639 KHz วันนี้นะครับก็มาพบกันทางรายการก็มีเรื่องราวนะครับเกี่ยวกับในด้านของเทคโนโลยีเรื่องของการแจ้งเตือนภัยต่างๆนะครับเพื่อที่จะรู้เท่าทันรูปแบบกลโกงต่างๆของกลุ่มมิจฉาชีพเพื่อที่จะป้องกันในเรื่องของทรัพย์สินและเรื่องของข้อมูลส่วนตัวของเรานะครับวันนี้ก็มาพบกันนะครับทางรายการก็มีในเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆนะครับที่นำมาให้ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันซึ่งในช่วงนี้นะครับโครงการไทยช่วยไทยพลัสก็เริ่มที่จะมีการใช้จ่ายกันแล้วนะครับตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569ที่ผ่านมาซึ่งในส่วนของทางร้านค้านะครับก็มีตัวช่วยเรื่องของนกกระซิบ AI ตัวช่วยใหม่ของร้านค้าในโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับซึ่งในส่วนของโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับก็เปิดให้ใช้สิทธิตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569เป็นต้นมานะครับซึ่งหลายคนก็ให้ความสนใจกับยอดใช้จ่ายและจำนวนใช้สิทธิ์ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่ยังมีอีกเรื่องที่น่าสนใจนะครับก็คือการเปิดตัวระบบนกกระซิบบนแอปถุงเงินสำหรับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการนกกระซิบคืออะไรนะครับนกกระซิบก็คือ AI แชทบอทที่เป็นเสมือนผู้ช่วยอัจฉริยะของร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งก็สามารถที่จะใช้งานได้แบบฟรีๆผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินที่ช่วยให้ร้านค้านั้นสามารถที่จะวิเคราะห์ยอดขายบริหารสต็อกสินค้าและประเมินสุขภาพทางการเงินเพิ่มโอกาสการเข้าถึงสินเชื่อในระบบและก็การต่อยอดธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นในอนาคตด้วยนะครับก็มี3ฟังก์ชันเด็ดนะครับของนกกระซิบก็สามารถที่จะวิเคราะห์ยอดขายอัตโนมัติสรุปยอดขายรายวันจำนวนรายการสามารถดูได้ว่าเวลาไหนขายดีที่สุดข้อมูลเหล่านี้นะครับก็จะเป็นประโยชน์ในการวางแผนสต็อกสินค้ารวมถึงการจัดเตรียมจำนวนพนักงานให้เหมาะสมกับช่วงที่ลูกค้าหนาแน่นด้วยนะครับสามารถที่จะเช็คราคากลางวัตถุดิบรายวันโดยอ้างอิงข้อมูลจากกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์เพื่อแสดงราคากลางเฉลี่ยของวัตถุดิบสดเช่นเนื้อหมูเนื้อไก่แบบวันต่อวันช่วยให้ร้านค้าวางแผนการจัดซื้อแล้วก็ควบคุมต้นทุนได้แม่นยำด้วยนะครับสามารถที่จะคำนวณกำไรแล้วก็ต้นทุนเบื้องต้นโดยประเมินต้นทุนจากข้อมูลปัจจุบันเปรียบเทียบกับราคาขายหน้าร้านทำให้ร้านค้ารายย่อยรู้ว่าราคาที่ขายที่ตั้งไว้เหมาะสมหรือไม่หรือกำไรที่แท้จริงมากน้อยแค่ไหนนำไปสู่การวางแผนธุรกิจในระยะยาวด้วยนะครับซึ่งที่ผ่านมานะครับร้านค้ารายย่อยจำนวนมากก็หันมารับชำระเงินผ่านระบบดิจิทัลมากขึ้นแต่เจ้าของร้านหลายแห่งนะครับยังไม่มีเวลารวบรวมข้อมูลการขายหรือว่าสรุปยอดต่างๆอย่างเป็นระบบการบริหารร้านส่วนใหญ่ก็อาศัยการจดจำและก็ประสบการณ์เป็นหลักซึ่งข้อมูลเหล่านี้นะครับก็อาจเป็นเรื่องเล็กสำหรับบางคนแต่สำหรับเจ้าของร้านข้อมูลเพียงเล็กน้อยก็สามารถที่จะช่วยในการวางแผนการขายได้ดีขึ้นรู้ว่าควรเตรียมสินค้าเพิ่มในช่วงไหนหรือควรบริหารต้นทุนอย่างไรและก็ไฮไลท์สำคัญนะครับก็คือข้อมูลเหล่านี้ก็จะสามารถนำไปใช้อ้างอิงในการขอสินเชื่อกับสถาบันการเงินของรัฐได้ในอนาคตซึ่งก็จะช่วยให้ผู้ประกอบการรายย่อยสามารถที่จะเข้าถึงเงินกู้ในระบบสำหรับเสริมสภาพคล่อง
หรือต่อยอดการทำธุรกิจได้นะครับก็จะเห็นว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสไม่ได้เป็นเพียงแค่เรื่องการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนเท่านั้นแต่ยังช่วยให้ร้านค้าชุมชนมีเครื่องมือสำหรับบริหารจัดการร้านของตนเองมากยิ่งขึ้นเมื่อประชาชนออกมาใช้จ่ายร้านค้าก็มีโอกาสขายสินค้าได้มากขึ้นขณะเดียวกันระบบนกกระซิบก็จะช่วยให้เจ้าของร้านเห็นข้อมูลการขายของตนเองได้ชัดเจนขึ้นและก็สามารถที่จะนำข้อมูลเหล่านั้นไปวางแผนร้านได้ในอนาคตในโลกแห่งความจริงที่ความอยู่รอดของธุรกิจต้องอาศัยการตัดสินใจบนฐานข้อมูลขนาดใหญ่การใช้ data driven สำหรับผู้ประกอบการรายย่อยก็อาจเป็นเรื่องที่เกินฝันแต่ด้วยเป้าหมายของไทยช่วยไทยพลัสที่นอกจากจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนแล้วนะครับก็ยังหวังจะช่วยให้ร้านค้ารายย่อยได้เรียนรู้และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีที่จะนำมาต่อยอดและทำให้ธุรกิจเหล่านี้อยู่รอดได้ในยุคที่ธุรกิจต้องเผชิญกับความท้าทายรอบด้านนกกระซิบก็ยังเป็นหนึ่งในฟิวเจอร์ที่เติมเข้ามาในโครงการไทยช่วยไทยพลัสได้ประโยชน์ทั้งประชาชนผู้ใช้สิทธิแล้วก็ธุรกิจรายย่อยที่เข้าร่วมโครงการด้วยนะครับนี่ก็เป็นข่าวสารนะครับของทางข่าวจริงประเทศไทยนะครับนำมาให้ท่านผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายการ IT iTalk นะครับ

รับเข้าสู่รายการ ITI Talk ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ช่วงนี้ไปติดตามเรื่องของ3นาทีกับอัยการแผ่นดินกันนะครับก็มีเรื่องราวที่นำมาให้ทุกผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับ

สวัสดีครับ3นาทีกับอัยการแผ่นดินวันนี้นำเสนอเรื่องกฎหมายว่าด้วยการปรับเป็นพินัยกฎหมายว่าด้วยการปรับเป็นพินัยบังคับใช้เมื่อปีพุทธศักราช2565ชื่อของกฎหมายฉบับนี้คือพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัยพุทธศักราช2565ก่อนจะพูดถึงความผิดเป็นพินัยเราต้องพูดถึงโทษหรือความผิดในทางอาญาซึ่งกฎหมายกำหนดไว้อยู่5สถานด้วยกัน1ประหารชีวิต2จำคุก3กักขัง4ปรับและ5ลิฟทรัพย์สินโทษทางอาญามีอยู่5ประการเรียงตามความหนักเบากรณีเมื่อมีการกระทำความผิดอาญาเกิดขึ้นโดยบุคคลใดไม่ว่าความผิดนั้นจะมีโทษหนักถึงประหารชีวิตหรือโทษเบาเพียงโทษลิฟทรัพย์หรือโทษปรับบุคคลนั้นจะถูกดำเนินคดีอาญาตามกฎหมายซึ่งหมายรวมถึงการถูกจับกุมถูกควบคุมตัวกักขังถูกฟ้องคดีอาญารวมถึงการบันทึกประวัติอาชญากรรมซึ่งจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อชีวิตหน้าที่การงานรวมถึงอนาคตต่อมาจึงได้มีแนวคิดที่ว่าบุคคลซึ่งกระทำความผิดเล็กๆน้อยๆไม่ควรได้รับโทษทางอาญาซึ่งดูจะหนักเกินสมควรกว่าความผิดที่ได้กระทำกฎหมายว่าด้วยการปรับเป็นพินัยจึงถูกคิดและบังคับใช้ในเวลาต่อมากฎหมายฉบับนี้ได้เปลี่ยนความผิดเล็กน้อยซึ่งมีโทษปรับสถานเดียวให้เป็นความผิดโทษปรับเป็นพินัยทำให้ความผิดไม่เป็นความผิดอาญาอีกต่อไปผู้กระทำความผิดจะไม่ต้องถูกดำเนินคดีอาญายกตัวอย่างให้เห็นภาพนะครับหากบุคคลไปกระทำความผิดเช่นการขับรถฝ่าฝืนสัญญาณจราจรซึ่งมีกฎหมายกำหนดเพียงโทษปรับก่อนมีกฎหมายปรับเป็นพินัยบังคับใช้พนักงานตำรวจจะดำเนินการเปรียบเทียบปรับหากไม่ชำระค่าปรับบุคคลนั้นอาจถูกจับกุมถูกควบคุมตัวหรืออาจถูกส่งฟ้องคดีเป็นคดีอาญาต่อศาลแต่ภายหลังกฎหมายปรับเป็นพินัยได้บังคับใช้แล้วโทษปรับดังกล่าวถูกเปลี่ยนเป็นโทษทางพินัยในกรณีที่เราไม่ชำระค่าปรับพนักงานตำรวจหรือเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจไม่อาจจับกุมไม่อาจควบคุมตัวบุคคลนั้นได้อีกและเราจะไม่ต้องถูกฟ้องหรือดำเนินคดีอาญาต่อศาลอีกกระบวนการดำเนินคดีทางอาญาจะเปลี่ยนเป็นกระบวนการทางพินัยในกรณีนี้หากบุคคลนั้นไม่ชำระค่าปรับตามการเปรียบเทียบปรับของเจ้าพนักงานตำรวจพนักงานตำรวจจะดำเนินการส่งสำนวนคดีไปยังพนักงานอัยการเพื่อส่งฟ้องต่อศาลเมื่อมีการฟ้องคดีต่อศาลแล้วคดีดังกล่าวจะไม่ใช่คดีอาญาอีกต่อไปข้อดีโดยสรุปของกฎหมายว่าด้วยการปรับเป็นพินัยนะครับข้อ1เราจะไม่ถูกบันทึกประวัติอาชญากรรมข้อ2ไม่เป็นภาระในการประกันตัวเพราะไม่มีการถูกกักขังข้อ3ค่าปรับเป็นพินัยกฎหมายกำหนดให้สามารถผ่อนชำระได้ข้อ4เมื่อมีการฟ้องคดีต่อศาลศาลมีอำนาจมีดุลยพินิจในการลดค่าปรับรวมถึงเปลี่ยนโทษปรับเป็นพินัยเป็นการบริการสังคมหากมีข้อสงสัยหรือต้องการความช่วยเหลือในด้านกฎหมายสามารถติดต่อได้ที่เบอร์สายด่วน1157สวัสดีครับ

กลับเข้าสู่รายการ ITI Talk นะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีข่าวสารเรื่องของการแจ้งเตือนภัยนะครับนำให้ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันซึ่งช่วงนี้นะครับก็ต้องระมัดระวังเรื่องของเว็บปลอมซึ่งมิจฉาชีพแอบอ้างหลอกให้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปี2569ช่วงนี้นะครับก็ต้องระมัดระวังนะครับโดยกลุ่มมิจฉาชีพก็เริ่มที่จะมีการส่งลิงก์ปลอมผ่าน SMS LINE Facebook อ้างให้กดยืนยันสิทธิ์หรือว่าลงทะเบียนรับเงินก็อย่าหลงเชื่อโดยเด็ดขาดนะครับซึ่งมิจฉาชีพมักใช้วิธีสร้างเว็บไซต์ปลอมหน้าตาเหมือนเว็บทางการซึ่งเว็บไซต์ทางการก็มีแค่2ช่องทางเท่านั้นก็คือเว็บไซต์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐที่เว็บไซต์ welfare.mof.go.th แอปพลิเคชันเป๋าตังก็สามารถที่จะดาวน์โหลดจาก App Store หรือว่า Google Play เท่านั้นนะครับส่งลิงก์ผ่าน SMS LINE Facebook อ้างว่าให้ลงทะเบียนรับสิทธิ์หรือว่ายืนยันสิทธิ์หลอกให้กรอกข้อมูลส่วนตัวเช่นเลขบัตรประชาชนวันเกิดเบอร์โทรรหัส OTP รหัสผ่านหลอกให้โอนเงินอ้างว่าต้องจ่ายค่าดำเนินการก่อนรับสิทธิ์หรือเพื่อยืนยันตัวตนแอบอ้างเป็นหน่วยงานรัฐใช้โลโก้ราชการปลอมเอกสารหรือใช้ชื่อเจ้าหน้าที่ติดต่อนะครับซึ่งสัญญาณอันตรายต้องระวังนะครับ URL แปลกๆจะสะกดผิดเช่น welfare-mof.com นะครับกรอกข้อมูลส่วนตัวรหัส OTP รหัสผ่านอ้างว่าต้องจ่ายเงินก่อนเพื่อที่จะรับสิทธิ์ส่งลิงก์ในกลุ่ม LINE เพจ SMS ที่ไม่รู้จักเร่งให้ดำเนินการภายในเวลาอันสั้นซึ่งแนวทางป้องกันตนเองให้ปลอดภัยเช็คให้ชัวร์เข้าเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันทางการเท่านั้นไม่กรอกข้อมูลส่วนตัว OTP รหัสผ่านกับลิงก์ที่ไม่รู้จักไม่คลิกลิงก์จาก SMS LINE Facebook ที่ไม่น่าเชื่อถือไม่โอนเงินให้ใครโดยเด็ดขาดเพื่อแลกสิทธิ์หรือว่ายืนยันสิทธิ์ตั้งสติคิดก่อนทำสงสัยให้สอบถามจากช่องทางทางการก่อนเสมอหากสงสัยว่าโดนหลอกต้องทำอย่างไรนะครับก็ติดต่อธนาคารทันทีเพื่อที่จะอายัดบัญชีระงับการโอนแจ้งความออนไลน์ที่ www.thaipoliceonline.comหรือสถานีตำรวจใกล้บ้านแจ้งเบอร์สายด่วนที่1111กด77ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมออนไลน์ AOC นะครับนี่ก็เป็นข่าวสารนะครับของทางกองเทคโนโลยีดิจิทัลกรมประชาสัมพันธ์นำมาให้ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายการ ITI Talk นะครับ

กลับเข้าสู่รายการ ITI Talk นะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีในเรื่องของการแจ้งเตือนภัยนำให้ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับซึ่งช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังเรื่องของกลุ่มมิจฉาชีพหลอกแจกแผงโซล่าเซลล์นะครับก็อย่าเพิ่งเชื่อในเรื่องของการโพสต์แจกของฟรีบน Facebook โดยเฉพาะโพสต์ที่ชวนให้เข้ากลุ่มไลน์ทำภารกิจกดถูกใจแสดงความคิดเห็นก่อนหลอกให้ลงทุนอ้างว่าจะได้รับปันผลในช่วงแรกนะครับก็อาจจะมีการโอนเงินคืนจริงเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือแต่ภายหลังนะครับก็จะหลอกให้โอนเงินเพิ่มและสุดท้ายก็ไม่ได้รับเงินคืนก็อย่าเชื่อโพสต์แจกของฟรีที่ชวนลงทุนอย่าโอนเงินเพื่อทำภารกิจหรือว่ารับปันผลตรวจสอบข้อมูลให้รอบคอบก่อนลงทุนทุกครั้งนะครับหากแจ้งเบาะแสหรือว่าความเสียหายก็สามารถที่จะแจ้งได้ที่ www.thaipoliceonline.go.th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับที่สายด่วน1441ตลอด24ชั่วโมงนะครับนี่ก็เป็นข่าวสารนะครับของทางข่าวจริงประเทศไทยนะครับและในช่วงนี้นะครับก็ต้องระมัดระวังเรื่องของแอปเป๋าตังปลอมหลอกโหลดนะครับเพื่อที่จะดูดข้อมูลโอนเงินหมดบัญชีนะครับซึ่งช่วงนี้นะครับมิจฉาชีพก็อาศัยกระแสนโยบายไทยช่วยไทยพลัสสร้างแอปเป๋าตังปลอมพร้อมส่งลิงก์ผ่าน SMS LINE หรือว่าเพลตฟอร์มหลอกให้ประชาชนกดติดตั้งแอปอันตรายหากโหลดผิดนะครับก็เสี่ยงทั้งข้อมูลแล้วก็เงินในบัญชีด้วยแอปปลอมนะครับก็อาจจะแฝงมัลแวร์ไว้ในเครื่องทำให้มิจฉาชีพสามารถที่จะขโมยรหัสผ่านอ่าน OTP ดักข้อมูลส่วนตัวรีโมทควบคุมมือถือโอนเงินออกจากบัญชีได้ซึ่งวิธีป้องกันนะครับก็คือดาวน์โหลดแอปพลิเคชันผ่าน App Store หรือว่า Google Play เท่านั้นอย่ากดลิงก์โหลดแอปจาก SMS LINE และ Facebook อย่าติดตั้งไฟล์ APK จากแหล่งที่ไม่รู้จักหน่วยงานรัฐและธนาคารไม่มีนโยบายส่งลิงก์โหลดแอปทางแชทนะครับโดยเฉพาะผู้สูงอายุหรือคนที่ไม่คุ้นกับเทคโนโลยีก็อาจจะตกเป็นเป้าหมายได้ง่ายกว่าที่คิดนี่ก็เป็นในส่วนของข้อมูลนะครับเรื่องของการแจ้งเตือนภัยจากกองดิจิทัลกรมประชาสัมพันธ์นำให้ท่านผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายการ ITI Talk นะครับดูเวลาแล้วนะครับคงจะต้องนำรายการ ITI Talk ลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณและสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับ

0: ข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 10:00 นกับอรัญญาชมชื่นกระทรวงพาณิชย์เดินหน้ามาตรการเร่งด่วนระบายกุ้งในประเทศกว่า400ตันช่วยเหลือเกษตรกรจากกรณีมาเลเซียระงับนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
2: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
4: ธนดลดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในธนดลดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: กระทรวงพาณิชย์เดินหน้า13มาตรการเร่งด่วนระบายกุ้งในประเทศกว่า400ตันต่อเดือนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรจากกรณีมาเลเซียระงับนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์
5: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ชี้แจงผ่านโซเชียลมีเดียเกี่ยวกับกรณีที่มาเลเซียประกาศระงับการนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาโดยระบุว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นมาตรการทางการค้าที่เกิดขึ้นอย่างกระชั้นชิดไม่มีการแจ้งล่วงหน้าและส่งผลกระทบต่อเกษตรกรไทยในห่วงโซ่การผลิตกุ้งอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้อย่างไรก็ตามรัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจและได้เร่งดำเนินมาตรการทั้งในระยะสั้นและระยะยาวโดยขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เตรียมประชุมหารืออย่างเร่งด่วนเพื่อคลี่คลายปัญหาที่เกิดขึ้นในส่วนของกระทรวงพาณิชย์เตรียมนำประเด็นดังกล่าวเข้าสู่การหารือในเวทีองค์การการค้าโลกหรือ WTO และอาเซียนเพื่อรักษาสิทธิและผลประโยชน์ทางการค้าของไทยพร้อมทั้งสั่งการให้สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศณกรุงกัวลาลัมเปอร์ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดขณะเดียวกันได้เดินหน้าศึกษามาตรการเร่งด่วนเพื่อช่วยระบายผลผลิตกุ้งภายในประเทศทั้งการขยายตลาดใหม่การเชื่อมโยงผู้ซื้อการเปิดจุดรับซื้อและการจัดกิจกรรมกระจายผลผลิตโดยตั้งเป้าดูดซับกุ้งราว400ตันต่อเดือนซึ่งสอดคล้องกับปริมาณที่ส่งออกไปยังมาเลเซียกุริมปัตโสภาภาครายงาน
1: พาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์คุมเข้มร้านค้าโครงการไทยช่วยไทยพลัสห้ามฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาเน้นย้ำให้ติดป้ายแสดงราคาสินค้าและบริการให้ชัดเจน
6: นางสาวสิริวัลย์คณศรพาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าการใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัสเป็นไปอย่างคึกคักต่อเนื่องซึ่งสำนักงานพาณิชย์จังหวัดได้ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้ผู้ประกอบการและร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดติดป้ายแสดงราคาสินค้าและบริการให้ชัดเจนห้ามฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาสูงเกินสมควรหากไม่ติดป้ายแสดงราคามีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาทส่วนกรณีฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าหรือจำหน่ายสินค้าในราคาที่สูงเกินสมควรมีโทษจำคุกไม่เกิน7ปีหรือปรับไม่เกิน 140,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนอกจากนี้ได้ย้ำเตือนประชาชนและร้านค้าห้ามทำผิดเงื่อนไขโครงการเด็ดขาดเช่นการแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือกระทำการในลักษณะเข้าข่ายความผิดฐานฉ้อโกงมีโทษจำคุกสูงสุด3ปีปรับสูงสุด 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและจะถูกตัดสิทธิ์เข้าร่วมโครงการของรัฐโดยประชาชนที่พบเห็นการกระทำผิดสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน 1569ธนวัฒน์วงศ์วิริยวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: โครงการชลประทานตรังเตรียมประเมินสถานการณ์น้ำในลำน้ำต่างๆรับมือฤดูฝนเพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดกับประชาชนให้ได้มากที่สุด
7: นายพิมานจันทมณีโชติผู้อำนวยการโครงการชลประทานตรังเปิดเผยว่าโครงการชลประทานตรังพร้อมรับมือฤดูฝนหลังมีฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่โดยได้เร่งตรวจสอบเตรียมความพร้อมในการซ่อมแซมอาคารชลประทานต่างๆและเครื่องสูบน้ำที่มีอยู่ในพื้นที่ให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน2569นี้รวมถึงเตรียมความพร้อมเครื่องจักรเครื่องมือประเมินจุดเสี่ยงที่จะเกิดอุทกภัยเพื่อนำเครื่องจักรเครื่องมือลงพื้นที่เมื่อเกิดสถานการณ์วิกฤตจะได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงทีทางนี้ได้ติดตามพยากรณ์อากาศพร้อมนำข้อมูลมาประเมินสถานการณ์น้ำในลำน้ำต่างๆล่วงหน้าโดยในอ่างเก็บน้ำคลองท่างิ้วอันเนื่องมาจากพระราชดำริยังสามารถรองรับน้ำได้อีกร้อยละ 43.05 ของความจุอ่างอ่างเก็บน้ำพลุเตยร้อยละ 61.41 และอ่างเก็บน้ำคลองทรายขาวร้อยละ 28.15 ซึ่งจะต้องควบคุมปริมาณน้ำตรวจวัดปริมาณน้ำที่ผ่านจุดต่างๆพร้อมแจ้งข้อมูลประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องประชาชนตลอดจนสื่อมวลชนได้รับรู้สถานการณ์ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆในพื้นที่เพื่อลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับประชาชนให้ได้มากที่สุดยอยศพรค่ะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ค่ะ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ู่แดนสรวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences.And thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: เกี่ยวกับเรื่องง่ายๆที่คุณต้องรู้ประกันภัยพรบ.คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นถึงผู้ขับและผู้โดยสารเมื่อเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนชัวร์ได้มากกว่ากับประกันภัยรถภาคสมัครใจครอบคลุมความเสียหายต่อตัวรถความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกมีหลายระดับความคุ้มครองที่เลือกคือหมอกับคุณบัดดี้ลืม3เช็คก่อนออกเดินทางเช็คสภาพรถให้มั่นใจเช็คสภาพคนให้พร้อมและเช็ควันหมดอายุของประกันภัยทุกการขับขี่ชัดเช็คชัวร์ไปด้วยกันคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
2: มะเร็งไตวายหลอดเลือดสมองสารพัดโรคค่าใช้จ่ายสูงสิทธิบัตรทองรักษาได้ตามมาตรฐานทางการแพทย์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติหลักประกันสุขภาพของคนไทยทุกคนสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330ตลอด24ชั่วโมง
3: จังหวัดสกลนครโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนครขอเชิญเที่ยวงาน GI สกลทุกโกลบอล2026 5มิถุนายนชมมินิคอนเสิร์ตเก๋วันทักการและร่วมลุ้นรางวัลเครื่องใช้ไฟฟ้ากิจกรรมสินค้านาทีทอง 4-8 มิถุนายนณลานโปรโมชั่นชั้น1ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่จันถึงพฤหัสบดีเวลา 11:00 นถึง 21:30 นศุกร์เวลา 11:00 นถึง 22:00 นเสาร์และอาทิตย์เวลา 10:00 นถึง 22:00 นอย่าพลาด
4: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
5: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
4: หึทำยังไงหรอ
5: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
4: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
5: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
6: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
7: ปีปียังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
8: ฮู้ก็ผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติดสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
7: นฮะอันนี้แม่น้องเลยนะวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูบการแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมซอบอกซอบใจขนาด
8: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแต่งบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮือลำหูลำตาตึงพิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮือเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
7: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนั่งๆเจ้าปี้เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
8: แล้วจะไปลืมป่าแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีด้วยเนอะ
7: เจ้า
9: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
10: หอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเป้า
11: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
12: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
11: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
13: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
14: สนใจโฆษณาผ่านช่องทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ให้ความรู้คู่ความสุขฟังชัดสัญญาณไกลครอบคลุมพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ติดต่อที่สวทเชียงใหม่053 276 068และ092 246 85

ปล่อยใจไปกับการท่องเที่ยวนะคะกับรายการเที่ยวไปตามใจทุกๆวันอาทิตย์ค่ะช่วงสายๆนะคะ10นาฬิกาเศษจนถึงเวลา11นาฬิกาทางสวทเชียงใหม่ค่ะติดตามรับฟังรายการกันได้นะคะสำหรับช่วงเวลาของรายการเที่ยวไปตามใจนี่แหละค่ะอัปเดตในเรื่องของข่าวสารการท่องเที่ยวทั้งในและก็ต่างประเทศด้วยนะคะรวมถึงกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวนำมาฝากท่านผู้ฟังณช่วงเวลานี้นะคะ1อาทิตย์เจอกัน1วันในช่วงของสายๆวันอาทิตย์นะคะวันหยุดพักผ่อนของใครหลายๆคนนะคะก็ฝากติดตามรับฟังรายการกันด้วยนะคะและถ้าหากว่ามีข้อแนะนำอะไรก็สามารถที่จะแนะนำเข้ามาในรายการได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะเราอยู่ตรงนี้ด้วยกันทุกๆวันอาทิตย์ย้ำกันอีกครั้งนะคะ10นาฬิกาเศษจนถึงเวลา11นาฬิกาทางสวทเชียงใหม่ค่ะกับรายการเที่ยวไปตามใจเดี๋ยวเรากลับมาค่ะเราจะไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างหรือว่ามีข่าวสารการท่องเที่ยวในเรื่องอะไรกันบ้างติดตามรับฟังกันได้ในช่วงหน้านะคะพักกันตรงนี้สักครู่ค่ะ

เริ่มแล้วนะคะสำหรับในช่วงของ60วันแห่งสีสันธรรมชาติสวนสวรรค์พันกล้วยไม้และผีเสื้อนะคะที่สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ค่ะที่ท่านในช่วงของเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคมนะคะท่านจะได้สัมผัสช่วงเวลาที่สวยงามที่สุดของธรรมชาตินี่แหละค่ะท่ามกลางหมู่มวลของดอกกล้วยไม้นานาพันธุ์และฝูงผีเสื้อแสนงดงามด้วยนะคะในบรรยากาศกลางหุบเขาเที่ยววันเดียวครบทั้งความสุขความสดชื่นและยังได้แรงบันดาลใจจากธรรมชาติด้วยนะคะซึ่งก็เริ่มตั้งแต่วันที่1มิถุนายนมาแล้วนะคะสำหรับการจัดงานในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นะคะซึ่งสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ก็ขอเชิญชวนทุกท่านเลยนะคะไปร่วมตื่นตาตื่นใจกับความงดงามของพันธุ์กล้วยไม้กว่า30สายพันธุ์มากกว่า 3,000 ต้นด้วยกันนะคะทั้งกล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้และกล้วยไม้ลูกผสมสีสันสดใสค่ะได้จัดแสดงอย่างสวยงามนะคะทั่วพื้นที่ภายในโรงเรือนกล้วยไม้และเฟิร์นรวมถึงโรงเรือนป่าดิบชื้นด้วยนะคะท่ามกลางสายหมอกแล้วก็น้ำตกสูงกว่า30เมตรค่ะที่พร้อมสร้างประสบการณ์เสมือนกับท่านได้อยู่กลางป่าฝนเขตร้อนพร้อมกับเติมเต็มความมหัศจรรย์ด้วยฝูงผีเสื้อนะคะหลากหลายสีสันหลายชนิดเลยค่ะที่จะโบยบินอย่างอิสระรอบตัวของท่านที่ไปเยี่ยมชมนะคะภายในโรงเรือนพันไม้น้ำณกลุ่มอาคารเรือนกระจกเฉลิมพระเกียรติค่ะท่านจะได้สัมผัสกับความงดงามของธรรมชาติอย่างใกล้ชิดในบรรยากาศที่หาได้ยากด้วยนะคะซึ่งในช่วงของวันที่1มิถุนายนถึง31กรกฎาคม2569จะได้ตื่นตากับกล้วยไม้หลากหลายสายพันธุ์ที่เบ่งบานท่ามกลางสายหมอกค่ะณโรงเรือนกล้วยไม้และเฟิร์นและโรงเรือนป่าดิบชื้นนะคะส่วนในช่วงของวันที่1ถึง31กรกฎาคม2569แน่นอนว่าท่านจะได้พบกับความสดใสของฝูงผีเสื้อร่าเริงเลยทีเดียวนะคะที่จะเริงร่าณโรงเรือนพันไม้น้ำค่ะได้ชมความงดงามของเขาอย่างใกล้ชิดเลยนะคะที่เขาจะโบยบินรอบตัวเรานี่แหละค่ะพบกันได้นะคะที่สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเรียกได้ว่าเป็นประสบการณ์ที่หาได้ยากด้วยนะคะได้ชมความงดงามของกล้วยไม้นานาพันธุ์เลยที่บางสายพันธุ์ก็หาชมได้ยากนะคะพร้อมกันนี้ก็จะได้ชมความงดงามของฝูงผีเสื้อด้วยค่ะที่จะโบยบินรอบๆตัวท่านเองนะคะแต่ว่าสามารถชมได้ในช่วงของวันที่1ถึง31กรกฎาคม2569นะคะสำหรับที่ท่านจะได้ชมความสดใสของฝูงผีเสื้อแต่ในช่วงเดือนมิถุนายนและช่วงเดือนกรกฎาคมท่านสามารถที่จะไปสัมผัสกับความสวยงามของกล้วยไม้หลากหลายสายพันธุ์ที่เบ่งบานรอต้อนรับทุกๆท่านอยู่นะคะท่ามกลางสายหมอกณโรงเรือนกล้วยไม้และเฟิร์นและโรงเรือนป่าดิบชื้นด้วยนะคะก็ขอเชิญชวนทุกๆท่านนั้นไปสัมผัสกับบรรยากาศท่ามกลางสายหมอกแล้วก็สายฝนที่โปรย

เราจะไปเมืองสามรสค่ะท่านผู้ฟังรู้จักไหมคะเมืองสามรสคือที่ไหนก็ที่เพชรบุรีนี่แหละค่ะเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารนะคะที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองสามรสค่ะก็มีสามรสชาติด้วยกันนะคะซึ่งทั้งนี้ค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นที่ไม่น่ายินดีเราย้อนกลับไปเมื่อปี2564นะคะที่เพชรบุรีนั้นได้รับการประกาศให้เป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารภายใต้เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโกนั่นเองค่ะด้วยต้นทุนทางวัฒนธรรมอาหารที่โดดเด่นนะคะของเพชรบุรีโดยมุ่งใช้อาหารเป็นพลังค่ะในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจวัฒนธรรมการท่องเที่ยวและคุณภาพอาหารด้วยนะคะขออภัยค่ะและคุณภาพชีวิตนะคะพูดแต่เรื่องอาหารใช่ไหมคะรู้สึกหิวแล้ว10โมงยังไม่ได้ทานอาหารเช้านะคะก็ไปถึงเรื่องของอาหารอย่างที่ได้กล่าวไปว่าเมืองเพชรบุรีนั้นนะคะได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองสามรสด้วยกันค่ะในประเทศไทยนะคะมีสมาชิกเมืองสร้างสรรค์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากยูเนสโกมาแล้ว9เมืองด้วยกันก็คือภูเก็ตนะคะสาขาอาหารแล้วก็เชียงใหม่นั้นได้สาขาหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านค่ะกรุงเทพมหานครนะคะสาขาการออกแบบสุโขทัยสาขาหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านเพชรบุรีนั้นก็ได้สาขาอาหารนี่แหละค่ะเชียงรายนะคะสาขาการออกแบบสุพรรณบุรีสาขาดนตรีค่ะน่านสาขาหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านและสงขลาสาขาอาหารนะคะโดยที่เพชรบุรีซึ่งก็เป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารนั้นก็ได้ขึ้นชื่อในเรื่องของอาหารที่อร่อยแล้วก็มีเอกลักษณ์ด้วยเกิดจากวัตถุดิบท้องถิ่นที่ผสมผสานกันได้อย่างลงตัวค่ะทั้งจากป่าแม่น้ำและท้องทะเลนะคะโดยเฉพาะรสชาติอันโดดเด่นทั้งเปรี้ยวเค็มหวานจนได้ขึ้นชื่อว่าเมืองสามรสค่ะได้แก่รสเค็มจากเกลือสมุทรนะคะรสหวานจากน้ำตาลตะโนดค่ะแล้วก็รสเปรี้ยวจากมะนาวแป้นที่ผสมผสานกันจนเกิดเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดนั่นเองนะคะซึ่งเพชรบุรีนะคะก็ขออภัยค่ะที่ได้กล่าวไปมีความโดดเด่นทั้งรสเปรี้ยวรสเค็มแล้วก็รสหวานทั้ง3อย่างมาจากวัตถุดิบที่ได้GI ด้วยนะคะซึ่งก็เป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของเพชรบุรีซึ่งจังหวัดอื่นนั้นนะคะก็จะมีที่แตกต่างกันไปใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นมะนาวแป้นรำไพที่ปลูกที่เพชรบุรีเท่านั้นค่ะถึงจะได้น้ำดีนะคะเกลือสมุทรหรือว่าเกลือทะเลก็เช่นกันเพชรบุรีเป็นจังหวัดที่มีเกลือทะเลมากที่สุดในประเทศไทยนะคะและนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีน้ำตาลตะโนดด้วยนะคะที่ขึ้นชื่อของเพชรบุรีเช่นเดียวกันค่ะรสหวานอย่างที่ได้กล่าวไปว่ามาจากน้ำตาลตะโนดใช่ไหมคะเพราะว่าเพชรบุรีคือแหล่งปลูกตาลตะโนดที่สำคัญที่สุดของประเทศไทยภูมิปัญญาของคนปีนตาลก็คือศิลปะการเก็บเกี่ยวที่ต้องอาศัยทักษะและความอดทนด้วยนะคะน้ำตาลตะโนดเมืองเพชรนั้นมีรสชาติที่หวานนุ่มนวลค่ะและมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวด้วยรวมถึงรสสัมผัสที่เป็นเอกลักษณ์นะคะนอกจากนี้ยังเป็นความหวานทางเลือกสุขภาพเพราะว่ามีค่าดัชนีน้ำตาลต่ำค่ะและยังคงเป็นหัวใจสำคัญของเมนูขนมหวานที่อยู่คู่เมืองเพชรด้วยนะคะนอกจากน้ำตาลตะโนดที่ให้ความหวานแล้วรสเปรี้ยวจากมะนาวแป้นท่ายางนี่แหละค่ะถ้าหากว่าพูดถึงความเปรี้ยวที่มีเอกลักษณ์ต้องยกให้มะนาวแป้นท่ายางของดีเมืองเพชรนะคะมะนาวที่นี่ขึ้นชื่อว่าผิวบางค่ะน้ำมากแล้วก็รสเปรี้ยวสะอาดด้วยนะคะมีกลิ่นหอมที่โดดเด่นสะท้อนความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งดินและสายน้ำที่หล่อเลี้ยงคนเพชรบุรีมาอย่างยาวนานส่วนประกอบสำคัญที่เชื่อมโยงรสหวานและเค็มให้ผสมผสานอย่างมีมิตินั่นก็คือรสเปรี้ยวจากมะนาวแป้นท่ายางค่ะต่อมาคือรสเค็มนะคะจากเกลือสมุทรบ้านแหลมค่ะผลึกขาวผลึกสีขาวนะคะแห่งท้องทะเลคุ้มทรัพย์นะคะจากไอแดดนี่แหละค่ะเกิดเป็นแหล่งเกลือที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยที่อำเภอบ้านแหลมนะคะแหล่งผลิตเกลือสมุทรที่ใหญ่แล้วก็ดีที่สุดด้วยพื้นที่ที่ไอแดดและผืนทะเลนั้น
ขาร่วมกันอย่างในการที่จะสร้างสรรค์นะคะทองขาวทองขาวก็คือเกลือเนี่ยแหละค่ะเป็นเกลือสมุทรคุณภาพเยี่ยมนะคะอุดมไปด้วยแร่ธาตุหัวใจสำคัญในการชูรสชาติของอาหารให้โดดเด่นแล้วก็มีความกลมกล่อมด้วยนอกจากจะเป็นส่วนประกอบหลักของอาหารทะเลแปรรูปแล้วแล้วก็เครื่องปรุงพื้นบ้านที่ส่งออกไปทั่วโลกด้วยนะคะเกลือสมุทรยังถูกนำมาต่อยอดเป็นส่วนหนึ่งของการดูแลสุขภาพด้วยศาสตร์ธรรมชาติค่ะสะท้อนถึงคุณค่าของทรัพยากรท้องถิ่นที่เชื่อมโยงทั้งในเรื่องของอาหารการท่องเที่ยวและการดูแลสุขภาวะอย่างสมบูรณ์นะคะฉะนั้นถ้าหากว่าใครได้ไปที่เพชรบุรีนะคะลองไปชิมทองขาวนะคะทองขาวก็คือเกลือสมุทรนี่แหละค่ะเขาบอกว่าเกลือที่นี่ก็จะมีความแตกต่างไม่เหมือนกับเกลือที่อื่นนะคะเมื่อนำไปปรุงอาหารจะได้รสชาติที่กลมกล่อมเลยทีเดียวนะคะฉะนั้นสามรสของเพชรบุรีก็มีความเค็มจากเกลือสมุทรที่บ้านแหลมนะคะรสเปรี้ยวจากมะนาวแป้นท่ายางรวมถึงรสหวานค่ะจากน้ำตาลตะโหนดนะคะฉะนั้นเพชรบุรีก็เลยได้ขึ้นชื่อว่าเมืองสามรสที่ทั้งสามรสชาตินี้มาผสมผสานกันได้อย่างลงตัวนะคะแล้วก็ปรุงอาหารออกมาได้อร่อยไม่แพ้กับพื้นที่อื่นๆเลยนะคะใครที่ยังไม่เคยชิมรสชาติของอาหารที่เพชรบุรีก็ขอเชิญชวนนะคะลองไปเที่ยวที่นี่สักครั้งหนึ่งแล้วท่านก็จะติดใจที่นี่ยังขึ้นชื่อในเรื่องของขนมด้วยใช่ไหมคะเพราะว่าขนมไทยก็ต้องนึกถึงที่เพชรบุรีนี่แหละค่ะมีหลากหลายชนิดแล้วก็ความอร่อยก็ไม่แพ้ที่อื่นเช่นเดียวกันนะคะวันนี้เราพามาเที่ยวที่เพชรบุรีเมืองสามรสค่ะพักกันอีกสักช่วงหนึ่งค่ะ

ค่ะมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการเที่ยวไปตามใจกันแล้วนะคะมาดูในเรื่องของการท่องเที่ยวของเชียงใหม่กันบ้างค่ะซึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะขับเคลื่อนเชียงใหม่โปรโตไทป์ยกระดับห่วงโซ่อุปทานท่องเที่ยวผลักดันเชียงใหม่นั้นสู่ต้นแบบการท่องเที่ยวยั่งยืนระดับสากลค่ะโดยที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะก็เดินหน้าขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยสู่ความยั่งยืนผ่านโครงการเชียงใหม่โปรโตไทป์โดยกำหนดให้จังหวัดเชียงใหม่นั้นเป็นพื้นที่ต้นแบบการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในปี2569ค่ะที่มุ่งจะพัฒนาแล้วก็ยกระดับสินค้ารวมถึงบริการทางการท่องเที่ยวนะคะควบคู่กับการพัฒนาห่วงโซ่อุปทานการท่องเที่ยวผ่านการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนค่ะเพื่อที่จะผลักดันให้เชียงใหม่นั้นสู่การเป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวยั่งยืนในระดับสากล นะคะปัจจุบันอุตสาหกรรมท่องเที่ยวทั่วโลกนะคะให้ความสำคัญกับแนวคิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนนะคะมากขึ้นด้วยโดยมุ่งสร้างความสมดุลค่ะระหว่างในเรื่องของเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมนะคะควบคู่กับการสร้างประสบการณ์ท่องเที่ยวที่มีคุณค่าซึ่งสอดคล้องกับพฤติกรรมนักท่องเที่ยวยุคใหม่ด้วยนะคะที่ให้ความสำคัญกับการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบค่ะและการมีส่วนร่วมในการที่จะอนุรักษ์ทรัพยากรในพื้นที่ซึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจึงขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยมุ่งสู่เป้าหมายนะคะโดยที่จะบูรณาการความร่วมมือจากภาครัฐนะคะภาคเอกชนชุมชนรวมถึงเครือข่ายพันธมิตรด้วยค่ะเพื่อที่จะพัฒนาแล้วก็เพิ่มศักยภาพให้กับสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวเนี่ยล่ะค่ะสู่มาตรฐานความยั่งยืนนะคะและยังเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยสู่การเป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวยั่งยืนระดับโลกด้วยซึ่งในปีที่ผ่านมาปี2568นะคะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็ได้เริ่มในส่วนของโครงการกระบี่โปรโตไทป์เพื่อให้กระบี่นั้นเป็นจังหวัดต้นแบบในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนนะคะสามารถที่จะผลักดันผู้ประกอบการในพื้นที่ของจังหวัดกระบี่ให้เข้าสู่มาตรฐานความยั่งยืนในระดับประเทศนะคะก็มีหลายโครงการด้วยกันนะคะแล้วก็มีผู้ประกอบการเข้าร่วมนั้นมากมายเลยทีเดียวเพื่อต่อยอดความสำเร็จก็การขับเคลื่อนการพัฒนาท่องเที่ยวไทยให้เติบโตอย่างสมดุลในทุกมิตินะคะควบคู่กับการสร้างคุณค่าแล้วก็ประสบการณ์ในเรื่องของการท่องเที่ยวที่มีความหมายในปี2569การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจึงคัดเลือกจังหวัดเชียงใหม่ของเรานี่แหละค่ะเป็นพื้นที่ต้นแบบนะคะภายใต้โครงการเชียงใหม่โปรโตไทป์เพื่อที่จะผลักดันจังหวัดเชียงใหม่สู่การเป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวยั่งยืนค่ะแล้วก็ยังมุ่งสู่การเป็น global green destination ในอนาคตด้วยนะคะโดยที่จังหวัดเชียงใหม่ถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพที่โดดเด่นทั้งในเรื่องของทรัพยากรการท่องเที่ยวอัตลักษณ์ทางด้านวัฒนธรรมล้านนานะคะงานสร้างสรรค์วิถีชุมชนยังรวมไปถึงความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบคมนาคมที่ได้เชื่อมโยงระดับจังหวัดภูมิภาคและระดับประเทศด้วยอีกทั้งยังได้รับการรับรองให้เป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโกด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านนะคะตลอดจนมีการพัฒนาเมืองร่วมกับเครือข่ายนานาชาติสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะอย่างต่อเนื่องในส่วนของโครงการเชียงใหม่โปรโตไทป์นะคะก็เป็นการร่วมมือในรูปแบบของพาร์ทเนอร์ชิพ360องศาค่ะโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็ได้มีการดำเนินการผ่านการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานต่างๆนะคะทั้งภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็เครือข่ายพันธมิตรด้วยรวมถึงผู้ที่มีส่วนได้เสียในพื้นที่ค่ะเพื่อที่จะนำเอาสินค้าและก็บริการทางการท่องเที่ยวนี่แหละค่ะเข้าสู่กระบวนการรับรองมาตรฐานความยั่งยืนของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะอย่างไรก็ตามนะคะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยยังเตรียมที่จะผลักดันพื้นที่แล้วก็แหล่งท่องเที่ยวต้นแบบเข้าสู่กระบวนการรับรองมาตรฐานความยั่งยืนเพื่อที่จะยกระดับจังหวัดเชียงใหม่สู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวสีเขียวระดับโลกด้วยนะคะควบคู่กับการสนับสนุน
ในส่วนของนวัตกรรมด้านการท่องเที่ยวเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกและยกระดับประสบการณ์การเดินทางของนักท่องเที่ยวค่ะรวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพนะคะด้านการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการในพื้นที่ตลอดจนส่งเสริมการจัดกิจกรรม Green Event ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมค่ะในการที่จะขับเคลื่อนการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนนะคะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็เชื่อมั่นว่าเชียงใหม่โปรโตไทป์นั้นจะเป็นต้นแบบสำคัญในเรื่องของการพัฒนาการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ของประเทศไทยที่จะเติบโตอย่างสมดุล นะคะแล้วก็มีความรับผิดชอบด้วยและยังยั่งยืนในทุกมิติค่ะจะนำไปสู่การยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยค่ะแล้วก็เสริมสร้างในส่วนของภาพลักษณ์ของประเทศไทยในฐานะที่เป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวยั่งยืนในระดับสากลอย่างเป็นรูปธรรมค่ะทั้งหมดนี้นำมาฝากท่านผู้ฟังกับช่วงเวลาของรายการเที่ยวไปตามใจในวันนี้นะคะขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังรายการแล้วเราเจอกันใหม่วันอาทิตย์หน้านะคะ10 นาฬิกาเศษจนถึงเวลา11 นาฬิกาทางสวทเชียงใหม่ค่ะวันนี้ลาไปแล้วมีความสุขมากๆนะคะสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 นกับอรัญญาชมชื่นกระทรวงการคลังเปิดเผยยอดใช้จ่ายโครงการไทยช่วยไทยพลัสวันที่6ใช้จ่ายรวมกว่า 15,200 ล้านบาทใช้เต็มจำนวนแล้วกว่า 300,000 รายอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
2: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
4: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: กระทรวงการคลังเปิดเผยยอดใช้จ่ายโครงการไทยช่วยไทยพลัสวันที่6ใช้จ่ายรวมกว่า 15,200 ล้านบาทใช้เต็มจำนวนแล้วกว่า 300,000 รายสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังเผยความคืบหน้าล่าสุดของโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ณวันที่6มิถุนายน2569เวลา 23:00 นพบว่ามียอดการใช้จ่ายสะสมกว่า 15,239.76 ล้านบาทแบ่งเป็นเงินที่รัฐบาลร่วมจ่าย 8,862.30 ล้านบาทและเงินที่ประชาชนจ่ายเอง 6,377.46 ล้านบาทจากจำนวนผู้ได้รับสิทธิ์ทั้งหมด 26,460,623 รายมีประชาชนใช้จ่ายแล้วถึง 22,276,172 รายและมีผู้ใช้สิทธิ์ครบ 1,000 บาทแล้วจำนวน 36,477 รายขณะที่ฝั่งร้านค้ามีผู้ประกอบการลงทะเบียนสำเร็จและพร้อมใช้งานรวม 998,870 ร้านค้าเกิดยอดใช้จ่ายจริงแล้ว 931,182 ร้านค้าคณะทำงานบริหารจัดการน้ำเขื่อนปากมูลจังหวัดอุบลราชธานีประสานกรมชลประทานบริหารจัดการน้ำเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน
5: ว่าที่ร้อยตรีกรกฎประเสริฐวงรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเปิดเผยว่าคณะทำงานบริหารจัดการน้ำเขื่อนปากมูลซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการรัฐวิสาหกิจนายอำเภอและภาคประชาชนร่วมประชุมเพื่อบริหารจัดการน้ำเขื่อนปากมูลในการเตรียมความพร้อมสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝนซึ่งปัจจุบันปริมาณน้ำตามเขื่อนต่างๆมีแนวโน้มสูงขึ้นโดยที่ประชุมคณะทำงานบริหารจัดการน้ำเขื่อนปากมูลยังคงยึดหลักเกณฑ์เดิมโดยจะเปิดประตูระบายน้ำเมื่อตราไหลของน้ำที่สะพานเสรีประชาธิปไตย ไตยหรือ M7 อำเภอเมืองอุบลราชธานีอยู่ที่500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีระดับน้ำที่ห้วยสะครามอยู่ที่95เมตรเหนือระดับน้ำทะเลปานกลางอย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนพร้อมทั้งให้สำนักงานชลประทานที่7ประสานไปยังสำนักงานชลประทานที่8และสำนักงานชลประทานที่6เพื่อขอให้เขื่อนด้านบนทั้งลำน้ำชีและลำน้ำมูลลดระดับน้ำอยู่ที่ 60%เพื่อสามารถพร่องปริมาณน้ำออกและรองรับปริมาณน้ำใหม่ได้ทันท่วงทีกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
1: ประชาชนชาวเกาหลีใต้มากกว่า 10,000 คนยังคงออกมาชุมนุมประท้วงเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นใหม่อีกครั้งสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าประชาชนชาวเกาหลีใต้มากกว่า 10,000 คนยังคงออกมาชุมนุมประท้วงที่สนามกีฬาแห่งหนึ่งในกรุงโซลของเกาหลีใต้เมื่อช่วงค่ำของวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นใหม่อีกครั้งเนื่องจากแสดงความไม่พอใจกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งเกาหลีใต้หรือ NEC อ้างว่าพบบัตรลงคะแนนไม่เพียงพอในบางพื้นที่ของเกาหลีใต้ระหว่างการเลือกตั้งท้องถิ่นซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่3มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งประเด็นดังกล่าวทำให้นายโนแทอักประธาน NEC ตัดสินใจลาออกจากตำแหน่งทั้งนี้พรรค DP ซึ่งพรรครัฐบาลเกาหลีใต้ภายใต้การนำของประธานาธิบดีอีแจมยองสามารถคว้าชัยชนะในหลายพื้นที่ในการเลือกตั้งท้องถิ่นครั้งล่าสุดแต่ไม่สามารถชิงตำแหน่งนายกเทศมนตรีกรุงโซซึ่งเป็นตำแหน่งสำคัญทางการเมืองจากพรรค PPP แกนนำพรรคฝ่ายค้านเกาหลีใต้ได้สำเร็จน้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ผู้แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
3: จังหวัดสกลนครโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนครขอเชิญเที่ยวงาน GI สกลทุกโกลบอล2026 5มิถุนายนชมมินิคอนเสิร์ตเก๋วันทักการและร่วมลุ้นรางวัลเครื่องใช้ไฟฟ้ากิจกรรมสินค้านาทีทอง 4-8 มิถุนายนณลานโปรโมชั่นชั้น1ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่จันทร์ถึงพฤหัสบดีเวลา 11:00 น.ถึง 21:30 น.ศุกร์เวลา 11:00 น.ถึง 22:00 น.เสาร์และอาทิตย์เวลา 10:00 น.ถึง 22:00 น.อย่าพลาด
4: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
5: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
4: หืมทำยังไงหรอ
5: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
4: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
5: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
6: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
7: พี่พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
8: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องจวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
7: นหูอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูดกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
8: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพลิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
7: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าปี้เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
8: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
7: เจ้า
9: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์ขอเชิญพบกับรายการบ้านไม่รู้โรยรายการดีๆที่จะทำให้คุณนั้นก้าวสู่ช่วงสูงวัยได้อย่างมีคุณภาพที่คลื่น AM 639วันอาทิตย์ในช่วงเวลา 9:00 น.ถึง 10:00 น.คลื่น FM 93.25 MHz วันอาทิตย์ที่ช่วงเวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.และคลื่น 98 MHz วันเสาร์และอาทิตย์ช่วงเวลา 14:00 น.ถึง 15:00 น.

ทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงรายการบานไม่รู้โรยรายการดีๆที่จะทำให้คุณนั้นก้าวสู่ช่วงสูงวัยได้อย่างมีคุณภาพนะครับวันนี้กลับมาพบกับผมเมธัศจำศรีโรตีคนเดิมมาพร้อมกับสาระความรู้ด้านสุขภาพมากมายเลยที่อยากจะนำมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะครับโดยในวันนี้เนี่ยเราก็มีประเด็นที่น่าสนใจนะครับก็คือเรื่องของสุขภาพจิตโดยเฉพาะสุขภาพจิตของผู้สูงอายุนะครับถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าตอนนี้ประเทศไทยเราเองเนี่ยก็เข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างเต็มตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็พอเราก้าวเข้าสู่ช่วงสูงอายุเนี่ยก็อาจจะทำให้เรื่องของสภาพจิตใจเนี่ยมันมีการแปรปรวนเปลี่ยนไปตามเรื่องของฮอร์โมนก็ตามนะครับหรือว่าการทำงานของร่างกายที่มันเปลี่ยนแปลงรวมถึงประสบการณ์ต่างๆที่จะได้เจอด้วยนะครับสำหรับผู้สูงอายุเนี่ยต้องยอมรับว่าเป็นทรัพยากรบุคคลที่ทรงคุณค่าต้องเรียกว่าทรัพยากรบุคคลเลยนะแล้วก็สมควรที่ลูกหลานเนี่ยควรที่จะใส่ใจทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจในฐานะที่ท่านเองเนี่ยก็ได้สร้างคุณประโยชน์หลายอย่างให้กับเราอย่างแรกเลยเราต้องชื่นชมผู้สูงอายุสำหรับเรื่องของการก่อร่างสร้างตัวเราจะมีวันนี้ไม่ได้เลยถ้าเกิดว่าไม่มีผู้สูงอายุหรือว่าคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคอยสร้างเนื้อสร้างตัวมาจนถึงปัจจุบันนะครับก็ต้องบอกว่าผู้สูงอายุเนี่ยถือว่าเป็นบุคคลที่มีความสำคัญในครอบครัวเป็นอย่างมากเลยกว่าท่านจะสร้างมาได้ขนาดนี้เนี่ยมันไม่ใช่ง่ายๆเลยนะครับขณะเดียวกันในทางจิตวิทยานะครับวัยสูงอายุเนี่ยถือว่าเป็นวัยแห่งความเคารพนับถือที่ลูกหลานยกย่องให้เกียรติและเป็นวัยแห่งความสุขที่จะได้เห็นลูกๆหลานๆที่เลี้ยงมาเนี่ยเติบโตเป็นผู้ใหญ่มีภาระความรับผิดชอบต่างๆนั่นเองนะครับคนที่อยู่วัยผู้สูงอายุเนี่ยจะมีสิ่งที่จะต้องรับผิดชอบต่างๆลดน้อยลงอย่างแรกเลยก็คือเรื่องของอาชีพเนาะแล้วก็จะมีเวลาว่างที่จะทำสิ่งต่างๆตามความชอบหรือว่าความสนใจที่แบบทำได้อย่างเต็มที่เลยขณะเดียวกันเนี่ยวัยผู้สูงอายุก็เป็นช่วงเวลาของชีวิตที่จะเปลี่ยนจากวัยกลางคนเข้าสู่วัยชราอย่างเต็มตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นทางร่างกายทางจิตใจแล้วก็ทางสังคมรวมถึงการเปลี่ยนแปลงในเรื่องอื่นๆที่จะมาเป็นปัจจัยสำคัญด้วยซึ่งปัจจัยทั้งหมดเนี่ยก็อาจจะเป็นสาเหตุทำให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพจิตในผู้สูงอายุได้ด้วยนะครับสำหรับสาเหตุที่ทำให้ผู้สูงอายุมีปัญหาทางด้านสุขภาพจิตนะครับการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายไปในทางที่เสื่อมถอยลงการหย่อนสมรรถภาพในด้านต่างๆแล้วก็เริ่มที่จะมีข้อจำกัดมากขึ้นนะครับไม่สามารถที่จะช่วยตัวเองได้แล้วก็ต้องพึ่งพาคนอื่นแล้วคนที่อยู่วัยผู้สูงอายุเนี่ยอาจจะต้องเจอปัญหาเรื่องของการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังแล้วก็ความจำที่แย่ลงอันนี้ก็เป็นหนึ่งในสาเหตุที่จะทำให้ผู้สูงอายุนั้นมีปัญหาทางสุขภาพจิตได้นะครับนอกจากนี้ยังมีการเปลี่ยนแปลงทางจิตใจนะครับเพราะว่าผู้สูงอายุเองก็ต้องพบกับความสูญเสียและการพัดพรากของคู่ชีวิตญาติสนิทหรือเพื่อนฝูงเกิดความเหงาก็ได้ขาดที่พึ่งทางใจด้วยและขาดคนพูดคุยปรึกษาหารือให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันและขาดความผูกพันที่เคยมีต่อสังคมจึงทำให้หลายคนก็อาจจะมีแบบแต่ก่อนตอนเป็นช่วงวัยทำงานมีบทบาทกับทางสังคมเป็นอย่างมากเลยแต่พอมาเป็นช่วงสูงอายุแล้วเนี่ยก็จะเสียสูญเสียบทบาททางสังคมไปได้ง่ายๆเลยนะครับอันนี้ก็มีส่วนเช่นเดียวกันนะครับนอกจากนี้นะครับสาเหตุที่ทำให้ผู้สูงอายุมีปัญหาทางสุขภาพจิตก็อาจจะมาจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมทำให้ผู้สูงอายุเนี่ยถูกทอดทิ้งนะครับต้องปรับตัวกับบทบาทใหม่จากเดิมที่เคยเป็นผู้นำครอบครัวช่วยเหลือตัวเองได้ทุกอย่างสุดท้ายต้องกลายมาเป็นผู้พึ่งพิงอาศัยไม่ได้รับการเคารพนับถือหรือปรึกษาหารือจากคนรุ่นหลังนะครับเนื่องจากค่านิยมตอนนี้คือต้องยอมรับว่าคน Gen X Gen Y Gen Z Gen Z รวมถึง Alpha เนี่ยก็มีแนวโน้มที่จะยึดถืออิสรภาพส่วนบุคคลมากยิ่งขึ้นด้วยและก็คิดว่าผู้สูงอายุเป็นอะไรที่ล้าสมัยแล้วก็ไม่ทันการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยมันก็เลยทำให้เกิดช่องว่างระหว่างวัยมากยิ่งขึ้นนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นเรียกว่าเป็นสาเหตุหลักๆดีกว่าว่าทำให้ผู้สูงอายุเนี่ยอาจจะมีปัญหาเรื่องของสุขภาพจิตได้ด้วยครับคุณผู้ฟังครับขณะที่เรื่องของปัญหาทางสุขภาพจิตที่จะพบบ่อยมากเลยในกลุ่มผู้สูงอายุอย่างแรกก็คืออาการนอนไม่หลับครับซึ่งธรรมชาติคนเราพออายุมากขึ้นนะครับการนอนรวดเดียวในตอนกลางคืนมันก็จะสั้นลงผู้สูงอายุที่มีปัญหาการนอน
ไม่หลับเนี่ยมักจะตื่นกลางดึกบ่อยๆนะครับหรือว่าตื่นเช้ามืดแล้วหลับต่ออีกไม่ได้เลยนะครับอาจจะมีแอบงีบตอนกลางวันนะครับซึ่งหลายท่านก็อาจจะเจอเรื่องของโรคทางกายหลายโรคที่มารบกวนการนอนได้อย่างเช่นอาการปวดเมื่อยตัวปวดเมื่อยหลังท้องอืดหอบเหนื่อยหายใจลำบากแล้วก็นอนราบไม่ได้นะครับอันนี้ก็อาจจะได้เจอด้วยในตอนช่วงวัยผู้สูงอายุนะครับนอกจากนี้นะครับยังมีปัญหาเรื่องของการวิตกกังวลนะครับผู้สูงอายุเนี่ยต้องยอมรับว่าท่านจะรู้สึกเครียดง่ายครับเนื่องจากต้องปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆแล้วบางท่านเนี่ยปรับเปลี่ยนไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้ทันว่าไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้ก็อาจจะทำให้เกิดความเครียดเกิดความวิตกกังวลนะครับความสามารถและก็ประสิทธิภาพในการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยก็ลดน้อยลงนะครับทำให้ผู้สูงอายุเนี่ยก็มักจะแสดงออกเรื่องของความกลัวการขาดความเชื่อมั่นในตนเองนะครับเรื่องของการย้ำคิดย้ำทำความวิตกกังวลในเรื่องของสุขภาพร่างกายต่างๆนะครับก็อาจจะทำให้ผู้สูงอายุเองเนี่ยพอจิตใจมันควบคุมร่างกายใช่ไหมครับคุณผู้ฟังพอคนเรามันเครียดมันกังวลมันก็อาจจะทำให้ร่างกายเนี่ยป่วยได้ไม่สบายได้นั่นเองนะครับนอกจากนี้นะครับยังอาจจะมีปัญหากับภาวะเจ็บป่วยทางกายที่เกี่ยวข้องกับทางจิตใจนะครับก็มีหลายโรคในผู้สูงอายุที่เกิดจากสาเหตุทางจิตใจโดยตรงหรือว่าทางอ้อมก็มีนะครับอย่างเช่นพวกอาการปวดต่างๆอาการวิงเวียนนอนไม่หลับซึ่งทางคุณหมอเนี่ยมักจะตรวจไม่พบสาเหตุทางร่างกายชัดเจนหรือว่ารุนแรงมากพอนะครับบางครั้งการที่ผู้สูงอายุเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังหรือโรคที่รักษาไม่หายอย่างเช่นพวกเบาหวานความดันโลหิตสูงมะเร็งอันนี้ก็อาจจะทำเป็นโรคที่มันแฝงเข้ามากับทางร่างกายของผู้สูงอายุก็ได้เช่นเดียวกันนะครับอาจจะทำให้สุขภาพร่างกายแย่ลงนะครับผู้สูงอายุเนี่ยถ้าเกิดว่าท่านป่วยโรคที่เกี่ยวข้องกับทางกายจิตใจก็จะป่วยตามมานะครับอาจจะรู้สึกเบื่อหน่ายกับการบำบัดที่ยืดเยื้อยุ่งยากก็ได้นะครับเจ็บตัวเสียเงินเสียทองเนี่ยครับโรคที่รักษาไม่หายขาดก็อาจจะทำให้ท่านเนี่ยไม่ยอมร่วมมือในการกินยาฉีดยาหรือว่าทำกายภาพบำบัดตามที่คุณหมอแนะนำจนอาการทรุดหนักอย่างรวดเร็วก็ได้เช่นเดียวกันนะครับทำให้การรักษาเนี่ยไม่ได้ผลแล้วก็ทำให้ท่านต้องทนทุกข์ทรมานอย่างมากเลยคุณภาพชีวิตก็แย่ลงเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องนี้ลูกหลานก็ต้องตระหนักด้วยนะว่าวันหนึ่งถ้าคุณพ่อคุณแม่ของพวกเราเนี่ยเป็นผู้สูงอายุแล้วนะครับแล้วก็เริ่มมีปัญหาทางด้านร่างกายแล้วเนี่ยก็ต้องให้กำลังใจท่านมากๆจะได้ไม่มีปัญหาต่อผลพวงไปที่ทางจิตใจนั่นเองนะครับต่อไปก็คือภาวะทางจิตนะครับผู้สูงอายุบางรายเนี่ยมีโรคภัยไข้เจ็บที่รุนแรงหรือหลายโรคนะครับโดยเฉพาะโรคที่มีผลต่อการทำงานของสมองก็อาจจะเกิดอาการทางจิตเฉียบพลันเป็นลักษณะสับสนวุ่นวายเห็นภาพหลอนก็ได้จำคนไม่ได้หรือบางรายเนี่ยก็จะมีอาการหลงผิดระแวงคู่ครองมีชู้นะครับหรือคิดว่าใครจะมาปองร้ายเอาชีวิตซึ่งโดยทั่วไปแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าอาการโดยทั่วไปจะไม่รุนแรงน่าตกใจในช่วงแรกแต่ถ้าเกิดว่าได้รับการบำบัดรักษาทางจิตใจควบคู่ไปกับโรคทางกายเนี่ยก็จะทำให้ผู้สูงอายุนั้นมีอาการที่ดีขึ้นและหายเป็นปกติได้เลยนะครับทีนี้อีกปัญหาสุขภาพจิตที่เราพบได้บ่อยที่สุดเลยก็คือเรื่องของโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุนะครับถือว่าเป็นความเจ็บปวดทางจิตใจที่จริงๆแล้ว

โอกาสสูงมากกว่าวัยอื่นๆจะอยู่ที่อันดับที่2ของช่วงวัยที่มักจะพบว่าฆ่าตัวตายนั่นเองนะครับก็มีสาเหตุมาจากหลายปัจจัยนะครับแต่ว่าหนึ่งในนั้นก็คืออาการป่วยเป็นโรคซึมเศร้าเพราะฉะนั้นพี่น้องในชุมชนที่อาศัยอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มอยู่กับกลุ่มผู้สูงอายุก็ควรที่จะดูแลเอาใจใส่และหมั่นสังเกตอาการของผู้สูงอายุอยู่เสมอนะครับจะได้ป้องกันภาวะของโรคซึมเศร้านะครับทีนี้เนี่ยมาเจาะกันสักนิดนึงสำหรับภาวะโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุนะครับโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุเนี่ยก็มีสาเหตุมาทั้งจากพันธุกรรมลักษณะนิสัยรวมไปถึงสภาพแวดล้อมในการใช้ชีวิตครับซึ่งผู้ดูแลหรือว่าคนใกล้ชิดผู้สูงอายุต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างมากเลยนะครับหากรู้สึกว่าผู้สูงอายุที่อยู่ในบ้านเนี่ยกำลังเข้าสู่ภาวะโรคซึมเศร้าก็ควรที่จะไปปรึกษาแพทย์เฉพาะทางเพื่อหาแนวทางในการรักษาโรคซึมเศร้าอย่างเหมาะสมนะครับโดยสาเหตุหลักๆของการเกิดโรคซึมเศร้าเนี่ยแพทย์เขามักจะแบ่งออกเป็น2ประเภทหลักๆอย่างแรกก็คือโรคซึมเศร้าด้านร่างกายนะครับเกิดจากสารสื่อประสาทในสมองเนี่ยทำงานผิดปกติครับทำให้อารมณ์ของผู้สูงอายุนั้นเสียสมดุลก็อาจจะส่งผลให้เกิดภาวะซึมเศร้าหรือการเจ็บป่วยทางร่างกายต่างๆได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้ส่งผลกระทบต่อสมองโดยตรงนะครับแต่ก็ทำให้รู้สึกเจ็บปวดทำให้ผู้สูงอายุรู้สึกเครียดหรือว่าเป็นกังวลได้นะครับก็จะมีพวกโรคอัลไซเมอร์เบาหวานโรคมะเร็งหรือแม้กระทั่งผู้พิการและบุคคลทุกพลภาพนั่นเองก็จะมีอารมณ์เสียสมดุลหรือว่าอารมณ์ในแบบเรียกว่าอารมณ์เวียงอารมณ์เวียงอารมณ์ดาวเนี่ยมีค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นคนกลุ่มนี้จะมีเยอะด้วยอันนี้คือด้านร่างกายครับต่อไปทางด้านจิตใจนะครับพอสูงอายุอยู่บ้านพอผู้สูงอายุเนี่ยอยู่บ้านคนเดียวนะครับอาจจะทำให้ผู้สูงอายุเนี่ยรู้สึกเหงาโดดเดี่ยวได้ครับและรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไร้ประโยชน์หรือแม้กระทั่งการที่ต้องสูญเสียคนใกล้ชิดคู่รักโดยที่ท่านเองก็ไม่ได้คิดมาก่อนนะผู้สูงอายุเนี่ยหลายท่านก็อาจจะทำใจไม่ได้เกิดความรู้สึกไม่อยากจะทำอะไรและไม่อยากไปพบเจอใครด้วยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นสัญญาณอันตรายของการเข้าสู่ภาวะซึมเศร้าได้ด้วยนะครับและสำหรับผู้สูงอายุบางคนที่อาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เป็นลบคนในครอบครัวไม่สนใจไม่มีสังคมไม่มีเพื่อนคุยนี่แหละครับก็อาจจะส่งผลให้ผู้สูงอายุนั้นป่วยเป็นโรคซึมเศร้าได้เช่นเดียวกันทีนี้หลายคนก็สงสัยว่าแล้วอาการของโรคซึมเศร้าเนี่ยมันเป็นยังไงอย่างแรกเลยให้เราสังเกตนะคุณผู้ฟังถ้าเราสังเกตเห็นคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายเนี่ยกินอาหารได้น้อยลงหรือว่าบางท่านอาจจะกินมากเกินไปนี่ก็เป็นหนึ่งในอาการของโรคซึมเศร้านะครับท่านนอนไม่ค่อยหลับหรือว่าท่านนอนเยอะผิดปกติอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับหรือว่ามีอาการอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงนะครับความสนใจในเรื่องต่างๆลดลงเบื่อหน่ายไม่อยากทำอะไรนะครับหรือว่าสูญเสียความมั่นใจในตัวเองรู้สึกว่าตัวเองไร้ค่าและมักจะโทษตัวเองอยู่บ่อยครั้งอันนี้ก็มีเช่นเดียวกันนะครับหรือบางท่านเนี่ยอาจจะมีอาการมองโลกในแง่ร้ายไม่เป็นมิตรกับใครขาดการเข้าสังคมหรือว่าจะเป็นคนที่มีพฤติกรรมรุนแรงฉุนเฉียวหงุดหงิดง่ายมีอารมณ์เศร้าหดหู่ไปจนถึงการไม่อยากมีชีวิตอยู่ต่อเนี่ยคืออาการของผู้สูงอายุที่จะเป็นโรคซึมเศร้านั่นเองนะครับแล้วถ้าเกิดว่ามีคนในบ้านป่วยเป็นโรคซึมเศร้าจะทำอย่างไรล่ะอย่างแรกเลยนะครับถ้าเกิดว่าผู้สูงอายุเนี่ยเบื่ออาหารกินอาหารได้น้อยนะครับเพื่อที่จะเป็นการป้องกันภาวะขาดสารอาหารเนี่ยคนที่ดูแลผู้สูงอายุให้รับประทานอาหารอ่อนๆอาหารที่ย่อยง่ายนะครับเน้นอาหารในกลุ่มแป้งและน้ำตาลเพื่อเพิ่มพลังงานในปริมาณที่เหมาะสมอาจจะกระตุ้นให้ผู้สูงอายุนั้นทานอาหารมากขึ้นโดยการป้อนทีละคำช้าๆและป้อนให้บ่อยขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าผู้สูงอายุมีอาการเบื่อหน่ายกับชีวิตล่ะทำยังไงผู้ดูแลครับก็ควรที่จะหากิจกรรมทำร่วมกันกับผู้สูงอายุกระตุ้นให้ผู้สูงอายุนั้นมีการตอบสนองเพราะว่าการพูดคุยกับคนใกล้ชิดหรือว่าคนในครอบครัวและการทำกิจกรรมร่วมกันเนี่ยจะสามารถช่วยลดความเบื่อหน่ายให้กับผู้สูงอายุได้ด้วยนะครับ
นอกจากนี้ถ้าเกิดว่าผู้สูงอายุมีอาการนอนไม่หลับตอนกลางคืนล่ะจะทำยังไงอ้าวผู้ดูแลเนี่ยก็อาจจะใช้วิธีการเปิดเพลงที่มีจังหวะช้าๆนุ่มนวล นะครับเพื่อสร้างความผ่อนคลายให้กับผู้สูงอายุหรือว่าเรียกว่าใช้ดนตรีบำบัดเนาะหรือแม้กระทั่งการเลือกเตียงนอนของผู้สูงอายุก็มีความสำคัญเช่นเดียวกันนะครับสำหรับดนตรีบำบัดเนี่ยไม่ใช่แค่ผู้สูงอายุที่ใช้ได้นะครับกลุ่มคนที่อยู่ทั้งวัยรุ่นวัยทำงานเนี่ยสามารถ

ที่จะนำดนตรีบำบัดไปใช้ได้เลยอย่างผมเองเนี่ยเวลาผมนอนไม่หลับคืนไหนผมก็จะเปิดเพลงคลอไปให้ตัวเองเนี่ยได้ผ่อนคลายไปนะครับแต่ถ้าเกิดว่าผู้สูงอายุมีอาการหงุดหงิดฉุนเฉียวจะทำอย่างไรล่ะผู้ดูแลเนี่ยก็ต้องเข้าใจผู้สูงอายุให้มากขึ้นครับพูดคุยถึงเรื่องของปัญหาที่ผู้สูงอายุกำลังเผชิญอยู่คอยรับฟังคอยให้กำลังใจแล้วก็แบ่งปันเรื่องราวปัญหาต่างๆให้กับผู้สูงอายุก็จะทำให้ผู้สูงอายุเนี่ยท่านรู้ว่าท่านไม่ได้อยู่คนเดียวนะครับซึ่งวิธีการนี้ก็จะช่วยลดความตึงเครียดทั้งตัวของผู้สูงอายุได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับทีนี้เนี่ยแล้วในเรื่องของถ้าเกิดว่าเรามีผู้สูงอายุอาการหนักจนไม่อยากมีชีวิตอยู่ต่อต้องทำยังไงล่ะผู้ดูแลเนี่ยก็จะต้องอาศัยการรักษาทางการแพทย์เข้าช่วยด้วยเพราะถือว่าเป็นจุดวิกฤตแล้วถ้าเกิดว่าผู้สูงอายุไม่อยากมีชีวิตอยู่ต่อนะครับแต่สิ่งที่คนในครอบครัวจะสามารถทำได้เนี่ยก็คือการให้ความรักความเข้าใจคอยอยู่ข้างๆคอยดูแลผู้สูงอายุอย่างใกล้ชิดหลีกเลี่ยงการปล่อยให้ผู้สูงอายุอยู่คนเดียวเพราะอาจจะเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุนั้นทำร้ายตัวเองได้ด้วยนะครับนั่นแหละทีนี้นะวิธีการรักษาผู้สูงอายุวิธีการรักษาโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุนะครับการรักษาทางจิตใจการรักษาด้วยวิธีนี้เนี่ยจะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้กับผู้สูงอายุเป็นภูมิคุ้มกันทางใจนะครับโดยการให้ผู้ป่วยเนี่ยเข้าพบจิตแพทย์เพื่อพูดคุยให้คำปรึกษาทำจิตบำบัดแล้วก็ปรับวิธีการคิดและปรับทัศนคติในทางลบให้ดีขึ้นครับซึ่งวิธีนี้ก็จะช่วยให้ผู้สูงอายุนั้นเปลี่ยนมุมมองและเปิดใจยอมรับสิ่งใหม่ๆให้เข้ามาได้มากยิ่งขึ้นด้วยนะครับก็คือให้กำลังใจนั่นแหละแล้วก็พาพบจิตแพทย์ทำจิตบำบัดปรับวิธีการคิดเนี่ยช่วยได้หมดเลยนะครับสองก็คือการรักษาโดยการให้ยานะครับการรักษาด้วยวิธีนี้ครับจะทำให้ผู้สูงอายุนั้นมีอาการดีขึ้นเร็วแต่ก็อาจจะส่งผลกระทบข้างเคียงในด้านอื่นๆนะครับอย่างซึ่งเรื่องของยารักษาโรคซึมเศร้าเนี่ยมันจะมีอยู่หลายกลุ่มครับการจะใช้ยาจะต้องได้รับคำแนะนำจากแพทย์เฉพาะทางไม่ควรซื้อจากร้านขายยาหรือจากคำแนะนำของผู้อื่นนะครับเพราะว่าตัวยาเนี่ยอาจจะไม่เหมาะสมกับสภาพร่างกายของผู้สูงอายุและอาจจะทำให้เกิดอันตรายจากการใช้ยาได้ด้วยนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือโรคซึมเศร้าเนี่ยคุณผู้ฟังมันเป็นโรคทางจิตใจครับบาดแผลที่สร้างความเจ็บปวดให้กับคนที่เป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยเราต้องเข้าไปดูต้องเข้าไปศึกษาจิตใจของคนที่ป่วยเป็นโรคซึมเศร้านะว่าเขามีปัญหาอะไรเขาเจออะไรนะครับแล้วก็ใช้หลักฟัง70คุย30ก็คือเปิดใจรับฟังสิ่งที่เขาอยากจะพูดให้มากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็เราเนี่ยต้องรู้จักพูดรู้จักเถียงให้น้อยลงนะครับต้องรู้จักจังหวะในการพูดเนาะถ้าเกิดว่าใครมีผู้สูงอายุอยู่ในบ้านก็อย่าลืมสังเกตด้วยนะครับว่าอาการผู้สูงอายุในบ้านของท่านมีพฤติกรรมผิดปกติหรือไม่ถ้าป่วยเป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยจะได้รักษาได้อย่างทันท่วงทีนะครับทีนี้ในเรื่องของการดูแลสุขภาพจิตของผู้สูงอายุอย่างแรกเลยคุณผู้ฟังเราเองต้องให้ความเคารพยกย่องนับถือท่านทำให้ผู้สูงอายุเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองนั้นมีคุณค่าในครอบครัวหมั่นทำกิจกรรมร่วมกันร่วมเสริมสร้างความสำคัญในครอบครัวนะครับแล้วก็กระตุ้นให้ผู้สูงอายุเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองนั้นเป็นที่ปรึกษาของบุคคลในครอบครัวได้ด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับควรที่จะพาผู้สูงอายุไปออกกำลังกายดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงคล่องแคล่วจะช่วยชะลอความเสื่อมแล้วก็คงสมรรถภาพทางร่างกายของผู้สูงอายุได้นานมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับโดยออกกำลังกายเนี่ยก็ควรที่จะใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่อย่างเช่นพวกการเดินการรำไทเก๊กทำให้ได้ต่อเนื่องเนี่ยไม่น้อยกว่า30นาทีต่อครั้งอย่างน้อย3ครั้งต่อสัปดาห์หรือว่าวันเว้นวันนี่ก็สามารถช่วยได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ผู้สูงอายุเนี่ยสามารถที่จะเข้าใจแล้วก็จัดการอารมณ์เพื่อให้เกิดความสงบทางใจได้นะครับผ่านกิจกรรมเช่นพวกกิจกรรมฝึกสติฝึกสมาธิบริหารจิตอย่างสม่ำเสมอซึ่งเขาก็มีการศึกษาค้นคว้ามางานวิจัยเขาบอกว่าการที่ผู้สูงอายุเนี่ยไปทำสมาธิฝึกสติบริหารจิตอย่างสม่ำเสมอจะส่งผลต่อสุขภาพเป็นอย่างมากเลยนะครับก็จะทำให้ความดันโลหิตนั้นลดลงและนอนหลับได้ดีมากยิ่งขึ้นด้วยนั่นเองนะครับ
คุณผู้ฟังครับเดี๋ยวในช่วงหน้าเรามาดูกันต่อครับในเรื่องของภาวะสมองเสื่อมโอ้เป็นอีกหนึ่งภาวะที่เราเองเนี่ยไม่ควรจะมองข้ามเลยนะแล้วก็ผู้สูงอายุเนี่ยมักจะเจอบ่อยมากเลยนะครับจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันช่วงนี้พักฟังเพลงเพราะๆกันสักครู่หนึ่งครับ

มาต่อกันในช่วงสุดท้ายกับรายการบานไม่รู้รวยครับกับเรื่องของภาวะสมองเสื่อมอัลไซเมอร์มีอาการแบบไหนรักษาได้หรือไม่เป็นอย่างไรมาฟังกันครับถ้าเกิดว่าผู้สูงอายุที่บ้านของท่านครับมีพฤติกรรมแล้วก็อารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างเช่นมีอาการที่หลงลืมสับสนเรื่องเวลาสถานที่ไม่สามารถที่จะรับรู้หรือว่าเรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้แล้วก็มีพฤติกรรมในการใช้ภาษาผิดปกติพฤติกรรมพวกนี้อาจจะเป็นสัญญาณเตือนว่าให้ท่านระวังว่าอาจจะเป็นอัลไซเมอร์ได้ด้วยนะครับซึ่งอัลไซเมอร์นะครับก็จะข้อแตกต่างสำคัญระหว่างคนที่มีอาการขี้ลืมหรือว่าหลงลืมตามวัยกับการเข้าสู่กลุ่มเสี่ยงที่จะเป็นอัลไซเมอร์เนี่ยมันจะมีข้อสังเกตอยู่นะครับคุณผู้ฟังถ้าเกิดว่าเป็นการหลงลืมตามวัยแบบทั่วไปเนี่ยปกติพออายุมากกว่า60ปีสมองของเราก็มักจะถดถอยตามวัยหรืออาจจะมีการคิดช้าลงใช้เวลาในการนึกตัดสินใจแย่ลงอาจจะมีการหลงลืมเช่นหากุญแจไม่เจอจำที่จอดรถไม่ได้หรืออาจจะนึกถึงเพื่อนชื่อเพื่อนที่ไม่ได้เจอกันนานๆไม่ออกนะครับแต่พอมีการบอกใบ้เนี่ยก็สามารถที่จะดึงข้อมูลนั้นออกมาได้และที่สำคัญก็คือยังสามารถช่วยเหลือตัวเองในกิจวัตรประจำวันได้อันนี้ก็คือการหลงลืมตามวัยแบบทั่วไปนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีอาการหลงลืมแบบเข้าข่ายเป็นอัลไซเมอร์นะครับก็มักจะจำไม่ได้เลยครับว่าเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นนึกอะไรก็นึกไม่ออกลืมแล้วก็คือลืมเลยลืมแม้กระทั่งทักษะการใช้เครื่องมือในชีวิตประจำวันหรืออาจจะลืมชื่อคนในครอบครัวไปเลยอย่างเช่นบางคนอาจจะมีพฤติกรรมเปิดฝักบัวไม่เป็นหรือว่าลืมวิธีการกดรีโมทนะครับซึ่งอาการเสื่อมของสมองเนี่ยจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปอย่างต่อเนื่องทำให้ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวันได้ด้วยนะครับอาการของอัลไซเมอร์นะครับสาเหตุของอาการอัลไซเมอร์เนี่ยอาการของโรคสมองเสื่อมนั้นมีสาเหตุมาจากอัลไซเมอร์ซึ่งมันจะมีการแบ่งระยะการป่วยนะครับซึ่งถ้าเกิดว่ามีอาการป่วยในระยะแรกนะครับผู้ป่วยจะมีความจำถดถอยจนตัวเองรู้สึกได้เช่นชอบถามซ้ำพูดซ้ำเรื่องเดิมๆสับสนทิศทางเริ่มเครียดอารมณ์เสียง่ายแล้วก็ซึมเศร้าอันนี้คือระยะแรกระยะที่สองก็คือผู้ป่วยจะมีอาการชัดเจนขึ้นอย่างเช่นความจำยิ่งแย่ลงอีกเดินออกจากบ้านไปโดยไม่มีจุดหมายพฤติกรรมเปลี่ยนไปมากเลยอย่างเช่นจากที่เป็นคนใจเย็นก็กลายเป็นคนหงุดหงิดฉุนเฉียวก้าวร้าวพูดจาหยาบคายอันนี้คือระยะกลางและระยะสุดท้ายก็ถือว่าเป็นระยะที่รุนแรงที่สุดนะครับผู้ป่วยเนี่ยจะตอบสนองต่อสิ่งรอบข้างน้อยลงครับสุขภาพทรุดโทรมคล้ายกับผู้ป่วยติดเตียงรับประทานอาหารได้น้อยลงการเคลื่อนไหวน้อยลงหรือว่าบางทีก็ไม่เคลื่อนไหวเลยนะครับช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ปัสสาวะหรือว่าอุจจาระเล็ดก็มีเนื่องจากมีอาการกลั้นไม่อยู่นะครับแล้วก็สูญเสียความสามารถในการใช้ชีวิตประจำวันต้องพึ่งพาผู้อื่นในเรื่องง่ายๆอย่างเช่นการป้อนข้าวอาบน้ำอันนี้คือระยะสุดท้ายแล้วรวมถึงภูมิคุ้มกันก็อ่อนแอลงอาจจะทำนำไปสู่เรื่องของการติดโรคแทรกซ้อนมากมายจนอาจจะนำไปสู่การเสียชีวิตได้ด้วยนะครับทีนี้เนี่ยสิ่งที่เรารู้แล้วสาเหตุมันมาจากเรื่องของสมองใช่ไหมครับที่สมองเนี่ยมันเสื่อมลงเสื่อมลงเสื่อมลงนะครับซึ่งหลายท่านนะครับอาจจะยังไม่รู้ตัวนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าท่านเนี่ยอยากจะรู้ว่าท่านเป็นมีความเสี่ยงจะเป็นอัลไซเมอร์หรือไม่อย่างแรกเลยท่านต้องเช็คดูนะว่าท่านมีอาการหลงลืมไหมอย่างเช่นลืมสิ่งของลืมนัดจำเหตุการณ์หรือว่าคำพูดที่เพิ่งผ่านมาไม่ได้นะครับหรือว่าจะสับสนเรื่องเวลาสถานที่ฤดูกาลกลับบ้านไม่ถูกหลงทิศหลงทางอันนี้ก็มีอาการเสี่ยงที่จะเป็นอัลไซเมอร์นะครับจากคนที่เคยรู้จักกลายเป็นคนแปลกหน้าโอ้ไม่ใช่เรื่องของความรักนะฮะเป็นเรื่องของคนที่จำไม่ได้นี่แหละฮะแล้วก็เรื่องของปัญหาเรื่องของการสื่อสารเรียกสิ่งของไม่ถูกพูดคำหรือว่าประโยคซ้ำๆเกินไปนะครับแล้วก็เริ่มไม่สนใจกิจวัตรประจำวันคือพวกนี้คือเป็นอาการที่เสี่ยงต่อการเป็นโรคอัลไซเมอร์ทั้งนั้นเลยนะครับทีนี้เนี่ยเรื่องของโรคอัลไซเมอร์กับสมองเสื่อมหลายคนก็บอกเอ๊ะมันเหมือนกันหรือเปล่านะครับจริงๆโรคสมองเสื่อมกับอัลไซเมอร์เนี่ยมันเป็นโรคเดียวกันหรือเปล่านะครับหลายๆท่านก็เกิดข้อสงสัยกันแต่ว่าความจริงแล้วเนี่ยโรคสมองเสื่อมครับมันไม่ใช่โรคเดียวกันกับโรคอัลไซเมอร์นะครับแต่ว่าโรคอัลไซเมอร์เนี่ยมันเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการเกิดโรคสมองเสื่อมนะครับโดยคนที่เป็นโรคสมองเสื่อมก็มีสาเหตุมาจาก
โรคอัลไซเมอร์ซึ่งจะมีการดำเนินโรคไปอย่างช้าๆนะครับจนผ่านไป 5-6 ปีเนี่ยความผิดปกติต่างๆมันก็จะชัดเจนมากยิ่งขึ้นและทำให้คนที่เป็นผู้ป่วยเนี่ยไม่สามารถใช้กิจวัตรประจำวันได้ด้วยนั่นเองนะครับสำหรับโรคสมองเสื่อมเนี่ยมันก็คือเป็นความถดถอยในการทำงานของสมองครับซึ่งเกิดจากการสูญเสียเซลล์สมองหลายส่วนพบได้ในผู้สูงอายุโดยเริ่มจากส่วนใดส่วนหนึ่งของการทำงานในสมองขั้นสูงทั้ง6ด้านก็คือด้านสมาธิด้านการคิดด้านการตัดสินใจด้านการวางแผนรวมถึงเรื่องของความจำการใช้ภาษามิติสัมพันธ์ด้านการเข้าสังคมที่มันลดลงอย่างรวดเร็วนั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าการทำงานของสมอง1ใน6ด้านอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยสูญเสียการทำงานไปหรือว่าเสียมากถึงระดับที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตภาวะนี้เราจะเรียกว่าสมองเสื่อมนะครับและปัญหาโรคสมองเสื่อมนะครับจะมีกลุ่มที่รักษาได้และกลุ่มที่รักษาไม่ได้นะครับกลุ่มที่รักษาไม่ให้หายขาดได้ก็คือคนที่ป่วยจากโรคอัลไซเมอร์แล้วก็มาเป็นภาวะสมองเสื่อมอันนี้คือกลุ่มที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้แต่กลุ่มที่รักษาให้ดีขึ้นได้นะครับก็จะมีโรคสมองเสื่อมที่เกิดจากการทำงานของต่อมไทรอยด์ที่ทำงานผิดปกติซึ่งเกิดจากการมีน้ำข้างในโพรงสมองมากกว่าปกติหรือเกิดจากการที่มีเลือดออกในเยื่อหุ้มสมองนั่นเองอันนี้ก็คือกลุ่มที่รักษาให้หายดีได้มากขึ้นนะครับรักษาให้ดีขึ้นได้นั่นเองนะครับทีนี้เนี่ยข้อปฏิบัติตัวใครที่จะต้องดูแลคนที่เป็นผู้ป่วยกลุ่มอัลไซเมอร์นะครับอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะแล้วก็ไม่ใช่เรื่องง่ายด้วยในการดูแลผู้ป่วยนะครับคนที่จะต้องดูแลเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคด้วยรวมถึงเรื่องของอาการแสดงพฤติกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วยนะครับรวมทั้งผลกระทบที่เกิดขึ้นนะครับและการดูแลเนี่ยก็จะต้องดูแลเป็นพิเศษหน่อยเพื่อที่จะให้ผู้ป่วยนั้นได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมนะครับขั้นตอนแรกเนี่ยก็จะต้องวางแผนก่อนวางแผนการดูแลผู้ป่วยร่วมกันกับแพทย์แล้วก็ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลผู้สูงอายุในระยะยาวนะครับจะได้แน่ใจว่าผู้ป่วยนั้นจะได้รับการดูแลที่ถูกต้องพออยู่ที่บ้านนะครับสิ่งใดที่ก่อให้เกิดอารมณ์หรือว่าความไม่พอใจกับผู้ป่วยเนี่ยก็ควรที่จะรีบไปหาสาเหตุและแก้ไขหรือว่าหลีกเลี่ยงนะครับก็จะช่วยลดความเครียดให้กับผู้ป่วยได้ด้วยนั่นเองนะครับต้องหาวิธีการที่จะกระตุ้นให้ผู้ป่วยเนี่ยดูแลตนเองให้ได้มากที่สุดโดยเฉพาะการให้ความสำคัญให้ท่านรู้สึกว่าท่านเป็นคนสำคัญในครอบครัวนะครับให้ความสำคัญกับเรื่องของการทำกิจวัตรประจำวันด้วยนะครับอย่างเช่นการทำความสะอาดร่างกายการอาบน้ำการจัดเตรียมอุปกรณ์ตามลำดับก่อนหลังการกำหนดเวลาอาบน้ำการเข้าห้องน้ำจะได้สอดคล้องกับชีวิตประจำวันที่เคยทำด้วยนั่นเองนะครับนอกจากนี้ผู้ดูแลก็ควรที่จะส่งเสริมให้ผู้ป่วยนั้นทำกิจกรรมร่วมกันกับครอบครัวครับพาออกไปเที่ยวนอกบ้านเป็นครั้งคราวหรือว่าไปพบปะกับเพื่อนก็จะทำให้คลายความเครียดลงได้มากเลยนะครับและเพื่อที่จะให้การรักษาเนี่ยมีผลดีขึ้นนะครับก็ต้องช่วยให้ผู้ป่วยนั้นออกกำลังกายด้วยนะครับควรสังเกตอาการผิดปกติกันอย่างต่อเนื่องแล้วก็ไปพูดคุยไปหารือกับทางแพทย์ให้ได้ทราบนะครับพอถึงช่วงเวลาที่จะต้องนัดตรวจโรคนั่นเองนะครับจะเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับว่าโรคภาวะสมองเสื่อมเนาะก็เป็นภาวะที่มันไม่สามารถมันการรักษาเนี่ยมันรักษาได้ยากมากเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการใช้ชีวิตตั้งแต่ตอนที่เราเนี่ยยังไม่แก่ตอนที่เรายังเป็นวัยรุ่นตอนที่เรายังเป็นวัยทำงานอยู่ถ้าเกิดว่าเราใส่ใจในเรื่องของสุขภาพนะครับใส่ใจในเรื่องของการใช้ชีวิตไม่ทำอะไรที่มันหักโหมเกินไปนะครับหรือว่าไม่นอนหลับที่เพียงพอนอนหลับให้เพียงพอ7ชั่วโมงขึ้นไปนะครับเราก็มีโอกาสนะครับที่จะทำให้สุขภาพร่างกายของเราเนี่ยดีแล้วก็เสี่ยงต่อการเป็นโรคอัลไซเมอร์ลดน้อยลงด้วยนั่นเองครับและนี่ก็คือรายการบานไม่รู้โรยที่นำมาเล่าให้ฟังในวันนี้ครับเดี๋ยวเราพบกันอีกในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ารขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเปล่า
1: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
2: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
0: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
3: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: สนใจโฆษณาผ่านช่องทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ให้ความรู้คู่ความสุขฟังชัดสัญญาณไกลครอบคลุมพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ติดต่อที่สวทเชียงใหม่053

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเตรียมเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามวันพรุ่งนี้ต่อยอดความร่วมมือทุกมิติกระทรวงศึกษาธิการวางมาตรการเชิงรุกรับมือเหตุอุทกภัยในสถานศึกษาให้อำนาจผู้บริหารประเมินสถานการณ์และสั่งปิดเรียนได้ทันทีหากเกิดความเสี่ยงเกาหลีเหนือยืนยันสถานะในการเป็นรัฐที่มีอาวุธนิวเคลียร์ไม่อาจต่อรองได้มิราอันเดรเยวาคว้าแชมป์แกรนด์สแลมรายการแรกในอาชีพได้สำเร็จในการแข่งขันเทนนิสเฟรนช์โอเพ่นรอบชิงชนะเลิศต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวนายกรัฐมนตรีเตรียมเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามวันพรุ่งนี้ต่อยอดความร่วมมือทุกมิติรวมทั้งจะเข้าร่วมประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมผลักดันความร่วมมือไทยเวียดนามสู่ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม
1: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดการเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการและเข้าร่วมการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมหรือ AFF ครั้งที่3วันพรุ่งนี้ถึง9มิถุนายนนี้ณกรุงฮานอยเพื่อหารือกับผู้นำเวียดนามและภาคเอกชนต่างต่อความร่วมมือในทุกมิติโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้นำคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องผู้แทนระดับสูงของไทยตลอดจนผู้แทนภาคเอกชนชั้นนำของไทยที่มีการลงทุนในเวียดนามกว่า10บริษัทร่วมคณะครั้งนี้ด้วยเพื่อส่งเสริมความร่วมมือทั้งในระดับรัฐบาลและภาคเอกชนระหว่างไทยและเวียดนามให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นนายกรัฐมนตรีจะใช้โอกาสการเยือนครั้งนี้หารือกับผู้นำเวียดนามในระดับการเมืองทั้งประธานาธิบดีเวียดนามนายกรัฐมนตรีเวียดนามและประธานสภาแห่งชาติเวียดนามรวมถึงจะพบปะภาคเอกชนไทยที่ลงทุนในเวียดนามเพื่อผลักดันความร่วมมือจากความสัมพันธ์ที่ดีไปสู่ความร่วมมือที่เกิดผลเป็นรูปธรรมตามเป้าหมายร่วมกันนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมครั้งที่3ซึ่งเป็นเวทีหารือเชิงยุทธศาสตร์เกี่ยวกับอนาคตและทิศทางการพัฒนาของอาเซียนโดยการประชุมในปีนี้จะมุ่งหารือแนวทางเสริมสร้างบทบาทของอาเซียนในการรับมือกับความท้าทายและความไม่แน่นอนของโลกส่งเสริมสันติภาพความเจริญรุ่งเรืองและการสร้างประชาคมอาเซียนที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
0: หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมประชุมหารืออย่างเร่งด่วนกรณีมาเลเซียระงับนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์เพื่อคลี่คลายปัญหาที่เกิดขึ้นด้านกระทรวงพาณิชย์เตรียมนำประเด็นดังกล่าวเข้าสู่การหารือในเวทีองค์การการค้าโลกและอาเซียนเพื่อรักษาสิทธิและผลประโยชน์ทางการค้าของไทย
2: นางสุภตีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ชี้แจงผ่านโซเชียลมีเดียเกี่ยวกับกรณีที่มาเลเซียประกาศระงับการนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาโดยระบุว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นมาตรการทางการค้าที่เกิดขึ้นอย่างกระชั้นชิดไม่มีการแจ้งล่วงหน้าและส่งผลกระทบต่อเกษตรกรไทยในห่วงโซ่การผลิตกุ้งอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้อย่างไรก็ตามรัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจและได้เร่งดำเนินมาตรการทั้งในระยะสั้นและระยะยาวโดยขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่กรมประมงและสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติหรือมกอช.ได้เตรียมประชุมหารืออย่างเร่งด่วนเพื่อคลี่คลายปัญหาที่เกิดขึ้นในส่วนของกระทรวงพาณิชย์ได้เตรียมนำประเด็นดังกล่าวเข้าสู่การหารือในเวทีองค์การการค้าโลกหรือ WTO และอาเซียนเพื่อรักษาสิทธิและผลประโยชน์ทางการค้าของไทยพร้อมทั้งสั่งการให้สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศณกรุงกัวลาลัมเปอร์ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดขณะเดียวกันได้เดินหน้าศึกษามาตรการเร่งด่วนเพื่อช่วยระบายผลผลิตกุ้งภายในประเทศทั้งการขยายตลาดใหม่การเชื่อมโยงผู้ซื้อการเปิดจุดรับซื้อและการจัดกิจกรรมกระจายผลผลิตโดยตั้งเป้าดูดซับกุ้งราว400ตันต่อเดือนซึ่งสอดคล้องกับปริมาณที่ส่งออกไปยังมาเลเซีย
3: มันต้องมีมาตรการคือจากเบาไปหาหนักไม่ใช่ว่าประกาศปุ๊บแล้วหยุดเลยทีมเจรจาเราก็ผลจากการที่เขาคุยกันที่เกษตรก็คุยกันเนี่ยเราก็ต้องเอาผลนี้ไปแจ้งกับ WTO ละหรือการเจรจากับอาเซียนแต่ว่ากว่าจะมีการเจรจากว่าจะมีผลสำเร็จคนที่เขาส่งออกกุ้งเขาก็เดือดร้อนสิ่งที่กระทรวงพาณิชย์ทำเมื่อคือมาตรการออกไป13มาตรการเราส่งออกไปที่มาเลเซียเดือนหนึ่งก็ประมาณ300ถึง400ตันมูลค่าประมาณ40กว่าล้านบาทเราก็มีหน้าที่ว่าไอ้300 400ตันเราทำยังไงได้บ้างช่องทางเยอะเลยมีทั้งเรื่อง modern trade การเข้าไปรับซื้อเข้ามาเอาขายในโครงการไทยช่วยไทยเพราะตอนนี้ไทยช่วยไทยเราทำทั่วประเทศอยู่แล้วเราก็มั่นใจว่าเราช่วยเยียวยาจนกว่าเขาจะหาข้อยุติกันได้
2: นางสุภตียังกล่าวเพิ่มเติมว่ารัฐบาลจะใช้ทุกกลไกทั้งในและต่างประเทศในการแก้ไขปัญหาอย่างรอบด้านเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรและสร้างความมั่นคงให้กับภาคการผลิตในระยะยาวอุริมปัตโสภาภาครายงาน
0: โครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ได้รับการตอบรับดีจากประชาชนมียอดใช้จ่ายแล้วกว่า 14,000 ล้านบาทช่วยเพิ่มกำลังซื้อและกระตุ้นการใช้จ่ายในระบบเศรษฐกิจอย่างเป็นรูปธรรม
4: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลขับเคลื่อนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40เพื่อเพิ่มกำลังซื้อให้ประชาชนกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการรายย่อยร้านค้าชุมชนและผู้ประกอบการท้องถิ่นทั่วประเทศล่าสุดข้อมูลจากสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังณวันที่6มิถุนายน2569เวลา 17:00 นสะท้อนว่าโครงการได้รับการตอบรับอย่างต่อเนื่องและช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายในระบบเศรษฐกิจได้อย่างเป็นรูปธรรมปัจจุบันมีประชาชนได้รับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการแล้วจำนวน 26,46,23 รายขณะที่ยอดการใช้จ่ายสะสมภายในโครงการกว่า 14,000 ล้านบาทแบ่งเป็นเงินที่รัฐบาลร่วมสนับสนุนกว่า 8,205 ล้านบาทและเงินที่ประชาชนร่วมจ่ายจำนวนกว่า 5,894 ล้านบาทโดยมีผู้ใช้สิทธิ์สำเร็จแล้วจำนวน 21,852,006 รายสะท้อนให้เห็นว่าประชาชนจำนวนมากได้เข้ามาใช้สิทธิ์และเกิดการจับจ่ายใช้สอยจริงในระบบเศรษฐกิจในส่วนของร้านค้าพบว่ามีร้านค้าที่ลงทะเบียนสำเร็จและพร้อมให้บริการแล้วจำนวน 997,573 ร้านค้าแบ่งเป็นร้านค้ารายเดิม 866,459 ร้านค้าและร้านค้าใหม่ 131,114 ร้านค้านอกจากนี้ยังมีร้านค้าที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบอีก 3,613 ร้านค้าและอยู่ระหว่างการยอมรับเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการอีก 112,817 ร้านค้าสะท้อนถึงความสนใจของผู้ประกอบการที่ต้องการเข้าร่วมโครงการอย่างต่อเนื่องรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมว่าปัจจุบันมีร้านค้าที่มียอดใช้จ่ายเกิดขึ้นจริงผ่านโครงการแล้วจำนวน 925,033 ร้านค้าขณะที่ข้อมูลณวันที่5มิถุนายน2569เวลา 23:00 นพบว่ามีประชาชนใช้สิทธิ์ครบวงเงิน 1,000 บาทแล้วจำนวน 140,610 รายแสดงให้เห็นถึงการตอบรับของประชาชนต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลที่สามารถช่วยลดภาระค่าครองชีพและเพิ่มกำลังซื้อได้อย่างเป็นรูปธรรมทางนี้ในส่วนของการใช้สิทธิ์ผ่านร้านค้าบนแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่จะเริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่15มิถุนายนนี้เป็นต้นไปเพื่อเพิ่มความสะดวกในการเข้าถึงสิทธิ์และขยายโอกาสทางการค้าให้กับผู้ประกอบการในระบบดิจิทัลมากยิ่งขึ้นปฏิพลสัทพรมมารายงาน
0: พาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์คุมเข้มร้านค้าโครงการไทยช่วยไทยพลัสห้ามฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาและเน้นย้ำให้ติดป้ายแสดงราคาสินค้าและบริการให้ชัดเจน
5: นางสาวสิริวรรณคณศรพาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าการใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสเป็นไปอย่างคึกคักต่อเนื่องซึ่งสำนักงานพาณิชย์จังหวัดได้ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้ผู้ประกอบการและร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดติดป้ายแสดงราคาสินค้าและบริการให้ชัดเจนห้ามฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาสูงเกินสมควรหากไม่ติดป้ายแสดงราคามีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาทส่วนกรณีฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าหรือจำหน่ายสินค้าในราคาที่สูงเกินสมควรมีโทษจำคุกไม่เกิน7ปีหรือปรับไม่เกิน 140,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนอกจากนี้ได้ย้ำเตือนประชาชนและร้านค้าห้ามทำผิดเงื่อนไขโครงการเด็ดขาดเช่นการแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือกระทำการในลักษณะเข้าข่ายความผิดฐานฉ้อโกงมีโทษจำคุกสูงสุด3ปีปรับสูงสุด 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและจะถูกตัดสิทธิ์เข้าร่วมโครงการของรัฐโดยประชาชนที่พบเห็นการกระทำผิดสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน1569ธนวัฒน์วงศ์วิริยะวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
0: ขณะที่นายกอบทวนดำพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ราคาตรวจสอบการปิดป้ายแสดงราคาเครื่องชั่งติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสพบว่าภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสย้ำกรมการปกครองเปิดเว็บไซต์ให้ประชาชนขอรับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐเพื่อการเข้าถึงสิทธิ์อย่างครอบคลุม
6: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าเพื่อให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะกลุ่มตกสำรวจหรือผู้ที่ยังไม่เคยได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐสามารถเข้าถึงสิทธิได้อย่างทั่วถึงล่าสุดกรมการปกครองได้เปิดระบบให้ประชาชนขอรับสิทธิผ่านเว็บไซต์ www.bora.dopa.go.th โดยใช้แอปพลิเคชันไทยดีในการใช้งานแต่ส่วนประชาชนที่ยังไม่พร้อมใช้ช่องทางออนไลน์หรือไม่มีอุปกรณ์ในการดำเนินการสามารถให้เจ้าหน้าที่กำนันผู้ใหญ่บ้านบัณฑิตอาสาและเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าไปดำเนินการให้ซึ่งจะมีการนัดหมายลงพื้นที่ไปให้บริการถึงชุมชนหรือที่บ้านเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนอย่างใกล้ชิดขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่จะช่วยเหลือผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมในการยืนยันตัวตนเพื่อเข้าร่วมโครงการเช่นเดียวกันเพื่อไม่ให้ประชาชนเสียโอกาสในการได้รับสิทธิตามที่ภาครัฐกำหนดทั้งนี้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมสามารถตรวจสอบสถานะในการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th หรือ welfare.mof.go.th โดยพิสูจน์ตัวตนผ่านแอปพลิเคชันไทยดีแอปเป๋าตังแอปทางรัฐรวมถึงตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยและสาขาธนาคารของรัฐทั้ง5แห่งวิรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งทีมท็อปการเข้าตรวจยึดเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ได้มาตรฐานกว่า 33,000 ชิ้นรวมมูลค่ากว่า4ล้านบาทนายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่าได้มอบหมายให้ทีมท็อปการนำโดยพลเอกนักรบบุญบัวทองร่วมกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอ.เข้าตรวจสอบคลังสินค้าขนาดใหญ่ในอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครหลังพบการแอบอ้างใช้ใบอนุญาตมอ.ก.ของผู้ประกอบการรายอื่นเพื่อนำเข้าสินค้าควบคุมมาจำหน่ายโดยผลการตรวจสอบพบเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่แสดงเครื่องหมายมอ.ก.และแสดงเครื่องหมายมอ.ก.โดยไม่ได้รับอนุญาตรวม 33,383 ชิ้นรวมมูลค่ากว่า 4,680,000 บาทอาทิปลั๊กพ่วงรางปลั๊กไฟเตาไฟฟ้าหม้อไฟฟ้าอะแดปเตอร์แบตเตอรี่สำหรับเครื่องมือช่างรวมถึงไดร์เป่าผมเครื่องม้วนผมเครื่องหนีบผมและเครื่องนวดจึงยึดอายัดไว้ทั้งหมดเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมย้ำว่าสินค้าไม่ได้มาตรฐานไม่เพียงสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจแต่ยังเป็นภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้าที่อาจก่อให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรหรืออันตรายร้ายแรงโดยรัฐบาลจะไม่ปล่อยให้ไทยเป็นแหล่งระบายสินค้าคุณภาพต่ำและได้สั่งการให้ทีมท็อปกันเดินหน้าปราบปรามอย่างเข้มงวดเพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของผู้บริโภคและดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอย่างถึงที่สุดสำนักงานประกันสังคมย้ำตรวจสอบคุณสมบัติก่อนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมแม้ลงทะเบียนแล้วแต่คุณสมบัติไม่ครบไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้สำนักงานประกันสังคมหรือสปส.ย้ำให้นายจ้างและผู้ประกันตนตรวจสอบคุณสมบัติของตนเองก่อนลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมประจำปี2569โดยแม้จะลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งแล้วแต่หากมีคุณสมบัติไม่ครบตามที่กฎหมายกำหนดจะไม่สามารถลงคะแนนเลือกตั้งได้ทั้งนี้จะประกาศผลการลงทะเบียนใช้สิทธิ์และสถานที่เลือกตั้งตั้งแต่วันที่10สิงหาคม2569เป็นต้นไปโดยผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งต้องมีสัญชาติไทยเป็นนายจ้างหรือผู้ประกันตนที่ขึ้นทะเบียนตามกฎหมายมาแล้วไม่น้อยกว่า6เดือนก่อนเดือนที่มีประกาศจัดการเลือกตั้งและส่งเงินสมทบไม่น้อยกว่า3เดือนภายใน6เดือนก่อนเดือนที่จะประกาศจัดการเลือกตั้งรวมทั้งต้องลงทะเบียนใช้สิทธิ์ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดสำนักงานประกันสังคมเปิดให้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งและเลือกอำเภอหรือเขตที่ประสงค์จะไปใช้สิทธิ์ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง15กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์ตลอด24ชั่วโมงโดยผู้ประกันตนสามารถลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน SSO Plusและระบบ e-sales service ส่วนนายจ้างสามารถดำเนินการผ่านระบบ e-service บนเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ผ่านแอปพลิเคชัน SSO Plus เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมสายด่วน1506กด9หรือโทร02956-2929ธนาคารแห่งประเทศไทยขอความร่วมมือสถาบันการเงินทุกแห่งเร่งช่วยเหลือลูกหนี้ในโครงการคุณสู้เราช่วยและพักทรัพย์พักหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลาง นายวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยว่าสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางส่งผลให้ราคาพลังงานในตลาดโลกผันผวนต้นทุนการผลิตสูงขึ้นจนกระทบต่อสภาพคล่องและความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ประกอบการโดยเฉพาะกลุ่ม SME รวมถึงลูกหนี้ในโครงการคุณสู้เราช่วยที่กำลังจะครบกำหนดปรับเพิ่มค่างวดแบบขั้นบันไดและลูกหนี้ในโครงการพักทรัพย์พักหนี้ที่ใกล้ครบกำหนดเวลาซื้อทรัพย์สินคืนธปท.จึงได้ออกมาตรการช่วยเหลือใน2โครงการหลักได้แก่โครงการคุณสู้เราช่วยให้สถาบันการเงินพิจารณาคงค่างวดให้กับลูกหนี้ในมาตรการจ่ายตรงคงทรัพย์ที่ไม่สามารถชำระค่างวดที่จะปรับเพิ่มเติมจากร้อยละ50เป็นร้อยละ70ในปีที่2พร้อมทั้งขยายเวลาให้ลูกหนี้ที่ค้างชำระสามารถอยู่ในโครงการต่อไปได้นานขึ้นเพื่อให้ยังได้รับสิทธิ์ตัดเงินต้นทั้งจำนวนและยกเว้นดอกเบี้ยตามเงื่อนไขเดิมส่วนโครงการพักทรัพย์พักหนี้ให้สถาบันการเงินสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำหรือซอฟท์โลนเพื่อให้ลูกหนี้มีเงินทุนไปซื้อทรัพย์สินคืนและรักษาทรัพย์สินของตนเองไว้ได้โดยขณะนี้ธปท.อยู่ระหว่างการพิจารณาขยายระยะเวลาครบกำหนดการซื้อทรัพย์สินคืนเพิ่มเติมส่วนลูกหนี้ที่ยังคงมีสภาพคล่องเพียงพอธปท.แนะนำให้ชำระหนี้หรือซื้อคืนทรัพย์สินตามเงื่อนไขปกติเพื่อให้สามารถปิดจบหนี้และกลับมาเป็นเจ้าของทรัพย์สินได้เร็วที่สุด
7: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริโคกบาคาบือซา
8: พระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
9: โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริโคกบาคาบือซาอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสเป็นอีกโครงการที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระราชดำริให้จัดตั้งขึ้นด้วยทรงห่วงใยราษฎรในพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกษตรกรผู้ยากไร้ซ้ำยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำการเกษตรและปัญหาการว่างงานไม่มีรายได้จึงให้สำนักพระราชวังประสานงานกับจังหวัดนราธิวาสจัดหาที่ดินเพื่อจัดทำเป็นฟาร์มตัวอย่างในลักษณะเดียวกับฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริที่บ้านแม่ตุงติงอำเภอเสมิงและบ้านขุนแตะอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่เพื่อฝึกอาชีพด้านการเกษตรแก่ชาวไทยภูเขาและประสบผลสำเร็จในการดำเนินงานอย่างดียิ่งจังหวัดนราธิวาสได้ร่วมกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้ประสานการดำเนินงานกับหน่วยงานราชการต่างๆขอใช้พื้นที่สาธารณประโยชน์โคกปาคาบือซาที่บ้านจาระสโตอำเภอเมืองนราธิวาสเนื้อที่ประมาณ200ไร่เศษให้เป็นสถานที่ฝึกอบรมและสาธิตการพัฒนาการเกษตรโดยจ้างแรงงานเกษตรกรที่ไม่มีที่ทำกินรวมทั้งราษฎรที่ว่างงานให้มีรายได้เลี้ยงชีพในพื้นที่โครงการฟาร์มตัวอย่างนี้เน้นการปลูกพืชเศรษฐกิจทั้งพืชไร่พืชผักเช่นข้าวโพดฝักอ่อนผักกาดกวางตุ้งผักบุ้งมะเขือต่างๆถั่วฝักยาวและไม้ผลเป็นหลักขณะที่กรมชลประทานได้ดำเนินการขุดสระกักเก็บน้ำและจัดทำระบบส่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคน้ำเพื่อการเกษตรและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆเมื่อการดำเนินงานได้ผลดีจึงขยายพื้นที่โครงการเพิ่มเป็น319ไร่ปัจจุบันโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริโคกบาคาบือซานับเป็นแหล่งผลิตอาหารสำคัญของจังหวัดนราธิวาสสามารถจำหน่ายผลผลิตทั้งพืชและสัตว์ในแต่ละปีได้ประมาณ5ล้าน1แสนบาท ทำให้ราษฎรที่อยู่ในโครงการมีรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนอกจากนี้ยังเป็นแหล่งศึกษาดูงานที่ใช้หลักการเรียนรู้ด้วยการฝึกปฏิบัติเพื่อให้เกษตรกรได้รับความรู้มีประสบการณ์จากการลงมือทำสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนผลผลิตที่ได้นอกจากการบริโภคในครัวเรือนแล้วยังจำหน่ายเป็นรายได้พระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เปลี่ยนชีวิตราษฎรบ้านจารสโตที่เคยยากไร้ให้อยู่ดีกินดีมีความมั่นคงและมีความสุขตามวิถีพอเพียงเพ็ญศิลป์สงเนียมรายงาน
0: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติคาดการในระยะนี้จนถึงวันที่11มิถุนายนประเทศไทยตอนบนจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งจากอิทธิพลร่องมรสุมพาดผ่านนายชยันเมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติคาดการตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่11มิถุนายนจะมีร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนจะทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในด้านตะวันตกของภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกจึงคาดการพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักสะสม3วันล่วงหน้ามากกว่า200มิลลิเมตรในพื้นที่จังหวัดตากบริเวณอำเภอท่าสองยางจังหวัดแม่ฮ่องสอนบริเวณอำเภอศบเมยจังหวัดกาญจนบุรีบริเวณอำเภอสังขละบุรีและทองผาภูมิจังหวัดฉะเชิงเทราบริเวณอำเภอท่าตะเกียบและสนามชัยเขตจังหวัดสระแก้วบริเวณอำเภอเขาชะกันวังน้ำเย็นวังสมบูรณ์และคลองหาดขณะที่ภาพรวมสถานการณ์น้ำอ่างเก็บน้ำมีปริมาณน้ำรวม 45,200 ล้านลูกบาศก์เมตรพบมีปริมาณน้ำใช้การ 21,091 ล้านลูกบาศก์เมตรสำหรับสถานการณ์น้ำใน3เขื่อนหลักในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ประกอบด้วยอ่างเก็บน้ำบางพระมีปริมาณน้ำ46ล้านลูกบาศก์เมตรอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหลมีปริมาณน้ำ82ล้านลูกบาศก์เมตรและอ่างเก็บน้ำประแสมีปริมาณน้ำ158ล้านลูกบาศก์เมตรกระทรวงศึกษาธิการวางมาตรการเชิงรุกรับมือเหตุอุทกภัยในสถานศึกษาให้อำนาจผู้บริหารประเมินสถานการณ์และสั่งปิดเรียนได้ทันทีหากเกิดความเสี่ยงร้อยเอกหญิงพัฒดารัตทองสลวยก่อนรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมในการเฝ้าระวังและรับมือเหตุอุทกภัยในสถานศึกษาว่าจากข้อมูลย้อนหลัง3ปีแนวโน้มอุทกภัยดินสไลด์และน้ำท่วมฉับพลันในทุกภูมิภาคมีแนวโน้มทวีความรุนแรงขึ้นทุกปีโดยเฉพาะในปี2568พบว่ามีสถานศึกษาได้รับผลกระทบเกือบ 2,000 แห่งและมีเด็กนักเรียนได้รับผลกระทบกว่า 160,000 คนและยังพบว่ามีโรงเรียนจำนวนมากที่ประสบภัยพิบัติซ้ำซ้อนล่าสุดกระทรวงศึกษาธิการได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานจากการตั้งรับเป็นการทำงานเชิงรุกและออกมาตรการระยะสั้นคุมเข้มสถานศึกษาทั่วประเทศเพื่อป้องกันเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นโดยให้อำนาจผู้บริหารสถานศึกษาประเมินความเสี่ยงและสั่งปิดโรงเรียนชั่วคราวได้ทันทีพร้อมปรับระบบการเรียนการสอนเป็นออนไลน์ออนแฮนด์หรือออนดีมานด์ตามความเหมาะสมนอกจากนี้ยังได้สั่งการให้สถานศึกษาจัดเตรียมพื้นที่ปลอดภัยในโรงเรียนเป็นศูนย์อพยพชั่วคราวของชุมชนกรณีต้องมีการอพยพประชาชนในพื้นที่และให้ทุกโรงเรียนรายงานสถานการณ์แบบเรียลไทม์ผ่านแอปพลิเคชัน LINE เพื่ออนุมัติถุงยางชีพและสิ่งของจำเป็นได้แบบทันท่วงทีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสั่งการปภ.ในพื้นที่จังหวัดลำปางและสุโขทัยเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันจากฝนตกหนักเตรียมความพร้อมดูแลความปลอดภัยและลดผลกระทบต่อประชาชนในช่วงฤดูฝน นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าในระยะนี้ที่ฝนตกในหลายพื้นที่ปภ.ได้เน้นย้ำให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตและสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ในพื้นที่อย่างใกล้ชิดและสนับสนุนเครื่องจักรกลสาธารณภัยให้จังหวัดโดยด่วนหากมีการขอรับการสนับสนุนหรือสถานการณ์รุนแรงโดยเมื่อวานนี้ได้มอบหมายให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต10ลำปางสนับสนุนเครื่องสูบน้ำระบบไฮดรอลิกขนาด24นิ้วอัตราสูบส่ง 90,000 ลิตรต่อนาทีพร้อมเจ้าหน้าที่เข้าติดตั้งที่จุดเสี่ยงบริเวณพื้นที่บ้านขวงหมู่10ตำบลปงยางคกอำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปางเพื่อเร่งระบายน้ำจากลำน้ำแม่ตาลเข้าสู่คลองส่งน้ำชลประทานเพื่อผันน้ำไม่ให้เข้าเขตชุมชนนอกจากนี้ที่จังหวัดสุโขทัยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัยได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำรวจจุดเสี่ยงในพื้นที่อำเภอสวรรคโลกและโครงการก่อสร้างผนังกั้นน้ำป้องกันอุทกภัยในพื้นที่เสี่ยงได้รับผลกระทบจากอุทกภัยตามแนวลำน้ำยมเพื่อเตรียมพร้อมป้องกันและดูแลประชาชนปลัดกระทรวงมหาดไทยสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศดำเนินมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของประชาชนนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศให้เฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาภายใต้มาตรการตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อให้ใช้กลไกคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสนับสนุนการดำเนินการ3แนวทางได้แก่ดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันสอบสวนและควบคุมโรคโดยการคัดกรองและติดตามผู้ที่มีประวัติเดินทางมาจากหรือผ่านประเทศที่ถูกประกาศให้เป็นเขตโรคติดต่ออันตรายหรือประเทศที่มีรายงานการระบาดของโรคหากพบผู้ที่เป็นโรคหรือผู้ที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อจะต้องดำเนินการหรือออกคำสั่งเป็นหนังสือให้ผู้เดินทางดังกล่าวถูกแยกกักกักกันหรือคุมไว้สังเกตเป็นระยะเวลาอย่างน้อย21วันประชาสัมพันธ์และสื่อสารความเสี่ยงไปยังประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์อย่างเหมาะสมและทั่วถึงในกรณีพบบุคคลที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคได้แก่มีอาการไข้อ่อนเพลียปวดกล้ามเนื้อปวดศีรษะเจ็บคออาเจียนท้องเสียหรือมีอาการเลือดออกผิดปกติขอให้แจ้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อทันทีภายใน3ชั่วโมงนับแต่พบบุคคลดังกล่าวโดยให้ดำเนินการตามมาตรการและแนวทางที่กรมควบคุมโรคกำหนดอย่างเคร่งครัดคณะทำงานบริหารจัดการน้ำเขื่อนปากมูลจังหวัดอุบลราชธานีประสานกรมชลประทานบริหารจัดการน้ำเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน
10: ว่าที่ร้อยตรีกรกฎประเสริฐวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเปิดเผยว่าคณะทำงานบริหารจัดการน้ำเขื่อนปากมูลซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการและแถววิสาหกิจในอำเภอและภาคประชาชนร่วมประชุมเพื่อบริหารจัดการน้ำเขื่อนปากมูลในการเตรียมความพร้อมสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝนซึ่งปัจจุบันปริมาณน้ำตามเขื่อนต่างๆมีแนวโน้มสูงขึ้นโดยที่ประชุมคณะทำงานบริหารจัดการน้ำเขื่อนปากมูลยังคงยึดหลักเกณฑ์เดิมโดยจะเปิดประตูระบายน้ำเมื่อตราไหลของน้ำที่สะพานเสรีประชาธิปไตยหรือ M7 อำเภอเมืองอุบลราชธานีอยู่ที่500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีระดับน้ำที่ห้วยสะครามอยู่ที่95เมตรเหนือระดับน้ำทะเลปานกลางอย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนพร้อมทั้งให้สำนักงานชลประทานที่7ประสานไปยังสำนักงานชลประทานที่8และสำนักงานชลประทานที่6เพื่อขอให้เขื่อนด้านบนทั้งลำน้ำชีและลำน้ำมูลลดระดับน้ำอยู่ที่ 60%เพื่อสามารถพร่องปริมาณน้ำออกและรองรับปริมาณน้ำใหม่ได้ทันท่วงทีกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
0: อุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดไทยเหมืองจัดกิจกรรมไปดูเต่ากับเราไหมเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมสำรวจเต่ามาเฟืองเรียนรู้การทำงานภาคสนามจริงเวิร์กช็อปสายอนุรักษ์ในระหว่างวันที่8ถึง12มิถุนายน2569
11: นางส

0: เรียนรู้เรื่องเต่าทะเลโดยเจ้าหน้าที่กิจกรรมเวิร์กช็อปการบินโดรนสำรวจสำหรับผู้สนใจต้องเข้าพักในอุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองโดยมีทั้งการพักแบบแคมปิ้งและบ้านพักของอุทยานรับจำนวนจำกัดเพียงวันละ20คนเท่านั้นผู้สนใจสามารถลงทะเบียนด้วยตนเองณศูนย์บริการนักท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทรศัพท์หมายเลข076-679-136หรือดูรายละเอียดได้ที่เพจอุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองเขาลำปีหาดท้ายเหมือง NP ฉัตรชัยจิตจำนงสวท.ตะกั่วป่ารายงาน
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะ
2: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
1: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะสำนักข่าวยอนฮับของเกาหลีใต้รายงานโดยอ้างแถลงการของนายคิมโยจองน้องสาวผู้ทรงอิทธิพลของนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือที่เผยแพร่โดยสำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือที่ระบุว่าสถานะของเกาหลีเหนือในการเป็นรัฐที่มีอาวุธนิวเคลียร์ไม่อาจต่อรองได้อย่างเด็ดขาดและเกาหลีเหนือจะไม่ยอมทนต่อภัยคุกคามใดๆแถลงการดังกล่าวมีขึ้นก่อนที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนจะเดินทางเยือนเกาหลีเหนืออย่างเป็นทางการระหว่างวันที่8ถึง9มิถุนายนนี้ซึ่งถือเป็นการเดินทางเยือนเกาหลีเหนือครั้งแรกของผู้นำจีนในรอบ7ปีขณะที่การเยือนเกาหลีเหนือในครั้งนี้เกิดขึ้นเพียงไม่กี่สัปดาห์หลังประธานาธิบดีสีให้การต้อนรับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐและประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียในโอกาสเยือนประเทศจีนอย่างเป็นทางการซึ่งทั้งสหรัฐและรัสเซียต่างมีอิทธิพลอย่างมากต่อนโยบายต่างประเทศของเกาหลีเหนือสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ากระทรวงคมนาคมของจีนส่งหน่วยยามฝั่งประจำมณฑลฝูเจี้ยนและมณฑลกวางตุ้งไปดำเนินปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายการจราจรทางทะเลพิเศษบริเวณทางตะวันออกของเกาะไต้หวันเพื่อตอบโต้ประกาศแต่เพียงฝ่ายเดียวของญี่ปุ่นและฟิลิปปินส์เกี่ยวกับการกำหนดเขตแดนทางทะเลใกล้กับเกาะไต้หวันอย่างไรก็ตามไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดของปฏิบัติการดังกล่าวด้านหน่วยยามฝั่งไต้หวันเปิดเผยว่าทางการไต้หวันดำเนินการเฝ้าระวังและติดตามปฏิบัติการดังกล่าวของจีนพร้อมส่งเรือออกไปดำเนินการตอบโต้ที่เหมาะสมซึ่งการกระทำของจีนครั้งนี้ถือเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังรัฐบาลญี่ปุ่นและฟิลิปปินส์ประกาศเริ่มการเจรจาเพื่อกำหนดเขตแดนทางทะเลของเขตเศรษฐกิจและพื้นที่หลายทวีปท่ามกลางความไม่พอใจอย่างมากของรัฐบาลจีนองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้จัดตั้งกองกำลังภาคพื้นดินส่วนหน้าประจำฟินแลนด์หรือกองกำลัง FLF ฟินแลนด์อย่างเป็นทางการเมื่อวานนี้โดยกองพันของกองทัพสวีเดนซึ่งประกอบด้วยกำลังพล600นายจะเป็นแกนหลักร่วมกับหน่วยบัญชาการนานาชาติเพื่อเสริมสร้างการป้องกันพื้นที่รอบสวีเดนและฟินแลนด์นายอันติไคโคเนนรัฐมนตรีกลาโหมฟินแลนด์ระบุว่าการจัดตั้งกองกำลัง FLF ฟินแลนด์ถือเป็นก้าวสำคัญของการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ฟินแลนด์และแนวรบทางเหนือของนาโต้ทั้งนี้นาโต้มีแผนขยายกองกำลัง FLF ฟินแลนด์จากระดับกองพันไปเป็นระดับกองพลน้อยขณะที่สหราชอาณาจักรฝรั่งเศสอิตาลีเดนมาร์กไอซ์แลนด์ประกาศเข้าร่วมพัฒนาการกองกำลัง FLF ฟินแลนด์ส่วนนอร์เวย์แสดงเจตจำนงเข้าร่วมกับกองกำลังดังกล่าวด้วยองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ส่งมอบเวชภัณฑ์ซึ่งประกอบด้วยอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลวัสดุจัดเก็บและขนส่งตัวอย่างเชื้อรวมทั้งสารเคมีสำหรับห้องปฏิบัติการให้แก่ประเทศแซมเบียเพื่อเสริมสร้างความพร้อมและรับมือการระบาดของไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดีบูเกียวในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกและยูกันดา นายแพทย์เคลแมนปีเตอร์ลาซูบาผู้แทน WHO ประจำแซมเบียระบุว่าการส่ง

0: มอบเวชภัณฑ์ครั้งนี้จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถของแซมเบียในการวินิจฉัยผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาอย่างมีนัยยะสำคัญทั้งนี้ยอดผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดีบูเกียวในดีอาร์คองโกและยูกันดาที่ได้รับการยืนยันเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย471รายในจำนวนนี้เสียชีวิต84รายขณะที่ WHO ประกาศให้การระบาดเชื้อไวรัสอีโบลารอบนี้เป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศท่ามกลางความกังวลว่าผู้ติดเชื้อจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
1: การแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องตามปฏิทินฟีฟ่าเดย์เดือนมิถุนายนของรุ่นอายุไม่เกิน23ปีที่สนามปทุมธานีสเตเดียมทีมชาติไทย U23 แพ้ทีมชาติเกาหลีใต้ U23 บุดวิด2ประตูต่อ3หลังจบเกมโค้ชวังธวัชชัยดำรงอ่องตระกูลหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าเกมนี้เป็นเกมที่ดีที่ทำให้เห็นศักยภาพและความแข็งแกร่งของคู่แข่งในระดับเอเชียซึ่งนักเตะสามารถแสดงจุดเด่นเรื่องการเล่นเป็นทีมความคล่องตัวและสร้างโอกาสทำประตูได้อย่างน่าพอใจนอกจากนี้ยังได้เห็นพัฒนาการด้านลูกตั้งเตะทั้งเกมรุกและเกมรับแม้จะยังมีจุดที่ต้องปรับปรุงเรื่องสภาพร่างกายการยืนระยะและจังหวะการเปลี่ยนจากรับเป็นรุกให้มีความรวดเร็วมากขึ้นแต่ทำให้เห็นว่าทีมมีอาวุธเพิ่มเติมจากลูกตั้งเตะส่วนโปรแกรมนัดต่อไปที่จะพบกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ทีมงานจะติดตามอาการบาดเจ็บของนักเตะอย่างใกล้ชิดพร้อมเร่งฟื้นฟูร่างกายเนื่องจากเกมที่ผ่านมาเต็มไปด้วยการปะทะหนักจนทำให้นักเตะหลายคนมีอาการอ่อนล้าทั้งนี้ทีมงานจะพิจารณาปรับสมดุลผู้เล่นให้เหมาะสมโดยคำนึงถึงผลการแข่งขันและการเปิดโอกาสให้นักเตะหลายคนได้แสดงศักยภาพเนื่องจากเป็นแคมป์เก็บตัวครั้งสุดท้ายก่อนคัดเลือกผู้เล่นที่มีความเหมาะสมที่สุดสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกม
2: เราก็รู้แล้วว่าเราเจอกับทีมเกาหลีใต้นะครับด้วยศิลป์รูปร่างความแข็งแกร่งของมีแต่ว่าทุกคนก็พยายามใช้ในเรื่องการเล่นร่วมแล้วก็ความคล่องตัวแต่ละคนเล่นกับทีมเกาหลีไม่ว่าจะเล่นในเรื่องของคอมไบหรือการโจมตีหลังลายวันนี้เป็นสิ่งที่ดีว่าเราสามารถได้จากเกมลูกสเกตทั้งสองลูกทั้งที่คู่สู้มีลูกร่างที่สูงใหญ่ก็ถือว่าตรงนี้เราก็เพิ่มจุดเด่นของเราขึ้นมา
1: สำหรับโปรแกรมนัดถัดไปของทีมชาติไทย U23 จะลงสนามอุ่นเครื่องแบบปิดพบกับ UAE ที่ปทุมธานีสเตเดียมในวันที่9มิถุนายนนี้เวลา 18:00 นโดยจะมีการรายงานผลการแข่งขันผ่านทาง Facebook FA Thailand และฟุตบอลทีมชาติไทยขณะที่การแข่งขันฟุตบอลหญิงอุ่นเครื่องตามปฏิทิน FIFA Dayเดือนมิถุนายนรายการ AYA Bank Tri-Nation Cup 2026ที่ทุกวันนาสเตเดียมเมืองย่างกุ้งประเทศเมียนมาทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยเฉินเอาชนะทีมชาติอุซเบกิสถาน1ประตูต่อ0สำหรับโปรแกรมนัดต่อไปของทัพชบาแก้วจะลงสนามพบกับเมียนมาที่ทุกวันนาสเตเดียมในวันที่9มิถุนายนเวลา 17:30 นตามเวลาประเทศไทยทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดใหญ่ออกเดินทางจากท่าอากาศยานดอนเมืองไปสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อทำการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องตามปฏิทินฟีฟ่าเดย์ที่จะพบกับจีนในวันที่9มิถุนายนนี้ก่อนการเดินทางแอนโทนีฮัตสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยยอมรับว่าแคมป์เก็บตัวครั้งนี้เป็นงานยากเนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนนักเตะหลายตำแหน่งทำให้การประสานงานในการเล่นของทีมขาดหายไปแต่มองว่าเป็นโอกาสในการทดสอบผู้เล่นหน้าใหม่ที่เข้ามาติดทีมชุดนี้แต่รู้สึกผิดหวังกับผลเสมอคูเวตเพราะไทยควรเป็นฝ่ายคว้าชัยชนะได้พร้อมยอมรับว่าการเปลี่ยนตัวผู้เล่นจำนวนมากอาจเป็นความผิดพลาดของตนเองแต่ต้องการเปิดโอกาสให้นักเตะทุกคนได้แสดงศักยภาพส่วนเกมต่อไปกับจีนยืนยันว่าจะเตรียมทีมให้พร้อมที่สุดและหวังเก็บผลการแข่งขันตามเป้าหมายที่วางไว้สำหรับโปรแกรมนัดต่อไปของทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติจีนในวันที่9มิถุนายนนี้เวลา 18:35 นที่จินหัวสปอร์ตเซ็นเตอร์แบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์1000อินโดนีเซียโอเพ่นชายเดี่ยวรอบรองชนะเลิศอิคคิวภริชพลธีระรัศกุลมือ22ของโลกพยายามสู้อย่างเต็มที่แต่ต้านความแข็งแกร่งของนาธานคริสตี้มือ5ของโลกชาวอินโดนีเซียไม่ไหวแพ้ไป1-2เกม21-16 10-21 และ12-21 หยุดเส้นทางไว้ที่รอบนี้ศึกเทนนิสแกรนด์สแลมเฟรนช์โอเพ่นที่สนามโรลองการอสกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสหญิงเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศมีราอันเดรเยวามือ8ของโลกจากรัสเซียเอาชนะมายาควาลินสกามามืดจากเช็ก2เซตรวด6-3และ6-2คว้าแชมป์แกรนด์สแลมรายการแรกในอาชีพมาครองได้สำเร็จ พร้อมสร้างสถิติเป็นนักเทนนิสอายุน้อยที่สุดในรอบ34ปีที่คว้าแชมป์หญิงเดี่ยวเฟนโอเพ่นมาครองได้สำเร็จถัดจากโมนิก้าเซเลสตำนานนักหัวชาวสหรัฐเชื้อสายยูโกสลาเวียเมื่อปี1992ขณะที่ชายเดี่ยวรอบรองชนะเลิศอเล็กซานเดอร์ซาเวเลฟมือวางอันดับ2ของรายการจากเยอรมันเอาชนะยาคุปแมนซิกมือ26ของรายการจากสาธารณรัฐเช็ก3-1เซต7-5 6-2 3-6 และ6-3ผ่านเข้าไปลุ้นแชมป์แกรนด์สแลมรายการแรกของตัวเองกับฟาบิโอคาร์บอลลี่มือ10ของรายการจากอิตาลีในช่วงค่ำวันนี้การแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์เอเชียเอเชียนบาลานซ์ไบค์2026ระหว่างวันที่6-7มิถุนายนที่ไอซ์แลนด์ฮอลล์ชั้น3ศูนย์การค้าแฟชั่นไอซ์แลนด์นายแพทย์ไพโรจน์เสานุ่มรองผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.เป็นประธานในพิธีเปิดโดยผลรุ่นใหญ่รุ่นอายุ4ปีชายที่1เป็นของเด็กชายกรกรธนพรมงคลคว้าแชมป์เอเชียไปครองขณะที่รุ่น4ปีหญิงที่1ได้แก่เด็กหญิงยานิสมจิตวรีคว้าแชมป์เอเชียได้สำเร็จทั้งนี้นายแพทย์ไพโรจน์เสานุ่มรองผู้จัดการสสส.เปิดเผยว่าด้านดาโตะอมาจิตซิงกิวประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียยกย่องวิสัยทัศน์ของพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานที่ริเริ่มการแข่งขันระดับเยาวชนเพื่อวางรากฐานสำคัญสู่การพัฒนานักกีฬาจักรยานของทวีปเอเชียในอนาคตความคืบหน้าการสรรหาผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยคนใหม่แทนที่นายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยคนปัจจุบันที่กำลังจะหมดหน้าที่ครบวาระในเดือนกันยายนนี้โดยนายก้องศักดิ์กล่าวว่ากระบวนการสรรหาผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยคนใหม่ได้เริ่มตั้งคณะกรรมการสรรหาแล้วและคาดหวังว่าจะสรรหาผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยให้ได้แล้วเสร็จตามกรอบเวลาภายในวันที่30กันยายนนี้ซึ่งเป็นวันที่หมดวาระโดยมองว่าผู้ว่าคนใหม่จะมาจากภาคเอกชนหรือภาครัฐก็ได้แต่ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ด้านกีฬาและต้องมีความพร้อมที่จะเริ่มงานทันทีเพื่อสานต่อทุกอย่างให้เดินหน้าอย่างต่อเนื่องซึ่งสิ่งสำคัญคือการผลักดันโครงการก่อสร้างสนามกีฬาในพื้นที่ต่างๆที่ยังมีปัญหาอยู่รวมไปถึงการบริหารจัดการเงินกองทุนและโครงสร้างงบประมาณเพื่อสนับสนุนการแข่งขันกีฬาในระดับนานาชาติต่อไป
3: ก็จะเป็นภาครัฐภาคเอกชนเนี่ยก็คงจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้เรื่องของกีฬาพอสมควรนะครับเพราะว่างานภารกิจต่างๆที่กกท.ทำภายใต้นโยบายของรัฐบาลนโยบายของกระทรวงท่องเที่ยวกีฬาเนี่ยมีหลายเรื่องที่ต้องการการทำงานทันทีเข้ามาแล้วเนี่ยไม่อยากที่จะให้งานหยุดชะงักนะท่านตรีก็ได้มีนโยบายนะครับเรื่องของการเร่งรัดกระบวนการต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการก่อสร้างสนามกีฬาที่ยังไม่เรียบร้อยนะครับมีการทิ้งงานในหลายจังหวัดนะจะต้องมีการทำให้เร็วขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเชื่อมั่นว่าผู้ที่จะได้รับสารคัดสรรก็มาเนี่ยจะต้องเป็นผู้ที่สามารถที่จะดำเนินการได้ทันที
1: นายก้องศักดิ์กล่าวเพิ่มเติมว่าสิ่งที่ต้องการให้มาสานต่อมากที่สุดคือการสร้างสนามกีฬาเพื่อให้ประชาชนทุกจังหวัดได้เข้าถึงสนามและอุปกรณ์กีฬาเพื่อออกกำลังกายและฝึกซ้อมโดยอาจต้องดึงภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านกีฬาของไทยให้กลับมาเป็นผู้นำในอาเซียนและทัดเทียมประเทศชั้นนำในเอเชียอีกครั้งปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
4: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
5: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
6: วันนี้เสนอคำว่าทะเลนคำว่าทะเลนเขียนทอทหารสระอะสระเอลอลิงไม้โทนอหนู คำนี้มีความหมายเปลี่ยนแปลงโดยลำดับอัคราพิธานศัพท์ของหมอปลัดเลซึ่งพิมพ์เมื่อพุทธศักราช2416ให้ความหมายคำนี้ว่าทะเลนคือสิ่งของที่ประทุย้อยออกมาหรือหุงข้าวแฉะสุกครึ่งดิบครึ่งนั้นเช่นข้าวทะเลนหม้อความหมายของคำทะเลนที่ว่าแฉะสุกครึ่งดิบครึ่งนั้นต่อมาคำว่าทะเลนไม่ได้ใช้ในความหมายนี้ประธานุกรมสำหรับนักเรียนซึ่งพิมพ์เมื่อพุทธศักราช2472ให้ความหมายของคำทะเลนแต่เพียงว่าโปนออกยื่นออกล้นออกและน่าเป็น
5: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
7: วิกฤตพลังงาน
8: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
0: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันตกและภาคกลางมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเมียนมาตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไปด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านแพร่และตากโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครและนครพนมอุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดระนองขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดพังงาลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 27-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียส สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 1:12 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.7 เมตรและเวลา 9:13 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 70 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:02 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 41 เซนติเมตรและเวลา 17:39 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 44 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:42 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:44 น12:50 นต่อไปรับฟังข่าวบริการค่ะคณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติขอเชิญชวนนักเรียนและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมการประกวดเครื่องแขวนดอกไม้ประดิษฐ์เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกณพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์ในวันพุธที่17มิถุนายน2569แบ่งเป็นประเภททีมนักเรียนมัธยมศึกษาปวช.หรือเทียบเท่าทีมละไม่เกิน5คนผลงานเครื่องแขวนไทยชนิดกลิ่นจระเข้และประเภทคณะบุคคลหน่วยงานหรือสถาบันการศึกษาผลงานเครื่องแขวนไทยชนิดโคมจีนผู้ชนะเลิศทั้ง2ประเภทจะได้รับถ้วยรางวัลประธานสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริญญานายกส่งใบสมัครภายในวันอังคารที่16มิถุนายน2569ณสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคมอาคารหลวงพ่อวัดปากน้ำหลังที่1ชั้น3อีเมล ria.onab@gmail.com สอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์024417973และ024417988กรมการขนส่งทางบกและสำนักงานขนส่งทั่วประเทศเปิดให้บริการอบรมและสอบใบอนุญาตขับรถสำหรับผู้ขอใหม่ในวันทำการวันจันทร์ถึงวันศุกร์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนขั้นตอนสำหรับผู้ที่ขอใบอนุญาตขับรถใหม่จะเริ่มตั้งแต่การตรวจสอบเอกสารเข้าอบรม5ชั่วโมงทดสอบสมรรถภาพสอบข้อเขียนและทดสอบขับรถค่าธรรมเนียมสำหรับรถยนต์205บาทรถจักรยานยนต์105บาทรวมค่าคำขอผู้ขอรับใบอนุญาตต้องเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนและใบรับรองแพทย์สามารถจองคิวเข้ารับบริการล่วงหน้าได้ที่แอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือติดต่อด้วยตนเองณสำนักงานขนส่งทั้งนี้การทำธุรกรรมขอรับหรือต่อใบอนุญาตขับรถต้องติดต่อดำเนินการด้วยตนเองหรือผ่านโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกเท่านั้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมงต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
1: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องแพลตฟอร์มออนไลน์กับการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกปีนี้เมื่อทุก4ปีเวียนมาบรรจบมหกรรมฟุตบอลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกก็เริ่มขึ้นกับการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ซึ่งโดยปกตินั้นคนไทยก็เป็นคนที่ชื่นชอบการดูกีฬาโดยเฉพาะฟุตบอลนอกเหนือจากการรับชมแล้วนั้นการได้เห็นนักฟุตบอลที่ชื่นชอบหรือผู้จัดการทีมที่มือฉมังผ่านหน้าจอก็สามารถทำให้เรามีความสุขได้ซึ่งการแข่งขันฟุตบอลโลกในครั้งนี้จัดขึ้นใน3ประเทศคือประเทศสหรัฐอเมริกาประเทศแคนาดาและประเทศเม็กซิโกมีทีมชาติเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด48ประเทศฟุตบอลโลกนั้นมีประเทศที่คว้าแชมป์โลกมาครองได้มากที่สุดก็คือประเทศบราซิลซึ่งเป็นแชมป์โลกมาแล้วถึง5ครั้งรองลงมาคืออิตาลีที่4ครั้งเยอรมนีที่4ครั้งอาร์เจนตินา3ครั้งอุรุกวัย2ครั้งฝรั่งเศส2ครั้งอังกฤษ1ครั้งและสเปนอีก1ครั้งฟุตบอลโลกกับคนไทยนั้นเป็นสิ่งที่คุ้นเคยกันมาเป็นเวลานาน
7: โดยการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์ครั้งแรกนั้นเกิดขึ้นในปีคริสต์ศักราช1970หรือตรงกับปีพุทธศักราช2513เป็นการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์ทั่วโลกด้วยระบบสีแทนระบบขาวดำในนัดชิงชนะเลิศซึ่งในนัดนั้นบราซิลชนะอิตาลี4-1จากเดิมที่ต้องอ่านผลการแข่งขันทางหนังสือพิมพ์หรือฟังทางวิทยุก็เป็นการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์ที่เพิ่มขึ้นเข้ามาในปีนี้การถ่ายทอดสดขยายแพลตฟอร์มเพิ่มขึ้นโดยมีสื่อออนไลน์เข้ามาเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการรับชมซึ่ง FIFA ได้มีความร่วมมือกับแพลตฟอร์มที่ใช้ในการถ่ายทอดสดเปิดให้พันธมิตรสามารถสตรีมการแข่งขันฟุตบอลโลกช่วง10นาทีแรกได้ทั้งยังเป็นการกระตุ้นและเป็นการดึงผู้ชมไปรับชมต่อในช่องทางของสื่อพันธมิตรและยังสามารถเลือกสตรีมบางการแข่งขันแบบเต็มเวลาจนจบการแข่งขันได้รวมถึงมีสิทธิ์ในการเผยแพร่ไฮไลท์แบบขยายฟุตเทจเบื้องหลังรวมไปถึงเนื้อหาวิดีโอออนดีมานด์ได้อีกด้วยขณะเดียวกันยังมีการเปิดพื้นที่ให้ครีเอเตอร์สามารถนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับฟุตบอลโลกในแง่มุมต่างๆทั้งแง่มุมของนักเตะการวิเคราะห์แท็กติกการเล่นและบรรยากาศเบื้องหลังเพื่อเพิ่มการเข้าถึงและเกิดมุมมองที่หลากหลายขึ้นนอกจากนี้ทาง FIFA ยังเตรียมนำคอนเทนต์ในอดีตจากคลังดิจิทัลมาเผยแพร่อีกด้วยทั้งในการแข่งขันที่เป็นนัดการแข่งขันในอดีตแบบเต็มเกมรวมถึงการรวบรวมช่วงเวลาสำคัญในประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกให้แฟนฟุตบอลสามารถได้ติดตามรับชมกันปัจจุบันมีการถ่ายทอดที่หลากหลายมากขึ้นเมื่อเทคโนโลยีพัฒนาไปข้างหน้าประสบการณ์การรับชมของผู้คนก็เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเป็นการดูในจอใหญ่พร้อมหน้าพร้อมตากันก็เปลี่ยนเป็นดูในจอเล็กที่มาจากสมาร์ทโฟนส่วนตัวอย่างไรก็ตามเสน่ห์ของฟุตบอลยังคงมีมนต์ขลังที่ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดหรืออยู่ในสื่อแบบใดก็ยังสร้างความสนุกให้กับผู้รับชมอยู่เสมอจบบทความประจำวันเรื่องแพลตฟอร์มออนไลน์กับการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกปีนี้เรียบเรียงและนำเสนอโดยชโลธรจันยาท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศที่หมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
9: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
0: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นอ่าน

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ผู้แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: เจ็บป่วยเล็กน้อยอาทิมีไข้ไอเจ็บคอปวดข้อเจ็บกล้ามเนื้อใช้สิทธิบัตรทอง30บาทปรึกษาเภสัชกรรับยาตามอาการไม่เสียค่าใช้จ่ายยื่นบัตรประชาชนได้ที่ร้านยาที่มีสติ๊กเกอร์ร้านยาคุณภาพของฉันให้บริการดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อย30บาทรักษาทุกที่ที่ร้านยาคุณภาพของฉันสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330 24ชั่วโมง
2: จังหวัดสกลนครโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนครขอเชิญเที่ยวงาน GI สกลทุกโกลบอล2026 5มิถุนายนชมมินิคอนเสิร์ตเก๋วันทักการและร่วมลุ้นรางวัลเครื่องใช้ไฟฟ้ากิจกรรมสินค้านาทีทอง 4-8 มิถุนายนณลานโปรโมชั่นชั้น1ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่จันถึงพฤหัสบดีเวลา 11:00 น.ถึง 21:30 น.ศุกร์เวลา 11:00 น.ถึง 22:00 น.เสาร์และอาทิตย์เวลา 10:00 น.ถึง 22:00 น.อย่าพลาด
3: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
4: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
3: หึทำยังไงหรอ
4: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
3: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
4: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
5: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
6: รู้ทันป้องกันการทุจริตกับรายการรู้ไว้ได้เปรียบ
7: ทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงปปช.เพื่อประชาชนนะครับในวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันพิเศษเนาะที่เราจะนำเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่ของทางปปช.นะครับมาพูดมาคุยมาพูดถึงเรื่องของการดูแลพี่น้องประชาชนผ่านการตรวจสอบการทำงานของทางภาครัฐด้วยคุณผู้ฟังครับวันนี้เรามีประเด็นที่น่าสนใจก็คือเรื่องของการยื่นตรวจสอบทรัพย์สินของข้าราชการนะครับตอนนี้มีเรื่องของการเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนเนี่ยเข้ามามีสิทธิ์ในการตรวจสอบด้วยซึ่งรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนะครับวันนี้เราอยู่กับทางผอ.ประสิทธิ์ฟูใจนะครับผอ.กลุ่มตรวจสอบทรัพย์สินของปปช.ภาค5อยู่กับเราในวันนี้สวัสดีครับท่านครับ
8: สวัสดีครับท่านพิธีกรครับ
7: ครับผมท่านครับในเรื่องของการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินเนี่ยอยากจะให้พูดถึงเรื่องของความหมายเสริมที่หนึ่งครับท่านครับ
8: ครับผมก่อนอื่นก็ขอย้อนถึงอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการปปช.ก่อนนะครับว่าคณะกรรมการปปช.เนี่ยมีอำนาจหน้าที่ในการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินแล้วก็อำนาจหลักของปปช.นะครับจะมี3ด้านด้วยกัน1ก็คืองานปราบปรามการทุจริตครับผม2งานป้องกันการทุจริตครับแล้วก็3การตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินนะครับแล้วนี่ผมก็จะมาขอพูดถึงเจตนารมณ์หรือที่มาว่าทำไมต้องมีการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินนะครับวัตถุประสงค์ที่จะต้องให้ดำเนินการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินก็คือนะครับ1คือเป็นการสร้างความโปร่งใสนะครับให้กับระบบทางการเมืองแล้วก็ระบบราชการอย่างไรครับผมขออธิบายนะครับคือก่อนที่ข้าราชการหรือผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะครับจะเข้ามารับตำแหน่งนะครับผู้ที่คณะกรรมการปปช.กำหนดให้มีหน้าที่ยื่นเนี่ยจะต้องแจ้งรายการทรัพย์สินและหนี้สินทั้งหมดต่อคณะกรรมการปปช.ครับทรัพย์สินและหนี้สินที่ต้องแจ้งนะครับไม่ใช่ว่าเฉพาะตัวของผู้ดำรงตำแหน่งในการเมืองอย่างเดียวนะครับต้องแสดงของทรัพย์สินของคู่สมรสนะครับคู่สมรสนี่ก็มีความหมายแยกออกไปอีกนะครับก็คือคู่สมรสที่สมรสจดทะเบียนสมรสหรือว่าคู่สมรสที่อยู่กินกันฉันสามีภรรยาแล้วก็เป็นที่รับรู้ต่อสังคมทั่วไปว่าเป็นคู่สมรสกันแล้วก็กฎหมายใหม่นะครับเรื่องสิทธิมนุษยชนครับก็มีการว่าคู่สมรสไม่จำเป็นต้องชายกับหญิงนะครับตามกฎหมายก็คือถ้าชายหรือหญิงก็ถือว่าเป็นคู่สมรสตามกฎหมายของปปช.แล้วนะครับ นอกจากคู่สมรสแล้วเนี่ยก็ยังมีบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะด้วยครับ
7: ครับ
8: อันนี้ก็คือมาตรการที่สร้างความโปร่งใสคือติแคลให้หมดครับตัวของท่านเองผู้ต้องใช้อำนาจหน้าที่ในตำแหน่งนะครับแล้วก็ตัวของคู่สมรสเอ่ยแล้วก็บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะนะครับ
7: ครับ
8: มาตรการต่อมาก็คือเป็นมาตรการเสริมในการปราบปรามการทุจริต
7: ครับ
8: อย่างที่รับรู้กันว่ากรณีที่บางครั้งนะครับการดำเนินคดีทุจริตเนี่ยบางทั้งผู้ที่เราตรวจสอบเป็นผู้มีอิทธิพลพยานหลักฐานเอ่ยหรือพยานบุคคลเอ่ยนี่เกรงกลัวต่ออิทธิพลไม่ยอมให้ข้อมูลหรือข้อเท็จจริงต่อคณะกรรมการปปช.กลไกก็คือในการพูดง่ายๆก็คือคนที่มาใช้อำนาจในหน้าที่เนี่ยวัตถุประสงค์เดียวที่บางคนที่พูดถึงเฉพาะบางคนที่เจตนาไม่ดีก็คือต้องการทรัพย์สินหรือผลประโยชน์ครับทีนี้เราก็เป็นการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินของเขาครับว่าถ้าเขาสมมติว่ามีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติอันนี้ก็เราก็จะดำเนินการเรื่องให้เขาชี้แจงถ้าชี้แจงไม่ได้ก็จะส่งให้ศาลยึดให้ทรัพย์สินเป็นตกเป็นคนดินเดี๋ยวเล่นนี้เดี๋ยวผมจะเอ่ย
7: ชี้แจงในตอนต่อไป
8: ครับผมแล้วก็มาตรการต่อมาคือมาตรการเสริมในการคัดกรองบุคคลเข้าสู่ตำแหน่ง
7: ครับ
8: อย่างที่เอ่ยว่าผู้ดำเนินตำแหน่งที่มีหน้าที่ต้องยื่นบัญชีต้องยื่นทรัพย์สินของตัวเอง
7: ค
8: ู่สมรสแล้วก็บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะแต่ปรากฏว่าถ้าสมมติว่าเขาแจ้งไม่ครบหรือว่าจงใจปกปิดหรือไม่แจ้งอันนี้เราก็จะดำเนินการแจ้งข้อหาแล้วก็ส่งให้ศาลสั่งให้พ้นจากตำแหน่งแล้วก็ไม่ให้ใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ต่อไปนี่นะครับผ
7: ม
8: แล้วก็มาตรการที่4ก็เป็นมาตรการสำคัญนะครับก็คือการเปิดเผยทรัพย์สินและหนี้สินซึ่งเป็นกลไกให้ประชาชนนะครับมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการเจ้าหน้าที่ของรัฐ
7: ค
8: ืออย่างนี้ครับตำแหน่งบางตำแหน่งคณะกรรมการปปช.กฎหมายของปปช.นะครับกำหนดว่าต้องเปิดเผยให้ประชาชนสาธารณชนทราบครับอย่างเช่นตำแหน่งของนายกรัฐมนตรีครับรัฐมนตรีส.ส.ส.ว.แม้กระทั่งในท้องถิ่นเองก็จะมีตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่นครับอย่างเช่นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนายกเทศมนตรีเทศบาลน
7: คร
8: นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหรือว่านายกองค์การบริหารส่วนตำบลตำแหน่งเหล่านี้ครับเราก็จะเปิดเผยให้ประชาชนให้รับรู้รับทราบนะครับแล้วก็ให้ในการตรวจสอบเพราะบางทีเนี่ยในชั้นต้นเนี่ยปปช.ยังไม่ทราบหรอกครับว่าที่เขายื่นมานี่เขามีการปกปิดด้วยอะไรบ้างแต่ถ้าประชาชนเห็นว่าเอ๊ะนายกท่านนี
7: ้
8: มีบ้านหลังนี้หลังใหญ่อยู่ตรงนี้ทำไมไม่แจ้งอันนี้ก็จะแจ้งข้อมูลเบาะแสมาที่ปปช.แล้วจะดำเนินการตรวจสอบต่อไปอันนี้คือวัตถุประสงค์ของการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินนะครับเสร็จแล้วผมก็จะเกริ่นว่าตำแหน่งไหนบ้างที่จะต้องมีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินนะครับก็คือตัวคณะกรรมการปปช.เองเป็นผู้ใช้อำนาจคณะกรรมการปปช.เองก็ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อวุฒิสภาเพื่อตรวจสอบอีกทีนึงนะครับแล้วก็ผู้ที่มีหน้าที่ยื่นบัญชีต่อปปช.นะครับก็จะเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีส.ส.ส.ว.ที่ปรึกษาเลขานุการของรัฐมนตรีครับผม
7: เป็นข้าราชการการเมือง
8: ข้าราชการการเมืองครับผมแล้วก็ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญครับผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระครับข้าราชการตุลาการศาลยุติธรรมศาลปกครองสูงสุดหรือว่าข้าราชการอัยการตั้งแต่อธิบดีขึ้นไปนะครับผ
7: ม
8: แล้วก็ผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูงอย่างเช่นผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยครับผมแล้วก็ผู้บริหารท้องถิ่นรองผู้บริหารท้องถิ่นแล้วก็สมาชิกสภาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำหรับสมาชิกสภาขององค์กรปกครองท้องถิ่นเนี่ยจะมีบางตำแหน่งที่ต้องยื่นอย่างเช่นอบจ.อย่างนี้ครับผมแล้วก็เทศบาลนครเทศบาลเมืองครับแต่ว่าสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหรือว่าอบต.นี้ไม่ต้องยื่นครับนอกจากนั้นนะครับนอกจากตำแหน่งที่กฎหมายกำหนดแล้วเนี่ยคณะกรรมการปปช.ก็ยังสามารถกำหนดตำแหน่งอื่น
7: ๆ
8: ที่ต้องยื่นอีกนะครับอย่างเช่นอย่างของในส่วนของภูมิภาคในจังหวัดก็จะมีของนายอำเภอเอ่ยหรือว่าหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดบางตำแหน่งนะครับผมและทีนี้ก็มาถึงว่าเจ้าหน้าที่ของปปช.เองก็ใช้อำนาจในการตรวจสอบของคนอื่น ตัวเองก็ต้องมีการดีแคลร์ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินเหมือนกันครับอย่างตัวของผมเองก็ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินเพื่อให้มีการตรวจสอบเหมือนกันก็เกรงว่าเราไปมีใช้โอกาสอำนาจในตำแหน่งที่เพื่อแสวงหาผลประโยชน์หรือเปล่าอันนี้ก็คือวัตถุประสงค์หรือว่าผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินครับ
7: ก็คือต้องตรวจสอบทั้งคนอื่นแล้วก็ต้องตรวจสอบตัวเองด้วยเหมือนก
8: ัน ใช่ครับตัวเองต้องโดนตรวจสอบด้วย
7: ต้องโดนตรวจสอบทีนี้คนที่มาตรวจสอบของทางปปช.เองนี่ก็จะเป็นหน่วยไหนอะไรยังไงหรือว่าจะเป็นระดับผู้บังคับบัญชาหรือยังไง
8: สำนักงานปปช.ก็จะมีกลุ่มงานหนึ่งขึ้นมาเพื่อตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ปปช.โดยเฉพาะครับใช่ครับก็มีที่ผ่านมาก็มีที่เจ้าหน้าที่ปปช.เองที่โดนคดีเหมือนกันครับ
7: มีเหมือนกันโอ้โห
8: ใช่ครับผม
7: ครับทีนี้ประโยชน์โดยตรงเอาง่ายๆเราถ้าเกิดว่าพูดเป็นภาษาชาวบ้านเลยก็คือคุณว่าเป็นข้าราชการการเมืองใช่ไหมแล้วปปช.เนี่ยเขาจะเข้ามาตรวจสอบว่าเอ๊ะเวลาที่คุณเข้ามารับตำแหน่งแล้วเนี่ยเขาจะต้องดูด้วยว่ารายรับของคุณเท่าไหร่แล้วมันไปสอดคล้องกับทรัพย์สินที่คุณมีอยู่หรือไม่ถูกต้องไหมครับ
8: ใช่ครับ
7: ถ้าเกิดว่ามันไม่สมดุลกันมันไม่สมดุลแสดงว่ามันมีมูลแปลกๆและทางปปช.เขาจะเข้ามามีบทบาทในการตรวจสอบเขาก็จะต้องยื่นทรัพย์สินเหมือนที่ออกตามข่าวใช่ไหมฮะนายกรัฐมนตรีนี้มีทรัพย์สินเท่าไหร่มีหนี้สินเท่าไหร่ภริยามีทรัพย์สินเท่าไหร่หนี้สินเท่าไหร่ถูกต้องใช่ไหมฮะ
8: ใช่ครับผม
7: ครับ
8: ทีนี้ผมก็จะมาเกินถึงว่าทำไมต้องมีการตรวจสอบอย่างนี้ครับก็คือก่อนเข้ารับตำแหน่งเราได้แสดงทรัพย์สินและหนี้สินของเราเสร็จแล้วเนี่ยในระหว่างตำแหน่งอาจจะใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่แสวงหาผลประโยชน
7: ์
8: หรือไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือบางทีก็ตอนพ้นจากตำแหน่งต้องแสดงทีเนี้ยกฎหมายของปปช.ก็มีอยู่2มาตรการก็คือมาตรการที่1ก็คือตรวจสอบความถูกต้องและมีอยู่จริง
7: อ
8: ันนี้เราจะตรวจสอบว่าเอ๊ะผู้ดำรงตำแหน่งที่มีหน้าที่ยื่นบัญชีเนี่ยแสดงทรัพย์สินถูกต้องหรือไม่ถูกต้องเงี้ยครับอย่างสมมติว่ามีหน้าที่ยื่นบัญชีคนหนึ่งที่เราประกาศเปิดเผยแล้วเนี่ยระหว่างตำแหน่งเขาไปได้บ้านได้รถยนต
7: ์
8: มาแต่ว่าไม่แสดงต่อปปช.ในกรณีพ้นแล้วเราก็ประกาศเปิดเผยให้ประชาชนช่วยตรวจสอบประชาชนก็แจ้งเบาะแสมาอย่างเงี้ยครับพอแจ้งเบาะแสมาเราก็ต้องมาดูว่าเขามีพฤติการจงใจปกปิดเราหรือเปล่าเพื่อไม่ให้เราตรวจสอบว่าเขามีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นพอเรามาตรวจสอบทรัพย์สินตรงนั้นแล้วเนี่ยเราก็มาต้องมาเปรียบเทียบว่าในระหว่างตำแหน่งเขามีรายได้เท่าไหร่ครับ อย่างสมมติว่าในระหว่างตำแหน่งเขามีรายได้1ล้านแต่ว่าเราเปรียบเทียบทรัพย์สินแล้วทรัพย์สินเพิ่มมา3ล้านอย่างนี้ครับก็เป็นหน้าที่ของผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีต้องชี้แจงว่าทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้นมาที่ไม่สัมพันธ์กับรายได้เนี่ยมันเป็นหน้าที่พิสูจน์ของผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีครับต้องดูแคร์ตัวเองว่ามาได้มาอย่างไรครับแต่ถ้าปรากฏว่าชี้แจงไม่ได้ครับก็จะดำเนินการส่งเรื่องต่อศาลที่มีเขตอำนาจเพื่อร้องขอให้ทรัพย์สินที่ร่ำรวยปกตินั้นตกเป็นของแผ่นดิน
7: ครับอันนี้คือสิ่งที่ปปช.ปฏิบัติมาโดยตลอดถูกต้องไหม
8: ที
7: ่เห็นว่ามันล่าสุดเนี่ยเมื่อช่วงมกราคมก็มีการประกาศของราชกิจจาแล้วก็มีการบังคับใช้เมื่อช่วงเมษายนที่ผ่านมานี่เองเมื่อช่วงต้นเมษาอันนี้รายละเอียดเป็นยังไงบ้างครับท่านครับ
8: ครับผมอันนี้ก็คือเป็นวิวัฒนาการของการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินให้ท่านท่วงทีกับยุคสมัยที่ระบบดิจิตอลหรือว่าระบบไอทีเข้ามาเกี่ยวข้อง AI เข้ามาเกี่ยวข้องก็คือทางปปช.เนี่ยจะมี MOU กับหน่วยงานต่างๆนะครับเพราะว่ากฎหมายอำนาจของปปช.นี่มีอำนาจในการร้องขอข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆได้อยู่แล้วนะครับก็คืออย่างเช่นธนาคารเอ่ยพาณิชย์เอ่ยหรือว่าที่ดินเอ่ยนะครับผมก็คือเราจะใช้เทคโนโลยีมาร่วมในการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินด้วยนะครับอย่างเช่นว่ากฎหมายกำหนดให้ผู้ยื่นบัญชีเนี่ยมีหน้าที่ยื่นบัญชีแล้วก็เอกสารประกอบแต่ว่าจะมีถ้อยคำหนึ่งบอกว่าทั้งนี้ให้คำนึงถึงเทคโนโลยีทีนี้ครับปปช.ก็จะมาดูว่าในการยื่นบัญชีตอนนี้ก็เริ่มทยอยให้ผู้ยื่นและที่ยื่นบัญชีเนี่ยไม่ต้องยื่นเป็นเอกสารละก็คือยื่นทางระบบอิเล็กทรอนิกส์เหมือนเรายื่นภาษีสรรพากรนะครับผมทีนี้เรายกตัวอย่างว่าเวลายื่นภาษีต่อสรรพากรเนี่ยบางรายการนี่เราไม่ต้องคีย์เข้าไปเลยมันจะดึงข้อมูลเข้ามาหมดเลยอย่างเช่นเงินบริจาคเอ่ยหรือว่าอะไรเนี่ยทีนี้ของผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีนะครับ
7: คร
8: ับ เราก็จะมันจะมีข้อนี้ถ้อยคำที่ให้ผู้ยื่นยินยอมให้เปิดเผยข้อมูล
7: ครับ
8: ทีนี้ผู้ยื่นไม่ต้องแนบเอกสารประกอบอะไรเลยแค่เข้ามายินยอมเปิดเผยแล้วก็เปิดเผยข้อมูลอย่างเช่นข้อมูลเงินฝากเนี่ย
7: คร
8: ับเราทำเอ็มยูกับธนาคารก็จะลิงก์ข้อมูลมาเลยว่าเนี่ยเรามีเงินฝากณวันที่มีหน้าที่ยื่นบัญชีเท่าไหร่อันนี้เพื่อความอำนวยความสะดวกใช่ครับ
7: อ่ะแล้วถ้าอย่างนี้ครับเอาผมก็นึกใช่ผมนึกถึงเรื่องของการยื่นภาษีสรรพากรอะไรเงี้ยกดปึ้งข้อมูลมาหมดเลยอันนี้ก็เหมือนกันเนาะการยื่นภาษีของปปช.ให้แก่ปปช.เนี่ยข้อมูลมันก็จะลิงก์กันหมดถ้าเกิดว่ากดยินยอมแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ยินยอมนะครับ
8: ไม่ยินยอมก็คือกฎหมายก็ยังมีว่าก็คือยังไงก็ต้องแสดงเอกสารประกอบที่พิสูจน์ความถูกต้องและมีอยู่จริงของทรัพย์สินและหนี้สินท่านไม่สะดวกท่านก็ถ่ายเอกสารประกอบมายื่นประกอบอย่างเช่นรายการเงินฝากธนาคารท่านก็ต้องแนบสเตทเมนต์หรือว่าสมุดบุ๊กแบงค์ที่มีณวันที่มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินหรือว่าตัวโฉนดที่ดินอย่างเงี้ยท่านก็ต้องแนบสำเนาโฉนดที่ดินเพื่อมาประกอบให้เราตรวจสอบว่ามันถูกต้องหรือมีจริงเงี้ยครับ ก็คือยังคือได้ทั้งเปเปอร์ถ้าสะดวกหรือไม่สะดวกใจที่จะเปิดเผยข้อมูลนะครับผม
7: คือเอาง่ายๆคือถ้าเกิดว่าคุณไม่ยินยอมที่จะเปิดเผยข้อมูลคุณก็ต้องเอาข้อมูลหลักฐานต่างๆสเตทเมนต์อะไรซึ่งมันค่อนข้างที่จะเยอะใช่ไหมครับท่านครับ
8: เยอะ
7: เอามายื่นแบบเป็นเปเปอร์ให้เขาเลยใช่ไหมหรือว่าเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้หรือยังไง
8: การยื่นบัญชีของปปช.ตอนนี้มันมี2รูปแบบก
7: ็
8: คือยื่นเป็นเปเปอร์มายื่นณสำนักงานปปช.ครับแต่ว่าอีกรูปแบบนึงคือยื่นทางอิเล็กทรอนิกส
7: ์
8: อันนี้เราไม่ต้องก็คือเราก็สแกนเอกสารแนบทางระบบไปเลยแล้วก็ตอนนี้สำนักงานปปช.เองก็รณรงค์ครับรณรงค์ให้ความรู้กับผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีเราลงไปให้ความรู้แต่ละพื้นที่แหละครับมันเพื่อ1คือประหยัดงบประมาณในการเดินทางของผู้ยื่นที่จะต้องเดินทางมาหาสำนักงานปปช. 2ประหยัดการค่าใช้จ่ายในการถ่ายเอกสารหรือว่าคัดสำเนาข้อมูลครับผม
7: ครับทีนี้บางคนแบบเอ้ยฉันยื่นข้อมูลออนไลน์ไปแล้วเนี่ยมันจะตกมันจะข้อมูลจะไปตกกับมิจฉาชีพหรือเปล่าอันนี้เราเขากังวลเรื่องของความปลอดภัยอันนี้เรายืนยันได้ไหมว่าปลอดภัยแน่นอนข้อมูลต่างๆ
8: ครับผมอันนี้คือระบบในการเข้าระบบในการยื่นบัญชีออนไลน์เราก็จะผูกกับระบบไทยไอดีครับผมครับผมก็จะผูกข้อมูลแล้วก็มาตรการรักษาความลับของปปช.นี่ก็คือมีมาตรการเป็นมาตรการมาตรฐานอยู่แล้วครับผม
7: ก็มาตรการเป็นมาตรฐานคือไม่ต้องกังวลหรอกว่าข้อมูลของท่านจะไปตกในมือมิจฉาชีพนะถ้าเกิดว่าท่านกดยินยอมไปปุ๊บเนี่ยมันจะทำให้ท่านเนี่ยยื่นสะดวกมากยิ่งขึ้นด้วยซ้ำ
8: ใช่ครับ
7: นะครับลดขั้นตอนไม่ต้องเดินทางไปเลยนี่ก็น่าจะเป็นประโยชน์โดยตรงเลยเนาะสำหรับสิ่งที่จะได้รับนะฮะนอกเหนือจากนี้แล้วนะครับในเรื่องของขั้นตอนยื่นเสร็จแล้วมีขั้นตอนอะไรต่อไหมฮะ
8: พอมายื่นเสร็จแล้วเนี่ยคือถ้าสมมติว่าเขายื่นทางอิเล็กทรอนิกส์เวลาเราสำนักงานปปช.ได้รับแล้วก็จะตอบรับทางอิเล็กทรอนิกส์ส่งไปทางอีเมลของผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีพอมายื่นกับเราแล้วทีนี้ก็ถึงกระบวนการตรวจสอบของเราอย่างที่เกิดกันเมื่อกี้ก็คือปปช.มีวิวัฒนาการในการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินคือตอนนี้เราทำ MOU กับหน่วยงานหลายหน่วยงานแล้วครับก็คือเวลาเราร้องขอข้อมูลเนี่ยเราไม่ต้องใช้เปเปอร์ครับส่งร้องขอข้อมูลไปแล้วก็ตอนนี้ก็คือคณะกรรมการมีอำนาจทางคณะกรรมการธุรกรรมเหมือนปปง.ครับ
7: ครับ
8: แล้วก็ระบบ IT เนี่ยระบบ AI เนี่ยมันจะแจ้งข้อมูลแจ้งเตือนมาทางผู้ตรวจสอบทรัพย์สินเลยครับว่าธุรกรรมเนี่ยเป็นธุรกรรมที่ต้องสงสัยที่อาจจะมีการทำธุรกรรมที่ผิดปกติครับทีนี้เจ้าหน้าที่ก็ต้องมาตรวจสอบครับ
7: แสดงว่าตอนนี้เราเอา AI มาใช้ในการตรวจสอบด้วยอย่างเงี้ยหมายความว่าระยะเวลาในการตรวจสอบมันจะเร็วขึ้นถูกต้องไหมครับ
8: เร็วขึ้นแล้วก็ระเบียบใหม่ที่ประกาศใช้นั่นคือกำหนดกรอบเวลาให้เจ้าหน้าที่ที่เร็วมากครับคือขั้นตอนแรกเนี่ยให้เวลาตรวจสอบ60วันตรวจสอบ60วันเสร็จแล้วหลังจาก60วันแล้วเรามาคัดกรองอีกทีซิว่ามันมีเหตุผิดปกติหรือไม่นะครับถ้าจะมีถ้าเข้าเหตุปกติเราก็จะดำเนินการเฉพาะเจาะจงอย่างนั้นครับคือเราไม่ต้องมาโอ้โหทำทุกเรื่องทุกบัญชีเพราะว่าอีกหน่อยปปช.จะประกาศกำหนดตำแหน่งเพิ่มขึ้นอีกเยอะน่าจะอีกประมาณเป็นแสนรายครับที่จะต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินต่อคณะกรรมการปปช.ครับถ้าไม่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือไอทีมาช่วยนี่มันก็ช้าครับใช่ครับ
7: แสดงว่าแต่ก่อนนี้เราใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์มาช่วยต่อรายเนี่ยเราใช้เวลาเท่าไหร่ในการเข้าตรวจสอบ
8: แต่เดิมทีเราก็กำหนดกรอบให้เจ้าที่ทำภายในถ้าตรวจสอบปกติตามที่เขายื่นมาก็แค่90วันแต่ว่าถ้ามันมีเหตุผิดปกติขึ้นมานี่ก็จะมีให้180วันอะไรคือมันจะ
7: ก็ต้องเร่งตรวจสอบ
8: ใช่
7: เร่งตรวจสอบจะใช้เวลาใช่ไหมฮะแต่ว่าอันนี้คือมีระบบอิเล็กทรอนิกส์มาก็อำนวยความสะดวกเจ้าหน้าที่ด้วยอำนวยความสะดวกประชาชนด้วยแต่อย่างไรเราก็ยังคงต้องกำหนดกรอบการยื่นก็คือพอยื่นเข้ามาเสร็จปุ๊บเราต้องตรวจสอบให้ได้เร็วไม่พอต้องละเอียดด้วยถูกต้องไหมฮะ
8: ใช่ครับผม
7: เพราะว่าในอนาคตจะมีการยกระดับการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ ที่จะต้องยื่นทรัพย์สินที่มีความละเอียดมากขึ้นใช่
8: ไหมครับผม
7: ครับทีนี้ในเรื่องของข้าราชการอย่างเงี้ยอ่ะสมมติเป็นคนที่ยื่นทรัพย์สินเสร็จปุ๊บเขายื่นไม่หมดเราก็จะมีการตรวจสอบผ่านเปิดการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามาตรวจร่วมตรวจสอบด้วยถูกต้องไหมครับ
8: จะมีเฉพาะบางตำแหน่งครับ
7: บางตำแหน
8: ่งอย่างเช่นนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีสสสวหรือว่านักการเมืองท้องถิ่นพวกนายกอปทครับผมแต่ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่อื่นเราไม่ได้เปิดเผยครับแต่ว่าเราก็มีกระบวนการตรวจสอบของปปช.อยู่ครับเป็นมาตรฐานเดียวกันครับ
7: ถ้าเป็นในส่วนของข้าราชการเห็นว่าเราก็จะมีอีกรูปแบบนึงในการเข้ามาตรวจสอบโดยการที่ข้าราชการเองเนี่ยก็จะต้องยื่นให้กับต้นทางถูกต้องไหม
8: ครับใช่ครับผมคืออย่างที่พูดมาตั้งแต่ตอนต้นว่าเรากำหนดคณะกรรมการปปช.กำหนดตำแหน่งไหนบ้างที่ต้องยื่นต่อปปช.แต่กฎหมายปปช.เองมีอยู่มาตราหนึ่งก็คือเจ้าหน้าที่รัฐที่มีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำนะครับที่ไม่ได้ยื่นบัญชีต่อคณะกรรมการปปช.จะต้องรัฐบาลนะครับจะประกาศกฤษฎีกากำหนดว่ามีตำแหน่งไหนบ้างที่จะต้องยื่นต่อต้นสังกัด
7: คร
8: ับที่ตอนนี้คืออยู่ในช่วงที่คณะกรรมการปปช.กำลังศึกษาแล้วก็ทำประชาพิจารณ์อยู่ครับว่าจะกำหนดตำแหน่งไหนบ้างที่ต้องยื่นแต่อนาคตก็คือต้องยื่นทุกตำแหน่งคือบรรจุข้าราชการแล้วก็ต้องยื่นแต่ว่าตอนนี้ในวาระเริ่มแรกเนี่ยเราอาจจะกำหนดตำแหน่งเฉพาะบางตำแหน่งที่ตำแหน่งระดับสูงขึ้นหรือว่าอะไรต่างๆที่มีสุ่มเสี่ยงต่อการใช้อำนาจหน้าที่เพื่อแสวงหาผลประโยชน์นะครับแล้วก็ตอนนี้ก็คือปปช.เองก็ทำประชาพิจารณ์ในรูปแบบของตอนนี้ก็เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของปปช.แล้วก็ใน Facebook แฟนเพจของปปช.ภาค5ครับครับประชาชนท่านใดสาธารณชนท่านใดสนใจเข้าไปแสดงความคิดเห็นก็สามารถเข้าไปแสดงความคิดเห็นได้ครับ
7: ครับก็จะเป็นภาษาชาวบ้านก็คือตอนนี้ทางปปช.ภาคทางปปช.เนาะเขากำลังมีแผนที่จะทำประชาพิจารณ์เปิดรับฟังความคิดเห็นกฎหมายใหม่ที่จะต้องให้ใครที่เป็นข้าราชการไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งไหนใช่ไหมฮะ
8: ใช่ครับ
7: ไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งไหนนะคุณผู้ฟังจะต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินให้กับต้นสังกัดตัวเองเพื่อที่ทางปปช.เขาจะมาตรวจสอบดูตั้งแต่เริ่มรับตำแหน่งใช่ไหมฮะแล้วก็หลังรับตำแหน่งเขาจะดูว่าเออข้าราชการคนนี้ต่อให้เป็นข้าราชการชั้นผู้น้อยแต่ว่าถ้ามันมีคนที่เขาจะแอบทุจริตอะไรมันก็มีใช่ไหมฮะรับเงินใต้โต๊ะเอ่ยอะไรเอ่ยอย่างเงี้ยฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เขากำลังเปิดประชาพิจารณ์อยู่นะครับเราก็สามารถเข้าไปแสดงความคิดเห็นกันได้ว่าเออเราควรที่จะมีการตรวจสอบแบบนี้ไหมเผื่อเราไปเจอข้าราชการชั้นผู้น้อยที่แบบแอบเรียกรับเงินใช่ไหมแอบก็จะมีอยู่นะข้าราชการชั้นผู้น้อยที่แอบเรียกรับเงินนะบางเคสนะฮะแล้วก็ลองไปแสดงความคิดเห็นเราจะปิดประชามติช่วงไหนฮะ
8: จะถึง30เมษายนนี้
7: 30เมษายนนี้เพราะฉะนั้นใครที่สนใจก็คืออยากจะเชิญชวนแล้วกันเอาจริงๆมันเป็นหน้าที่พลเมืองด้วยซ้ำในการที่เราจะเข้าไปแสดงความคิดเห็นว่าโอเคไหมถ้าเกิดว่าจะในอนาคตเนี่ยเจ้าหน้าที่ปปช.เขาจะมาเข้ามาตรวจสอบเรื่องของรายรับเรื่องของบัญชีทรัพย์สินรวมถึงหนี้สินของข้าราชการไม่ว่าจะเป็นชั้นผู้น้อยหรือว่าข้าราชการตำแหน่งไหนๆก็ตามเพื่อดูการทุจริตนะฮะก็30เมษายนนี้แล้วเข้าไปที่เพจของปปช.ภาค5เลยใช่มั้ย
8: ใช่ครับผม
7: ครับทีนี้สำหรับคนที่ยื่นทรัพย์สินแล้วยื่นข้อมูลไม่ครบยื่นข้อมูลไม่หมดมีการปกปิดอันนี้ท่านบอกไปแล้วตั้งแต่ช่วงต้นรายการนะฮะอยากจะให้เน้นย้ำอีกรอบหนึ่งสำหรับคนที่ยื่นทรัพย์สินไม่ครบครับท่านครับ
8: ครับผมคืออย่างนี้ครับก่อนหน้านี้มีการดำเนินคดีกับกรณีที่ยื่นไม่ครบปกปิดทรัพย์สินมีการดำเนินคดีมากแต่พอกฎหมายปปช.มีการแก้ไขเมื่อปี61เน
7: ี
8: ่ยเราก็ไม่ได้แบบโอ้โหท่านไม่แสดงแล้วก็เราจะต้องส่งให้พ้นจากตำแหน่งเลยก็คือ กฎหมายฉบับใหม่เนี่ยที่แก้ไขของปปช.เนี่ยมีการกำหนดเขาเรียกว่าเจตนาพิเศษเจตนาพิเศษคือที่ไม่แสดงเพื่อว่าไม่อยากให้ตรวจสอบที่มาของทรัพย์สินเพื่อปกปิดไม่แสดงที่มาของทรัพย์สินและหนี้สินนั้นหรือว่าถ้าสมมติว่าลืมมันก็ไม่เข้าเงื่อนไขหรือว่ามันเป็นทรัพย์สินที่เล็กๆน้อยๆมันไม่ได้มีนัยยะสำคัญอะไรอันนี้เราก็ไม่ต้องเข้าเงื่อนไขคือเราก็จะไม่ดำเนินคดีอันนี้เคยเป็นกฎหมายที่เมื่อก่อนในกฎหมายปิดปาก
7: ค
8: ือถ้ามีแล้วรู้ว่ามีไม่แจ้งก็คือผิดเลยแต่ในนี้ก็มีเจตนาพิเศษเพิ่มขึ้นมาอีกว่าเพื่อปกปิดที่มาของทรัพย์สินและหนี้สินนั้นเช่นอย่างสมมติว่าเราไม่แสดงหุ้น ไม่แสดงหุ้นที่อยู่ในชื่อของคนอื่นแล้วก็เอาหุ้นเอาอันนั้นนะมารับงานในองค์กรที่เรามีหน้าที่กำกับดูแลตรวจสอบ
7: คร
8: ับอันนี้คือเจตนาพิเศษหรือว่าเป็นทรัพย์สินที่ได้เราได้มาแล้วมันจะเข้าขายร่ำรวยแล้วก็ปกปิดไว้เราไม่แจ้งให้ปปชตรวจสอบ
7: อ
8: ันนี้คือเจตนาพิเศษครับมันก็เลยทำให้สถิติการดำเนินคดีของปปชในเรื่องจงใจยื่นเท็จปกปิดลดน้อยลงและอีกอย่างปปชเองก็ไม่ใช่ว่าโอ้โหเป็นนี่ก็คือเราลงไปให้ความรู
7: ้
8: แต่ผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีว่าข้อควรระวังในการยื่นบัญชีเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็การใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ในระหว่างตำแหน่งนะมีข้อควรระวังยังไงบ้างครับมีทั้งงานป้องกันเข้าไปให้ความรู้ด้วยครับผม
7: อ๋ออันนี้ก็คือเรื่องของการทีนี้พูดถึงเรื่องของจังหวัดเชียงใหม่เอาประชาชนก่อนประชาชนที่จะเข้ามามีส่วนในการเข้ามาตรวจสอบเห็นว่าตอนนี้ปปช.พยายามที่จะผลักดันเรื่องของความโปร่งใสการยื่นบัญชีทรัพย์สินการเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินให้มันมีความโปร่งใสมากขึ้นโดยเฉพาะพวกข้าราชการชั้นผู้ใหญ่พวกข้าราชการการเมืองให้ประชาชนเข้ามาร่วมตรวจสอบถูกไหมฮะทีนี้ประชาชนเนี่ยเขาจะมาตรวจสอบผ่านช่องทางไหนแล้วถ้ามันมีความผิดปกติประชาชนอยากจะแจ้งเบาะแสแจ้งอะไรยังไงบ้าง
8: ครับผมช่องทางในการแจ้งเบาะแสนะครับ1walk in เข้ามาที่สำนักงานปปช.ได้ทุกแห่งหรือ2แจ้งข้อมูลข่าวสารทางเว็บไซต์ของปปช.มีครับคือเราในกระบวนการของเราคือเราจะปกปิดครับปกป
7: ิ
8: ดผู้ร้องปกปิดชื่อที่อยู่ผู้ร้องเราจะไม่สามารถเปิดเผยได้เลยครับว่าใครร้องเรียนครับ
7: หลักฐานสำคัญที่ควรมีเลยบางคนมีแต่แค่คำร้องอย่างเดียวแต่ไม่มีหลักฐานภาพถ่ายหรืออะไรที่มันสามารถที่จะเข้าไปตรวจสอบได้มันต้องมีอะไรบ้างหลักฐานสำคัญที่ควรม
8: ีระบุรายละเอียดของทรัพย์สินและหนี้สินนั้นเพียงพอที่คณะกรรมการปปช.ที่จะลงไปตรวจสอบได้คือไม่จำเป็นต้องมีภาพถ่ายอาจจะบอกว่ามันมีรถยนต์เลขที่นี่อะไรอย่างเงี้ยทะเบียนนี้อะไรครับเพราะเรามีอำนาจในการตรวจสอบอยู่แล้วเข้าถึงข้อมูลได้อยู่แล้วครับ
7: สมมติว่าถ้าเกิดว่าเห็นกำนันสมมติว่าเป็นกำนันเนาะประหลวงเราเห็นกำนันเนี่ยคนนี้ร่ำรวยผิดปกติผมเป็นประชาชนธรรมดาใช่ไหมแล้วผมเห็นว่าเอ้ยบ้านนี้มันเป็นบ้านอีกหลังหนึ่งของกำนันคนนี้นี่มันเป็นบ้านหลังใหญ่โตเลยอ่ะไม่เหมือนกับสิ่งที่เขาบอกถึงเรื่องของบัญชีทรัพย์สินกับหนี้สินไปอ่ะคือเราแค่ต้องจดเลขที่บ้านถูกไหมฮะจดเลขที่บ้านเดี๋ยวทางปปช.จะเข้าไปตรวจสอบอีกทีหนึ่งว่าเลขที่บ้านนี้มันเป็นเลขที่บ้านของใครเป็นเจ้าบ้านถูกต้องไหมฮะ
8: ใช่ครับ
7: แล้วถ้าเกิดว่าเป็นของคนอื่นที่ไม่ใช่ชื่อกำนันคนนี้ทางปปช.จะเข้าไปตรวจสอบยังไงต่อไปดูเรื่องของความเชื่อมโยงกับกำนันด้วยถูกไหมฮะ
8: ถูกต้องครับดูความเชื่อมโยงว่าใครเป็นคนใช้ประโยชน
7: ์ครับ
8: คนที่ครอบครองอยู่มีความสามารถมีสถานะเพียงพอที่จะมีทรัพย์สินตัวนี้ได้บ้างอย่างนี้ครับ
7: บางคนอาจจะกลัวว่าโอ้ยเขาเป็นผู้มีอิทธิพลหรือเปล่ากลัวจะโดนทำร้ายกลัวจะโดนอย่างนี้เรามีกระบวนการปกปิดพยานดูแลพยานอยู่ใช่ไหมฮะ
8: ใช่ครับผมมาตรการคุ้มครองพยานของปปช.มีอยู่ครับ
7: ครับผมท่านครับทีนี้พูดถึงในเรื่องของจังหวัดเชียงใหม่ที่ผ่านมาเนี่ยเรื่องของการยื่นตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของเชียงใหม่ภาพรวมเป็นยังไงบ้างฮะ
8: ก็ภาพรวมของเชียงใหม่แรกๆก็คือ

0: มันมีกฎหมายของปปช.อยู่มาตราหนึ่งก็คือกรณีที่เขาครบสมมติมีหน้าที่ยื่นภายใน60วันครบ60วันแล้วยังไม่ยื่นเนี่ยก็เป็นหน้าที่ของปปช.ที่จะต้องทำหนังสือแจ้งให้ผู้ยื่นแจ้งผู้ยื่นว่าเนี่ยมันครบกำหนดที่ต้องยื่นแล้วนะท่านยังไม่ยื่นบัญชีขอให้ท่านดำเนินการนะก็คือมีการแจ้งเตือนอยู่ครับ
1: อ๋อก็เป็นไปตามระเบียบที่กำหนดเอาไว้ตั้งแต่แรกนะทีนี้เรื่องของสถิติยอดของคนที่ปกปิดทรัพย์สินกับปปช.ภาค5นะเทียบไปตั้งแต่อาจจะเป็น5ปีที่แล้วเงี้ยกับปัจจุบันเนี่ยสถิติคนที่ปกปิดเนี่ยมันมากขึ้นหรือน้อยลง
0: สถิติคือจะลดลงคร
1: ับ
0: ก็อย่างที่การไปเบื้องต้นก็คือกฎหมายเปลี่ยนไปก็คือเข้มข้นขึ้นคือไม่ใช่ว่ามีทรัพย์สินแล้วถือว่าปกปิดเลยแต่ว่าต้องดูเจตนาพิเศษประกอบด้วย อันนี้เราก็คือถือว่าไม่สร้างภาระให้ศาลที่ต้องมาพิจารณาคดีจะเยอะครับผม
1: ครับผมทีนี้ในของจังหวัดเชียงใหม่เรามันมีเคสที่เราดำเนินคดีไหมสำหรับคนที่แบบแอบปกปิดแล้วปรากฏว่าเอ้ยมันมีการร่ำรวยผิดปกติจริงๆอย่างเงี้ยมีไหมฮะ
0: มีครับ
1: ส่วนใหญ่เราเจอในกลุ่มไหนครับข้าราชการกลุ่มไหน
0: จะเป็นนักการเมืองท้องถิ่น
1: เป็นนักการเมืองท้องถิ่นก็โดนโทษพอเราตรวจสอบไปเนี่ยเจอพบว่าผิดจริงปุ๊บก็ถูกโทษไปตามระเบียบ
0: ใช่ครับผมก็คือให้ห้ามดำรงตำแหน่งทางการเมืองส่วนกรณีที่ทรัพย์สินเพิ่มขึ้นปกติที่มีข้อพิจารณาล่ำรวยปกติอันนี้เราก็จะดำเนินการไต่สวนเพื่อร้องขอให้ทรัพย์สินตกแผ่นดินด้วยครับ
1: ครับโอเคครับผมสุดท้ายแล้วนี่อยากจะให้ฝากถึงพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะคนที่มีหน้าที่ที่จะต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินครับท่านครับ
0: ครับผมก็คือกฎหมายของปปช.นะครับก็คือสร้างความโปร่งใสนะครับคือเราไม่ได้มีหน้าที่จับผิดคือเราสร้างความโปร่งใสของตัวเองตั้งแต่เปิ้นก่อนเข้ามารับตำแหน่งและในระหว่างตำแหน่งเราก็ใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่เนี่ยสร้างประโยชน์ครับให้พี่น้องประชาชน
1: คร
0: ับผมเพราะตอนพ้นจากตำแหน่งมาเราไม่ได้มีอะไรที่ผิดปกติอะไรแล้วเนี่ยมันก็จะทำให้การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐก็จะไหลลื่นไปครับมันจะคืออีกต่อไปถ้าเกิดทุกคนต่างรู้หน้าที่เองแล้วเนี่ยดัชนีตัวชี้วัดดัชนีการทุจริตของประเทศไทยอาจจะลดน้อยลงครับเราก็หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นครับ
1: ครับเห็นตอนนี้ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะดัชนีตัวชี้วัดเรื่องนี
0: ้ครับผมนี่พยายามคือปปช.ก็พยายามอยู่ครับเพราะมันจะมีปัจจัยหลายๆอย่างที่มาประกอบกันด้วยทั้งการเมืองเองทั้งเศรษฐกิจสังคมหลายอย่างที่มาพิจารณาประกอบกันด้วยครับผม
1: ครับผมฝากอีกเรื่องนึงครับเรื่องของการเชิญชวนประชาชนมาประชามติครับท่านครับ
0: ครับผมคือช่วงนี้คือเป็นช่วงที่คณะกรรมการปปช.นะครับกำลังจะทำประชาพิจารณ์ว่าจะกำหนดตำแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐตำแหน่งไหนบ้างที่จะต้องยื่นบัญชีต่อต้นสังกัด
1: คร
0: ับก็ถามว่าทำไมถึงต้องยื่นต่อต้นสังกัดคืออย่างนี้ครับเหมือนเป็นการตรวจสอบสุขภาพทางการเงินหรือสุขภาพตรวจสอบของตัวของผู้มีเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยคือณวันที่เขารับตำแหน่งแล้วเนี่ยเรามีทรัพย์สินเท่านี้นะต่อไปอีกสัก10ปีเนี่ยสมมุติเรามีการกล่าวหาร้องเรียนว่าเราว่าร่ำรวยปกติแต่เรามีข้อมูลเบื้องต้นแล้วว่าเนี่ยณตอนเขารับตำแหน่งเรามีเท่านี้นะเราไม่ได้ร่ำรวยปกตินะลองมาเทียบกันดูอย่างเงี้ยครับคือมันจะเป็นประโยชน์ต่อการชี้แจงหรือการให้ข้อมูลของผู้ที่ถูกกล่าวหาด้วยครับ
1: โอเคเอาคือแบบมันไม่ใช่มันไม่ใช่แค่เขาจะมาจับผิดคือถ้าเราบริสุทธิ์จริงมันก็เป็นการพิสูจน์ด้วยว่าเราเนี่ยบริสุทธิ์เราไม่ได้เป็นผู้ผิดถูกต้องไหมฮะที
0: ่
1: ใครเขามากล่าวหาเพราะฉะนั้นก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับสำหรับเรื่องของประชามติกฎหมายใหม่ที่จะมีการกำหนดเนาะว่าเจ้าหน้าที่ตำแหน่งไหนบ้างที่ควรที่จะถูกตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินหนี้สินโดยทางปปช.นะครับก็อยากจะให้ไปร่วมแสดงความคิดเห็นกันผ่านเพจของ
0: สำนักงานปปช.ภาค5
1: สำนักงานปปช.ภาค5เข้าไปปุ๊บมันจะ
0: มี QR code เป็น GoogleGoogle ได้ครับเข้าไปแสดงความคิดเห็นได้เลยครับ
1: โอเคอันนี้ถือว่าเป็นหน้าที่ของพลเมืองแล้วกัน
0: ครับ
1: อันนี้ถือว่าเป็นหน้าที่พลเมืองที่ถ้าอยากให้ประเทศไทยเรานะครับดำเนินไปได้ด้วยสุจริตนะครับหรือว่ามีการทุจริตที่น้อยลงเนี่ยเราเองเนี่ยก็ต้องเข้ามาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งเนาะในการเป็นพลเมืองในการร่วมตรวจสอบนั่นเองนะครับ
0: ผม
1: ท่านครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับ
0: ครับผมก็ฝากพี่น้องประชาชนด้วยนะครับก็คือความโปร่งใสกับการตรวจสอบ ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐก็จะโปร่งใสขึ้นครับ
1: คมมากนะครับท่านครับผมต้องขอบพระคุณอย่างสูงครับทางท่านผอ.ประสิทธิ์ฟูใจครับท่านผอ.กลุ่มตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินของปปช.ภาค5ที่มาร่วมกับ

0: รายการกับเราในวันนี้ขอบคุณครับท่านครับ
1: ครับผมขอบคุณรายการที่ให้เรามาพูดคุยกับพี่น้องประชาชนครับ
0: หลังจากนี้ก็เชื่อว่าน่าจะมีการร่วมมือกับปปช.ภาค5อีกหลายโครงการเนาะผมว่าเพราะว่ามันเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยสามารถที่จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ในทางที่เป็นด้วยนั่นเองนะครับ
1: ถูกต้องครับผม
0: ขอบคุณมากๆครับคุณผู้ฟังครับนี่ก็คือรายการที่นำเรื่องราวข่าวสารดีๆมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: ผมสวัสดีครับ

0: ผู้ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
1: ฮู้ก็ผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติดสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันคู่เตื้อ
0: ฮะอันนี้แม่น้องเลยนะวันๆออกไปขายเห็ดลมที่ตูดกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
1: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มาง่อมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่เฮือลำหูลำตาตึงพิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่เฮือเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
0: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนั่นๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิดไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
1: แล้วจะไปลืมป่าแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีด้วยเนอะ
0: เจ้า
2: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: านที่สำคัญไม่เหม็นเอาเปล่า
1: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
2: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
1: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
0: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: สนใจโฆษณาผ่านช่องทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ให้ความรู้คู่ความสุขฟังชัดสัญญาณไกลครอบคลุมพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ติดต่อที่สวทเชียงใหม่053 276 0068และ092 246 8579
4: นี่พวกเราเห็นเขาฮิตบุหรี่ไฟฟ้ากันอ่ะสูบแล้วมันดูเท่ด้วยเอาสักปื๊ดไหม
5: ไม่ดีหรอกมั้ง
6: ไม่ดีหรอกเท่แค่ไหนก็ไม่คุ้มหรอกนะรู้ไหมมันทำให้ติดนิโคตินเร็วมาก
4: แต่เขาบอกว่ามันเป็นแค่ไอ้น้ำมันไม่อันตรายนะ
6: ไม่จริงเลยบุหรี่ไฟฟ้ามีสารเคมีทำลายปอดเสี่ยงมะเร็งสมองเบลอส่งผลต่อการเรียนแล้วก็อารมณ์แปรปรวนอีกด้วยนะ
4: จริงเหรอแล้วมันผิดกฎหมายด้วยไหมล่ะ
6: ใช่ทั้งซื้อขายและครอบครองมีโทษหมดอนาคตไม่มีปุ่มย้อนกลับเลือกให้ดีก่อนชีวิตจะพัง
4: งั้นไม่ลองดีกว่าสุขภาพต้องมาก่อนแล้ว
6: ถูกต้องเลือกชีวิตเลือกอนาคตห่างไกลบุหรี่ไฟฟ้า
4: เจ๊งเพ
7: ่บุหรี่ไฟฟ้าอันตรายไม่ปลอดภัยและไม่ใช่ทางเลือกของเยาวชนไทยหยุดคิดสักนิดก่อนชีวิตจะพังด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
8: กรมประชาสัมพันธ์เดินหน้าร่วมมืออาเซียนพัฒนาสื่อยุค AI ให้ปลอดภัยและมีจริยธรรมเน้นบทบาทสื่อต้องรู้เท่าทันเทคโนโลยีตรวจสอบข้อมูลและรับผิดชอบต่อสังคมหลายประเทศมีแนวทางน่าสนใจอาทิสิงคโปร์ตั้งทีมตรวจสอบคอนเทนต์จาก AI ป้องกันข่าวปลอมอินโดนีเซียจัดทำคู่มือการใช้ AI อย่างมีจริยธรรมในงานข่าวสำหรับประเทศไทยชูการนำนวัตกรรมผู้ประกาศข่าว AI การแปลคำบรรยายการใช้ Social Listening Tools วิเคราะห์กระแสตรวจสอบข่าวปลอมพร้อมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันประชาชนผ่านโครงการทันคนโกงและสอนการรู้เท่าทันสื่อแก่ผู้สูงอายุทั่วประเทศร่วมสร้างสังคมดิจิทัลอาเซียนที่ปลอดภัยไปด้วยกันด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: างการ
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับอรัญญาชมชื่นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชติดตามการขับเคลื่อนนโยบายการศึกษามุ่งสร้างโอกาสการเรียนรู้ตลอดชีวิตลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
2: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
4: วิกฤตพลังงาน
5: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชติดตามการขับเคลื่อนนโยบายการศึกษามุ่งสร้างโอกาสการเรียนรู้ตลอดชีวิตลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาน
6: ายอัครนันท์กันกิตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชณศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชเพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การศึกษาระยะ5ปีของรัฐบาลซึ่งมุ่งยกระดับระบบการศึกษาไทยสู่การเรียนรู้ยุคใหม่พร้อมรับฟังปัญหาอุปสรรคข้อเสนอแนะและผลการดำเนินงานด้านการศึกษาจากหน่วยงานในพื้นที่เพื่อนำข้อมูลไปพัฒนาระบบการศึกษาให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ได้ติดตามการพัฒนาพื้นที่โคเวิร์กิ้งสเปซภายในห้องสมุดประชาชนจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งได้รับการปรับปรุงให้เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้การทำงานและการพัฒนาทักษะสำหรับประชาชนทุกช่วงวัยสอดคล้องกับนโยบายยกระดับห้องสมุดสู่ศูนย์กลางการเรียนรู้ในยุคดิจิทัลเสรานีนาวงทีมข่าวสวทนครศรีธรรมราชรายงาน
1: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงพื้นที่จังหวัดกระบี่ยกระดับร้านค้าปลีกท้องถิ่นพร้อมเชิญชวนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040
7: นายพุนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยภายหลังลงพื้นที่จังหวัดกระบี่จัดกิจกรรมสมาร์ทโชว์หวยค้าปลีกยุคใหม่เพิ่มกำไรสร้างเครือข่ายด้วยเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการร้านโชว์หวยและร้านค้าปลีกท้องถิ่นโดยมีการอบรมความรู้ด้านเทคโนโลยี AI การบริหารร้านค้าปลีกยุคใหม่บัญชีภาษีและเทคนิคการจัดวางสินค้ารวมทั้งมีบูธจากพันธมิตรภาคธุรกิจผู้ให้บริการระบบ POSสถาบันการเงินไปรษณีย์ไทยและผู้ประกอบการสินค้าชุมชนทั้งนี้ผู้เข้าร่วมงานยังได้รับคูปองส่วนลดมูลค่า700บาทสำหรับซื้อสินค้าชุมชนสินค้าโอท็อปและสินค้าอุปโภคบริโภคภายในงานเพื่อนำไปจำหน่ายต่อซึ่งจะช่วยลดต้นทุนเพิ่มกำไรและสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางธุรกิจพร้อมต่อยอดสู่การเป็นสมาร์ทโชว์หวยในอนาคตนอกจากนี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้ายังได้เชิญชวนร้านโชว์หวยและร้านค้าปลีกท้องถิ่นสมัครเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ของรัฐบาลโดยร้านค้าใหม่สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31กรกฎาคม2569รวมทั้งสมัครเป็นร้านธงฟ้าราคาประหยัดเพื่อรองรับการใช้จ่ายของประชาชนกว่า49ล้านคน ช่วยเพิ่มยอดขายสร้างรายได้และร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่นให้เติบโตอย่างมีศักยภาพปุริมปัตโสภาภาครายงาน
1: อินโดนีเซียจะเริ่มบังคับใช้มาตรการผสมไบโอเอทานอลร้อยละ5ในน้ำมันเบนซินในช่วงครึ่งหลังของปีนี้นางเอเนียลิสเตนีเดวีอธิบดีกรมพลังงานใหม่พลังงานหมุนเวียนและการอนุรักษ์พลังงานของอินโดนีเซียเปิดเผยว่าอินโดนีเซียจะเริ่มบังคับใช้มาตรการผสมไบโอเอทานอลร้อยละ5ในน้ำมันเบนซินหรือ E5 ตั้งแต่ช่วงครึ่งปีหลังของปีนี้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามขยายการใช้พลังงานหมุนเวียนและเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานโดยจะทยอยบังคับใช้และเริ่มดำเนินการในพื้นที่เกาะชวาเป็นแห่งแรกนางเอเนียกล่าวเพิ่มเติมว่ารัฐบาลอินโดนีเซียยังเตรียมดำเนินมาตรการไบโอดีเซลจากปาล์มร้อยละ50หรือ B50 ในวันที่1กรกฎาคมนี้ซึ่งคาดว่ามาตรการดังกล่าวจะช่วยลดการนำเข้าเชื้อเพลิงและเพิ่มมูลค่าการผลิตปาล์มน้ำมันในประเทศตลอดจนสร้างตำแหน่งงานและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: สู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: บัดดี้ฟังแค่เช็คชัดชัวร์ก็ลดเสี่ยง 1. เช็คใบอนุญาตตัวแทนและนายหน้าผ่านเว็บไซต์คปภ. 2. ชัดอ่านใบเสนอขายและรายละเอียดความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อครบถ้วน 3. ชัวร์ช่องทางชำระเบี้ยจ่ายตามที่บริษัทรับรองบัดดี้ลืมเก็บหลักฐานไว้ตัว 3. ขั้นตอนง่ายๆสำหรับการซื้อประกันภัยครั้งต่อไปคนกลางโปร่งใสอุ้มใจได้สิทธิ์ครบสายด่วนคปภ. 1186 Line Official @OIC Connect คปภ. คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
2: PA เตือนภัยรู้ไว้ไม่พลาดแน่ระวังให้ดีคุณอาจจะเสียเงินในบัญชีโดยไม่รู้ตัวเพราะมิจฉาชีพมาหลายรูปแบบจริงๆโดยเฉพาะลิงก์ดาวน์โหลดต่างๆที่ส่งมาใน SMS ต้องระวังให้ดี PEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขอเตือนระวังมิจฉาชีพส่งลิงก์มากับ SMS แจ้งให้ผู้ใช้ไฟฟ้ารับเงินประกันมิเตอร์ไฟฟ้าคืนจากรายชื่อตกหล่นหรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus ผ่านลิงก์รวมถึงโทรหาแล้วแอบอ้างเป็นพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อส่งลิงก์ผ่านโทรศัพท์มือถือให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus เพื่อสมัครวัดดีพอยต์อย่าเชื่ออย่า กดลิงก์เด็ดขาด PEA ไม่มีนโยบายแนบลิงก์ไปกับ SMS หรือโทรหาผู้ใช้ไฟฟ้าแต่อย่างใดไม่เชื่อไม่กดไม่แชร์ไม่ส่งต่อไม่ว่าช่องทางไหนชัวร์และปลอดภัยให้ดาวน์โหลด PEA Smart Plus ที่ App Store และ Play Store ตรวจสอบก่อนดาวน์โหลดผู้พัฒนาต้องเป็น Provincial Electricity Authority หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร1129 PEA Contact Center
3: จังหวัดสกลนครโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนครขอเชิญเที่ยวงาน GI สกลทุกโกลบอล2026 5 มิถุนายนชมมินิคอนเสิร์ตเก๋วันทักการและร่วมลุ้นรางวัลเครื่องใช้ไฟฟ้ากิจกรรมสินค้านาทีทอง 4-8 มิถุนายนณลานโปรโมชั่นชั้น1ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่จันทร์ถึงพฤหัสบดีเวลา 11:00 น.ถึง 21:30 น.ศุกร์เวลา 11:00 น.ถึง 22:00 น.เสาร์และอาทิตย์เวลา 10:00 น.ถึง 22:00 น.อย่าพลาด

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีขอเสนอรายการหน้าต่างชีวิตซึ่งจะประกอบด้วยสาระความรู้เรื่องการวางแผนครอบครัวอนามัยแม่และเด็กเพื่อเป็นแนวทางในการดำรงชีวิต

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านนะครับรายการหน้าต่างชีวิตก็มาพบกับท่านผู้ฟังเช่นเคยจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีผมสุธนกันสมรสนะครับนำสาระความรู้ที่ดีมีประโยชน์ต่างๆพวกนี้มาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันเพื่อจะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ไม่รอช้าเลยนะครับวันนี้จะพูดถึงควันบุหรี่มือ3มันคืออะไรแต่ถ้าพูดกันตรงๆก็คือพิษจากควันบุหรี่นี่แหละมันจะมีอะไรกันบ้างนั้นไม่รอช้าอีกเช่นเคยนะครับฟังเพลงกันก่อนแล้วมาดูสิว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราสูดควันบุหรี่โดยที่เราไม่ได้สูบบุหรี่เลยมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างฟังเพลงกันก่อนนะครับ

ท่านผู้ฟังฟังเพลงกันแล้วสบายอุราสบายใจก็ต้องบอกกับท่านผู้ฟังว่าหลายคนนั้นไม่ชอบควันบุหรี่ในสมัยนี้นะครับซึ่งต่างกับสมัยก่อนเลยต้องพูดกับแบบนี้เลยนะครับสมัยก่อนนั้นถ้าใครสูบบุหรี่เนี่ยต้องบอกเลยว่ามันเท่จริงๆแม้แต่ในหนังนั้นเวลาแสดงส่วนหนึ่งก็คือจะมีบุหรี่ในการที่จะจุดจะสูบมันดูเท่มันคือการแอคชั่นอย่างหนึ่งและผู้คนต่างๆนั้นก็ยังไม่นึกถึงกับอันตรายที่จะเกิดขึ้นจากควันบุหรี่มาตอนหลังๆนี้ได้ทราบอะไรมากมายเพราะว่าความรู้นั้นก็มีการกระจายกันออกไปหลายคนก็รู้ถึงพิษภัยของบุหรี่โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคที่เกิดจากบุหรี่นั้นมันมีมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นบุหรี่ไม่ว่าจะเป็นยาสูบพอๆกันเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งขึ้นชื่อว่าควันบุหรี่นี้มันน่ากลัวพอๆกันเลยเพราะว่าในบุหรี่นั้นก็มีสารอะไรมากมายในควันนั้นก็มีสารต่างๆถึง 4,700 ชนิดทั้งที่ก่อให้เกิดมะเร็งภูมิแพ้หลอดลมอักเสบสารพัดแต่ที่สำคัญที่สุดเนี่ยก็คือสารนิโคตินในบุหรี่นี่แหละจากควันบุหรี่พวกสารคาร์บอนมอนอกไซด์สารไฮโดรคาร์บอนเรียกกันว่าเป็นอันตรายทั้งนั้นเลยเพราะว่าคนสูบบุหรี่เนี่ยเขาจะมีก้นกรองอยู่เวลาสูบนี้มันอาจจะช่วยบรรเทาไปบ้างแต่ว่าควันบุหรี่ที่คนรอบข้างได้สูดได้ดมไปโดยตรงเนี่ยมันไม่ได้ผ่านก้นกรองถ้าเราดูการสูบบุหรี่ดีๆเนี่ยเราจะเห็นว่าตรงก้นกรองนั้นมันจะมีจากสีขาวเนี่ยมันจะกลายเป็นสีคร้ำเป็นสีน้ำตาลนั่นคือสารที่มันกรองออกมาเวลาคนสูบบุหรี่แต่ว่าถ้าเราได้รับโดยตรงเนี่ยมันไม่มีก้นกรองแบบนี้มันสูดดมเข้าไปโดยตรงจากควันของบุหรี่ที่เผาไหม้อยู่โดยเฉพาะสารนิโคตินเนี่ยเมื่อสูดเข้าในถุงลมปอดเนี่ยมันจะถูกดูดซึมเข้ากระแสเลือดซึ่งมีฤทธิ์กระตุ้นระบบประสาททำให้ความดันโลหิตสูงเพิ่มขึ้นใจสั่นหัวใจเต้นผิดจังหวะได้ตัวสารคาร์บอนมอนอกไซด์เนี่ยซึ่งจับกับโมเลกุลของฮีโมโกลบินทำให้เม็ดเลือดไม่สามารถนำออกซิเจนได้จึงทำให้เกิดภาวะขาดออกซิเจนในระดับเซลล์ควันบุหรี่เนี่ยมันมีสารที่ทำลายเซลล์เยื่อบุผนังหลอดเลือดมันก็จะทำให้หลอดเลือดนั้นแข็งตัวหดตัวระดับ HDL นั้นลดลงกระตุ้นการแข็งตัวของเม็ดเลือดทำให้เกิดหลอดเลือดอุดตันได้โดยง่ายและที่สำคัญอีกอย่างนึงก็คือว่าบุหรี่เป็นสาเหตุของมะเร็งมากกว่า10ชนิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งมะเร็งปอดมะเร็งของทางเดินหายใจแล้วก็ช่องปากมะเร็งของกระเพาะอาหารตับอ่อนแล้วก็อีกมากมายเลยนะครับเพราะว่ามันมีสารก่อมะเร็งอยู่เกือบ50ชนิดในควันบุหรี่และก็บุหรี่นั้นกระตุ้นให้เกิดภาวะหลอดลมอักเสบเรื้อรังซึ่งเป็นสาเหตุของโรคถุงลมโป่งพองเปรียบเสมือนทำให้ฟองน้ำซึ่งมีช่องอากาศเล็กๆถูกทำลายทำให้กลายเป็นรวงผึ้งขนาดใหญ่ๆพื้นผิวของการแลกเปลี่ยนออกซิเจนที่ถุงลมก็จะลดลงลงท้ายออกซิเจนในอากาศก็จะไม่เพียงพอต้องนอนกอดถังออกซิเจนไปตลอดเกิดจากการถุงลมโป่งพองนี่แหละขยับตัวนิดหน่อยก็เหนื่อยก็มาจากบุหรี่เหมือนกันและที่สำคัญก็คือว่าผู้หญิงที่คิดจะมีลูกเนี่ยต้องดูดีๆนะครับเพราะว่าทารกที่เกิดจากมารดาที่สูบบุหรี่ระหว่างตั้งครรภ์ไม่เพียงแต่จะเป็นเด็กที่มีน้ำหนักตัวน้อยเมื่อแรกคลอดเท่านั้นแต่พบว่าเมื่อโตขึ้นเนี่ยเด็กชายจะมีโอกาสเป็นเด็กที่มีนิสัยก้าวร้าวชอบลักเล็กขโมยน้อยมากกว่าเด็กทั่วไปถึง4เท่าพอๆกับเด็กผู้หญิงเหมือนกันและสารนิโคตินในบุหรี่เนี่ยอาจจะกระทบกระเทือนการพัฒนาของสมองของทารกในครรภ์ถ้าเกิดบรรดาที่ไม่ได้สูบบุหรี่แล้วมีการตั้งครรภ์ขึ้นมาเนี่ยบิดาหรือคนที่สูบบุหรี่อยู่ในห้องนอนในบ้านก็จะไม่ปลอดภัยเช่นกันเพราะฉะนั้นถือว่าบุหรี่นั้นอันตรายจริงๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งควันบุหรี่ที่คนรอบข้างนั้นสูดดมเข้าไปจะเป็นอันตรายมากกว่าเพราะฉะนั้นสิ่งเดียวก็คือว่าหลีกเลี่ยงถ้าอยู่ในพื้นที่สูบบุหรี่แต่ว่าในปัจจุบันนี้ก็ทราบๆกันอยู่ว่าเขาจะมีพื้นที่สูบบุหรี่แล้วหลายที่นั้นก็ไม่อนุญาตให้สูบบุหรี่และหลังๆนี้คนก็จะรังเกียจถ้าเกิดว่าใครจุดบุหรี่ขึ้นมาทุกสายตาก็จะมองไปที่นั่นถ้าเกิดว่า
เป็นพื้นที่สาธารณะแต่ปัจจุบันนี้ก็ทราบกันอยู่ว่าหลายคนก็พอจะทราบกันว่าถ้าจะสูบบุหรี่นั้นก็จะออกไปไกลๆสักนิดนึงหรืออยู่ในพื้นที่กว้างๆในพื้นที่เปิดที่พอจะสูบบุหรี่ได้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าพิษมันอันตรายมากๆเหมือนกันเดี๋ยวมาดูกันว่าควันบุหรี่มือ3นั้นเป็นอย่างไรแต่ก่อนจะไปฟังเพลงกันก่อนนะครับ

ท่านผู้ฟังกำลังฟังรายการหน้าต่างชีวิตนะครับรายการจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีท่านผู้ฟังจะฟังเป็นประจำทางสถานีวิทยุแห่งนี้นะครับกับรายการต่างๆอีกมากมายที่ทางสถานีนั้นจัดสรรปันส่วนให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันเปิดคลื่นรับฟังกันได้นะครับมาดูกันนะครับกับควันบุหรี่มือ3มันคืออะไรก็ต้องบอกว่าควันบุหรี่มือ3เนี่ยมันก็คือพิษของบุหรี่ต่างๆที่ตกค้างตามเสื้อผ้าเฟอร์นิเจอร์แล้วก็ผิวหนังแม้แต่ที่ดับบุหรี่ไปแล้วเนี่ยแต่ความอันตรายมันยังมีอยู่และทำให้เกิดกลุ่มเสี่ยงที่ไปกระทบกับควันบุหรี่นี้ที่ตกค้างอยู่ก็จะสูดโดยตรงก็คือควันบุหรี่ที่เขาสูบมาแล้วเราสูดไปโดยตรงกับสิ่งที่เขาสูบอยู่แล้วควันบุหรี่นั้นค่อยๆไปเกาะตามที่ต่างๆเป็นสารพิษตกค้างเรียกกันว่าควันบุหรี่มือ3มือ1ก็คือคนสูบบุหรี่มือ2ก็คือควันที่ปล่อยออกมามือ3ก็คือควันที่ไปตกค้างอยู่ตามที่ต่างๆนั่นแหละและคนยังเข้าใจว่าการออกไปสูบบุหรี่นอกบ้านจะช่วยทำให้คนในครอบครัวนั้นปลอดภัยแต่จริงๆแล้วควันบุหรี่มือ3เนี่ยก็คือสารพิษที่ตกค้างตามร่างกายของคนคนนั้นหรือสิ่งต่างๆกลับเป็นภัยที่รุนแรงและคงอยู่ได้นานกว่าหลายเดือนถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยอาจจะมองว่าความรุนแรงมันเทียบกับมือ1มือ2ได้หรือเปล่าแต่ปริมาณสารพิษที่ได้รับต่อครั้งอาจจะไม่เข้มข้นเท่ากับการพ่นควันบุหรี่ใส่โดยตรงแต่ความน่ากลัวของควันบุหรี่มือ3คือความคงทนและระยะเวลาที่มันอยู่ได้ยาวนานสารพิษเหล่านี้สามารถที่จะทำปฏิกิริยากับอากาศกลายเป็นสารก่อมะเร็งชนิดใหม่ที่อันตรายกว่าเดิมได้แล้วก็สามารถฝังตัวอยู่ในสิ่งแวดล้อมได้นานหลายเดือนการสูดดมหรือสัมผัสสะสมเป็นเวลานานจะส่งผลเสียต่อร่างกายอย่างรุนแรงในระดับเซลล์แล้วก็ DNA เลยนะครับข้อมูลสถิติของกรมควบคุมโรคก็ในปีนี้แหละ2569เนี่ยได้สำรวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่ในบ้านพบว่ามีตัวเลขน่ากังวลเลยเพราะว่าเด็กไทยประมาณ 55% เนี่ยอยู่ในกลุ่มประมาณ 1-5 ปีเนี่ยต้องใช้ชีวิตอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีการสูบบุหรี่เสี่ยงต่อระบบทางเดินหายใจสูงกว่าเด็กทั่วไปถึง4เท่าผู้หญิงไทยเสี่ยงอันดับ5ของโลกในกลุ่มประเทศที่ได้รับผลกระทบจากควันบุหรี่มือ2แล้วก็มือ3โดย 68% ของกลุ่มตัวอย่างเนี่ยระบุว่าได้รับสารพิษภายในบ้านของตัวเองที่มีบุคคลนั้นสูบบุหรี่และควันบุหรี่มือ3เนี่ยตกค้างได้นานกว่าที่คิดและสามารถฝังตัวตามฝุ่นและก็เฟอร์นิเจอร์ได้นานหลายเดือนแม้จะไม่มีกลิ่นแล้วแต่ว่าสารพิษนั้นยังคงอยู่และจากนั้นก็คืออันตรายจากบุหรี่ไฟฟ้านี่แหละที่กรมควบคุมโรคย้ำว่าละอองไอจากบุหรี่ไฟฟ้าก็ทำให้เกิดควันบุหรี่มือ3ได้เช่นกันโดยสารนิโคตินจะเกาะติดพื้นผิวและก็ส่งผลกระทบต่อพัฒนาการสมองของเด็กเล็กและสุขภาพของผู้สูงอายุในบ้านถ้าใครสูบบุหรี่ไฟฟ้านี้ควันมันเยอะจริงๆมันก็จะไปเกาะตามที่ต่างๆและบุคคลในบ้านนั้นก็ไปสัมผัสถือว่าเป็นอันตรายอย่างยิ่งและกลุ่มที่เสี่ยงที่สุดเนี่ยก็คือทารกหรือเด็กเล็กๆเป็นกลุ่มที่น่าเป็นห่วงที่สุดเพราะว่าเด็กเนี่ยจะคลานไปตามพื้นหยิบของเข้าปากและมีอัตราการหายใจที่เร็วกว่าผู้ใหญ่ทำให้ได้รับสารพิษสะสมได้ง่ายและก็มากกว่าอีกด้วยถ้าเป็นหญิงตั้งครรภ์เนี่ยสารพิษสามารถส่งผลต่อการพัฒนาของทารกในครรภ์ได้เสี่ยงต่อภาวะคลอดก่อนกำหนดหรือน้ำหนักตัวแรกเกิดน้อยลงถ้าเกิดว่าผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจเช่นพวกหอบหืดหรือภูมิแพ้เนี่ยไปสัมผัสก็จะทำให้กระตุ้นให้เกิดอา

มอักเสบเรื้อรังและก็โรคหอบหืดในเด็กนอกจากนั้นแล้วก็มีโรคหัวใจสารพิษนี้ส่งผลต่อระบบไหลเวียนโลหิตและการทำงานของหลอดเลือดจะทำให้เป็นโรคหัวใจได้และก็ภาวะไหลตายในเด็กเพิ่มความเสี่ยงอย่างมีนัยยะสำคัญในเด็กที่อาศัยในบ้านที่มีผู้คนนั้นสูบบุหรี่อยู่เพราะฉะนั้นมันก็ต้องป้องกันแล้วก็วิธีเดียวที่จะป้องกันได้ก็คือการกำจัดควันบุหรี่มือ3อย่างเด็ดขาดก็คือการเลิกสูบบุหรี่แต่หากยังไม่สามารถที่จะทำได้ก็ต้องไม่สูบบุหรี่ในบ้านหรือในรถเด็ดขาดไปไกลๆเลยแบบนั้นอาบน้ำแล้วก็เปลี่ยนเสื้อผ้าทันทีหลังจากที่สูบบุหรี่ก่อนจะเข้าไปสัมผัสหรืออุ้มลูกหลานหรือไปนั่งตามนู่นตามนี่ต่างๆในบ้านแล้วก็ทำความสะอาดบ้านครั้งใหญ่สารพิษเหล่านี้ไม่สามารถกำจัดได้ด้วยการระบบระบายอากาศแบบธรรมดาต้องใช้การซักล้างสีผนังถูเปลี่ยนอะไรต่างๆพวกนี้มันก็พอที่จะช่วยได้บ้างเพราะฉะนั้นบุหรี่มือ3ถือว่าอันตรายถึงแม้บ้านจะเป็นที่ปลอดภัยที่สุดแต่ว่าการสูบบุหรี่นอกบ้านแล้วกลับเข้ามากอดลูกหลานด้วยเสื้อผ้าตัวเดิมที่มีสารพิษอยู่มันก็เป็นอันตรายเหมือนกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดคือการเลิกสูบบุหรี่จะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่จะทำให้ไม่มีผลกระทบต่อบุคคลใกล้ชิดหรือคนในครอบครัวนะครับด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหากท่านผู้ฟังท่านใดจะติดต่อกับทางสมาคมก็029412320ต่อ181ขอบคุณทางสถานีเป็นอย่างยิ่งที่ดูแลรายการของเราเป็นอย่างดีฝากเพลงเพราะๆปิดท้ายรายการพบกันใหม่คราวหน้านะครับสวัสดีครับ

0: ขณะนี้คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการหน้าต่างเชียงใหม่ครับ
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการหน้าต่างเชียงใหม่โดยสถานีกาชาดที่3เชียงใหม่จะได้นำเสนอเรื่องราวหลากหลายสาระทั้งทางด้านสุขภาพและข่าวสารต่างๆมาเล่าสู่กันฟังพบกับรายการของเราเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่คลื่นความถี่ FM 93.25 MHz เวลา 14:30 น.ถึง 15:00 น.โดยประมาณวันนี้คุณนันพัฒน์และดิฉันปัสสุตาร่วมกันดำเนินรายการค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะก็กลับมาพบกับรายการดีๆในช่วงบ่ายๆของวันอาทิตย์อีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งวันนี้ทางสถานีกาชาดก็มีข่าวประชาสัมพันธ์เรื่องวันผู้บริจาคโลหิตโลกมาฝากกันนะคะวันผู้บริจาคโลหิตโลกตรงกับวันที่14มิถุนายนของทุกๆปีเป็นวันคล้ายวันเกิดของดร.คาร์ล แลนสไตเนอร์นะคะแพทย์ชาวออสเตรเลียอเมริกันนะคะซึ่งท่านก็เป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จในการจำแนกหมู่โลหิต ABO นะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นการค้นพบที่มีความสำคัญยิ่งต่องานบริการโลหิตทั่วโลกจนได้รับรางวัลโนเบลสาขาสรีรวิทยาหรือแพทยศาสตร์ในปีพ.ศ. 2473นะคะและอีกทั้งยังพบว่าการถ่ายเลือดให้กับผู้ที่มีหมู่โลหิตเดียวกันไม่ทำให้เซลล์เม็ดเลือดถูกทำลายไปนะคะซึ่งการค้นพบครั้งนี้จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เกิดการต่อยอดในวงการแพทย์มาจนถึงทุกวันนี้นะคะซึ่งในขณะเดียวกันก็ยังสามารถที่จะช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ได้อีกเป็นจำนวนมากนะคะดังนั้นเพื่อให้ชาวโลกตระหนักและเห็นความสำคัญของการบริจาคโลหิตตลอดจนแสดงความขอบคุณต่อผู้บริจาคโลหิตองค์การอนามัยโลกสหพันธ์สภากาชาดและสภาเซี่ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศสหพันธ์ผู้บริจาคโลหิตระหว่างประเทศและสมาคมบริการโลหิตระหว่างประเทศจึงได้ขอความร่วมมือให้สภากาชาดทั่วโลกจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการขอบคุณผู้บริจาคโลหิตทั่วโลกแล้วก็ส่งเสริมงานบริการโลหิตให้เป็นที่แพร่หลายในวันผู้บริจาคโลหิตโลก14มิถุนายนของทุกๆปีนะคะโดยเริ่มจัดครั้งแรกนะคะเมื่อปีพ.ศ. 2547นะคะซึ่งปีนี้ก็ถือเป็นปีที่22แล้วที่มีการจัดกิจกรรมนี้นะคะซึ่งในประเทศไทยของเรานะคะสภากาชาดไทยแล้วก็โรงพยาบาลทั่วประเทศเนี่ยก็จะมีการจัดกิจกรรมรณรงค์รับบริจาคโลหิตนะคะซึ่งในแต่ละที่ก็จะมีกิจกรรมต่างๆมีการมอบของที่ระลึกนะคะเช่นเสื้อยืดวันผู้บริจาคโลหิตโลกนะคะซึ่งรายละเอียดจะเป็นยังไงนะคะสถานที่จัดที่ไหนบ้างก็สามารถติดตามได้เพจของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยนะคะซึ่งสถานที่จัดกิจกรรมหลักอย่างที่บอกนะคะสำหรับสภากาชาดไทยก็จะเป็นศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยก็ที่กรุงเทพมหานครนะคะส่วนทางจังหวัดเชียงใหม่หรือว่าภาคบริการโลหิตต่างๆนะคะก็จะจัดที่ภาคบริการโลหิตนะคะแล้วก็ที่โรงพยาบาลประจำจังหวัดส่วนของที่ระลึกจะมีอะไรบ้างนะคะก็สามารถติดตามเพจของภาคบริการโลหิตแห่งชาตินะคะที่10จังหวัดเชียงใหม่ได้ค่ะ
2: ค่ะสำหรับการเตรียมความพร้อมมาเป็นผู้ให้หรือว่าผู้บริจาคโลหิตนะคะทำได้ง่ายๆเลยค่ะก็คือนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนะคะไม่น้อยกว่า5ชั่วโมงรวมไปถึงการดูแลรักษาสุขภาพค่ะให้แข็งแรงพร้อมที่จะบริจาคโลหิตรวมไปถึงการงดบริจาคเมื่อรู้สึกว่าไม่สบายนั่นเองนะคะและถ้าหากอยู่ระหว่างการรับประทานยารักษาโรคอยู่ก็แนะนำให้แจ้งแพทย์หรือว่าพยาบาลหรือผู้ตรวจคัดกรองสุขภาพก่อนทุกครั้งนะคะรวมไปถึงควรที่จะดื่มน้ำก่อนมาบริจาคเนี่ยประมาณ500ซีซีก่อนนะคะเพื่อที่จะช่วยลดภาวะอาการแทรกซ้อนระหว่างแล้วก็หลังบริจาคโลหิตนั่นเองรวมไปถึงการรับประทานอาหารก็สามารถทานก่อนมาบริจาคโลหิตได้นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะแนะนำให้หลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูงค่ะรวมไปถึง การงดสูบบุหรี่ก่อนและหลังบริจาคประมาณ1ชั่วโมงนะคะแล้วก็งดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก่อนและหลังบริจาคโลหิต24ชั่วโมงรวมไปถึงหลีกเลี่ยงการมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศนั่นเองค่ะ
1: ค่ะก็ท่านผู้ฟังท่านใดนะคะเมื่อเตรียมความพร้อมเรียบร้อยนะคะวันที่14มิถุนายนนะคะก็พบกันที่ภาคบริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้มาพักฟังเพลงกันก่อนนะคะแล้วกลับมาในเรื่องของสุขภาพกันค่ะ

0: ้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะก็เป็นสาระน่ารู้ทางสุขภาพค่ะวันนี้ก็จะมานำเสนอในเรื่องของโรคง่วงนอนมากผิดปกติระหว่างวันค่ะอาการนอนหลับนะคะก็จะเป็นการพักผ่อนร่างกายแล้วก็จิตใจนะคะการที่เรานอนหลับในระยะเวลาที่เหมาะสมจะสามารถช่วยฟื้นฟูร่างกายจากความเหนื่อยล้ารวมไปถึงการสร้างเสริมความแข็งแรงของการทำงานในร่างกายทุกระบบด้วยค่ะรวมไปถึงทำให้สมาธิความจำแล้วก็อารมณ์เนี่ยดีขึ้นนั่นเองการที่นอนหลับมากเกินไปบางทีก็อาจจะเป็นสัญญาณของโรคได้นะคะบางคนอาจจะงงว่าเอ๊นอนหลับมากเกินไปแล้วมันเป็นสัญญาณของโรคได้ยังไงนะคะโรคง่วงนอนมากผิดปกตินะคะเป็นกลุ่มโรคที่ผู้ป่วยมีปัญหาง่วงนอนมากผิดปกติในช่วงที่ตื่นตัวได้ดีค่ะก็คือเป็นช่วงกลางวันนั่นเองผู้ป่วยมักจะมีอาการง่วงค่ะหรือว่ามีอาการเผลอหลับหรือว่างีบหลับระหว่างวันนะคะฝืนให้ตื่นก็ไม่ได้นั่นเองถึงแม้ว่าตอนกลางคืนเขาจะนอนหลับอย่างเพียงพอแล้วก็ตามนะคะบางครั้งก็อาจจะรุนแรงถึงระดับที่เผลอหลับในขณะรับประทานอาหารหรือว่าพูดคุยกับคนอื่นหรือบางทีที่อันตรายมากๆก็คือเผลอหลับระหว่างขับรถนั่นเองค่ะ
1: ค่ะและสาเหตุและปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เราง่วงนอนผิดปกตินะคะเขาบอกว่าอาการง่วงนอนมากผิดปกติระหว่างวันเนี่ยอาจจะมีสาเหตุได้จากทั้งโรคทางกายโรคทางจิตใจโรคความผิดปกติของคุณภาพการนอนหลับนะคะรวมไปถึงพฤติกรรมการนอนหลับพักผ่อนในช่วงกลางคืนที่ไม่เหมาะสมนะคะไม่ว่าจะเป็นโรคที่ส่งผลต่อคุณภาพการนอนหลับที่ผิดปกตินะคะเช่นโรคหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้นโรคขากระตุกผิดปกติขณะนอนหลับนะคะหรือว่าอาจจะเป็นกลุ่มโรคนาฬิกาชีวิตแปรปรวนนะคะทำให้เวลาเข้านอนแล้วก็ตื่นนอนเนี่ยผิดปกตินะคะรวมไปถึงการเดินทางไปต่างประเทศที่มีการเปลี่ยนแปลงเวลาที่แตกต่างกันมากแล้วก็บางท่านนะคะก็ทำงานเป็นกะนะคะก็อาจจะทำให้นาฬิกาชีวิตแปรปรวนได้นะคะอีกสาเหตุหนึ่งนะคะนั่นก็คือภาวะอดนอนสะสมซึ่งรวมไปถึงการมีสุขนิสัยการนอนหลับที่ไม่เหมาะสมนะคะโรคนอนไม่หลับซึ่งส่งผลให้มีจำนวนชั่วโมงการนอนไม่เพียงพอหรือว่าในกลุ่มระบบประสาทส่วนกลางที่มีความผิดปกติเกี่ยวกับการควบคุมการตื่นตัวของสมองเช่นโรคลมหลับอุบัติเหตุการกระทบกระเทือนของสมองนะคะและอีกสาเหตุหนึ่งที่เป็นสาเหตุที่ทำให้ง่วงนอนผิดปกตินั่นก็คือการใช้ยาบางชนิดนะคะเช่นยานอนหลับยาแก้แพ้ยาแก้ปวดบางชนิดก็จะทำให้เราง่วงผิดปกติได้นะคะซึ่งอาการและอาการเตือนของโรคนอนมากกว่าปกตินั่นก็คืออาการง่วงนอนมากผิดปกติเนี่ยสามารถส่งผลเสียต่อสุขภาพทั้งด้านร่างกายและก็จิตใจในหลายๆด้านนะคะทั้งในระยะสั้นระยะยาวซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตประสิทธิภาพของการเรียนการทำงานและความสัมพันธ์กับผู้อื่นนะคะเช่นการสูญเสียต่อประสิทธิภาพการทำงานของสมองที่เฉื่อยชาตื่นตัวลดลงสมาธิและความจำบกพร่องรู้สึกอ่อนเพลียไม่สดชื่นซึมเศร้าอารมณ์แปรปรวนเมื่อยล้านะคะแล้วก็มีกิจกรรมทางกายในระหว่างวันที่ลดลงนะคะสามารถส่งผลกระทบต่อการเผาผลาญของร่างกายและอาจจะนำไปสู่โรคอื่นๆตามมาได้นะคะไม่ว่าจะเป็นโรคความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานนะคะโรคหัวใจนะคะและอีกอย่างหนึ่งนะคะก็จะเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุจากความง่วงนอนระหว่างวันนะคะโดยเฉพาะอุบัติเหตุจากยานพาหนะหรือว่าอุบัติเหตุบนท้องถนนนั่นเองนะคะมีการกระทบต่อความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวนะคะแล้วก็อัตราการตายก็จะสูงขึ้นในรายที่นอนมากกว่า9ชั่วโมงต่อวันเมื่อเทียบกับผู้ที่นอน 7-8 ชั่วโมงต่อวันนั่นเองค่ะ
0: ค่ะสำหรับการวินิจฉัยโรคง่วงนอนมากผิดปกติเราจะทำยังไงนะคะถ้าหากว่าเราสงสัยว่าเอ๊ะตัวเองเป็นโรคง่วงนอนมากผิดปกติหรือเปล่านะคะก็คือหากแพทย์ประเมินแล้วว่ามีอาการง่วงนอนมากผิดปกติระหว่างวันค่ะ ที่อาจจะเกี่ยวข้องกับความผิดปกติเกี่ยวกับการควบคุมการตื่นของระบบประสาทส่วนกลางนะคะแพทย์ก็อาจจะพิจารณาส่งตรวจเพิ่มเติมอย่างเช่นการตรวจประเมินวงจรการหลับตื่นด้วยแอคทิกราฟีนะคะหรือว่าเป็นการตรวจประเมินคุณภาพการนอนหลับด้วยโพลีโซมโนกราฟีหรือว่าสลีปเทสนะคะรวมไปถึงการตรวจประเมินความรุนแรงของอาการง่วงนอนมากผิดปกติในช่วงกลางวันด้วย multiple sleepLatency test นะคะรวมไปถึงการตรวจเลือดตรวจน้ำไขสันหลังหรือว่าเอ็กซเรย์สมองในบางรายที่พิจารณาแล้วว่ามีความจำเป็นนั่นเองสำหรับวิธีการป้องกันว่าหากจะเกิดอาการง่วงนอนมากผิดปกติระหว่างวันเราจะทำอย่างไรได้บ้างนะคะก็คือ1เลยเข้านอนแล้วก็ตื่นนอนให้เป็นเวลาถ้าสามารถทำได้นะคะโดยจะแนะนำให้ทำทุกวันนะคะทั้งวันทำงานแล้วก็วันหยุดโดยในวัยผู้ใหญ่จะแนะนำให้นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอประมาณ 7-9 ชั่วโมงต่อคืนนะคะและหากตื่นแล้วก็ให้ลุกจากเตียงเลยไม่ว่าจะตื่นเช้าขนาดไหนนะคะ2คือหลีกเลี่ยงการนอนตอนกลางวันค่ะแล้วก็การงีบหลับกลางวันเนี่ยก็ไม่ควรจะเกินครึ่งชั่วโมงนะคะหรือไม่นอนช้ากว่าบ่ายสองนั่นเองเนื่องจากว่าจะเป็นช่วงเวลาที่ทำให้ส่งผลกับการนอนหลับในตอนกลางคืนค่ะจะทำให้นอนหลับยากแล้วก็วงจรการนอนผิดปกติตามมาได้รวมไปถึงหากมีปัญหาในเรื่องของการนอนหลับอย่างเช่นนอนไม่หลับนอนหลับได้ไม่ต่อเนื่องหรือว่ามีอาการนอนกรนหรือหยุดหายใจขณะหลับก็จะแนะนำให้ปรึกษาแพทย์นะคะเพื่อตรวจหาสาเหตุแล้วก็ให้การรักษาที่เหมาะสมต่อมาคือหากจำเป็นว่าจะต้องรับประทานยาที่มีผลกับการนอนหลับก็ควรจะปรึกษาแพทย์เพื่อวางแผนการบริหารยาให้เหมาะสมกับช่วงเวลาที่ควรจะรับประทานนะคะและสุดท้ายสิ่งที่ช่วยในเรื่องของการนอนหลับได้อย่างมากเลยก็จะเป็นในเรื่องของการออกกำลังกายแล้วก็การรับแสงสว่างระหว่างวันอย่างเพียงพอค่ะเพื่อทำให้ร่างกายเนี่ยตื่นตัวได้ดีนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงการรับแสงมากในช่วงกลางคืนค่ะอย่างเช่นจอจากหน้าจอโทรศัพท์นะคะซึ่งจะเป็นการรบกวนการสร้างฮอร์โมนเมลาโทนินค่ะซึ่งจะส่งผลกับคุณภาพการนอนที่ไม่ดีตามมาได้นั่นเอง
1: ค่ะแล้วก็ท่านผู้ฟังท่านใดนะคะที่มีอาการนอนไม่ปกตินะคะหรือว่าง่วงนอนกลางวันนะคะก็ลองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดูนะคะเผื่อว่ามันจะดีขึ้นนะคะแต่ถ้าไม่ดีขึ้นก็แนะนำให้ปรึกษาคุณหมอนะคะเดี๋ยวช่วงนี้พักฟังเพลงกันอีกสักหนึ่งเพลงแล้วกลับมาในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ

0: ็กลับมาในช่วงสุดท้ายของรายการนะคะวันนี้เรามีเรื่องเคล็ดลับการกินเห็ดเผาะให้อร่อยและปลอดภัยมาฝากกันนะคะซึ่งเห็ดเผาะหรือว่าเห็ดถอบก็ขึ้นชื่อว่าเป็นเห็ดที่หายากออก1ครั้งต่อ1ปีเท่านั้นนะคะคือจะออกในช่วงฤดูฝนก็คือช่วงเดือนพฤษภาถึงกรกฎาคมนะคะทำให้หลายๆคนยกให้เป็นอาหารที่มีราคาสูงกว่าปกติมีรสชาติอร่อยนิยมนำมาประกอบอาหารหลากหลายเมนูนะคะไม่ว่าจะเป็นต้มเกลือจิ้มน้ำพริกข่าแกงคั่วเห็ดถอบหรือว่าเมนูอื่นๆนะคะ
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 นกับอรัญญาชมชื่นกระทรวงศึกษาธิการปรับการทำงานเชิงรุกให้อำนาจผู้บริหารสถานศึกษาประเมินสถานการณ์สั่งปิดโรงเรียนหนีน้ำได้ทันทีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
3: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามอาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
4: ธนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในธนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: รัฐบาลวางมาตรการเชิงรุกรับมือน้ำหลากปี 2569 โดยกระทรวงศึกษาธิการปรับการทำงานเชิงรุกให้อำนาจผู้บริหารสถานศึกษาประเมินสถานการณ์สั่งปิดโรงเรียนหนีน้ำได้ทันทีร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากการประเมินสถานการณ์พบว่าแนวโน้มอุทกภัยดินสไลด์และน้ำท่วมฉับพลันในทุกภูมิภาคมีแนวโน้มทวีความรุนแรงขึ้นทุกปีจากข้อมูลย้อนหลัง3ปีโดยเฉพาะในปี2568ที่ผ่านมาพบว่ามีสถานศึกษาได้รับผลกระทบเกือบ 2,000 แห่งเด็กนักเรียนได้รับผลกระทบกว่า 160,000 คนและยังมีโรงเรียนจำนวนมากที่ประสบภัยพิบัติซ้ำซ้อนล่าสุดรัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานจากตั้งรับเป็นการทำงานเชิงรุกออกมาตรการระยะสั้นคุมเข้มสถานศึกษาทั่วประเทศโดยกำชับให้ติดตามพยากรณ์อากาศและประสานงานฝ่ายปกครองท้องถิ่นอย่างใกล้ชิดให้อำนาจผู้บริหารสถานศึกษาประเมินความเสี่ยงและสั่งปิดโรงเรียนชั่วคราวได้ทันทีพร้อมปรับระบบการเรียนการสอนตามความเหมาะสมนอกจากนี้ยังได้สั่งการให้สถานศึกษาจัดเตรียมพื้นที่ปลอดภัยในโรงเรียนเป็นศูนย์อพยพชั่วคราวของชุมชนกรณีต้องมีการอพยพประชาชนในพื้นที่และให้ทุกโรงเรียนรายงานสถานการณ์แบบเรียลไทม์ผ่านแอปพลิเคชัน LINE เพื่ออนุมัติถุงยางชีพและสิ่งของจำเป็นได้แบบทันท่วงที กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเร่งรับมือสถานการณ์ฝนตกต่อเนื่องสั่งการทุกพื้นที่เฝ้าระวังใกล้ชิดพร้อมระดมเครื่องจักรกลช่วยระบายน้ำจังหวัดลำปาง
5: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกในหลายพื้นที่ทั่วประเทศปภ.ได้สั่งการให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตและสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดทั่วประเทศติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเตรียมความพร้อมสนับสนุนเครื่องจักรกลสาธารณภัยเพื่อเข้าช่วยเหลือประชาชนทันทีโดยเมื่อวานนี้ได้มอบหมายให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต10ลำปางสนับสนุนเครื่องสูบน้ำระบบไฮดรอลิกขนาด24นิ้วพร้อมเจ้าหน้าที่เข้าติดตั้งในพื้นที่บ้านขวงหมู่10ตำบลปงยางคกอำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปางเพื่อเร่งระบายน้ำจากลำน้ำแม่ตาลเข้าสู่คลองส่งน้ำชลประทานป้องกันไม่ให้น้ำไหลเข้าท่วมพื้นที่เขตชุมชนทางนี้ปภ.ยืนยันความพร้อมในการดูแลความปลอดภัยของประชาชนจากภัยพิบัติโดยประชาชนที่พบเห็นหรือประสบเหตุสาธารณภัยสามารถแจ้งขอความช่วยเหลือได้ที่สายด่วนนิรภัย1784ได้ตลอด24ชั่วโมงชนชิดาสังทองรายงาน
2: จังหวัดอุบลราชธานีเฝ้าระวังโรคไข้หูดับหลังพบผู้ป่วย4รายเสียชีวิตแล้ว1คนเน้นย้ำให้ประชาชนบริโภคเนื้อสุกรที่ปรุงสุกเท่านั้น
6: นายวิโรจน์เสมลำรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีเปิดเผยว่าขณะนี้จังหวัดอุบลราชธานีพบผู้ป่วยติดเชื้อโรคไข้หูดับจำนวน4รายเสียชีวิตแล้ว1รายในพื้นที่อำเภอม่วง30ผู้ป่วยอีก3รายอยู่ในพื้นที่อำเภอพิบูลมังสาหารเดชอุดมและอำเภอดอนมดแดงหลังพบผู้ป่วยได้มีการสำรวจตามตลาดสดต่างๆจากการสุ่มตรวจ42ตัวอย่างพบเชื้อ35ตัวอย่างถือว่าค่อนข้างสูงซึ่งอาการป่วยของโรคในปีนี้พบมากกว่าทุกปีขณะนี้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีได้เข้าให้ความรู้กับผู้เชื้อสุกรและผู้ขายโดยให้ความรู้และมีการสุ่มตรวจตามแผงจำหน่ายทุกเดือนสำหรับผู้ที่เชื้อสุกรต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษพร้อมยังเตือนถึงผู้นิยมบริโภคหมูกระทะแม้จะผ่านความร้อนแต่การใช้ตะเกียบคีบเนื้อสุกรสดก่อนนำไปย่างถ้าติดเชื้อที่ตะเกียบก็จะทำให้เชื้อเข้าสู่ร่างกายได้ดังนั้นขอแจ้งให้ประชาชนบริโภคเนื้อสุกรที่ปรุงสุกเท่านั้นกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
2: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ค่ะ
1: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: จังหวัดสกลนครโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนครขอเชิญเที่ยวงาน GI สกลทุกโกลบอล2026 5 มิถุนายนชมมินิคอนเสิร์ตเก๋วันทักการและร่วมลุ้นรางวัลเครื่องใช้ไฟฟ้ากิจกรรมสินค้านาทีทอง 4-8 มิถุนายนณลานโปรโมชั่นชั้น1ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่จันทร์ถึงพฤหัสบดีเวลา 11:00 น.ถึง 21:30 น.ศุกร์เวลา 11:00 น.ถึง 22:00 น.เสาร์และอาทิตย์เวลา 10:00 น.ถึง 22:00 น.อย่าพลาด
2: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
3: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
2: หืมทำยังไงหรอ
3: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
2: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
3: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
5: พี่พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
6: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติดสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องจวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
5: นหูอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
6: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่คล้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มาง่อมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพลิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
5: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะพลิกไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
6: แล้วจะไปลืมตาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
5: เจ้า
7: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
8: หอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเปล่าหยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีกจริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วยโอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมดอย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
9: ช่วยกันเอาใจใส่เพื่อเชียงใหม่สดใสไร้มลพิษกับรายการเชียงใหม่ฟ้าใสทุกวันอาทิตย์เวลา 15:00 น.ถึง 16:00 น.ทางคลื่น FM 93.25 MHz FM 98 MHz และ AM 639 KHz

สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับขอต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการเชียงใหม่ฟ้าใสนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์วันนี้พบกับผมนะครับฉลาดกนยัตผู้ดำเนินรายการท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะติดตามรับฟังรายการเชียงใหม่ฟ้าใสได้ทุกวันอาทิตย์นะครับตั้งแต่เวลา15นาฬิกาถึง16นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่วันนี้ก็มาพบกันนะครับในช่วงบ่ายๆของวันอาทิตย์ที่7มิถุนายน2569ซึ่งทางรายการนะครับก็มีข่าวสารต่างๆที่นำมาให้ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันก็ไปเริ่มต้นในเรื่องของสภาพอากาศกันก่อนนะครับว่าในช่วงนี้สภาพอากาศเป็นอย่างไรกันบ้างซึ่งช่วงนี้นะครับก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของฝนนะครับที่ตกลงมานะครับก็อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากได้นะครับไปดูในเรื่องของการพยากรณ์อากาศของทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือกันนะครับซึ่งลักษณะอากาศโดยทั่วไปนะครับภาคเหนือก็มีฝนตกหนักบางแห่งนะครับเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเมียนมาตอนบนก็ขอให้พี่น้องประชาชนนะครับเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงนะครับใกล้ทางน้ำไหลผ่านและก็พื้นที่ลุ่มไปด้วยในส่วนของภาคเหนือตอนบนนะครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และก็มีฝนตกหนักบางแห่งนะครับบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาและจังหวัดน่านนะครับนี่ก็เป็นในส่วนของการพยากรณ์อากาศของทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือนะครับไปดูในเรื่องของการคาดหมายสภาวะอากาศในช่วง7วันข้างหน้านะครับระหว่างวันที่7ถึง13มิถุนายน2569ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนก็ประกอบไปด้วยนะครับเชียงรายแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางพะเยาน่านและจังหวัดแพร่โอกาสในการเกิดฝนนะครับวันนี้ร้อยละ60ของพื้นที่นะครับพรุ่งนี้8มิถุนายนนะครับปริมาณฝนเพิ่มขึ้นนะครับเป็นร้อยละ70ของพื้นที่จากนั้นนะครับวันที่9มิถุนายนปริมาณฝนก็จะลดลงเหลือร้อยละ60ของพื้นที่จากนั้นนะครับวันที่10มิถุนายนปริมาณฝนก็จะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ70ของพื้นที่ไปจนถึงวันที่13มิถุนายน2569นะครับนี่ก็เป็นในส่วนของการคาดหมายเรื่องของสภาวะอากาศซึ่งในช่วงนี้นะครับหลายพื้นที่ก็ยังคงมีฝนเกิดขึ้นนะครับในปริมาณร้อยละ60จนถึงร้อยละ70ของพื้นที่ไปจนถึงวันที่13มิถุนายน2569ซึ่งทางจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็ได้มีการสั่งทุกหน่วยงานนะครับเร่งกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อที่จะรับมือฝนตกหนักและก็ป้องกันอุทกภัยในช่วงของฤดูฝนนี้นะครับซึ่งทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นายรัฐพลนราดิศรก็ได้มีการออกวิทยุสื่อสารด่วนที่สุดถึงทุกอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานด้านทางหลวงและก็หน่วยงานชลประทานในพื้นที่เร่งดำเนินการมาตรการป้องกันและก็บรรเทาสาธารณภัยหลังจากที่มีฝนตกหนักต่อเนื่องในหลายพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่เพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพนะครับการระบายน้ำแล้วก็ลดความเสี่ยงจากปัญหาอุทกภัยในช่วงของฤดูฝนนี้นะครับและก็ตรวจสอบความพร้อมของระบบระบายน้ำให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลานอกจากนี้นะครับก็ได้มีการกำชับให้ทุกหน่วยงานเร่งสำรวจกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำไม่ว่าจะเป็นท่อระบายน้ำรางระบายน้ำลำเหมืองคลองชลประทานต่อหม้อสะพานและก็ประตูระบายน้ำในพื้นที่ที่รับผิดชอบเพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการไหลของน้ำแล้วก็ลดความเสี่ยงของการเกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่ชุมชนและก็เส้นทางคมนาคมด้วยนะครับขณะเดียวกันนะครับ
อำเภอทุกแห่งก็ได้รับมอบหมายให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เพื่อที่จะดำเนินการมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัดพร้อมรายงานผลการดำเนินงานให้กับองค์การขออภัยนะครับกรมป้องกันและก็บรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ได้ทราบด้วยนะครับทั้งนี้ทางจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้มีการติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องด้วยนะครับนี่ก็เป็นในเรื่องของทางจังหวัดเชียงใหม่นะครับที่ได้มีการสั่งการนะครับให้ทุกหน่วยงานนะครับในพื้นที่ในการรับมือเรื่องของฝนตกหนักแล้วก็ป้องกันอุทกภัยในช่วงของฤดูฝนนี้ด้วยนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวที่นำให้ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับกับรายการเชียงใหม่ฟ้าใสนะครับ

ลับเข้าสู่รายการเชียงใหม่ฟ้าใสนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับไปติดตามเรื่องของสถานการณ์หมอกควันไฟป่าแล้วก็ PM 2.5 กันนะครับซึ่งในช่วงนี้หลายพื้นที่ก็มีฝนนะครับที่ตกลงมานะครับก็ทำให้สถานการณ์ต่างๆนะครับในเรื่องของคุณภาพอากาศก็เริ่มที่จะดีขึ้นนะครับแล้วก็กลับเข้าสู่ในส่วนของสภาวะปกติซึ่งทางจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็ได้มีการสรุปเรื่องของสถานการณ์ไฟป่าในปี2569จุดความร้อนสูงกว่า 11,023 จุดแล้วก็เร่งเดินหน้าถอดบทเรียนในการรับมือในปีต่อไปซึ่งทางจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้มีการผุดโครงการเชียงดาวโมเดลนะครับเพื่อที่จะหาแนวทางการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันอย่างเป็นรูปธรรมแล้วก็เร่งเดินหน้าถอดบทเรียนแล้วก็เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ในปีถัดไปด้วยนะครับซึ่งทางด้านของนายศิวกรบัวป้องรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้มีการเปิดเผยนะครับว่าทางคณะกรรมการแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5 แบบบูรณาการจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้มีการประชุมครั้งที่4/2569เพื่อที่จะติดตามสถานการณ์สภาพในส่วนของภาพรวมนะครับตั้งแต่วันที่1มกราคมจนถึง31พฤษภาคม2569ก็พบว่าสถิติจุดความร้อนสะสมใน5อำเภอนะครับได้แก่อำเภอเชียงดาวนะครับ 1,532 จุดอำเภอฮอด 1,173 จุดอำเภอแม่แจ่ม 1,095 จุดอำเภออมก๋อย 1,076 จุดและอำเภอแม่แตง790จุดมีสถิติจุดความร้อนหรือว่าฮอตสปอตรวมทั้งหมด 11,023 จุดซึ่งส่วนใหญ่นะครับก็เป็นพื้นที่ป่าโดยเพิ่มขึ้นในปี2568ในห้วงเวลาเดียวกันกว่า 6,314 จุดและเดือนมกราคมจนถึงเมษายน2569มีพื้นที่เผาไหม้สูงสุดอยู่ที่อำเภอแม่แจ่มนะครับจำนวน 253,040 ไร่ขณะที่คุณภาพอากาศในห้วงเวลาเดียวกันนะครับระหว่างวันที่1มกราคมจนถึง31พฤษภาคม2569ที่เกินค่ามาตรฐาน 37.5 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรในปี2569ลดเหลือจากปี2568อยู่ที่7วันขณะเดียวกันนะครับจังหวัดเชียงใหม่ก็ยังมีการดำเนินโครงการเชียงดาวโมเดลเพื่อที่จะหาแนวทางแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันอย่างเป็นรูปธรรมด้วยนะครับโดยได้มีการเน้นการบริหารจัดการพื้นที่สงวนชีวมณฑลเชียงดาวและหมู่บ้านโดยรอบ34แห่งเน้นการทำงานร่วมกันเพื่อที่จะสร้าง

โดยได้มีการดำเนินการไปแล้วนะครับ221คดีผู้ต้องหา223รายนะครับทั้งนี้นะครับก็ยังมีการประชุมหารือเพื่อที่จะพิจารณาเรื่องของการดำเนินการประชุมเพื่อที่จะถอดบทเรียนการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5 ระดับจังหวัดแล้วก็มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อที่จะทำแผนปฏิบัติการกำหนดมาตรการแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5 ของจังหวัดเชียงใหม่ด้วยนะครับซึ่งกลุ่มเป้าหมาย200รายนะครับเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมในการรับมือแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5 ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นต่อไปนะครับนี่ก็เป็นในส่วนของทางจังหวัดเชียงใหม่นะครับที่ได้มีการสรุปเรื่องของสถานการณ์ไฟป่าในปี2569นะครับหลังจากที่สถานการณ์ในพื้นที่คุณภาพอากาศดีขึ้นแล้วก็เรื่องของคุณภาพอากาศนะครับก็กลับเข้าสู่สภาวะปกตินะครับนี่ก็เป็นในส่วนของทางจังหวัดเชียงใหม่นะครับแล้วก็ในส่วนของทางอุทยานแห่งชาติศรีลานาก็ได้มีการประกาศผ่อนปรนการเข้าพื้นที่นะครับซึ่งทางอุทยานแห่งชาติศรีลานาก็ได้มีการออกประกาศผ่อนปรนการเข้าใช้พื้นที่อุทยานแห่งชาติหลังจากสถานการณ์ไฟป่าและปัญหาหมอกควันในพื้นที่เริ่มคลี่คลายนะครับเข้าสู่สภาวะปกติซึ่งทางด้านของนายอานนท์กุลนินหัวหน้าอุทยานแห่งชาติศรีลานาก็ได้มีการเปิดเผยนะครับว่าจากสถานการณ์ในช่วงหน้าแล้งระหว่างเดือนมกราคมจนถึงพฤษภาคมของทุกปีนะครับก็มักจะเกิดปัญหาไฟป่าก็ส่งผลให้เกิดหมอกควันและก็ค่าฝุ่น PM 2.5 เกินมาตรฐานก็กระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมสุขภาพของพี่น้องประชาชนการท่องเที่ยวและก็เศรษฐกิจในพื้นที่และยังเป็นปัจจัยนะครับที่ส่งผลต่อภาวะโลกร้อนด้วยนะครับซึ่งทางรัฐบาลต้องใช้งบประมาณและก็กำลังเจ้าหน้าที่จำนวนมากในการป้องกันและก็ควบคุมสถานการณ์ซึ่งปัจจุบันสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและก็ฝุ่น PM 2.5 ได้ลดลงแล้วก็กลับเข้าสู่สภาวะปกติทางอุทยานแห่งชาติศรีลานาจึงได้มีการประกาศผ่อนปรนให้ประชาชนที่อาศัยหรือประกอบกิจการในพื้นที่อุทยานแห่งชาติรวมถึงนักท่องเที่ยวสามารถที่จะเข้าใช้พื้นที่บางส่วนได้ตามปกตินะครับทั้งนี้นะครับในส่วนของการได้รับการผ่อนปรนก็ครอบคลุมตำบลในอำเภอพร้าวอำเภอแม่แตงอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่โดยอนุญาตให้เข้าใช้พื้นที่ดันธนาการกลางแจ้งพื้นที่บริการเพื่อการท่องเที่ยวการศึกษาวิจัยและก็พื้นที่แปลงสำรวจการถือครองตามมาตรา64แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติพ.ศ. 2562ได้ตามปกติซึ่งก็มีผลตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569เป็นต้นไปโดยได้มีการดำเนินกิจกรรมต่างๆภายในเขตอุทยานแห่งชาติยังคงต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและก็เงื่อนไขของพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติพ.ศ. 2562อย่างเคร่งครัดด้วยนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวที่นำให้ทุกผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายการเชียงใหม่ฟ้าใสนะครับ

รับเข้าสู่รายการเชียงใหม่ฟ้าใสนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีข่าวสารต่างๆนะครับที่นำให้ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันซึ่งในช่วงนี้นะครับหลายพื้นที่ก็มีฝนตกลงมานะครับก็ทำให้เห็ดตามธรรมชาติก็ขึ้นนะครับตามป่าแล้วก็มีทั้งเห็ดพิษแล้วก็เห็ดที่กินได้ด้วยนะครับซึ่งทางสคร.1เชียงใหม่และก็มีการเตือนพี่น้องประชาชนให้ระมัดระวังการบริโภคเห็ดในช่วงของฤดูฝนด้วยนะครับหลังพบว่ามีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดโรคอาหารเป็นพิษจากการกินเห็ดพิษซึ่งมีลักษณะคล้ายกันจนไม่สามารถที่จะแยกด้วยตาเปล่าได้และมีการเน้นย้ำนะครับเห็ดที่ไม่รู้จักไม่แน่ใจไม่เก็บแล้วก็ไม่กินด้วยนะครับซึ่งทางแพทย์หญิงสาวนีวิบูลสันติผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1เชียงใหม่ได้มีการเปิดเผยนะครับว่าในช่วงของฤดูฝนของทุกปีเป็นช่วงที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของเห็ดที่ขึ้นเองตามธรรมชาติหลากหลายชนิดทั้งเห็ดที่กินได้แล้วก็เห็ดพิษโดยเห็ดพิษหลายชนิดนะครับก็มีคล้ายกันกับเห็ดที่กินได้ก็ทำให้ประชาชนมักเก็บมาขายหรือนำมาปรุงประกอบอาหารเห็ดพิษสามารถก่อให้เกิดอาการได้ตั้งแต่เล็กน้อยเช่นวิงเวียนคลื่นไส้อาเจียนปวดท้องถ่ายเหลวเกิดภายในไม่กี่นาทีแต่ไม่เกิน 4-6 ชั่วโมงไปจนถึงอาการรุนแรงเช่นตับวายไตวายชักรุนแรงต่อเนื่องหมดสติและเสียชีวิตได้เกิดอาการหลังรับประทานเห็ด 4-6 ชั่วโมงนะครับซึ่งก็มีข้อแนะนำนะครับสำหรับพี่น้องประชาชนให้ยึดหลักเห็ดไม่รู้จักไม่แน่ใจไม่เก็บไม่กินโดยหลีกเลี่ยงการเก็บแล้วก็กินเห็ดป่าที่ขึ้นเองตามธรรมชาติที่ไม่รู้จักหรือไม่แน่ใจว่ากินได้และไม่เก็บเห็ดบริเวณที่มีการใช้สารเคมีเนื่องจากเห็ดจะดูดซับพิษจากสารเคมีไว้ในดอกเห็ดได้นอกจากนี้นะครับไม่ควรที่จะกินเห็ดดิบหรือกินสุกๆดิบๆเช่นการปิ้งเห็ดการย่างเห็ดหรือกินเห็ดบางชนิดร่วมกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพราะจะทำให้เกิดพิษได้นะครับแล้วก็อีกความเชื่อหนึ่งนะครับที่เป็นความเชื่อพื้นบ้านในการทดสอบความเป็นพิษของเห็ดเช่นการจุ่มช้อนเงินนะครับลงไปในหม้อต้มเห็ดการนำไปต้มกับข้าวสารหรือการใช้ปูนกินหมากป้ายที่ดอกเห็ดถ้าเป็นเห็ดพิษก็จะกลายเป็นสีดำนั้นไม่สามารถที่จะใช้ได้จริงรวมทั้งสารพิษในเห็ดบางชนิดไม่สามารถที่จะทำลายได้ด้วยความร้อนสิ่งสำคัญที่พึงระลึกไว้นะครับก็คือไม่มีลักษณะภายนอกใดที่แน่นอนตายตัวเช่นสีกลิ่นแล้วก็รูปร่างที่สามารถใช้แยกเห็ดพิษออกจากเห็ดที่กินได้อย่างแม่นยำการป้องกันที่ดีที่สุดนะครับก็คือหลีกเลี่ยงการบริโภคเห็ดป่าที่ไม่รู้จักเพื่อลดความเสี่ยงการเจ็บป่วยรุนแรงและก็การเสียชีวิตจากเห็ดพิษในช่วงของฤดูฝนนี้หากมีอาการสงสัยนะครับว่าได้รับพิษจากเห็ดเช่นคลื่นไส้อาเจียนปวดท้องหรือว่าถ่ายเหลวก็ให้รีบไปพบแพทย์ทันทีพร้อมนำตัวอย่างเห็ดหรือภาพถ่ายเห็ดไปให้แพทย์ประกอบการวินิจฉัยเพื่อความรวดเร็วและก็ถูกต้องในการรักษาหากพี่น้องประชาชนนะครับมีข้อสงสัยก็สามารถที่จะสอบถามได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรคโทร1422นะครับนี่ก็เป็นข่าวสารนะครับการแจ้งเตือนเรื่องของเห็ดพิษนะครับจากทางสคร.1เชียงใหม่นำให้ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายการเชียงใหม่ฟ้าใสนะครับ

กลับเข้าสู่รายการเชียงใหม่ฟ้าใสนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีข่าวสารเรื่องของกิจกรรมต่างๆนำมาให้ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันซึ่งก็เป็นในเรื่องของงานของดีเมืองเชียงใหม่นะครับซึ่งทางเกษตรจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็ได้มีการเชิญชวนเลือกซื้อมะม่วงและก็ของดีเมืองเชียงใหม่ครั้งที่15ซึ่งทางด้านของนายเสน่ห์แสงคำเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการเชิญชวนนะครับในการเลือกซื้อมะม่วงคุณภาพของและของดีเมืองเชียงใหม่ในงานวันมะม่วงและของดีเมืองเชียงใหม่ครั้งที่15ประจำปี2569ซึ่งก็จะมีการจัดขึ้นนะครับโดยเริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้นะครับวันที่8ถึง10มิถุนายน2569ที่บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเป็นการส่งเสริมการตลาดมะม่วงคุณภาพของจังหวัดเชียงใหม่การสร้างรายได้ให้เกษตรกรแล้วก็การประชาสัมพันธ์ของดีท้องถิ่นสู่ผู้บริโภคทั้งในและก็ต่างประเทศด้วยนะครับซึ่งภายในงานก็มีการรวบรวมมะม่วงคุณภาพจากเครือข่ายศูนย์ชาวมะม่วงจังหวัดเชียงใหม่กว่า15กลุ่มจาก10อำเภอนะครับมาจำหน่ายในราคาพิเศษพร้อมกิจกรรมหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นการประกวดมะม่วง12ประเภทการแข่งขันส้มตำมะม่วงลีลาการแข่งขันแปรรูปอาหารจากมะม่วงนิทรรศการนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตรรวมถึงการจัดสวนภายใต้แนวคิดเชียงใหม่เมืองสวรรค์แดนมะม่วงและการสาธิตเรื่องของเมนูมะม่วงโดยเชฟระดับโรงแรมนะครับเพื่อที่จะยกระดับมะม่วงเชียงใหม่สู่สินค้าเกษตรมูลค่าสูงตลอดจนการจำหน่ายสินค้าเกษตรแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชนและก็สินค้าจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนรวมถึงเครือข่ายยังสมาร์ทฟาร์เมอร์ของจังหวัดเชียงใหม่ด้วยนะครับในส่วนของมะม่วงจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็มีจุดเด่นในเรื่องของรสชาติหวานหอมสีสวยรูปทรงดีแล้วก็เป็นมะม่วงปลายฤดูที่ออกช้ากว่าหลายพื้นที่ของจังหวัดหลายประเทศนะครับซึ่งจากสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมทั้งดินดีอากาศเย็นแล้วก็การดูแลเอาใจใส่ของเกษตรกรโดยเฉพาะการห่อผลด้วยถุงคาร์บอนทุกลูกทำให้ได้ผลผลิตคุณภาพสูงสามารถที่จะส่งออกต่างประเทศได้โดยเฉพาะมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองซึ่งถือว่าเป็นสินค้าส่งออกสำคัญของประเทศด้วยนะครับนี่ก็เป็นในเรื่องของกิจกรรมนะครับที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้นะครับวันที่8ถึง10มิถุนายน2569นะครับก็คืองานวันมะม่วงและของดีเมืองเชียงใหม่ก็มีการจัดขึ้นนะครับที่บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่นะครับนี่ก็เป็นข่าวสารที่นำมาให้ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับกับรายการเชียงใหม่ฟ้าใสนะครับดูเวลาแล้วนะครับคงจะต้องนำรายการเชียงใหม่ฟ้าใสนะครับลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่นะครับในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณและสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับ

0: ับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16 นาฬิกากับอรัญญาชมชื่นนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเตรียมเดินทางติดตามนายกรัฐมนตรีเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
1: ประเทศไทยขับเคลื่อนด้วยพลังของคนไทยช็อปไทยช่วยไทยกับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยร่วมสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศช็อปง่ายผ่าน Thailand Postmart และ Next Gen Commerce พิเศษซื้อขั้นต่ำ200บาทรับส่วนลดทันที100บาทต่อร้านต่อคนพร้อมคูปองส่งฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง23มิถุนายน2569ทุกการช็อปคือพลังช่วยผู้ประกอบการไทยและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปด้วยกันไทยช่วยไทยโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
2: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
3: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่งพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
0: ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเตรียมเดินทางติดตามนายกรัฐมนตรีเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการ
4: นายเสียศักดิ์พงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมีกำหนดติดตามนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเดินทางเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่ 8-9 มิถุนายนนี้ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีมีกำหนดการพบหารือทวิภาคีกับนายกรัฐมนตรีเวียดนามประธานสภาแห่งชาติเวียดนามและเขาเยี่ยมคาระวะเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีเวียดนามทั้งยังมีกำหนดพบปะภาคเอกชนไทยและเวียดนามเพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุนและความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างกันให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นร่วมถึงมีกำหนดการเข้าร่วมและกล่าวถ้อยแถลงในการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมครั้งที่3ภายใต้หัวข้อร่วมกันสร้างอนาคตที่มีสันติภาพความมั่งคั่งและการมีประชาชนเป็นศูนย์กลางหรือ Shaping Our Future Together Peace Prosperity People Centered ด้วยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
0: สถานีรถไฟตรังลงพื้นที่สำรวจและตรวจสอบระบบเครื่องกั้นทางรถไฟทุกจุดในความรับผิดชอบพร้อมยกระดับมาตรการความปลอดภัยบริเวณจุดตัดทางรถไฟในเขตกลางเมืองอย่างเข้มงวด
5: นายธีรยุทธ์รักห่วงนายสถานีรถไฟตรังเปิดเผยว่าสถานีรถไฟตรังได้ยกระดับมาตรการความปลอดภัยบริเวณจุดตัดทางรถไฟในเขตกลางเมืองอย่างเข้มงวดโดยก่อนที่รถไฟจะถึงจุดตัดทางรถไฟจะมีระบบแจ้งเตือนไปยังพนักงานประจำเครื่องกั้นถนนล่วงหน้าเพื่อเตรียมดำเนินการลดไม้กั้นและอำนวยความปลอดภัยแก่ประชาชนโดยสาเหตุของอุบัติเหตุส่วนใหญ่มักเกิดจากผู้ขับขี่ไม่สังเกตป้ายเตือนและสัญญาณจราจรโดยก่อนถึงจุดตัดทางรถไฟจะมีป้ายเตือนระยะ300เมตร200เมตรและ100เมตรรวมถึงป้ายกำหนดความเร็วเพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนนชะลอความเร็วและเตรียมหยุดรถอย่างปลอดภัยนอกจากนี้นายสถานีรถไฟตรังยังได้ลงพื้นที่สำรวจและตรวจสอบระบบเครื่องกั้นทางรถไฟทุกจุดในความรับผิดชอบของสถานีทั้งเครื่องกั้นแบบมีพนักงานควบคุมและเครื่องกั้นอัตโนมัติรวมประมาณ10จุดเพื่อตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ป้ายเตือนและเครื่องหมายจราจรต่างๆให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานและเพิ่มความปลอดภัยกับประชาชนสูงสุดพร้อมฝากเตือนไปยังประชาชนว่าเมื่อไม้กั้นทางรถไฟลดลงแล้วห้ามขับรถฝ่าผ่านโดยเด็ดขาดและควรปฏิบัติตามสัญญาณเตือนอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยยศพรนะคะไกรศรีสวทตรังรายงาน
0: จังหวัดนราธิวาสประชุมติดตามขับเคลื่อนงานความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลครอบคลุม9ประเด็นสำคัญเพื่อยกระดับความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยในพื้นที่
6: พลตำรวจตรีประยงโคตรสาขาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานประชุมติดตามการขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลประจำวันที่ห้องประชุมสารกลางจังหวัดนราธิวาสแห่งที่2ภายใต้กรอบบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดพิชิตอันธพาลโดยมีผู้แทนหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสและผู้เกี่ยวข้องพร้อมศูนย์ปฏิบัติการอำเภอ13แห่งเข้าร่วมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสกล่าวว่าการประชุมครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อเดินหน้าขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงและการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นผ่านกลไกทีมจังหวัดโดยเน้นย้ำการดำเนินงานด้านยาเสพติดให้มีการซักถามขยายผลผู้เสพในทุกคดีเพื่อนำไปสู่การติดตามจับกุมผู้ค้าและผู้จำหน่ายอย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันกรณีหนี้นอกระบบหากมีการร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรมอำเภอให้เร่งรายงานผลการดำเนินงานเช่นการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทพร้อมทั้งเร่งรัดการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านสีขาวและภารกิจด้านความมั่นคงอื่นๆให้ครอบคลุมทั้ง9ประเด็นสำคัญตามนโยบายรัฐบาลประพิชญานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
0: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: องค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
3: จังหวัดสกลนครโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนครขอเชิญเที่ยวงาน GI สกลทุก Global 2026 5 มิถุนายนชมมินิคอนเสิร์ตเก๋วันทักการและร่วมลุ้นรางวัลเครื่องใช้ไฟฟ้ากิจกรรมสินค้านาทีทอง 4-8 มิถุนายนณลานโปรโมชั่นชั้น1ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่จันทร์ถึงพฤหัสบดีเวลา 11:00 น.ถึง 21:30 น.ศุกร์เวลา 11:00 น.ถึง 22:00 น.เสาร์และอาทิตย์เวลา 10:00 น.ถึง 22:00 น.อย่าพลาด
4: โอ้พี่มวยเจ้าดูฮันล่ะควันหนาแซ่บหูแซ่ตาไปหมดเจ้านี
5: ่นั่นนะช่วงนี้ต้องระวังไฟป่านะปอเช็คจุดฮอตสปอตกับค่า AQI ผ่านแอปเช็คฝุ่นถ้ามันเริ่มขึ้นสีส้มก็ว่าสีแดงแสดงว่ามีผลกระทบต่อสุขภาพอันตรายละต้องใส่หน้ากาก N95 ได้แล้วก็ว่าเจอไผ่เผาขี้เหง้าหรือเศษวัสดุตามการเกษตรก็แจ้งเจ้าหน้าที่ได้เลยและที่สำคัญช่วงนี้ห้ามเผาเด็ดขาด
4: แล้วถ้าฝนตกหนักๆแล้วเจ้าพี่ปอจะมีวิธีสังเกตดินโคลนถล่มจะใดเจ้า
5: ก็สังเกตง่ายๆถ้าฝนตกหนักๆตลอด24ชั่วโมงน้ำในห้วยขุ่นมีสีเข้มๆมีกิ่งไม้ไหลมาพื้นดินเริ่มมีรอยแตกและปอพอก็แจ้งเตือนภัยพิบัติผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสต์จะไปรอจ้าเนอะเกี่ยมฝนควรย้ายตี้เลย
4: โอ้เข้าใจแล้วเจ้าพี่ต้องสังเกตห้วยประเมินให้เป็นจะได้รับมือตันกับภัยต่างๆนะเจ้าเนาะ
5: แน่นแน่นแล้ว
6: สาธารณภัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนลดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
7: ์กรมประชาสัมพันธ์เดินหน้าร่วมมืออาเซียนพัฒนาสื่อยุค AI ให้ปลอดภัยและมีจริยธรรมเน้นบทบาทสื่อต้องรู้เท่าทันเทคโนโลยีตรวจสอบข้อมูลและรับผิดชอบต่อสังคมหลายประเทศมีแนวทางน่าสนใจอาทิสิงคโปร์ตั้งทีมตรวจสอบคอนเทนต์จาก AI ป้องกันข่าวปลอมอินโดนีเซียจัดทำคู่มือการใช้ AI อย่างมีจริยธรรมในงานข่าวสำหรับประเทศไทยชูการนำนวัตกรรมผู้ประกาศข่าว AI การแปลคำบรรยายการใช้ Social Listening Tools วิเคราะห์กระแสตรวจสอบข่าวปลอมพร้อมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันประชาชนผ่านโครงการทันคนโกงและสอนการรู้เท่าทันสื่อแก่ผู้สูงอายุทั่วประเทศร่วมสร้างสังคมดิจิทัลอาเซียนที่ปลอดภัยไปด้วยกันด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
8: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
9: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
8: หืมทำยังไงหรอ
9: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
8: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
9: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน

0: ในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
1: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
0: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมดอย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
2: ์พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
3: หูก็ผู้สูงวัยเปิ้นไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้นแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องจวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้นก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
2: นหูอันนี้แม่น้องเลยนะวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูบการแล้ววันนี้นะเปิ้นก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแหมซอบอกซอบใจขนาด
3: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มาง่อมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพลิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
2: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะพลิกไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
3: และจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
2: เจ้า
4: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะเจ้าที่กำลังติดตามรับฟังรายการคุยข่าวอปมช.ต่างสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์นะเจ้าปะกันเป็นประจำทุกวันเสาร์และก็วันอาทิตย์ในช่วงเวลานี้เจ้า16นาฬิกาโดยประมาณจนถึง17นาฬิกากับมูเฮาทีมงานอปมช.จังหวัดเชียงใหม่นะเจ้าวันนี้นอกจากจะมีจงยุ้ยจารุวรรณขยันอปมช.จากอำเภอหางดงทำหน้าที่ดำเนินรายการแห่เช่นเคยกับทีมงานทางแฮมหนึ่งท่านเป็นภายนั้นแนะนำตัวได้เลยเจ้า
1: สวัสดีครับคุณท่านบุญทองครับผมอปมช.จากอำเภอสันทรายครับน้องยุ้ยเปิดไมค์ตัวใดไว
0: ้อืมเดี๋ยวกันเนอะน้องยุ้ยกำลังงงกันเนอะโอเคได้จ้ะเจ้าได้ละ สุมาผิดอัน
1: เจ้าเป็นอย่างครับชูชาติบุญทองครับอปมช.จากอำเภอสันทรายครับผม
0: ทดสอบความดังของไอ้ชูชาติว่าถ้าบอกเปิดไมค์จะดังอยู่ก่อน
1: ดังอยู่เพราะถึงชูชาตินี้ดังแต่เปิ้ลหมดถ้าหากว่าพยายามแบบลดวอลุ่มลงมามันก็ถึงจะดังกว่าเปิ้ล
0: เจ้าอันธรรมดาลักษณะหนึ่งของประหลวงต้องเสียงดัง
1: ฟังชาติเสียงดังฟังชาติก็มาบ้านไปยืนหุยอยู่หน้าธนาคารจะได
0: ้ยืนห้องจำนวนมันเงียบเนี่ย
1: ปิดบ้านมาแล้วนี
0: ่เจ้าก็ต้องบอกว่าในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตอนนี้กำลังฮอตฮิตเนาะว่ากันมาตั้งแต่วาแล้ววันนี้ก็ยังฮอตฮิตอยู่นะเจ้าน
1: ั่นแหละ
0: ก็จะสังเกตได้จากความฮอตฮิตแบบฮอตฮิตนี่ก็คือหน้าธนาคารกรุงไทยเกือบทุกสาขาเต็มไปด้วยผู้คนแม่น
1: ป้าหลวงกับหัวปุ๊กำนันกับหัวปุ๊เทศบาล
0: แม่นเจ้า
1: ก็ต้องจริงถ้ามันมีเทคนิคนิดเดียวนาน
0: เจ
1: ้
0: าเจ้าแม่นก็ต้องร่วมด้วยช่วยกันเนาะเจ้าเพราะว่าในช่วงนี้เป็นนโยบายหนึ่งของทางรัฐบาลที่เราจะต้องช่วยกันผลักดันเนาะให้มันเกิดเป็นรูปธรรมนะเจ้าแต่ว่าในส่วนของการลงทะเบียนนั้นก็จำเป็นจะต้องไปที่ธนาคารโดยตรงก็ได
1: ้แม่นถูกต้อง
0: เจ้า
1: เอามาแยกดีกว่าน้องยุ้ยเอามาแยกทีละอย่างก่อนคือคนที่จะได้รับสิทธิ์เนี่ยมันมีหลายกลุ่มหลายกลุ่มกลุ่มแรกเนี่ยเขาบอกละ60-40นี่นะอันนั้นคือเปิ้นได้เปิ้น
0: ใช้กันมาเรียบร้อยละ
1: ทีนี้เนี่ยมาถึงกลุ่มแรกก็คือกลุ่มที่มีบัตรสวัสดิการอยู่ก่อนแล้วนะเพียงแต่ว่าจะต้องยืนยันสิทธิ์นะไม่ใช่ว่าลงทะเบียนใหม่นะแต่ว่ายืนยันสิทธิ์ของตัวเก่าก็คล้ายๆกับการลงทะเบียนใหม่นั่นแหละแต่ว่ามันจะง่ายกว่าการลงทะเบียนใหม
0: ่
1: นะครับซึ่งท่านมีฐานข้อมูลของท่านอยู่แล้วน
0: ะ
1: วิธีการที่จะลงผ่านได้หลายทางมากๆเลยนะบอกว่าจะเป็น1ใช้เว็บไซต์ของทางเว็บไซต์หลักของทางโครงการเนาะผ่านแอปทางรัฐนะครับผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียนเนาะธนาคารต่างๆผ่านตู้ ATM ผ่านแอปเป๋าตังค
0: ์
1: แต่ทีนี้เนี่ยบางท่านนะเชื่อว่าส่วนใหญ่เลยคนที่เป็นผู้ตกทุกข์ได้ยากบอกค่อยมีโทรศัพท์ไปอย่างใจหรอกใจรุ่นกดใจรุ่นอาม่านะกดเอาแบบมีไทยฮู้ไทยไม่ได้อย่างสักอย่างนะมาเป็นอย่างนะครับถึงแม้ว่าท่านจะบ่มีนะแต่ว่ามีคนในชุมชนสามารถลงให้ท่านได
0: ้
1: นะครับบอกว่าจะเป็นป่อหลวงกำนันหรือว่าจะเป็นผู้ช่วยสารวัตรแพทย์อย่างได้หมดเจ้าหน้าที่ของทางเทศบาลก็สามารถทำได้หมดเลยเนาะเพียงแต่ว่าท่านถือบัตรประชาชนของท่านไว
0: ้
1: นะเปิ้นก็จะดูทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังตัวเลเซอร์ด้านหลังตัวแล้วก็รายละเอียดของทางด้านหน้าแล้วก็ลงผ่านที่ไหนครับลงผ่านที่ง่ายที่สุดคือลงเว็บไซต์ของทางโครงการเนี่ยลงง่ายที่สุด
0: บัตรสวัสดิการทางรัฐ
1: ถูกต้องครับผมเพราะว่าอย่างไรครับเพราะว่าบางคนเนี่ยพี่น้องประชาชนบางคนที่เป็นกลุ่มปอบางเนี่ยเปิ้นแบบมีไทยไอเดีย
0: ของ
1: ไอดีอย่างเพราะเปิ้นแบบมีมือถือไง
0: เจ้าเป็นที่มันเป็นสมาร์ทโฟนตัว
1: ถูกต้องเปิ้นแบบมีสมาร์ทโฟน
0: เจ้า
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยการลงผ่านเว็บไซต์ง่ายที่สุด
0: แม่น
1: แล้วก็สามารถที่จะรู้ผลณเวลานั้นว่าเราลงเสร็จเรียบร้อยแล้วก็สามารถเก็บคลิปนั้นไว้เก็บรูปนั้นไว้เพื่อยืนยันว่
0: า
1: เรายืนยันสิทธิ์ไปแล้วแล้วก็อยู่ในระหว่างที่ทางส่วนกลางเพิ่นตรวจสอบ
0: แม่น
1: อย่างที่เคยอุ้มไปตะวันก็คือถ้าเกิดสมมติว่าเราลงไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเกิดปีที่แล้วเนี่ยเราเคยได้นะแต่ปีนี้เราถูกหวยรวยปอมีเงินฝากอยู่ในธนาคารเป็นล้านๆนี่นะสิทธิ์ที่เราเคยได้ก็จะหลุดไป
0: เพราะว่า
1: ทางส่วนกลางเพื่อจะรวบรวมข้อมูลหมดเลยบอกว่าจะเป็นจปทบอกว่าจะเป็นทางพม.บอกว่าจะเป็นทางกรมที่ดินธนาคารแห่งประเทศไทยไอ้อย่างก็จะมารวมอยู่ในที่เดียวเพราะว่าเปิ้นใช้ AI ในการจับ
0: แม่นข้อมูลของเฮา
1: ถูกต้องครับ
0: เจ้าสำหรับคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในรอบใหม่นี้ของปี69นะเจ้าก็คือต้องมีสัญชาติไทยนะเจ้าแล้วก็มีอายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปซึ่งจากโครงการก่อนนั้นคือ16ปีก็ได้แล้ว
1: แม่นครับ
0: แต่ปีนี้ก็คือถ้า16ปีบางทีก็ต้องไปอยู่ในส่วนของ60-40ก็ได
1: ้ครับผมแม่นครับ
0: นะเจ้าถือว่าเดียวจะ ถ้าครบ18ปีถึงจะได้สิทธิ์นี้นะจ๊ะแล้วก็ต้องมาเป็นบุคคลที่เป็นพระภิกษุสามเณรนักบวชนักพรตอันนี้บ่ได้นะจ๊ะผู้ต้องขังผู้ถูกกักกันผู้ถูกกักขังนะจ๊ะผู้ต้องขังผู้ต้องกักขังเป็นของอย่างอีบุคคลที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐนักเรียนนักศึกษาข้าราชการพนักงานราชการหรือว่าผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะจ๊ะพนักงานลูกจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐที่มีรายได้เกินกว่า 100,000 บาทต่อปีหรือว่าผู้ที่ได้รับบำนาญเบี้ยหวัดหรือบำเหน็จรายเดือนจากภาครัฐผู้ถือหุ้นนะเจ้ากรรมการบริษัทหรือว่าหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนผู้มีบัญชีซื้อขายลักทรัพย์หรือว่าถือครองตราสารหนี
1: ้
0: ผู้มีกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญและชำระเบี้ยประกันตั้งแต่ 12,000 บาทต่อปีขึ้นไปผู้ที่ถูกนำชื่อไปใช้สิทธิ์ลดหย่อนในการคำนวณภาษีเงินได้ในฐานะบิดามารดาคู่สมรสหรือบุตรมีรายได้หรือว่ามีการจ่ายเงินให้แก่บุคคลไม่เกิน 100,000 บาทต่อปีไม่มีบัตรเครดิตไม่มีวงเงินสินเชื่อทุกประเภทรวมกันเกิน 100,000 บาทไม่มีเงินฝากสลักรวมกันเกิน 100,000 บาทต่อปีและเป็นคำว่าไม่เป็นผู้มีสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์หรือเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ได้แก่ห้องชุดต้องมีพื้นที่บ่เกิน35ตารางเมตรนะจ๊ะบ้านเดียวทาวน์เฮาส์ตึกแถวรวมกันทุกแห่งต้องมีพื้นที่บ่เกิน25ตารางวานะจ๊ะกรณีเป็นเกษตรกรที่ดินที่อยู่อาศัยรวมกันบ่เกิน10ไร
1: ่
0: กรณีบ่ได้เป็นเกษตรกรมีที่ดินและที่อยู่อาศัยรวมกันไม่เกิน1ไร
1: ่
0: แล้วก็มีกรรมสิทธิ์ในรถยนต์หรือว่ายานพาหนะอื่นยกเว้นรถจักรยานยนต์ที่มีขนาดความจุของกระบอกสูงไม่เกิน300ซีซีรถ3ล้อรถยนต์4ล้อเล็กรับจ้างหรือรถใช้งานเกษตรกรรมประเภทละไม่เกิน1คันโดยคณะรัฐมนตรีก็ได้มอบหมายให้ทางกระทรวงมหาดไทยกรุงเทพมหานครและก็เมืองพัทยาดำเนินการตรวจสอบผู้ที่มีคุณสมบัติและยังบ่เคยมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยผ่านระบบตรวจสอบข้อมูลผู้ตกสำรวจการได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐของกระทรวงมหาดไทยเพื่อนำมาตรวจสอบตามคุณสมบัติใหม่ที่เขาได้ประกาศไปอย่างที่อาชุชาติว่าตะกี้ว่าเดี๋ยวเปิ้นจะให้ตังค์ปลุกกำนันน่ะมีการออกไปสำรวจทำการ
1: เงินถูกต้องครับถูกต้องครับแล้วก็ไปถึงบัตรเครดิตด้วยนะนะคร
0: ับ
1: มีบัตรเครดิตก็ได้หนี้สินก็ได้ด้วยนะ
0: ครับ
1: น้องยูน
0: อแม่นถ้าท่านมีที่สินเสียงว่าท่านน่าจะถือ
1: 100,000 บาท
0: มีเครดิต
1: เครดิตดีก็ได้เหมาะ
0: เจ้าน
1: ะครับ
0: อันนี้ก็ต้องสำรวจคุณสมบัติของท่านด้วย
1: อันนี้เปิ้นฮ้องว่าเปิ้นฮ้องว่าจะได้ฮะเหตุการณ์ที่มันผ่านมาในอดีตเน
0: า
1: ะมันก็เป็นเครื่องที่เปิ้นฮ้องว่ามันเป็นข้อมูลที่รวบรวมมาเนาะรวบรวมมามีการแก้ไขมาเรื่อยๆจนมาเป็นตกผลึกก็คือในปีเนี้ยนะครับซึ่งค่อนข้างที่จะละเอียดแล้วก็ถี่ถ้วนมากๆเลย
0: แม่นแม่นแม่นจ้าเพราะฉะนั้นถ้าเราจะลงทะเบียนยืนยันนะจ๊ะแต่หลายท่านก็บอกว่ายืนยันไว้ก่อนนะจ๊ะแต่เดี๋ยวเพิ่นจะไปตรวจสอบในเรื่องของสิทธิ์แถมครั้งหนึ่งนะจ๊ะว่าเข้าเกณฑ์มาเข้าเกณฑ์ใหม่นี้ก่อนนะจ๊ะแต่สำหรับคนที่ปัญหาว่าอยากจะลงทะเบียนใหม่อันนี้รอก่อนเนาะจ๊ะเดี๋ยวรอเพิ่นมีการสำรวจเรียบร้อยแล้วแล้วเดี๋ยวเปิ้นก็จะประกาศออกมาว่าถ้าหากว่าเปิ้นมีการเฮ้อลงทะเบียนใหม่นั้นจะต้องใช้ช่องทางไหนพ่องคุณสมบัติเป็นจะได้พ่องนะเจ้าก็คงจะได้เอามาแจ้งกันฟังแถมครั้งหนึ่งนะเจ้าน
1: ะครับทีนี้มาถึงการดำเนินงานของการลงทะเบียนเพื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับในระดับอำเภ
0: อ
1: ในระดับอำเภอเปิ้นบอกว่ามีแนวทางในการจัดประชุมคณะกรรมการหมู่บ้านหรือว่ากม.นะคร
0: ับ
1: ในระหว่างวันที่4ถึงวันที่17มิถุนายน2569นะครับแนวทางที่1นะครับเปิ้นบอกว่าประชาสัมพันธ์ในการประชุมคณะกรรมการหมู่บ้านนะครับแล้วก็จัดเวทีประชาคมนะครับใครบ้างที่แบบเข้าข่ายที่จะเป็นปัญหาว่ากลุ่มเปราะบางพี่น้องประชาชนต้องรับทราบโดยรับทราบโดยแล้วก็ร่วมกันอนุมัติทั้งเปิ้นนะครับหรือว่าถ้าเกิดสมมติว่าท่านเห็นว่าเอ๊ะมันมาหน้าอนุมัติหรอกอันนี้รวยจะตายเนาะอันลูกเป็นหมอมันเงินเดือนเป็นแสนเมื่อไหร่นะอันนี้ก็สามารถแย้งได้
0: เจ้าน
1: ะครับหรือว่าอาจจะกระซิบก็ได้นะถ้าอู้ดังแล้วไปก็เดี๋ยวไปจังหัวม
0: าจนหมายน้อยก็ได
1: ้จนหมายน้อยจนหมายก้มก็ได้อู้ก็ได้แต่จริงๆแล้วต้องบอกว่าป้อหลวงกำนันเปิ้นถึงหูอยู่แล้วนะใครเป็นจะได้จะได้คนไหนรวยคนไหนจนคนไหนแบบเป็นตกทุกกลุ่มไหนเปิ้นหูอยู่แล้วนะครับเปิ้นมีตัวติ๊กของเปิ้นอยู่แล้วเนาะนะครับส่วนข้อที่สองเปิ้นบอกว่าคณะกรรมการหมู่บ้านหรือชุมชนหรือเวทีประชาคมจัดประชุมตามแนวทางดังนี้ก็คือ1ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนตามบัญชีรายชื่อของกลุ่มเป้าหมายกลุ่มเป้าหมายก็คือกลุ่มที่ทางอำเภอแจกมาเฮ้อนะครับแต่ละหมู่บ้านนะเพื่อนจะแยกเสร็จสับเลยนะว่
0: า
1: หมู่บ้านนี้มีกี่คนที่ตกสำรวจไปเน
0: า
1: ะตกสำรวจเนี่ยมาจากข้อมูล1ก็คือจปท2พม3อาจจะเป็นหน่วยงานอื่นๆที่เข้ามามีส่วนบูรณาการร่วมกันนะครับก็เพื่อนจะมีรายชื่อมาเฮ้อนะครับอันที่2ก็คือพิจารณากลุ่มนอกเหนือบัญชีรายชื่อก็คือหมายถึงว่า อายังก็บ่มีสักอย่างหลายเก่าก็บ่ใช่นะอันตกหล่นก็บ่ใช่อันนี้ใหม่ล่าสุดนะตกทุกข์ได้ยากแท้ๆนะก็สามารถที่จะลงได้ผ่านเว็บไซต์ของกม.โดยเฉพาะเลยนะโดยเฉพาะเลยสามารถลงได้ด้วยตัวเองก็ลงได
0: ้
1: สามารถลงโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐก็คือผมว่าจะเป็นพ่อหลวงกำนันสารวัตรแพทย์นี่ลงได้หมดเลยเน
0: า
1: ะนะครับอันนี้ก็เป็นทางเรื่องที่2ส่วนแนวทางเนาะแนวทางที่2แห่งอันหนึ่งนะครับเพิ่นบอกว่าแนวทางการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานอำเภอแบบบูรณาการกบอนะครับระหว่างวันที่18ถึงวันที่21นี่คือขั้นพิจารณาน่ะนะครับเพิ่นบอกว่าในอำเภอจัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานอำเภอแบบบูรณาการนะครับกบอเพื่อดำเนินการดังนี้คือ1พิจารณาผลการลงทะเบียนเนาะนี่ก็จะมีรายละเอียดปีกย่อยเยอะแยะมากมายเลย
0: อ
1: ันที่2คือสอบถามรายชื่อกลุ่มนอกเหนือบัญชีรายชื่อเพราะฉะนั้นบอกว่าท่านจะลงในกลุ่มเพิ่นบอกว่าตกสำรวจไปหรือว่ากลุ่มใหม่ก็แล้วแต่จะต้องผ่านทางคณะกรรมการหมู่บ้านแล้วก็รวมไปถึงคณะกรรมการในระดับอำเภอด้วยนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงนะคร
0: ับ
1: ไม่ต้องห่วงถ้าท่านทุกข์ยากจริงเป็นกลุ่มเปราะบางจริงเป็นกลุ่มตกทุกข์ได้ยากจริงท่านสามารถที่จะได้รับเนาะสวัสดิการแต่ว่าอาจจะไม่ใช่เป็นบัตรสวัสดิการตัวนี้เลยนะอาจจะเป็นอันหนึ่งปีสองปีไอ้นี้บัตรสามารถที่จะตอบได้เตื่อนะครับเพราะว่าเพื่อนจะอนุมัติรายเก่าก่อนนะคร
0: ับ
1: แต่ถ้าเกิดสมมติว่าทางส่วนกลางเพื่อนบอกว่าอ่ะโอเครวดกันเลยกันละกันนะถ้าอันนี้ได้ไปแล้วก็คนที่ตกสำรวจก็รวดได้ไปเลยเฮาก็ถึงจะได้นะครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่ามันไม่ได้เฮาอาจจะไม่ได้สวัสดิการในตัวอื่นนะคร
0: ับ
1: ก็อันนี้ก็ต้องรอต่อไปนะครับแต่ว่าชื่อของเฮาอยู่แล้วก็ค่อนข้างที่จะมั่นใจแล้วว่า
0: ถือว่าเป็นการคัดกรองข้อมูลไปแหมส่วนหนึ่ง
1: ถูกต้องครับถูกต้องครับถ้ามีอย่างขึ้นมาแหมกรรมนึงเฮาก็จะกลายเป็นรายเก่าทันทีว่ามีชื่ออยู่ในฮั่นแล้วนะครับเวลาที่จะพิจารณาก็ไม่ต้องพิจารณากันเยอะแล้วเพราะว่ามันผ่านการพิจารณากันกรองมาจากทางลุ่มไปแล้วเรียบร้อยนะคร
0: ับ เพราะยังก็สบายใจได้แต่ว่าถ้าว่าท่านเป็นผู้ลงทะเบียนใหม่ก็รอไปก่อนตอนนี้อยู่ในขั้นของคนที่มีบัตรสวัสดิการเดิม
1: แม่นครับแม่นครับ
0: มีนักถึง13ล้านกว่าคนทั่วประเทศ
1: ถูกต้องถูกต้อง
0: เจ้าก็จะต้องมีการคัดกรองคนในกลุ่มนี้ก

0: ก็ต้องเป็นลูกบ้านที่อยู่ในพื้นที่ของตัวเก่านะนะครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่าไปอยู่นอกพื้นที่แล้วมาขอขึ้นประหลวงเซนกำนันเซนบางครั้งมันก็พอสมควรเท่าใดเนาะพูดถึงเนาะนะครับเพราะจะเอาคนที่อยู่ในชุมชนนั่นแหละนะพอมีประหลวงคนใดกับขึ้นคนนั้นเซนมีประกอบนันคนใดกับขึ้นคนนั้นเซนนะครับโดยที่เราต้องได้ส่งอันเอกสารอะไรอย่างขึ้นเพื่อเลย
1: อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของผู้ที่จะขอใช้เป็นร้านค้าสวัสดิการเนาะเพื่อรองรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เป็นกำลังมีการลงทะเบียนกันนะเจ้าซึ่งก็หลังจากขึ้นประหลวงเซนเรียบร้อยได้เอกสารเรียบร้อยแล้วท่านถึงจะไปดำเนินการต่อที่ธนาคารนะเจ้าอันนี้ก็จะลดขั้นตอนในการที่จะมีคนไปแออัดในการใช้ธนาคารค่อนข้างที่จะนักนะเจ้าต้องบอกว่านักแต่ช่วงนี้นะเจ้าไปทางใดนี่กรุงไทยนี่เต็มไปหมดนะเจ้า
0: เพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมติว่ามันนั่นเป็นทางเลือกสุดท้ายนะชุดท่านแบบพยายามที่จะย้ำไปอย่างให้ทุกคนไปนะอย่างให้ทุกคนลงทะเบียนที่บ้านนะครับมันสามารถทำได้อยู่แล้วนะครับ
1: แล้วก็ง่ายด้วย
0: ง่ายมากมากเลย
1: คลิกเมื่อกี้คลิกใส่ข้อมูลของเราแค่เมื่อกี้ขั้นตอน
0: แม่นครับ
1: ก็สามารถที่จะรอรับผลการตรวจสอบได้เลย
0: แม่นครับแต่มีแฮมอันนึงนะเว็บไซต์ของกมเนี่ยก็คือระบบการตรวจสอบข้อมูลผู้ตกสำรวจการได้รับสวัสดิการแห่งรัฐอ
1: ัน
0: เนี้ยอันเนี้ยป้อหลวงผู้ช่วยสวัสดิ์แพทย์ต้องเป็นคนลงนะครับมันก็จะมีอยู่2ข้อมีอยู่แค่2หัวข้อท่านเอง1ก็คือขอรับสิทธิ์ด้วยตนเอง2ขอรับสิทธิ์ด้วยเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่คือใครเจ้าหน้าที่ก็คือป้อหลวงกำนันสวัสดิ์แพทย์นี่แหละนะเป็นคนลงเปิ้นถ้าเกิดสมมติเปิ้นบอกว่าเอ้ยมีชื่อเหมือนกันนะแต่เปิ้นบ่ต้องการแล้วอ่ะเปิ้นบ่เอาบัตรนี่ดีกว่าอย่างเงี้ยนะครับเปิ้นบ่เอาบัตรนี่นะ
1: เฮ
0: าก็ต้องลงไปว่าเปิ้นบ่เอาบัตรนะครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเฮาไปเจอคนที่แบบเปิ้นนอนเป็นผู้ป่วยติดเตียงอย่างนี้นะ
1: นอนแทบอยู่บนเตียง
0: นอนแทบอยู่บนเตียงเนี่ยเขาสามารถลงของเปิ้ลได้แต่ว่าจะต้องมีคนที่มอบอำนาจให้เปิ้ลเช่นลูกหลานเปิ้ลกา
1: คนดูแล
0: คนด
1: ู
0: แลเปิ้ลกาเพราะว่าคนดูแลสามารถทำธุรกรรมทางการเงินได้นะครับเช่นไปเบิกเงินกาเงินเข้ามาเบิกมาใช้อะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยนะครับมันก็จะมีช่องขึ้นลงนะครับเพราะฉะนั้นท่านก็ไม่ต้องกลัวหาคนที่จะมารับช่วงต่อนะให้ได้นะครับแล้วก็ลงชื่อไปในท่านนะครับแล้วก็ส่งก่อนวันที่17นะครับทุกอำเภอจะต้องกดส่งก่อนวันที่17เพราะว่าวันที่18เปิ้นจะเริ่มพิจารณากันแล้วนะครับถ้าท่านจ้าไปก็จะได้นะครับที่สำคัญต้องผ่านประชาคมหลายๆที่จะมีแบบประชาคมเพิ่งไปเรียบร้อยเลยท่านก็เพียงแต่ขอข้อมูลแล้วก็กรอกข้อมูลให้ชัดเจนแล้วก็ส่งขึ้นกับอำเภอตาอันเองนะครับ
1: เจ้าอันนี้ก็จะช่วยในการคัดกรองคนที่ควรจะได้รับความช่วยเหลือในโครงการบัตรสวัสดิการเนาะของปี2569นะเจ้าที่มันตรงกับความต้องการของภาครัฐที่อยากจะช่วยเหลือคนที่มันยากจนแท้ๆนะเจ้าคนที่ไม่มีแท้ๆนะเจ้าอันนี้ก็ต้องมีกระบวนการเพิ่มมากขึ้นนะเจ้าหลายท่านก็ว่ามันยังมาเยอะแยะมากมายนะเจ้าคนก็เยอะสิ่งก็มาเอาละอีกมีเหมือนกันนะเจ้าท่านก็ต้องแจ้งตัวว่าท่านมาเอาละอีนะมาจริงมันยังสักอย่างอีกก็บ่ได้เนาะเจ้าเพราะฉะนั้นก็ตรวจสอบด้วยนะเจ้าในเรื่องของคุณสมบัติของตัวเก่า
0: ทีนี้มาดูผู้ที่ได้รับสิทธิ์เป็นเจ้าหน้าที่โดยตำแหน่งนามก็จะมีอยู่หลายคนนะ1คือในอำเภอ2ปลัดอำเภอ3เจ้าหน้าที่ห้องทะเบียนนะผู้นำท้องถิ่นก็คืออย่างที่บอกไปเนาะกำนันผู้ใหญ่บ้านสารวัตรกำนันแพทย์ประจำตำบลผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะครับในส่วนของเทศบาลก็จะมีปลัดเทศบาลรองปลัดเทศบาลผอ.กองนะครับรวมไปถึงหัวหน้าสำนักงานปลัดเทศบาลปลัดเมืองพัทยาแล้วก็หัวหน้าสำนักปลัดเมืองพัทยาเนี่ยรวมเป็นเจ้าหน้าที่หมดเลยนะเหล่านี้สามารถที่จะช่วยเหลือท่านนะครับช่วยแนะนำช่วยโอสปะสปันนะครับและที่สำคัญก็คือในแต่ละพื้นที่นะจะมี one stop service เนาะคอยไว้บริการท่านบอกว่าจะเป็นการลงข้อมูลให้ท่านกายอย่างการให้คำแนะนำอะไรอย่างก็แล้วแต่มันก็จะมีอยู่ในท่านหมดเลยเน
1: า
0: ะ
1: เจ้า
0: อย่างของทุกท่านเองเนี่ยบางทีอาจจะแบบไม่ต้องมาที่สำนักงานนะทุกท่านไปที่บ้านดีกว่าง่ายดีเพราะมันบักไก่ไงเอาขับมอเตอร์ไซค์เต้นๆๆๆไปเดี๋ยวก็ถึงแหละ
1: เขาหูอยู่แล้วว่าคนนั้นคนนี้อยู่ตังใดของหมู่บ้านเนาะ
0: แต่ส่วนใหญ่จะไปผู้ป่วยเฉพาะผู้ป่วยก็30กว่าคนแล้วนะเฉพาะหมู่บ้านเดียวนะถ้าทั้งหมู่บ้านถ้าทั้งตำบลนี่200ฝ่ายนักขนาดเลย
1: เจ้าก็ต้องแบ่งกันไปแบ่งผู้ช่วยไปด้วยเนาะ
0: แม่นครับแม่น
1: เจ้าก็บ่ต้องห่วงนะจ๊ะสำหรับผู้ที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงผู้พิการที่อาจจะมีการเดินทางลำบากเนาะยืนยันตัวลำบากหรือว่า
0: ไม่ต้องไปเนาะ
1: ไม่ต้องเดี๋ยวถ้าเป็นซันทรายมูซีเน
0: า
1: ะ
0: จะยืนหุยหน้าธนาคารเมื่อไ
1: หร่แล้วก็ช่วยไปห้ามประหลงชูชาติเมื่อไปหุยหน้าธนาคาร
0: ด้วยดูเปิ้นฮ้อนขอฮ้อนดีเนาะ
1: แม่นแม่น
0: แข็งแรงกับมาแข็งแรง
1: เพราะบางทีบางท่านเปิ้นหมองหู
0: แม่นแม่น
1: จ้าเปิ้นก็คือว่าต้องไปที่ธนาคารคือมันเสร็จสับเรียบร้อยอีเน
0: า
1: ะ
0: โดยเฉพาะคนที่หูงูงูปลาแล้วอู้ไปเรื่อยก็มีนะอู้จะเปิ้นกลัว
1: ต้องไปคนเดียวนะ
0: ฟังมาซับจำมากระเดียดเปิ้นว่า
1: เจ้าเปิ้นต้องไปยืนยันนะ
0: เปิ้นต้องไปยืนยันผ่านธนาคารไหน
1: เจ้า
0: แห่แห่เต้นเต้

0: ไปอ้อไอ้ฮ้อนต่อฮ้อนนี่เน
1: า
0: ะพิษมาไข้ขึ้นแฮม
1: แมนข้าวน้ำมาได้กินแฮ
0: ม
1: กินยาผิดเวลา
0: เป็นโทษแฮม
1: เป็นโทษเป็นต
0: าถ้าเอาไปลงข่าวเนี่ยมันรอเมินแล้วลงกับมาได้อันนี้ป้นก็มีช่องทางขึ้นลงบอกโอ้กี่ทางเยอะแยะมากไปไกลกองมีบางคลิปนะมีคลิปเนี่ยต้องอันต้องไปธนาคารไปยังอันอย่างอีเหาว่าจะต้องไปธนาคารนี่อย่างก็อยู่บ้านนะลงที่บ้านก็ได้อีน้องเพราะฉะนั้นใครที่ไปดูคลิปนะมีคนส่งคลิปมาให้เหาเหมือนกันนะส่งมาเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยบางคลิปเนี่ยเป็นคลิปที่คือเปิ้ลบอกหูจริงอ่ะเปิ้ลยังบอกหูทุกอย่างไงแต่เปิ้ลเอามาลงเป็นคลิปไปแล้วเนี่ยเขาก็เลยค่อนข้างที่จะแบบค่อนข้างที่จะหงุดหงิดเอ็นดูพี่น้องประชาชนที่ต้องเดินทาง
1: เจ้าเจ้าเพราะฉะนั้นเป็นห้องว่าลูกหลานเนาะเจ้าอาจจะได้ฟังข่าวนี้อยู่เป็นประจำบางทีท่านอาจจะไม่ตั้งใจฟังหรอกแต่ว่าบางทีฟังในรถกาเปิดหน้าจอโทรศัพท์แล้วก็เปิ้ลก็มีการทำคลิปแนะนำต่างๆแล้วมันผ่านหูผ่านตาก็แจ้งนะเจ้าพ่อแม่พี่ป้านะเคยญาติเขาตัวว่าเปิ้ลมีช่องทางในการลงทะเบียนหลายช่องทางนะเจ้าจำเป็นจะต้องไปนั่งรอที่ธนาคารนะเจ้า
0: แล้วก็ถ้าเกิดสมมติเราไปลงที่ธนาคารอย่างสมมติว่าเป็นผู้พิการสามารถไปได้นี่นะแล้วมีตัวแทนไปแต่เดี๋ยวต้องเปียกมหาพ่อหลวงอยู่ดีพ่อหลวงก็ต้องเซ็นใบรับรองไปแหงอีน้องเพราะในด้านมหาพ่อหลวงอย่างเดียวต้องไปธนาคารแล้วจบ
1: จบขั้นตอน
0: จบขั้นตอนมันต้องไปแล้วอีน้อง
1: เจ้าก็จะช่วยท่านได้ในการลดทอนเวลาในการที่ท่านจะต้องไปลงทะเบียนยืนยันตัวตนก็ดีในห้วงนี้ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าในส่วนของร้านค้าที่จะเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นี้ตัวนะเจ้ารวมถึงคนที่จะต้องสำรวจนอกข้อมูลว่าเป็นไปตามจปทที่มีรายชื่อแจ้งมาก่อนไปที่ปหลวงจบครบทีเดียว
0: ครบทีเดียวไม่ต้องไปไหนนะสามารถแบบอธิบายได้ครบหมดเลยเนาะไม่ว่าจะทำอย่างก็แล้วแต่เนาะ
1: จ้าอันนี้ก็จะช่วยท่านลดขั้นตอนไปได้แฮมแน่
0: เพราะฉะนั้นขอให้ท่านใจบุคลากรที่อยู่ในหมู่บ้านของท่านยังเป็นประโยชน์
1: คือเป็นประโยชน์ที
0: ่สุดยังมีประสิทธิภาพที่สุด
1: แม่นเจ้าเพราะฉะนั้นช่วงนี้ปหลวงกำนันผู้ช่วยสารวัตรแพทย์นี่ก็เตรียมตัวหน่อย
0: เอาม้วนบ้านไข่บ้านมันบ้านไข่บ้านมัน
1: เจ้าแล้วก็ย้อนไปถึงในส่วนของไทยช่วยไทยพลัสถึงแม้ว่าตอนนี้ก็มีหลายท่านที่ไปใช้บริการแล้วนะเจ้าหลายท่านก็สามารถที่จะซื้อข้าวของมาใช้ในชีวิตประจำวันได้เยอะขึ้นนะเจ้าแต่ว่าในส่วนของโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40เนี่ยทางรัฐบาลก็ออกมาเตือนเจ้าว่าถ้าหากว่าท่านไปแลกเป็นเงินสดมันก็มีเหมือนกันเป็นห้องว่าใช้ช่องโหว่ของกฎหมายนะเจ้าเปิ้ลบอกว่ารัฐบาลเตือนไทยช่วยไทยพลัส60-40เอาไปแลกเป็นเงินสดมีความผิดฐานช่อโกงจำคุก3ปีปรับไม่เกิน 60,000 บาท
0: จริงๆมันทำคนเดียวไม่ได
1: ้
0: นะมันทำคนเดียวไม่ได้มันต้องทำทั้งคู
1: ่นะ
0: บอกว่าจะเป็นทั้งกระเป๋าตังค์และกระเป๋าตู้นะ สองอย่างนะเหมือนสุภาษิตสมัยโบราณเพิ่นบอกว่าหญิงชั่วชายโฉด มันต้องมาด้วยกันมันต้องมาด้วยกันจะตบมือข้างเดียวมันบ่ดังนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เฮาไปเปิ้นหองว่าขี่ช้างจะเอี้ยนะนะครับมันเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายผิดทั้งคนที่ให้เปิ้นหองจะอะไรอ่ะให้บริการกับคนที่ไปใช้บริการทั้งคู่เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะไปทำนะมันบ่ดีเน
1: า
0: ะ
1: เพราะว่าทางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้บอกว่ารัฐบาลเตือนร้านค้าแล้วก็ประชาชนนะเจ้าที่ได้รับสิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ห้ามนำสิทธิ์จากโครงการไปแลกเป็นเงินสดโดยมันมีการซื้อขายสินค้าจริงนะเจ้าโดยเน้นย้ำว่าการนำสิทธิ์จากโครงการไปแลกเงินสดเป็นการกระทำที่ผิดวัตถุประสงค์โครงการและก็ผิดกฎหมายมีบทลงโทษทั้งผู้รับแลกและผู้ใช้นะเจ้าความผิดในฐานฉ้อโกงเป็นเจตนาในการหลอกลวงผู้อื่นด้วยข้อความอันเป็นเท็จนะจะมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา341
0: สำคัญมากผู้ประกอบการก็เช่นเดียวกันนะครับห้ามยินยอมให้นำสิทธิโครงการแลกเป็นเงินสด2ก็คือกำชับให้ติดป้ายแสดงราคาก รณีไม่ปฏิบัติตามก็มีโทษสูงสุดปรับไม่เกิน 10,000 บาทเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ห้ามฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าหรือจำหน่ายราคาสินค้าสูงเกินควรนะครับแล้วก็ถ้าฝ่าฝืนมีโทษจำคุก7ปีเกิน7ปีนะครับแล้วก็ปรับเกิน 140,000 บาทไม่ก่อ 100,000 ไม่ก่อเอากันดูตัวเลขนะ 100,000 บาทเลยทั้งจำทั้งปรับเลยทั้งจำทั้งปรับนะครับ
1: เพราะฉะนั้นก็ต้องระวังกันไว้ตัวนะเจ้าอย่าอาศัยช่องโหว่ของกฎหมายเล็กๆน้อยๆนะเจ้าเพื่อที่จะเพิ่มผลกำไรนะเจ้ากับท่านนะเจ้าแต่ว่ามันบ่คุ้มถ้าหากว่าท่านถูกตรวจสอบแล้วก็พบความผิดแล้วก็ถูกจับกุมนะเจ้าจะว่ามันน่ากลัวอยู่นะเจ้าจำคุกตัว เนาะเจ้าจำคุก3ปีปรับ 60,000 บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับนะเจ้า
0: สมมติว่าเปิ้นขายเหล้าตองอีหรอเปิ้นขายก๋วยเตี๋ยวตัวอ่ะแล้วขายเหล้าตองตัวอย่างนี้น่ะขายลวดก๋วยเตี๋ยวเอี้ยสามารถใช้ไทยพัดอีได้ก่อน
1: ไทยพัดได้ก็ก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมเจ้า
0: เออเนาะเหล้าตองมาได
1: ้
0: เอาได้เฉพาะก๋วยเตี๋ยว
1: เพราะว่า
0: ในศูนย์อันก็มาได
1: ้เพราะว่าร้านค้าในรอบใหม่นี้เหมือนว่าร้านสมสวยก็มาได
0: ้แม่
1: แ
0: ม่
1: สปาก็มาได้นะเจ้าเหล้าตองก็มาได้เพราะเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แต่ว่าท่านถ้าหากว่าท่านขายอย่างอื่นตัวเป็นร้านขายของชำภายในหมู่บ้านเนี่ยก็ไปใช้สิทธิ์ตรงนั้นได้นะจ๊ะแต่คงไปใช้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั้ง
0: ก็มีส่วนยกเว้นเนาะ
1: เจ้าแม่
0: น
1: เจ้าก็ต้องพอคือดีตัวนะเจ้าเพื่อที่เฮาจะได้นําโครงการนี้ไปใช้กระตุ้นเศรษฐกิจได้แต่ตามจุดประสงค์ที่มันคาดหวังไว้ว่าจะทําให้เฮานั้นสามารถที่จะหมุนเวียนเศรษฐกิจในช่วงนี้ของประเทศไทยเฮาคือมันไปต่อได้นะเจ้าส่วนในเรื่องของความช่วยเหลืออื่นๆบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าความช่วยเหลืออื่นๆนั้นก็เดี๋ยวเปิ้นก็จะมีการพิจารณาน
0: ะเจ้าในวันที่4ถึงวันที่17นี
1: ้
0: เน
1: า
0: ะกลุ่มเป้าหมายที่มี2กลุ่มอย่างที่บอกเน
1: า
0: ะหนึ่งก็คือกลุ่มเป้าหมายผู้ไม่มีบัตรในวงเล็บคือกลุ่มตกหล่นกลุ่มที่2คือกลุ่มนอกเหนือบัญชีรายชื่อไม่อยู่ในบัญชีกลุ่มเป้าหมายเลยก็มันเป็น2อย่างนะครับเพราะฉะนั้นน่ะทั้ง2อย่างผ่านกม.หมดครับคณะกรรมการหมู่บ้านหมดเลยนะคร
1: ับ
0: ผ่านไปทั้งหลวงกำนันส่งตรงไปถึงอำเภอที่ท่านอยู
1: ่
0: ในทุกๆที่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้นะถ้าเกิดสมมติว่าปลวกว่าอ้าววันพุธนี่เอาไปประชาคมกันเนอร์ที่ศาลาหมู่บ้านนี่นะ
1: เข้าใจไป
0: เข้าใจไปครับนะสิทธิ์ของเขาสิทธิ์ของเขา
1: ช่วงนี้แอนประชุมหมู่บ้านประชาคมหมู่บ้านนี่จะฮอตฮิต
0: ฮอตฮิตฮอตฮิตโดยเฉพาะคนที่มีสิทธิ
1: ์
0: คนที่ลงทะเบียนไปต้องไปเนอะต
1: ้
0: องไปใจสิทธิ์ของเขา
1: แล้วก็ลูกบ้านคนอื่นนั่นก็ถึงแม้ท่านอาจจะได้รับสิทธิ์อื่นหรืออาจจะเป็นผู้อยู่นอกเหนือ
0: สังเกตการ
1: สังเกตการ
0: สนับสนุน
1: แล้วก็ต้องไปร่วมตัวนะจ๊ะไปช่วยเป็นยกมือตัวว่าจะฮึ่มผ่านหรือไม่ฮึ่มผ่าน
0: เพราะว่าอย่างน้อยก็อยู่บ้านเดียวกัน
1: ช่วยเหลือกันไปเจ้าแฮมเรื่องนึงที่สำคัญในช่วงนี้เนาะแต่ว่าก็เฮาก็มากันยังจุ่มยังเย็นโฟนฟ้า
0: วันนี้มาแฮม
1: สุดยอดปิกปอบ
0: อ
1: ได
0: ้
1: เกือบได้ลอยคอออกสถานีเจ้าในส่วนของเรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศนะจ๊ะเป็นบอกว่าภาคเหนือนะเจ้าเจียงใหม่นั้นยังคงมีฝน 70% ของพื้นที่แล้วก็ตกหนักบางแห่งด้วยนะจ๊ะซึ่งทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาก็ได้รายงานสภาพอากาศทั่วไปภาคเหนือก็จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนะจ๊ะเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเมียนมาตอนบนนะเจ้าขอเฮ้อพี่น้องประชาชนนั้นระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าที่มันตกหนักนะเจ้าแล้วก็ตกหนักมากถึงบางแห่งแล้วก็ฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลและพื้นที่ลุ่มไว้ตัวนะเจ้าโดยเป็นบอกว่าบริเวณจังหวัดเชียงใหม่นั้นมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่แล้วก็ฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่25องศาเซลเซียสแล้วก็อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่35องศาเซลเซียสลมเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วลม10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะเจ้าเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังตัวนะเจ้านายุ่ยบอกว่าอย่ากลัวฝนที่ตกสะสมตกหนักๆตกซึ้งนะตกหลายวัน
0: ตกหลายวัน
1: ตกทั้งคืนทั้งวันก็มีในบางพื้นที่อันนี้จะเสี่ยงในเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะเจ้าโดยเฉพาะพื้นที่ที่ใกล้ทางน้ำผ่านไหลผ่านนะเจ้าแล้วก็พื้นที่ลุ่มนะเจ้าเพราะฉะนั้นคนที่เป็นอยู่ใกล้หิมน้ำนะเจ้าในช่วงนี้คงต้องแจ้งเตือนระมัดระวังในการนำสิ่งของที่ท่านคาดว่าถ้ามันอยู่กับพื้นดินปกติเนี่ยแล้วก็ถ้าเกิดว่าน้ำมานี่มันจะเสียหายก็ขอให้ท่านเก็บขึ้นสู่ที่สูงไว้ก่อน
0: ครับ
1: เพื่อความปลอดภัย
0: ครับน้องยุ้ยมีข่าวฝากครับจริงๆมีข่าวฝากตั้งแต่ตะวันนะบอกว่าวันนี้จะตันหรือเปล่าน่าจะตันอยู่นะนะครับเพิ่นบอกว่ากำหนดการกิจกรรมรับน้องรถไฟ69นะครับตั้งแต่วันที่6ถึงวันที่7มิถุนายน2569นะครับณสถานีรถไฟหัวลำโพงถึงสถานีรถไฟเจียงใหม่นะครับและก็ศาลาธรรมมหาวิทยาลัยเจียงใหม่นะครับในวันอาทิตย์ที่7นะครับมิถุนายน2569
1: งานเริ่มตั้งแต่เช้าละ
0: เริ่มตั้งแต่ตอนเช้าตั้งแต่ที3นะที3ที4นะม
1: ี
0: กิจกรรมการแสดงความยินดีนักศึกษาใหม่จนต้นยาวไปจนถึง9:00 น.เลยกาโอ้ทั้งวันเลยเน
1: า
0: ะนะครับเสร็จสิ้นก็ตอน 9:00 น.นู่นนะครับทั้งนี้ในช่วงเวลาการทำกิจกรรมก่อนที่รถไฟจะมาถึงของแต่ละสถานีนักศึกษาชั้นปีที่1นะครับจะได้รับการติดต่อและนัดหมายจาก พี่ผู้ประสานงานประจำแต่ละสถานีแล้วก็จัดกิจกรรมรับน้องรถไฟจะทำการประชาสัมพันธ์กำหนดการดังกล่าวให้ทราบอีกครั้ง
1: อ
0: ันนี้ก็เฮากับเอิ้นเอ๋ยไปทำรอบนึง
1: แม่นเจ้ากิจกรรมก็น่าจะเสร็จสิ้นในช่วงเช้าแต่ว่าก็น่าจะสร้างความประทับใจให้กับน้อง
0: ๆ
1: ลูกช้างเชือกใหม
0: ่ก็ใช้เวลาเมื่อเหมือนกันนะจากกรุงเทพฯมานะ
1: เจ้าเกือบ10ชั่วโมงได้
0: เกือบ10ชั่วโมงได้
1: เจ้าแต่คิดว่าน้องๆทุกคนประทับใจแน่นอน
0: แม่นครับแล้วก็จะมีกิจกรรมในรถมาด้วยนะ
1: เจ้าแม่น
0: นั่งรับกันมาเล่นใจนะมันก็จะมีกิจกรรม
1: มาตลอดแม่นเจ้า
0: อันนี้ดีอันนี้ดีอันนี้ชอบ
1: แม่นสร้างความประทับใจแล้วก็การที่เราจะเฮียนในหัวมหาลัยเชียงใหม่ของเรานะเจ้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่เราภูมิใจกันนะเจ้าก็ถือว่าเป็นแฮมกิจกรรมนึงที่เป็นกิจกรรมที่ดีแล้วก็ควรที่จะต้องสืบต่อกันต่อไป
0: ครับมีคำฝากคำอันนึงนะครับอันนี้เป็นกำหนดการสารสายใยรวมใจนะคร
1: ับ
0: ส่วนกุศลแด่อาจารย์อมรนายแพทย์ดร.อมรนนทสุดนะครับแล้วก็ท่านศาสตราจารย์แพทย์หญิงอนงนนทสุดนะครับเป็นการท่องประปาร่วมสนับสนุนการดำเนินงานจัดสร้างรูปเคารพนะครับด็อกเตอร์นายแพทย์อมรนนทสุดในวันที่8มิถุนายน2569ซึ่งนายแพทย์อมรนนทสุดก็คือบิดาของอสมไทยนะคร
1: ับ
0: เป็นท่านแรกที่ก่อตั้งอสมมาตั้งแต่เริ่มแรกเลยครับแล้วก็อสมคนแรกก็อยู่ในอำเภอสารพีนะครับของจังหวัดเชียงใหม่ของเฮานี่เองเนาะนะครับเขาบอกว่างานจะจัดในวันที่8มิถุนายน2569ครับตั้งแต่เวลา8:30 น.ไปเลยคณะกรรมการแล้วก็คณะสถาพี่น้องประชาชนรวมกันณวัดแม่ผาแหนตำบลออนใต้อำเภอสังกะแปงจังหวัดเชียงใหม่ครับนะครับแล้วก็มีพิธีทำบุญสารสายใยรวมใจอุทิศส่วนกุศลแด่อาจารย์อมรนะครับจนไปถึงนู่นเลยครับ13:00 น.พิธีเททองหล่อเททองเหลืองหล่อรูปนะครับเคารพอาจารย์ดร.นายแพทย์อมรนนทสุดณโรงหล่อบุญนำบ้านป่าตึงโดยรองเจ้าคณะอำเภอสังกะแปงนะครับแล้วก็ท่านประธานคณะกรรมการเป็นอันเสร็จพิธีนะครับก็สามารถที่จะร่วมสนับสนุนการดำเนินงานแล้วก็จัดสร้างรูปเคารพได้ที่ธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีผ้าป่าสามัคคีมูลนิธิแสงสิทธิการเพื่อคุณภาพชีวิตนะครับบัญชีเลขที่497-066-069-7ครับนะครับอันนี้ก็จริงๆชุดชาติเองเนี่ยได้อสมดีเด่นระดับชาติมาจากอาจารย์อมรนนทสุดนะเพราะว่าได้ไปเฮียนกับเปิ้ลดอกเปิ้ลอย่าสอนหมดแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์การดูแลชุมชนเป็นอย่างไรการที่จะเราจะทำเพื่อพี่น้องประชาชนมีสุขภาพที่ดีเนี่ยจะต้องทำอย่างไรซึ่งเป็นคอร์สเรียนที่ค่อนข้างที่จะหนักหนาสาหัสมากๆสำหรับชาวบ้านปกติธรรมดาเนาะนะครับแล้วก็ดีมากๆนะครับจนกระทั่งท่านได้เสียชีวิตไปนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องราวที่ทำพี่น้องอสมเกิดความเสียใจอย่างมากๆเลย
1: เจ้าเจ้าก็ถือว่าเป็นบิดาของอสมไทย
0: ทุกท่านเลย
1: เจ้าเจ้าอันนี้ก็เป็นข่าวฝากจากพระหลวงชูชาติเนาะเจ้าเจ้าแฮมอันหนึ่งที่น้องยุ้ยเปิดดูจากหน้าสื่อโซเชียลนะเจ้า
0: สื่อโซเชียล
1: ก็ไปหันบรรยากาศการเต้นแอโรบิกวาไรตี้แดนซ์ที่สวนอบจนะเจ้าเป็นบอกว่ามีทุกวัน18-19 น.
0: โอ้โหเต้นกันนัก
1: หันบรรยากาศแล้วก็โอ้เป็นท่าที่มันง่ายมันต้องใจความมันต้องสนใจความถูกต้อง
0: แต่แน่เนี่ยไปดูคนกับคุ้มละ
1: ไอ้ชื่อจะไปดูคน
0: เตรียมแล้วเตรียมชุดแล้วเตรียมชุดไว้ในรถเรียบร้อยแล้วตันมาหูวัน
1: เจ้าดีเจ้าดีเจ้าออกมันขยับเท่ากับออกกำลังกาย
0: ถูกต้องแล้วก่อนหลายๆที่ก่อนที่ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องการออกกำลังกายดึงดีมากๆเลยนะซึ่งดีมากๆ
1: เจ้า
0: เพราะว่ามันเป็นตัวเปิ้ลฮ้องว่าป้องกันเป็นว่าป้องกันดีกว่าแก้ไขนะป้องกันฟื้นฟูอย่างมูนี่นะนะครับการป้องกันได้ดีที่สุดนะครับป้องกันก่อนที่จะเกิดนะครับก็โรค NCD ต่าง
1: ๆแม่นก็ดูบรรยากาศแล้วก็ม่วนงานสันเล้านะจ๊ะเพราะว่าเป็นท้องว่าอย่างก็มันต้องเน้นท่
0: า
1: จะถูกจะพี่แบบเป็นยังเป็นท่าง่าย
0: จะเป็นยัง
1: เน้นขยับ
0: เต้นไปเตอร์คะแนนมีคะแนนแบบยืนเฉยๆกันละคร
1: แต่คิดว่าหลายท่านคงจะยืนเฉยๆมาได้
0: เพราะเพลงมันม่วนนี
1: ่คนนำก็ม่วน
0: คนนำก็ม่วน
1: เจ้าเพราะฉะนั้นก็ออกกำลังกายกันดีกว่าจะสุขภาพดีนะมันมีขายได้หอหูกันเราอยากได้เราก็ต้องช่วยกันสร้างนะเจ้าก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีในส่วนของเชียงใหม่เฮานะเจ้ามีการตื่นตัวในเรื่องของการออกกำลังกายแล้วก็เชิญชวนกันสำหรับใครที่อยากจะไปเต้นออกกำลังกายนะจ๊ะเต้นแอโรบิกวาไรตี้แดนซ์นะจ๊ะที่สวนอบจ.เชียงใหม่โดยกิจกรรมมีทุกวันเลยนะจ๊ะในช่วง18:00 น.จนถึง19:00 น. ก็คือหลังเลิกงานก็สามารถไปกันได้เลย
0: แ
1: ล้วก็ประทองว่าตี้จอดรถจอดลาตี้ออกมาก
0: ันกว้างสบาย
1: ขนาด
0: ท่านจะเอาโบอิ้ง737ไปตั้งตั้งกับตึงมีที่ลงอยู
1: ่แม่นเจ้าพอแล้วม่วนเงินสันแล้วสีสันสดใสกันตึงเสื้อผ้าตัวเนาะก็ถือว่าเป็นกิจกรรมดีๆที่เกิดขึ้นในเชียงใหม่บ้านเฮานะเจ้าแล้วก็ในแฮมหลายๆพื้นที่ก็คงจะมีการพัฒนานะเจ้าให้มันครอบคลุมไปทั้งทุกๆอำเภอของจังหวัดเชียงใหม่เฮาตวยนะเจ้าอันนี้ก็ต้องฝากไว้ตัวในเรื่องของการดูแลรักษาสุขภาพนะเจ้าท้ายสุดนี้คงจะ
0: ให้น้องยุ้ยฝากเด
1: ี๋ยวคงฝากในเรื่องของการดูแลสุขภาพแล้วก่อนในเรื่องของหน้านี้ก็คือเฮ็ดเนาะอลาวาดแล้วเริ่มอลาวาดละ
0: เริ่มแล้วโอ้บักกินน้ำมันแพงแพงบักกิน
1: ก็แพงอยู
0: ่ลิตรเดียวนะลิตรใหญ่ไม่ใช่ลิตรกระเทยนะลิตรใหญ่นี่นะ450
1: แม่นอาจจะเป็นเฮ็ดต้นฤดูนะจ๊ะแต่ว่าคงปฏิเสธไม่ได้เพราะว่าปัญหาว่ามันเป็นวิถีชีวิตของคนบ้านเฮา
0: แม่นครับ
1: จะว่าก็เอาให้มันเหมาะสมกันละกัน
0: แต่
1: ว่
0: าถึงมันก็คุ้มอยู่นะ450แต่ว่าถ้า
1: ขายคนเดียว
0: แต่ถ้าขายลิตร
1: ไม่ได้นะ
0: ลิตรกับเธอ450เป็นแค่แปลงเกินแก่ลําไปน้ําพอดีๆเนี่ยลิตรไหนลิตรไหนนะ
1: เจ้าเจ้าหลังจากเฮ็ดทอปไปแล้วก็จะเป็นเฮ็ดใบมาละเฮ็ดลมเฮ็ดไข่ห่านนี่นะ
0: คือตอนแรกเนี่ยสุชาติจะมากินเฮ็ดทอปเลยเพราะว่าเฮ็ดทอปเนี่ยมันเกิดจากการเผาป่
1: า
0: ถูกต้องก่อน
1: บางทีมันก็ไม่ได้ตั้งใจเผานะ
0: บางทีมันไม่ได้ตั้งใจอันคนเผากับคนไปเก็บนี่คนละคนกันไอ้น้องมอยบางทีมันก็ยังมีพื้นที่อยู่พื้นที่นึงนะพื้นที่เนี่ยปั้นห้องไอ้อย่างก็อ่ะลืมชื่อไปแล้วแถวอันแถวพระบาทแถวพระบาทดินนกไม่ใช่พระบาทพระบาทดินนกนี่แหละไฟแบบไห
1: ม
0: ้นะไฟป่าแบบไหม้แต่ว่าเปิ้ลก็ขึ้นไปเก็บเห็ดถอบกันอย่างที่แม่ออนก็บ่มีไฟไหม้ป่านะเปิ้ลก็ไปเก็บเห็ดถอบกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องเผาป่าหรอกคร
1: ับ
0: นะครับมันไม่จำเป็นต้องเผาป่าถึงจะมีเห็ดหรอกครับมันก็เป็นตามธรรมชาติของมัน
1: มันเป็นไปตามฤดูกาล
0: ถูกต้อง
1: เนาะเจ้าแต่ว่าที่อยากจะเตือนก็คือในเรื่องของการดูให้ดีในการบริโภคเห็ดนะจ๊ะเพราะว่าเห็ดหลายชนิดนั้นก็มีพิษนะจ๊ะแล้วก็รูปร่างหน้าตามันคล้ายๆกันเพราะฉะนั้นจะกินเห็ดก็ต้องสังเกตตัวนะจ๊ะ
0: ถ้าเกิดสมมติเฮามีถ้าดังซื้อเห็ดหูหนูก็ได้ครับ
1: แม่น
0: เห็ดเหมือนกัน
1: เอาที่เห็ดที่หูจักดีกว่า
0: เห็ดเฟืองเห็ดฟางเห็ดนางฟ้ากับจดครับมันก็คล้ายๆกันคึดๆๆๆเหมือนกันได้
1: เพราะฉะนั้นก็ต้องฝากตัวนะจ๊ะเพราะว่ามันเป็นวิถีชีวิตเฮาจะถามว่าเฮาไปห้ามมันก็คงไม่ได้เนาะก็ต้องประทองว่าสร้างกรอบป้องกันหรือว่าความปลอดภัยให้กับร่างกายตัวในการบริโภคเห็ดเพราะว่าช่วงนี้เห็ดก็เริ่มออกสู่ตลาดค่อนข้างที่จะหนักแล้วนะจ๊ะแล้วก็กินแต่พอดีตัวเพราะว่าบางทีกินนักไปมันก็ยังเห็ดทอบนี่ก็ทำให้อืดท้อง
0: แม่นครับถูกต้องครับ
1: เจ้าอันนั้นนอกจากที่จะแปลงเรื่องอืดท้องด้วยนะเพราะฉะนั้นกินเอาพอสมควรกันแล้วกันนะจ๊ะแล้วก็รวมไปถึงในเรื่องของการดูแลภูมิทัศน์รอบบ้านตัวที่ให้น้องยุ้ยฝากก็คือช่วงนี้น้องๆที่สำนักงานจะจับสัตว์เลื้อยคลานได้ค่อนข้างนัก
0: อ๋อ
1: เจ้าส่วนใหญ่ก็จะเป็นงู
0: มันจะมากับฝน
1: แม่นเจ้าหน้านี้ค่อนข้างที่จะนักคือมันอาจจะมาทุกฤดูอะแต่ว่าฤดูฝนมันค่อนข้างที่จะนักแล้วก็เฮามักจะพบงูแปลกๆเยอะขึ้น
0: บางที่บ่เคยมีกําเตื่อให้น้องก็มาอยู
1: ่แม่นเจ้าซึ่งอย่างของน้องยุ้ยนี่คืองูเห่างูจงอางก็ค่อนข้างที่จะน้อยแต่ว่าช่วงนี้นี่ค่อนข้างที่จะเจอเยอะขึ้น
0: มันจะมากับน้ํานะมาก
1: ับมาก็ค่อนข้างตกใจแล้วก็คิดว่าน่าจะนํามาอู้จากกันนะจ๊ะเพราะว่าเฮาก็ต้องปรับสภาพภูมิทัศน์ภายในบ้านให้มันปลอดโปร่งด้วย
0: เฮาอาจจะไม่ได้ปรับแค่ภูมิทัศน์ครับเฮาอาจจะปรับเกี่ยวกับเรื่องการกินตัวนะครับเพราะว่างูบางชนิดกินได้ครับ
1: ปัจจัยกัน
0: ปัจจัยกัน
1: เขาจะคืนสู่ธรรมชาติแบบนั้นมาได
0: ้
1: อันนั้นธรรมชาติลงโทษ
0: หมดร้ายหมดร้าย
1: เจ้าเพราะฉะนั้นก็ต้องปรับภูมิทัศน์ภายในบ้านนะเจ้าให้มันโปร่งให้มันโล่งนะเจ้าเพื่อที่อาจจะได้แบบเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์เลื้อยคลานต่างๆนอกจากงูแล้วก็ยังมีตะขาบมีแมงป่องแฮมอีนะเจ้าซึ่งก็สามารถที่จะทำให้ท่านนั้นบาดเจ็บได้ถ้าหากว่าถูกมันขบมันกัดเอา
0: ทางที่ดีก็คือเก็บบ้านเก็บช่องให้สะอาดไว้ก่อนนะครับเพิ่งมันแบบโล่งๆเพิ่งมันสามารถมองเห็นได้นะครับ
1: เจ้าเพราะฉะนั้นก็ต้องฝากกันไว้ตัวนะเจ้าเพราะว่าช่วงนี้นี่มักจะมีสัตว์พวกนี้เข้ามาในบ้านเฮาเป็นจำนวนมากเหมือนกันนะเจ้าก็ต้องฝากไว้ด้วยแล้วก็ฝากงานป้องกันกุฏิตัวนะเจ้า
0: เดี๋ยวช่วงนี้จะงานหนักขึ้นนะครับงานหนักขึ้นในจะ จริงๆต้องบอกอย่างนี้งานป้องกันเนี่ยมันจะมีอยู่2หน่วย
1: ม
0: ันจะมีอยู่2อย่างก็คือกู้ชีพกับกู้ภัย
1: เ
0: นาะกู้ชีพนี่ก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการรถพยาบาลการรับส่งผู้ป่วยอย่างนี้ไปแต่ถ้าเป็นกู้ภัยนี่ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นงานแบบตั้งแต่เก็บงูเก็บงูเก็บจักเก็บตะขาบอย่างนี้ไปจนกระทั่งถึงไฟไหม้แผ่นดินไหวลมพายุมาอย่างนั้นเลย
1: เจ้าแต่ว่าในช่วงนี้น้องๆในส่วนของงานกู้ชีพและงานป้องกันน่ะก็จะทํางานบูรณาการกันทุกพื้นที่เลยก็ว่าได้
0: ทุกพื้นที่ครับ
1: เจ้าเพราะฉะนั้นว่าท่านมีเหตุที่ต้องการความช่วยเหลือสามารถโทรไปได้ที่อปท.ที่ท่านสังกัดอยู่หมายถึงมีภูมิลำเนาอยู่นะเจ้าน้องๆพร้อมจะเข้าไปช่วยเหลือท่าน
0: และที่สำคัญคือจำเบอร์ไว้คือได้คือแม่นนะไม่ใช่ว่าคนกำลังจะตายแล้วโทรหาพ่อหลวงไงนะมันก็จะเสียเวลาไปหมดโทรตรงไปเลยที่ศูนย์เลยนะครับหรือบ้านก็โทร1669หรือบ้านก็โทร191นะครับบอกตำรวจเดี๋ยวตำรวจไปประสาน
1: ไปประสาน
0: เท่านึกอย่างบอกนี่นะครับแต่ถ้านึกออกโทร1669ไว้ก่อน
1: เจ้าแล้วกับปัญหาอุปสรรคที่มักจะเจอในเรื่องของการโทรแจ้งเหตุเนี่ยก็คือโดยส่วนใหญ่อันนี้ไม่ได้บอกว่าเป็นการเกี่ยงกันของหน่วยงานนะจ๊ะแต่ว่าอยากจะบอกคุณผู้ฟังว่าท่านควรจะปัญหาว่าอย่างไรแล้วเลือกไว้ว่าที่ท่านเกิดเหตุอยู่ตอนเนี้ยมันอยู่ในพื้นที่ไหนนะจ๊ะเพราะว่าต้องอู้โดยตรงว่าเจ้าหน้าที่อปท.แต่ละแห่งเนี่ยจะเข้าไปในพื้นที่ที่บ้านใจของตัวเก่าน่ะต่อเมื่อได้รับการร้องขอ
0: ถูกต้อง
1: หรือขอการบริการร่วมกันหรือว่าขอเข้าไปช่วยกามินะเจ้าแล้วเพื่อนถึงจะมีหนังสือโต้ตอบกันในภายหลังนะเจ้าว่าที่ได้ไปช่วย
0: เดี๋ยวนี้ปัญจัยวิทยุเนาะปัญจัยวิทยุ
1: แม่นเจ้า
0: ก็ถ้าเกิดสมมติว่าแจ้งไปก็สามารถที่ติดสื่อสารก็ได้รวดเร็ว
1: เพราะต้องบอกว่าหลายท่านบ่เข้าใจและหลายท่านพอโทรมาแล้วบางทีมันผิดพื้นที่คือบ่ใช่ว่าเฮาบ่อยากจะช่วยเหลือท่านเนี่ยนะเจ้าเฮาก็จะให้เบอร์โทรที่มันถูกต้องแต่ท่านก็มาเป็นชุดเลยเจ้าเจ้าเปิ้นก็ว่าเฮาเกี่ยงกันทำงานนะเจ้าแต่ว่าโอเคอยากจะขอให้ท่านได้แจ้งเปิ้นเป็นกิจลักษณะนะเจ้าแล้วก็โอเคเฮาอยู่ในพื้นที่ต่างกันเฮาก็จะโทรไปสัญทัดแถมกำหนึ่งนะเจ้าแต่ว่าหลายท่านก็ต้องฟังตัวนะเจ้าพยายามและลึกก่อนว่าเฮาอยู่ในเขตพื้นที่ไหนแล้วก็แจ้งพื้นที่ท่านก่อนแต่ว่าถ้ามันเกินกว่ากำลังของเปิ้นเดี๋ยวเปิ้นจะขอความร่วมมือกันเองเปิ้นจะวอลวิทยุบอกกัน
0: แต่ถ้าเกิดสมมติว่าท่านอยู่ในพื้นที่โทร169สมมติว่าบอกฮู้เลยนะโทร169เดี๋ยวเปิ้นจะประสานกันคนเดียวนะเปิ้นจะประสานกันคนเดียวในพื้นที่นี้เกิดตรงไหนหนึ่งก็คือใครเนาะใครทำอะไรที่ไหน
1: เมื่อไร
0: เมื่อไร
1: อย่างไร
0: อย่างไรนะสี่ข้อห้าข้อเนี่ยจำให้แม่นนะครับเวลาที่เกิดเหตุท่านอยู่ตรงไหนหน้าธนาคารเยื้องธนาคารกรุงเทพเยื้องโรงเรียนนี้เนอะอย่างเนี้ยประมาณเนี้ยนะครับอยู่ในเส้นที่ไหนถ้ารู้จักเส้นทางบอกเส้นทางหมายเลขเส้นทางไปเลย
1: เพราะฉะนั้นท่านจะต้องมีสติตัวเพราะบางทีถามเขาถามปิ๊กว่าเหตุเกิดที่ไหนก็โมโหเหมือนกันอยู่กลางป่าแล้วเขาก็บ่สามารถที่จะส่งต่อได้ว่ากลางป่าคือตรงไหน
0: อาจจะไปบ่ถู
1: กเลยครับเขาก็ต้องบอกเพิ่นว่าขอให้อ่านป้ายสักป้ายนึงที่เป็นหันตอนเนี้ยอาจจะเป็นป้ายบอกทางหรือไงเขาจะได้มันอยู่ตรงนั้นตรงนี้เขาได้บอกถูก
0: แล้วที่สำคัญถ้าเกิดสมมติว่าเขาอยู่ในที่เกิดเหตุและเขาอยู่กับคนที่กำลังเกิดอุบัติเหตุอยู่อ
1: ันนี้ส่วนเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุนะครับ
0: เกิดอุบัติเหตุแล้วเขาต้องขอความช่วยเหลือจากคนอื่นแจ้งว่าขอความช่วยเหลือโทร1669ให้หน่อยสมมติเน
1: า
0: ะคนเปิ้นอยู่งงกันหลายคนบ่ฮู้ว่าใครจะโทรใครเจาะจงไปเลยสมมติว่าพี่แสดงสมมติเอาเห็นแล้วคนเนี้ยเป็นยังเป็นละอ่อนอยู่ยังไม่เจอคนเท่
1: าม
0: ีโทรศัพท์แน่นอนบอกไปเลยพี่แสดงขอโทรศัพท์ไปที่169ของผมกำเนี่ยนะครับเปิ้ลก็จะรู้ว่าอ๋อเปิ้ลบอกถึงเฮาโทรแล้วเฮาต้องโทรแล้วเฮาต้องรับผิดชอบ

0: นอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับอรัญญาชมชื่นกระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้าการใช้จ่ายโครงการไทยช่วยไทยพลัสขณะนี้มียอดรวมกว่า 16,000 ล้านบาทแล้วอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
2: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
4: ธนดลตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในธนดลตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: กระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้าการใช้จ่ายโครงการไทยช่วยไทยพลัสขณะนี้ยอดรวมกว่า 16,000 ล้านบาทโดยมีร้านค้าพร้อมใช้งานทะลุ1ล้านร้านค้าแล้ว
5: สำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้าล่าสุดของโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ณวันที่7มิถุนายน2569เวลา 13:00 น.จากผู้ได้รับสิทธิ์รวมทั้งสิ้น 26,46,23 รายมียอดการใช้จ่ายสะสมรวม 16,124 ล้านบาทแบ่งเป็นเงินที่รัฐบาลร่วมจ่าย 9,376 ล้านบาทและเงินที่ประชาชนจ่ายเอง 6,747 ล้านบาทซึ่งมีจำนวนผู้ใช้จ่ายสำเร็จแล้วถึง 22,531,257 รายและมีผู้ใช้จ่ายที่ใช้สิทธิ์ครบ 1,000 บาทจำนวน 36,477 รายสำหรับภาคผู้ประกอบการมีร้านค้าที่ลงทะเบียนสำเร็จและพร้อมใช้งานรวม 1,548 ล้านค้าแบ่งเป็นร้านค้าเดิม 868,082 ร้านและร้านค้าใหม่ 132,466 ร้านโดยมีร้านค้าที่มีการใช้จ่ายสำเร็จแล้วถึง 935,044 ร้านค้ายังมีร้านค้าที่อยู่ระหว่างรอกดยอมรับอีก 111,054 ร้านค้ารวมถึงร้านค้าใหม่ที่อยู่ระหว่างรอการตรวจสอบอีกจำนวน 3,572 ร้านค้าปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ปฏิเสธข้อกล่าวหาใช้ระบบ IO และระบบเส้นสายย้ำจุดยืนความโปร่งใสในการคัดเลือกข้าราชการกรุงเทพมหานคร
6: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครยืนยันถึงความโปร่งใสในการทำงานที่ผ่านมาโดยระบุว่าคะแนนนิยมจากผลสำรวจความคิดเห็นที่ออกมาดีอย่างต่อเนื่องนั้นเป็นผลลัพธ์จากการทำงานหนักตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพร้อมกำชับทีมงานห้ามประมาทและเดินหน้าลงพื้นที่พบปะประชาชนอย่างเข้มข้นจนถึงวันเลือกตั้งกรณีข้อกล่าวหาต่างๆเช่นการใช้ปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารหรือ IO เพื่อตอบโต้ทางการเมืองนายชัชชาติปฏิเสธว่าไม่มีการทำ IO อย่างแน่นอนโดยทีมงานยึดหลักการสื่อสารข้อเท็จจริงอย่างสร้างสรรค์ไม่กล่าวร้ายคู่แข่งพร้อมมุ่งเน้นการนำเสนอผลงานและนโยบายเป็นสำคัญส่วนเรื่องระบอบอากงหรือการใช้เส้นสายในการโยกย้ายข้าราชการเป็นเพียงการสร้างวาทกรรมขึ้นมา โดยยืนยันว่าการแต่งตั้งข้าราชการที่ผ่านมาดำเนินการบนพื้นฐานของความสามารถความซื่อสัตย์สุจริตและความโปร่งใสเป็นหลักแม้กระบวนการคัดเลือกอาจทำให้เกิดความไม่พอใจแก่ผู้ที่ไม่รับตำแหน่งตามความคาดหวังแต่ตนยึดมั่นในหลักการเลือกคนมีคุณภาพเข้าสู่ระบบเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนเสมอมาฉนัญชิดาสังทองรายงาน
1: นายอนุชาบุรพชัยศรีนำทีมพรรคประชาธิปัตย์ลงพื้นที่หาเสียงย่านบางรักบางคอแหลมชูแนวทางแก้ปัญหาเศรษฐกิจพัฒนาความสะอาดส่งเสริมสตรีทฟู้ด
7: นายอนุชาบุรพชัยศรีผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพรรคประชาธิปัตย์พร้อมด้วยนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะและคณะผู้บริหารพรรคลงพื้นที่หาเสียงย่านบางรักและบางคอแหลมโดยนายอนุชาระบุว่าการแก้ปัญหาเศรษฐกิจจำเป็นความท้าทายสำคัญของกรุงเทพมหานครจึงต้องเร่งยกระดับความสะดวกความสะอาดและการจัดการขยะในพื้นที่พร้อมส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและย่านเศรษฐกิจสำคัญให้ดึงดูดนักท่องเที่ยวมากขึ้นส่วนประเด็นการจัดระเบียบทางเท้าเห็นว่าควรสร้างความสมดุลระหว่างการสัญจรของประชาชนกับการประกอบอาชีพของผู้ค้าโดยเฉพาะพื้นที่สตรีทฟู้ดซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์ของกรุงเทพมหานครและช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนขณะที่เรื่องการป้องกันการทุจริตนายอนุชาย้ำว่าหากได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจะผลักดันระบบบริหารจัดการที่โปร่งใสและตรวจสอบได้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนก่อนเดินหน้าหาเสียงต่อที่ตลาดริมคลองซอยเจริญกรุง103เขตบางคอแหลมวาสนาตระเกตรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ปู่แดนสวงใครทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: นี่รู้กันไหมสิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทเป็นสิทธิหลักประกันสุขภาพตามกฎหมายที่ช่วยคุ้มครองคนไทยทุกคนให้เข้าถึงบริการสุขภาพที่จำเป็นโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลยนะครอบคลุมทั้งการรักษาพยาบาลการป้องกันโรคการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์เรียกว่าช่วยให้คนไทยอุ่นใจกันเลยทีเดียวสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330
2: จากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์ผู้คนเร็วๆผู้คนเก็บของเร็วๆทันนี้ไหวแล้วทันนี้ไหว
5: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี่
4: เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยเมียนเลย
5: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสต์ส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
4: ใจเย็นๆลงละขอบค
5: ุ
4: ณมากนะ
5: โอเคร
6: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
7: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
8: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
7: หึทำยังไงหรอ
8: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งบ่อแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
7: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
8: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
9: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: จังหวัดสกลนครโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนครขอเชิญเที่ยวงาน GI สกลทุกโกลบอล2026 5มิถุนายนชมมินิคอนเสิร์ตเก๋วันทักการและร่วมลุ้นรางวัลเครื่องใช้ไฟฟ้ากิจกรรมสินค้านาทีทอง 4-8 มิถุนายนณลานโปรโมชั่นชั้น1ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่จันทร์ถึงพฤหัสบดีเวลา 11:00 น.-21:30 น.ศุกร์เวลา 11:00 น.-22:00 น.เสาร์และอาทิตย์เวลา 10:00 น.-22:00 น.อย่าพลาด
1: สร้างความรักความเข้าใจความห่วงใย

สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่ในชั่วโมงของรายการ Family Time รับฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมดีๆบทเพลงเพราะๆสร้างความรักความเข้าใจสร้างความสัมพันธ์ดีระหว่างครอบครัวกับคนทุกช่วงวัยด้วยค่ะเจอกันเป็นประจำทุกวันนะคะกับปอปรัชญาพรตันเกียรติชัยยังคงฝากถึงเรื่องของสุขภาพท่านผู้ที่มีโรคประจำตัวทานยาให้ครบตามกำหนดด้วยนะคะไม่ควรที่จะลดยาเองหรือว่าโอ๊ยวันนี้ไม่กินไม่เป็นไรพรุ่งนี้ก็ยังกินเพิ่มขึ้นได้ไม่ได้นะคะเพราะว่าโรคบางโรคเนี่ยจะต้องกินยาให้ตรงตามอาการตรงตามโรคด้วยเพราะฉะนั้นโรคจะกำเริบได้ดินฟ้าอากาศก็ยังคงต้องติดตามพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดนะคะติดตามได้ที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาสำนักงานภาคเหนือก็ได้ค่ะหรือว่า tmd.go.th ค่ะพูดถึงเรื่องของสุขภาพตอนนี้เนี่ยมีข่าวสารการรักษาโรคมะเร็งนะคะเขาบอกว่าจะมีการส่งมอบขององค์การเภสัชกรรมที่จะมียามะเร็งพระราชทานชื่อว่าอิมครานิป100เตรียมกระจายให้กับโรงพยาบาลทั่วประเทศด้วยซึ่งก็เป็นยาพระราชทานโรคมะเร็งมุ่งเป้าชนิดเม็ดอิมครานิป100จำนวน 690,000 เม็ดค่ะแล้วก็จะเป็นโครงการยารักษาโรคมะเร็งเฉลิมพระเกียรติ 69 พรรษานะคะของทางที่เป็นทางสปสช.จะเป็นเจ้าภาพหลักซึ่งดูจากโรงงานผลิตเภสัชภัณฑ์ในพระดำริราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้ดำเนินการผลิตแล้วก็ส่งมอบยารุ่นแรกของสปสช.เข้าสู่ศูนย์กระจายขององค์การเภสัชกรรมซึ่งทำหน้าที่เป็นศูนย์กระจายยาหลักเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะโดยคลังสินค้าแล้วก็มีการจัดส่งดำเนินการภายใต้ GDP หรือมาตรฐานหลักเกณฑ์วิธีการให้กระจายเพื่อคงคุณภาพความปลอดภัยของตัวยาไว้สูงสุดจนถึงผู้ป่วยทั้งนี้เนี่ยก็จะมีการกระจายยาไปยังหน่วยบริการสุขภาพแล้วก็โรงพยาบาลต่างๆทั่วประเทศตามแผนกระจายยาของทางสปสช.ให้เข้าถึงยารักษาโรคนะคะให้ผู้ที่ป่วยโรคมะเร็งค่ะได้รับการรักษาทั่วถึงแล้วก็เท่าเทียมด้วยสำหรับยารักษาโรคมะเร็งมุ่งเป้าชนิดเม็ดชื่อว่าอิมครานิป100เนี่ยเป็นยารักษาแบบมุ่งเป้าที่ออกฤทธิ์ยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ซึ่งสามารถยับยั้งการเติบโตแล้วก็กระจายของเซลล์มะเร็งทำให้ควบคุมโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะมีอาการข้างเคียงต่ำเมื่อเทียบกับการทำเคมีบำบัดแบบดั้งเดิมโดยสามารถใช้รักษาโรคมะเร็งได้หลายประเภทเลยอย่างเช่นโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวเรื้อรังชนิด CML มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลันมะเร็งเนื้อเยื่อในระบบทางเดินอาหารมะเร็งผิวหนังชนิดหายากการส่งมอบยารุ่นนี้ในครั้งนี้เนี่ยเป็นอีกก้าวสำคัญเลยในการขับเคลื่อนระบบสาธารณสุขไทยนะคะในการดูเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจด้วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้เข้าถึงการรักษาได้ทันท่วงทีแล้วก็เท่าเทียมกันด้วยเป็นข้อมูลจากเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะ

0: ชาสัมพันธ์เดินหน้าร่วมมืออาเซียนพัฒนาสื่อยุค AI ให้ปลอดภัยและมีจริยธรรมเน้นบทบาทสื่อต้องรู้เท่าทันเทคโนโลยีตรวจสอบข้อมูลและรับผิดชอบต่อสังคมหลายประเทศมีแนวทางน่าสนใจอาทิสิงคโปร์ตั้งทีมตรวจสอบคอนเทนต์จาก AI ป้องกันข่าวปลอมอินโดนีเซียจัดทำคู่มือการใช้ AI อย่างมีจริยธรรมในงานข่าวสำหรับประเทศไทยชูการนำนวัตกรรมผู้ประกาศข่าว AI การแปลคำบรรยายการใช้ Social Listening Tools วิเคราะห์กระแสตรวจสอบข่าวปลอมพร้อมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันประชาชนผ่านโครงการทันคนโกงและสอนการรู้เท่าทันสื่อแก่ผู้สูงอายุทั่วประเทศร่วมสร้างสังคมดิจิทัลอาเซียนที่ปลอดภัยไปด้วยกันด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: กลิ่นหอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเป้า
2: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
3: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
2: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็

ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมดีๆบทเพลงเพราะๆในชั่วโมงของรายการ Family Time ค่ะช่วงนี้ติดตามกันในเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนโครงการเศรษฐกิจชุมชนที่จะมุ่งสร้างยกระดับคุณภาพชีวิตโดยที่มีการประชุมของทางจังหวัดเชียงใหม่ซักซ้อมความเข้าใจในการขับเคลื่อนโครงการเศรษฐกิจชุมชนจังหวัดเชียงใหม่โดยมีการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ระเบียบแนวทางการดำเนินงานของโครงการเศรษฐกิจชุมชนของกระทรวงมหาดไทยนะคะรวมทั้งซักซ้อมขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติโครงการการเบิกจ่ายเงินทุนหมุนเวียนแนวทางการส่งคืนเงินทุนให้เป็นไปตามระเบียบโดยที่ตอนนี้เนี่ยโครงการเศรษฐกิจชุมชนเป็นนโยบายสำคัญที่รัฐบาลเนี่ยมุ่งฟื้นฟูแล้วก็เสริมสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานรากผ่านการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนปลอดดอกเบี้ยให้แก่กลุ่มอาชีพแล้วก็ชุมชนเพื่อนำไปพัฒนาอาชีพสร้างรายได้ลดรายจ่ายแล้วก็เพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจนะคะเปิดโอกาสให้ชุมชนรวมกลุ่มจัดทำโครงการแล้วก็ขอรับการสนับสนุนตามศักยภาพหรือว่าบริบทของพื้นที่ด้วยวงเงินสนับสนุนจะแบ่งออกเป็น3ระดับด้วยกันนะคะก็คือวงเงินไม่เกิน 100,000 บาทพิจารณาในระดับตำบลวงเงิน 100,000 จนถึง 300,000 บาทพิจารณาในระดับอำเภอแล้วก็วงเงิน 300,000 ถึง 500,000 บาทพิจารณาในระดับจังหวัดผู้ที่ขอรับการสนับสนุนเนี่ยต้องมีเงินสมทบไม่น้อยกว่า 30% ของมูลค่าโครงการทั้งนี้ก็เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชาสัมพันธ์โครงการให้ประชาชนได้รับทราบสร้างความเข้าใจถึงหลักเกณฑ์ขั้นตอนการดำเนินงานตลอดจนกำกับติดตามการใช้เงินทุนให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อให้โครงการเนี่ยสามารถตอบโจทย์การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากนะคะแล้วก็มีการสร้างอาชีพสร้างรายได้ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมด้วยซึ่งจังหวัดเชียงใหม่เองก็คาดหวังว่าโครงการเศรษฐกิจชุมชนจะเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจแล้วก็นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างมั่นคงแล้วก็ยั่งยืนต่อไปด้วยนะคะก็เป็นข้อมูลที่เป็นการขับเคลื่อนของทางจังหวัดเชียงใหม่กับโครงการเศรษฐกิจชุมชนมุ่งพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนเป็นข้อมูลจากเพจของ PR เชียงใหม่ค่ะ

0: ความรักความเข้าใจความห่วงใยในช่วงเวลาของรายการ Family Time ทางสวทเชียงใหม่
1: ทิ้งท้ายการด้วยเรื่องของคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบปรับเบี้ยคนพิการเป็น 1,000 บาทแล้วก็จ้างเครือญาติดูแลคนพิการได้นะคะแต่ว่าต้องผ่านการอบรมก่อนคาดว่าจะเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาได้ปลายเดือนนี้ค่ะก็เป็นการแถลงการประชุมแล้วมีการประชุมเห็นชอบเพิ่มเบี้ยคนพิการเป็น 1,000 บาทจาก800บาทแล้วก็เสนองบ141ล้านบาทนะคะจัดหาอุปกรณ์สำหรับช่วยเหลือคนพิการแล้วก็เตรียมเสนอให้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบปลายเดือนมิถุนายนนี้หรือช้าสุดต้นเดือนกรกฎาคมนะคะนอกจากที่ประชุมเห็นชอบแล้วเนี่ยก็จะมีเรื่องของการขยายวงเงินกู้เพื่อการประกอบอาชีพคนพิการโดยใช้เงินกองทุนแล้วก็ขยายเพดานจาก 120,000 เป็น 300,000 บาทเพื่อที่จะรองรับสถานการณ์ในขณะนี้รวมถึงการปรับสภาพแวดล้อมผู้อยู่อาศัยของคนพิการแล้วก็รับรองให้มีผู้ช่วยคนพิการสามารถเป็นเครือญาติได้หากต้องผ่านการอบรมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนแล้วก็จะได้ค่าตอบแทน60บาทต่อชั่วโมงวันละ6ชั่วโมงไม่เกิน30วันหรือประมาณเดือนละ 18,000 บาทนะคะส่วนการจ้างคนพิการของภาครัฐจะนำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อรับทราบแล้วก็ขอความร่วมมือภาครัฐให้ความร่วมมือตามเกณฑ์ที่กำหนดด้วยนะคะก็เป็นข่าวดีในเรื่องของการจะเสนอปรับเบี้ยคนพิการจาก800เป็น 1,000 บาทค่ะเป็นข้อมูลจากเพจของข่าวจริงประเทศไทยวันนี้นำรายการจากลาไปแล้วนะคะเดินทางด้วยความปลอดภัยขอบคุณและสวัสดีค่ะ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a momentOf profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
3: ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
4: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
3: หึทำยังไงหรอ
4: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
3: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
4: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
5: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
6: ์จากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
7: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
8: ์ทุกคนเร็วๆทุกคนเก็บของเร็วๆทันนิ้นไหวแล้วทันนิ้นไหว
9: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี่
8: เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยเมียนเลย
9: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอปเอิร์ธเควกหรือว่าไทยดิซาสเตอร์อเลิร์ทอ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
8: ใจเย็นๆลงละขอบค
9: ุ
8: ณมากนะ
9: โอเคร
10: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
11: จังหวัดสกลนครโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนครขอเชิญเที่ยวงาน GI สกลทุกโกลบอล2026 5มิถุนายนชมมินิคอนเสิร์ตเก๋วันทักการและร่วมลุ้นรางวัลเครื่องใช้ไฟฟ้ากิจกรรมสินค้านาทีทอง 4-8 มิถุนายนณลานโปรโมชั่นชั้น1ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่จันถึงพฤหัสบดีเวลา 11:00 น.-21:30 น.ศุกร์เวลา 11:00 น.-22:00 น.เสาร์และอาทิตย์เวลา 10:00 น.-22:00 น.อย่าพลาด
12: เหล่าอดีต

สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับขอต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการเล่าเรื่องเมืองล้านนาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับการทำบุญเมืองเชียงใหม่ซึ่งก็มีเรื่องราวนะครับว่าจะเป็นประวัติการสร้างเมืองเชียงใหม่เรื่องของการตั้งเมืองต่างๆและในเรื่องของการสร้างประตูเมืองตัวเองนะครับซึ่งในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็มีประตูเมือง5ประตู4แจงก็ประกอบไปด้วยประตูตาแปรประตูตั้งเผือกประตูสวนดอกประตูเชียงใหม่ประตูแสนปุงแล้วก็จะมี4แจงนะครับว่าจะเป็นแจงสีภูมิแจงกระตั้มแจงกูเฮืองแล้วก็แจงหัวลินนะครับวันนี้นะครับทางรายการก็จะมีเรื่องของการสร้างประตูเมืองก็เป็นการสร้างนะครับก็เปรียบเสมือนการสร้างหัวให้กับบ้านช่วยกันคุ้มกันจากสิ่งร้ายๆภายนอกมาให้เข้ามาสู่ผู้คนอาศัยจากความศรัทธาในความเชื่อในเรื่องของศักดิ์สิทธิ์ประตูเมืองเป็นสิ่งก่อสร้างที่มีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานและทรงคุณค่าเพราะเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ตั้งแต่เริ่มก่อตัวเมืองเชียงใหม่ซึ่งประตูเมืองทั้ง5ตั้งอยู่ตามทิศต่างๆของจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งทางด้านของคุณนรพัฒน์สุวรรณเจ้าหน้าที่หอศิลปะวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ได้บอกเล่าถึงประวัติการสร้างประตูเมืองและก็ที่มาของแต่ละประตูฮือสาบว่าประตูเมืองก็มีลักษณะเช่นเดียวกับร่างกายของมนุษย์การสร้างเมืองเชียงใหม่นั่นจะสร้างตามความเชื่อของจักรวาลวิทยาก็คือการสร้างเมืองและดวงชะตาเมืองฮือเหมือนกับร่างกายของมนุษย์ก็คือมีส่วนหัวมีลำตัวแขนและขาบริเวณส่วนหัวของตัวเมืองเชียงใหม่นั่นจะอยู่ทางทิศเหนือมีประตูเมืองก็คือประตูจ้างเผือกหรือประตูหูเวียงเป็นประตูที่ใช้ในการเดินทางเข้าออกหรือว่าการประกอบพิธีกรรมต่างๆของพระมหากษัตริย์จึงทำให้บริเวณนี้บ่มีเจ้าบ้านอาศัยอยู่แต่ถัดจากประตูนี้ไปจะห้องว่าควงสิงซึ่งเป็นพื้นที่กว้างใช้ในการรวบรวมไพร่พลเพื่อประกอบพิธีกรรมก่อนการออกรบต่อมานะครับก็จะเป็นประตูเมืองที่มีความสำคัญเปรียบเสมือนแขนทั้งสองข้างของเมืองเชียงใหม่ก็คือประตูตาแปรประตูสวนดอกซึ่งประตูตาแปรจะอยู่ทางซ้ายของตัวเมืองเชียงใหม่แต่เดิมห้องกันว่าประตูเชียงเรือกเพราะว่าอยู่ติดกับหมู่บ้านเชียงเรือกนั่นเองแต่ในระยะหลังที่เชียงใหม่เริ่มมีการติดต่อค้าขายต้องอาศัยการขนส่งสินค้าทางน้ำจึงได้มีการสร้างโต๊ะแพขึ้นเพื่อที่จะทำการขนส่งสินค้าได้สะดวกจึงห้องประตูเชียงเรือกว่าประตูตาแพเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันส่วนประตูสนดอกจะอยู่ด้านขวามือของตัวเมืองเชียงใหม่สาเหตุที่ห้องว่าประตูสนดอกเพราะว่าในสมัยนั้นในการสร้างเมืองบริเวณนั่นเป็นอุทยานสวนดอกไม้ของพระยากรนากษัตริย์องค์ที่6แห่งราชวงศ์เมงรายก่อตรงกับปีพุทธศักราช1898จนถึง1928นะครับจากนั้นก็ทรงสร้างวัดบุพพารามขึ้นหรือว่าวัดสวนดอกในปัจจุบันโดยได้มีการอัญเชิญพระภิกษุจากสุโขทัยมาจำพรรษาที่วัดแห่งนี้และก็ได้ทรงลูกหลานเข้ามาอาศัยเล่าเรียนประตูต่อมาก็คือประตูเชียงใหม่หรือว่าประตูหูเวียงตั้งอยู่ทางทิศใต้ของเมืองเชียงใหม่เป็นประตูที่มีความสำคัญเพราะถือว่าเป็นประตูมงคลจึงมีการตั้งชื่อให้เหมือนกับชื่อเมืองเชียงใหม่ประตูทั้งสี่นั่นเป็นประตูที่เชื่อกันว่าเป็นประตูมงคลห้ามนำสิ่งอัปมงคลต่างๆเช่นศพผ่านเข้าออกบริเวณทั้งสี่ประตูเด็ดขาดจึงทำให้ภายในบริเวณเมืองเชียงใหม่บ่มีสุสานและหากจะต้องนำศพคนตายออกไปนั่นต้องผ่านทางทิศที่เป็นกาลกินีเมืองเต้าอั้นดังนั้นจึงมีการสร้างประตูส่วนปรุงหรือประตูแสนปรุงหรือเจ้าบ้านห้องกันว่าประตูผีเพื่อที่จะขนย้ายศพออกไปทางสุสานหายานะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการสร้างเมืองเชียงใหม่เรื่องของการสร้างประตูเมืองเชียงใหม่แล้วก็เจงทั้ง4นะครับนำมาให้ตาบูฟังได้รับฟังกันนะครับกับรายการเล่าเรื่องเมืองล้านนานะครับ

กลับเข้าสู่รายการเล่าเรื่องเมืองล้านนานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีเรื่องของการทำบุญเมืองเชียงใหม่และก็มีพิธีกรรมทำบุญสืบสตาเมืองเชียงใหม่ด้วยนะครับซึ่งพิธีทำบุญสืบสตาเมืองเชียงใหม่ก็เพื่อความเป็นสิริมงคลตนเองครอบครัวและเมืองเชียงใหม่และยังเป็นการต่ออายุให้ยืนยาวช่วยขจัดปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขรวมถึงการเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของชาวล้านนาที่ได้มีการปฏิบัติสืบทอดกันมาตั้งแต่อดีตแล้วนะครับก็มีการจัดขึ้นทั้งหมด10หน่วยพิธีก็คือบริเวณประตูเมืองทั้ง5ประตูได้แก่ประตูจ้างเผือกประตูต้าแปประตูเจียงใหม่ประตูสนดอกและประตูแสนปรุงแจงทั้ง4แจงก็คือแจงหัวรินแจงสีภูมิแจงกระตั้มและก็แจงกูเฮืองและบริเวณใจกลางเมืองหรือปีสะดือเมืองก็ตรงกับอนุสาวรีย์สามกษัตริย์นะครับในส่วนของคูเมืองกำแพงเมืองเชียงใหม่ซึ่งการสร้างนะครับจากประวัติศาสตร์ล้านนาคูเมืองกำแพงเมืองเชียงใหม่สร้างขึ้นในสมัยพระยามังรายในปีพุทธศักราช1839โดยได้รับคำปรึกษาจากพ่อขุนรามคำแหงจากสุโขทัยและพระยางามเมืองจากพะเยาซึ่งเป็นการประชุมกันเตอร์แรกและก็เตอร์เดียวในการสร้างคูเมืองกำแพงเมืองเชียงใหม่ซึ่งในอดีตกำแพงเมืองเชียงใหม่ได้รับการบูรณะครั้งใหญ่แห่ง2เตื้อก็คือในสมัยพระเมืองแก้วและในสมัยพระเจ้ากาวิละหลังจากการศึกษาทางโบราณคดีก็พบว่าคูเมืองและกำแพงเมืองเชียงใหม่ถูกออกแบบและสร้างให้เป็นแผนผังรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสตั้งแต่การสร้างในเตื่อแรกกำแพงเมืองก่อด้วยอิฐตลอดแนวทุกด้านแต่ละด้านยาวประมาณ 1.6 กิโลเมตรมีป้อมมุมเมืองหรือภาษาพื้นเมืองห้องกันว่าแจงมีทั้งหมด4แจงได้แก่แจงหัวรินด้านตะวันตกเฉียงเหนือแจงสีภูมิด้านตะวันออกเฉียงเหนือแจงกระตั้มด้านตะวันออกเฉียงใต้และแจงกูเฮืองด้านตะวันตกเฉียงใต้มีประตูเมืองได้แก่ประตูจ้างเผือกทิศเหนือประตูต้าแปรทิศตะวันออกประตูเชียงใหม่ทิศใต้ประตูสวนดอกทิศตะวันตกและประตูแสนปรุงทิศตะวันตกเฉียงใต้นะครับในส่วนของการทำพิธีสืบสตาเมืองเชียงใหม่เป็นประเพณีที่ยึดถือมาอย่างยาวนานของชาวล้านนาโดยชาวเมืองเชียงใหม่เชื่อกันว่าเป็นสิริมงคลตนเองครอบครัวและยังเป็นการต่ออายุให้ยืนยาวและช่วยขจัดปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขรวมถึงเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของชาวล้านนาที่ได้ปฏิบัติสืบทอดกันมาตั้งแต่อดีตโดยก่อนประกอบพิธีทำบุญสืบสตาเมืองเชียงใหม่ก็จะมีการประกอบพิธีหลังประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขินหรือว่าเสาหลักเมืองเชียงใหม่ซึ่งเป็นประเพณีขอฝนให้ตกต้องตามฤดูกาลพืชพันธุ์ธัญญาหารอุดมสมบูรณ์บ้านเมืองร่มเย็นเป็นสุขซึ่งประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขินจะทำพิธีสักการะบูชาเป็นประจำทุกปีห้องกันว่าเดือน8เข้าเดือน9ออกหลังจากนั้นนะครับจึงมีการประกอบพิธีทำบุญสืบสตาเมืองเชียงใหม่ซึ่งนอกจากจะเป็นการประกอบพิธีกรรมตามศรัทธาและความเชื่อของประชาชนแล้วยังเป็นการแสดงให้เห็นถึงความสามัคคีและก็ร่วมแรงร่วมใจกันเป็นหนึ่งเดียวระหว่างหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนที่ออกมาทำบุญในพิธีอันศักดิ์สิทธิ์นี้โดยจัดขึ้นทั้งหมด10หน่วยพิธีนะครับก็คือบริเวณประตูทั้ง5ประตูได้แก่ประตูจ้างเผือกประตูต้าแปประตูเจียงใหม่ประตูสนดอกและประตูแสนปุงแจง4แจงได้แก่แจงหัวรินแจงสีภูมิแจงกระตั้มและแจงกูเฮืองและบริเวณใจกลางเมืองก็คือสะดือเมืองตรงกับพระบรมราชานุสาวรีย์3กษัตริย์ซึ่งจะกระทำโดยการจุดพลุเพื่อให้สัญญาณประกอบพิธีจากบริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์3กษัตริย์หรือว่ากลางเวียงอย่างพร้อมเพรียงกันนะครับในส่วนของจุดทำพิธีนะครับก็คือจุดกลางเวียงก็คือพระบรมราชานุสาวรีย์3กษัตริย์ซึ่งกษัตริย์ทั้ง3พระองค์นะครับก็คือพระยามังรายหรือว่าเมงรายพระยารวงหรือพ่อขุนรามคำแหงมหาราชและพระยางามเมืองได้ทรงกระทำสัตย์ปฏิญาณดื่มน้ำสัตยาผสมโลหิตจากนิ้วพระหัตถ์เพื่อเป็นทันธมิตรสนิทแนบแน่นบ่เป็นศัตรูต่อกันภายภาคหน้าพญาบางรายเมื่อได้ทรงสร้างเมืองเชียงไฮแล้วนะครับก่อสร้างเมืองฝางและสร้างเวียงกุมกามแล้วภายหลังก็ทรงพบชัยภูมิ
อันเป็นสุภนิมิตมงคล7ประการเป็นที่ราบริมแม่น้ำปิงกับดอยสุเทพจึงได้เชิญพระสหายก็คือพญารวงพญางำเมืองมาร่วมปรึกษาหารือตั้งพิธีกัลปบาทฝั่งนิมิตหลักเมืองในวันพฤหัสบดีเพ็ญเดือน6ปีพุทธศักราช1839จันทร์เสวยฤกษ์16ยามแตรจักใกล้รุ่งไหวลัคนาเมืองในราศีมีนอาโปธาตและขนานเมืองแห่งนี้ว่านพบุรีศรีนครพิงเมืองเชียงใหม่หรือว่าเมืองเชียงใหม่ในปัจจุบันนี้นะครับประตูจ้างเพือกตั้งอยู่ทิศเหนือในอดีตเติมชื่อว่าประตูหูเวียงเป็นประตูที่สำคัญก็ถือว่าเป็นประตูเดชเมืองซึ่งในการประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกตามโบราณราชประเพณีล้านนากษัตริย์ผู้ครองเมืองเชียงใหม่จะเสด็จเข้าเมืองมาทางประตูแห่งนี้เป็นหลักกล่าวถึงในสมัยพระยาแสนเมืองมาได้สร้างรูปจ้างเผือกไว้ด้านซ้ายและด้านขวาสองเจือกเพื่อเป็นอนุสรณ์แก่มหาดเล็กชื่อว่าไอออบและไอยี่ระซึ่งได้ช่วยเหลือฮือพ่นอันตรายจากการโจมตีของกองทัพสุโขทัยในขณะนั้นหลังจากนั้นในสมัยพระเจ้ากาวิละเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่องค์ที่หนึ่งทรงโปรดสร้างอนุสาวรีย์จ้างเผือกที่ตั้งอยู่ในปัจจุบันหลังจากด้านประตูหูเวียงจึงเปลี่ยนชื่อมาเป็นประตูจ้างเผือกตามชื่ออนุสาวรีย์จ้างเผือกมาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับประตูต้าแปตั้งอยู่ทิศตะวันออกประตูต้าแปเดิมห้องกันว่าประตูเชียงเรือกเพราะอยู่ใกล้หมู่บ้านเชียงเรือกในอดีตเคยเป็นชุมชนค้าขายและเป็นที่ตั้งของตลาดเชียงเรือกเป็นตลาดเก่าแก่แห่งหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่ในสมัยพระเจ้าอินทวิชยานนท์เจ้าหลวงเชียงใหม่องค์ที่7ได้เปลี่ยนชื่อประตูเชียงเรือกมาเป็นประตูต้าแปชั้นในเพื่อให้คู่กับประตูต้าแปชั้นนอกซึ่งประตูนี้สามารถที่จะเข้าไปยังต้าน้ำของแม่น้ำปิงได้โดยง่ายหลังจากนั้นบ้านเรือนได้ขยายตัวประกอบกับมีการรื้อแนวประตูต้าแปชั้นนอกและแนวกำแพงที่ตั้งอยู่บริเวณหน้าวัดแสนฝางออกจึงเหลือแต่ประตูต้าแปชั้นในเพียงประตูเดียวซึ่งในปัจจุบันส่วนใหญ่ชาวบ้านจะห้องประตูนี้ว่าประตูต้าแปนะครับประตูเชียงใหม่ตั้งอยู่ทิศใต้ในอดีตห้องประตูนี้ว่าประตูท้ายเวียงและเป็นเส้นทางสำคัญระหว่างเมืองเชียงใหม่ไปยังเมืองเวียงกุมกามและเมืองละปูนตั้งอยู่ด้านทิศตะวันตกของแม่น้ำปิงเช่นเดียวกันก่อนที่แม่น้ำปิงจะเปลี่ยนเส้นทางการไหลในการเดินทางจึงต้องข้ามแม่น้ำปิงแต่อย่างใดสำหรับในปัจจุบันประตูเชียงใหม่ก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของเจ้าเชียงใหม่และนักท่องเที่ยวเพราะว่าจะเป็นการประตูเชียงใหม่เป็นศูนย์รวมขายอาหารตอนเมื่อวันวัดเจดีหลวงวัดเจ็ดลินวัดช่างแต้มศูนย์รวมของสลาหรือว่าช่างในบริเวณชุมชนวัวลายหรือว่าถนนคนเดินนะครับประตูสวนดอกตั้งอยู่ที่ตะวันตกเป็นประตูที่อยู่ใกล้กับพระราชอุทยานของพญามังรายต่อมาในสมัยพญากืนาพระองค์ได้สร้างวัดสวนดอกรวมถึงเวียงสวนดอกตวยนะครับซึ่งเป็นเขตเมืองเก่าทางตะวันตกของเวียงเชียงใหม่โดยมีวัดสวนดอกเป็นศูนย์กลางซึ่งปัจจุบันยังสามารถพบเห็นแนวกำแพงได้บางส่วนโดยกำแพงและก็คูน้ำล้อมมีขนาดราวประมาณ1ใน4ของเมืองเชียงใหม่นะครับประตูแสนปุ้งตั้งอยู่ทิศตะวันตกเฉียงใต้หรืออยู่ระหว่างประตูเชียงใหม่กับแจงกูเฮืองประตูแสนปุงห้องแหมยางหนึ่งว่าประตูส่วนปรุงโดยแนวกำแพงเมืองด้านใต้จะมี2ประตูก็คือประตูเชียงใหม่กับประตูแสนปุงจากการสันนิษฐานประตูนี้ได้ก่อสร้างประตูขึ้นใหม่ในสมัยพญาสามฟังแกนทั้งนี้เพื่อความสะดวกแก่พระราชชนนีที่โปรดประทับอยู่ตำหนักนอกกำแพงเมืองได้เสด็จมาสักการะพระเจดีย์ได้สะดวกและเป็นทางออกไปสู่บริเวณที่มีเต่าปุงหรือว่าเต่าไฟในอดีตเคยเป็นแหล่งที่อยู่ของกลุ่มช่างหลอมโลหะเป็นจำนวนมากสำหรับความเชื่อเรื่องทิศนี้ถือว่าเป็นทิศที่บ่เป็นมงคลจึงกำหนดชื่อประตูแสนปุงเป็นทางออกไปยังสุสานซึ่งถ้าหากมีประชาชนที่อาศัยอยู่ภายในเขตกำแพงเมืองเสียชีวิตลงก็จะต้องนำศพออกผ่านประตูแสนปุงนี่เต้าอั้นแล้วจึงนำไปประกอบพิธีทางศาสนานอกเมืองซึ่งเจ้าเชียงใหม่ยังยึดถือมาอยู่จนถึงปัจจุบันนี้นะครับส่วนแจงนะครับก็มีทั้งหมด4แจงนะครับ
เริ่มตีเจงหัวรินด้านตะวันตกเฉียงใต้แจงหัวรินถือว่าเป็นพื้นที่สูงที่สุดและเป็นจุดเริ่มต้นในการรับน้ำจากแหล่งน้ำเพื่อที่จะให้ประชาชนสามารถนำน้ำจากคูเมืองมาใช้ประโยชน์ได้ทั่วถึงจากการสันนิษฐานในอดีตก็มีการรับน้ำจากจุดนี้น่าจะเป็นการรับน้ำด้วยการผ่านรางน้ำหรือว่าลินด้วยการผ่าครึ่งของต้นไม้แล้วขุดร่องตรงกลางจนเป็นรางน้ำทั้งนี้นะครับเพื่อที่จะเป็นทางน้ำรับน้ำไหลจากดอยสุเทพผาลาดและก่อห้วยแก้วนะครับแจงสีภูมิด้านตะวันออกเฉียงเหนือเดิมมีชื่อห้องว่าแจงสลีภูมิซึ่งตั้งอยู่ตรงข้ามวัดชัยสีภูมิหรือว่าวัดปันตะเกินแจงสีภูมิถือว่าเป็นสีแห่งเมืองเชียงใหม่เพราะเป็นจุดเริ่มแรกในการสร้างกำแพงเมืองเชียงใหม่เมื่อปีพุทธศักราช1839พระยามังรายนะครับก็ทรงสร้างกำแพงเมืองเชียงใหม่และทรงโปรดให้ขุดคูกำแพงเมืองตรงแจงสีภูมินี้ก่อนดังนั้นจึงถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นแรกของการสร้างกำแพงเมืองเชียงใหม่หลังจากนั้นจึงสร้างวนไปยังทางทิศใต้เวียนไปยังทิศตะวันตกทิศเหนือแล้วก็มาบรรจบยังจุดเดิมที่แจงสีภูมิแห่งนี้นะครับนี่ก็เป็นแจงกระตั้มนะครับหรือห้องกันว่าแจงคระตั้มหมายถึงเครื่องมือดักจับสัตว์น้ำชนิดหนึ่งเนื่องจากแจงแห่งนี้นะครับมีบริเวณที่มีระดับต่ำและกำแพงเมืองด้านในเป็นที่ลุ่มมีคลองส่งน้ำประกอบกับน้ำจากคูเมืองทุกด้านจะไหลมารวมเข้าสู่ตรงแจงด้านนี้เป็นเหตุให้มีป่าอาศัยชุกชุมจึงทำให้ชาวบ้านใช้เครื่องมือดักจับสัตว์น้ำนะครับบริเวณนี้นะครับจึงห้องว่าขะตั้มนะครับแฮมแจงนึงนะครับก็คือแจงกูเฮืองเจ้าจึงหมายห้องว่าแจงกูเฮืองหรือเขียนเป็นแจงกูเรืองกูเรืองหมายถึงที่บรรจุอัฐิของมื่นเรืองซึ่งเป็นผู้คุมขุนเครือเป็นพระราชโอรสของพระยามังรายและเป็นอนุชาของพระยาชัยสงครามซึ่งเป็นพระมหากษัตริย์แห่งล้านนาองค์ที่สองไว้ในเรือนขังที่บริเวณบ้านของมื่นเรืองระหว่างปีพุทธศักราช1864จนถึง1868เนื่องจากขุนเครือเกิดการคิดกบฏชิงราชสมบัติจากพระยาแสนภูซึ่งเป็นพระราชโอรสของพระองค์ใหญ่ของพระยาชัยสงครามต่อมาพระชัยสงครามออกคำสั่งให้เจ้าเท่าน้ำท่วมซึ่งเป็นพระราชโอรสองค์กลางของพระยาชัยสงครามยกทัพมาปราบขุนเครือจนสำเร็จและจับกุมขุนเครือไว้ในเรือนขังหลังจากนั้นจึงได้มีการแต่งตั้งให้มื่นเรืองไปเฝ้าภายหลังมื่นเรืองได้เสียชีวิตลงจึงได้สร้างกูบรรจุอัฐิของมื่นเรืองไว้บริเวณนี้นะครับนี่ก็เป็นเรื่องของการสร้าง5ประตูเมืองเชียงใหม่คูเมืองและก็4แจงนะครับนำผู้ที่ฟังได้ติดตามฟังกันนี่ก็เป็นข้อมูลนะครับของทางหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษกเชียงใหม่สำนักศิลปากรที่7เชียงใหม่นำผู้ที่ฟังได้ติดตามฟังกันนะครับกับรายการเล่าเรื่องเมืองล้านนานะครับ

กลับเข้าสู่รายการเล่าเรื่องเมืองล้านนานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์วันนี้ตั้งรายการนะครับก็จะมีเรื่องของข้าวห้ามคำคมภาษาปราชาวบ้านหรือว่ากำบะเกาล้านนานำมาทุกฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับซึ่งข้าวห้ามนะครับก็เป็นคำประพันธ์ร้อยกรองของล้านนาที่เปี่ยมไปด้วยปรัชญาคำคมสอนใจและการพัฒนาอันลึกซึ้งจากปราชาวบ้านมักแฝงข้อคิดเรื่องของการดำเนินชีวิตความหักและสัจธรรมผ่านถ้อยคำที่คมคายและไพเราะนำมือถูกฟังได้ติดตามหับฟังกันจากป่อครูอำนวยกรัมพัฒนะครับเจิญติดตามหับฟังกันนะครับ

ยอหัตถาฝ่ามือนบน้อมต่างดวงดอกซ่อมมัทุสีถายอยื่นโยกไก่เก้าเกสาอะหังวันตายอสากราบไหวก่อยฟังเนื้อตัวเจ้าหัวคำไตยังสารซอใหญ่ข้าวจ้อยห้างไม้สาวจีนารีหนุ่มน้อยฟังสารข้าวซอยซอใหญ่แม่เฮือนหนุ่มน้อยตึงเต้งข่าวใส่ก้อยดักฟังไปคดมาไกลๆโคดมาไกลๆน้องบ่ทักว่าตัวพี่อ้ายจักจงจังนายเกียดน้องปู่ป้าอาอารุ่นราวเปื้อนป้องบ่ได้ขีดขั้นปันฟังพ่อแม่พี่น้องก็ฟังได้เหมือนกันม่อนข้าหน่วยอำรำพันข้าวซอยรำพันข้าวซอย

ฟังข่าวซอฉบับแรกในวันนี้มาจากพระอาจารย์นันต่อมสาธุเม36/4หมู่ที่5บ้านไร่สันพงงามสุเปิงแม่แต่งเชียงใหม่เป็นประเพณี12เดือนโดยจังหวัดเชียงใหม่12เดือนประเพณี12เดือนของจังหวัดเชียงใหม่โดยสภาวัฒนธรรมอำเภอแม่แต่งค้นคว้าขึ้นมายึดถือเป็นหลักปฏิบัติสืบต่อกันไปวานครับท่านจะเอาไปใช้พ่องก็คงจะใกล้เคียงกันนั่นแหละครับทางส

าศึกษาค้นคว้าต่อไปไปหน้ากลัวมันสูญหายประเพณีอันนี้มีมากหลวงหลายจะขอบรรยายต่อนี้ไปหน้าก้อยตั้งใจฟังก้อยลุงแม่ป้าม่อนข้านำมากล่าวจี้เรื่องประเพณี12เดือนนี้เริ่มแรกจากต้นเดือนมาในเดือนเกี่ยงนั้นวันออกประสาเป็นเดือนตุลาทุกปีเนอะเจ้างานตอดกระถินกินตาลเก้าเง่าตักบาทเตโวโหระนะเดือนนี้มาถึงเติงตันบละประเพณีเก้าเง่าเดิมมาระหว่างเดือนนี้หลังออกภาษาพฤศจิกาหน้าหนาวอย่างเข้ามีประเพณียี่เป็งเนอเจ้างานลอยกระทงล่องน้ำพอถึงเดือน3ธันวาคมนั้นช่วงนี้ย่างเข้าหนาวเย็นประเพณีนี้มีความจำเป็นฤดูหนาวเย็นเก็บเกี่ยวเม็ดข้าวมีการทำบุญอุดหนุนส่งเจ้าผ้าป่าสามัคคีเข้าวัดเดือน4มาถึงเติงตันแม่นตัดต้นปีใหม่เข้าเติงมาประเพณีเดือนนี้มีมากนักหนาเดือนมกราเป็นเดือนเริ่มต้นมีการทำบุญอุดหนุนเติมย่นในเดือน4เป็งวันนั้นตกแต่งดาตานขันเข้าขันน้ำเอาเข้าใหม่คือเป็นตานเข้าล้นบาทนั่นเข้าเปลือกเข้าสารก็เลยลวดตานหลัวหิ่งพระเจ้าอันนี้สืบตามกันมาโบราณเก้าเง่าประเพณีเฮาสืบไว้พอเดือนแห่เหนือเข้ามากุมภาพันธ์นี่ใช่เป็นเดือนเริ่มต้นงานปล่อยดอกกวาวกับบานแรงลมแรงสอยอยู่ตามบนดอยเหลืองงามอมจอมปลายฤดูหนาวผ่านมาเกินค่อนเข้าสู่เวลาหน้าฮ้อนย่างเข้าเดือน6ตกฤดูฮ้อนเดือนไทยก็ต้องมีนะประเพณีทางพระพุทธศาสนาวันมาฆบูชาและก็วิสาขะเนอเจ้าเป็นวันสำคัญองค์คำหน่อเน่าได้เกิดขึ้นมาเดือนนี้เดือน7เมษายนนำมาบอกที่ช่วงนี้ฮ้อนไม่ถึงทีประเพณีเดือนนี้เป็นงานประจำปีคือประเพณีวันปีใหม่แก้วชำระร่างกายมดสายผ่องแผ้วเข้าวัดทำบุญส่งเคาะเดือน8พฤษภาเวียนมาแถมเมาะเพาะเกี่ยวด้วยวันสำคัญประเพณีนี้ที่นับถือกันเป็นวันสำคัญศาสนาหน่อเน่าเป็นเดือนประสูติพระพุทธเจ้าตรัสรู้นิพพานวันนั้นวันวิสาขบูชาหน่อจันทร์ส่งน้ำธาตุเจ้าองค์คำทุกปีเดือนนี้มีเป็นประจำทำบุญฮือตานใส่บาตรท่านเจ้าศรัทธาตั้งหลายยิงใจหนุ่มเฒ่าเอากันเวียนเทียนรอบวัดเดือน9มิถุนาปากันเล่งลัดเลี้ยงผีขุนห้วยน้ำวังผีปู่ผีย่ามัดมือห้องขวัญเป็นสิ่งสำคัญพี่น้องเจ้าบ้านเป็นประเพณีบดีร่วงข้ามสมัยโบราณถือไว้เดือน10ออกมาก็เกียมดากันไหว้งานบุญก็จะได้มีมาอะสาระหะวันเข้าภาษากรกฎาเดือ10เหนือ8ใต้ถวายเตียนภาษาศรัทธากับไหว้จำศีลกินตานนอนวัด11สิงหาควรมาเรียกรับถือศีล8 5ฟังธรรมใส่บาตรหยาดน้ำฟังเทศประจำพระสงฆ์สอนนำทำตามแบบเบาปฏิบัติตามคำสอนพระเจ้าประเพณีเฮาเดือนเนี้ยเข้าเดือน12ขอจองเก้าจี้ตรงกับเดือนใต้ก็กันยาเพราะในเดือนนี้เป็นกลางวาสาเจ้าให้เจ้านากำลังอยากกันประเพณีตานกุ้ยสลักดังอ่านตามฮีดโบราณก่อไว้เข้าได้สืบสานตำนานมาใจจนอยู่รอดได้ปัจจุบันท่านผู้ฟังยังกันเต้าอี้เต้านี้สู่กันฟังก่อนเลยนายเลยจากพ่ออาจารย์นันต้อม3ชุเม36ทับ4บุรีห้ามไร่สันพวงงามโซเปิงแม่แต่งเชียงใหม่กล่าวถึงเรื่องงานประเพณี12เดือนที่เชียงใหม่เปิ้นวางโคตวางเกณฑ์โดยสภาวัฒนธรรมอำเภอแม่แต่งก็ยินดีนักนักนะครับใครจะเอาไปใช้ไปปฏิบัติก็ได้อยู่เหมือนกันนะครับ

0: ข้าวซอฉบับต่อไปของอาจารย์ป้อนนันต้อมสาธุเม36/4บุรีห้างบรายสันโพงามสุปวงแม่แตงเชียงใหม่เกี่ยวกับเรื่องประเพณีการตานกฐินประเพณีการตานกฐินมันมีตั้งแต่ใดมาประวัติความเป็นมามันเป็นอย่างไรก็อย่ามาเล่าคือความหู้แปงดีคือลูกแปงถูกคือหลานจะได้ล่ะครับวะทะมะบดยักกดกาไว้ยามเมื่อจักได้ตานตอดกฐินพระสงฆ์เคร่งครัดอยู่วัดจำศีลเป็นที่พึ่งปิงศรัทธาตัวหน้าก็มีเจตนาศรัทธาแก่กล้ามาจองเวลาด้านไทยพระสงฆ์ในวัดจะได้รับไหว้ปีไหนกระตานได้เตื้อเดียวมาจองกันไหว้อย่าได้เฉลียวพระมีตนเดียวก็หับบ่ได้ต้องมีพระสงฆ์ที่ทรงกราบไหว้5ตนขึ้นไปอย่างน้อยถ้าพระในวัดรับไปเรียบร้อยโดยตั้นบ่ได้เจาะจงเพราะมันเป็นกิจจะวัดของสงฆ์แล้วแต่จะตกลงตนไหนรับได้รูปไหนรับได้ในเดือนเกียงเหนือดื้อถึง11ใต้12เดือนไทยก็หยุดพักคือเดือนนี้เหนือมดเขตแต่ตักสงฆ์รับบ่ได้เนอไหนนะครับถ้ากำลังทรัพย์ของตั้นมีหลายเจิญตามสบายจองไว้ล่วงหน้ามีเจตนาศรัทธาแก่กล้าแห่แหนกันมาตอดไว้วัดไหนต้องการปัจจัยใจในการก่อสร้างวัดบาประเพณีอันเนี้ยขอจี้ไข่จ๋าอันความเป็นมาแต่เก่าแต่เง่าเนี่ยความเป็นมาว่าคือเหล่าลูกหลานฟังเด้อปุ่นตานกฐินมันเป็นยะใดครั้งหนึ่งนี้นะยังมีพระภิกษุเจ้าอันเป็นเจ้าเมืองเชียงจันคือเมืองปาถานครแห่งนั้น30รูปเจ้าเดินดงภิกษุเรานี้มีความประสงค์เข้าเฝ้าพระองค์พระพุทธเจ้าปุณะเมืองสาวัตถีนามมีเก้าเง่าจวนกันเดินทางผ่านลัดเกือบจะไปถึงเติงยังสำนักพระพุทธเจ้าสำราญข้าง600โยชน์มาเป็นพระมานอันเป็นคราวต่างยาวนานบ่สั้นแต่พอไปถึงเมืองสาเกตหั่นถึงปีเดือนวันค่อยครบวันเข้าภาษาได้มาจวบปบแก่ภิกษุเจ้าเดินมาจำเป็นได้ยุดพักอยู่จำภาษาในเมืองปาลาสาเกตติหันระหว่างพรรษา3เดือนเต้าอันมีความกดดันใจนักมีความกังวลใจตนแต่ตักอยากจะเข้าเฝ้าพระองค์ก็ออกภาษาแล้วพระ30ตนก็ฟังเลลนเดินต่างต้องเต้าเมื่อได้ไปถึงพระพุทธเจ้ากับปากันทุเราย่างพักและก็เข้าไปหาพระองค์สำนักไปสากราบไหว้วันตาสมความมุ่งมั่นและปรารถนาได้เดินทางมาไหว้สากราบเฝ้าพระพุทธองค์ทรงทราบเก้าเง่าเรื่องความเป็นมาของพระเหล่าภิกษุสงฆ์ทรงคารวะท่านได้หูแจ้งความในพระองค์ทรงทราบความลำบากใจได้ตรัสไปในหมู่สงฆ์หั่นทำพิธีกลานกฐินดังอันคนของว่ากลานกฐินดังอันในทางวินัยเคร่งครัดได้อานิสงส์ทางวินัยนัก5ประการได้พอดีอัญชุลีเกสีไก่เก้าเต้านี้สู่กันฟังก่อนเลยนายเฮ้ยก่อนฟังบทที่2กันต่อไปเรื่องประเพณีการตานกฐินของพ่ออาจารย์นันต้อมสาธุเม36/4บุรีห้าบไร่สันปงงามโซปึงแม่แตงเชียงใหม่ติดตามกันต่อไปเถอะครับ
1: พี่น้องท่านผู้ฟังที่หักครับมีหลายๆท่านครับบางคนปะผมก็ถามปนว่าตานกฐินถ้าอายุบ่ถึง60นี่ตานบ่ได้กะปนถามอย่างนี้ครับแต่สำหรับตัวผมหันความหันส่วนตัวผมว่าตานได้ครับถ้ามีความพร้อมเพราะสมัยตะกอนเนี่ยคนล่ำคนรวยมันบ่จะมีนักนะครับคนจะต้องหิหาแต่เมื่อหนุ่มๆจนปุ๊ด60ขึ้นไปนี่มันมีเงินได้หรอกพ่อตานกฐินนี่ต้องใช้เงินหนักนะครับต้องความพร้อมทุกอย่างดังนั้นคำว่ากฐินตานเทศกาลประเพณีการตานกฐินนั้นมันเป็นชื่อของกรอบไม้อันเป็นแม่แบบสำหรับคนจะทำผ้าลังกาหรือผ้าจีวรซึ่งห้องว่าสะดึงนะจะว่าสะดึงก็ได้ครับเนี่ยซึ่งเป็นชื่อของผ้าที่จะถวายแก่สงฆ์เพื่อทำจีวรหรือทำพลังกานั่นเนาะตามแบบหรือกรอบไม้อันนั้นนะครับแถมยังนี่ก็เป็นชื่อของบุญกิริยาหรือการทำบุญในการถวายผ้ากฐินเพื่อพื้นสูงทำเป็นจีวรทำเป็นพลังกานั่นนะ และเป็นชื่อของสังฆกรรมนะครับคือกิจกรรมของสงฆ์ที่จะต้องมีการสวดนะครับประกาศขอรับความเห็นชอบจากที่ประชุมสงฆ์ในการมอบผ้ากฐินคือแก่ภิกษุรูปใดรูปหนึ่งอย่างนี้เป็นต้นนะครับฉะนั้นกฐินที่เป็นชื่อของผ้าก็หมายถึงผ้าที่ถวายคือเป็นกฐินภายในกำหนดการ1เดือนนับตั้งแต่วันแฮมค่ำหรือเดือน11ใต้นะครับถึงวันออก15ค่ำเดือน12ใต้ก่อนเดือนยี่ไว้อีเตอร์แล้วนั้นผ้าที่จะถวายนั่นจะเป็นผ้าใหม่หรือจะเป็นผ้าเทียมเช่นผ้าเทียมใหม่ๆเช่นผ้าฟอกสะอาดหรือผ้าเก่าหรือผ้าปังสกุลคือผ้าที่เปิดขว้างไว้แล้วแล้วก็เป็นผ้าเปื้อนฝุ่นหรือผ้าโต๊ะตามร้านก็ได้ผู้ถวายจะเป็นคฤหัสถ์ก็ได้จะเป็นพระภิกษุหรือสามเณรก็ได้ถวายแก่สงฆ์แล้วก็เป็นอันใจได้กว่านะครับอันนี้คือการบุญกฐินเป็นชื่อของบุญกิริยาคือการบุญต้องเข้าใจตามนี้ครับพี่น้องครับคือการถวายผ้ากฐินเป็นทานแก่พระสงฆ์ผู้จำอยู่ในวัดใดวัดหนึ่งครบ3เดือนเพื่อจะสงเคราะห์ผู้ประพฤติปฏิบัติชอบปฏิบัติดีปฏิบัติชอบคือมีผ้านุ่งหรือผ้าห่มใหม่จะได้ใจพัดเปลี่ยนของเก่าที่ขาดหรือชำรุดไปฉะนั้นการทำบุญถวายผ้ากฐินเรียกว่าทอดกฐินทอดกฐินคือตอดหรือวางผ้าลงไปแล้วกล่าวคำถวายในท่ามกลางสงฆ์ห้องว่าเป็นการเป็นการกาละทานคือการถวายตานที่ทำได้เฉพาะกาละหนึ่งเดือนต่ออันออกภาษาจนถึงเดือนยี่ก่อนเดือนยี่ตานหลังจากนั้นทำมาได้นะครับดังกล่าวนี้ก็ในกฐินก็เป็นชื่อของผ้าถ้าถวายก่อนหน้านั้นหรือหลังจากนั้นบ่เป็นกฐินนะครับท่านจึงถือว่าหาโอกาสทำได้ยากนะครับดังนั้นคนที่จะตานกฐินต้องตานก่อนเดือนยี่นะครับบางวัดต้องจองเอาไว้เป็นเดือนแต่บางวัดก็บ่มีไผมาตานผ้ากฐินนะครับอันนี้แล้วแต่เจตนาศรัทธาของเพิ่นท่านติดตามสถานีวิทยุ PPH Radio ต่อไปนะครับท่านจะได้มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องตานกฐินก็ดีอานิสงส์ของการตานกฐินก็ดีแล้วก็ฟังถึงวันนะครับจนพ้นเดือนยี่พุ่นจะเป็นเรื่องฝ้ายตีนกาเรื่องพางปัดตีดลอยกระทงอะไรอย่างนี้นะมันจะมีประเพณีไปข้าวห้ามข้าวซอคือปิดดองได้ห้าฟังแล้วก็เข้าใจง่ายนะครับเจริญห้าฟังต่อครับ

ข้าซอฉบับต่อไปเพื่อให้ความรู้แก่ลูกหลานรุ่นหลังจากพ่ออาจารย์นันต้อมสาธุเมย์36ทับ4บุรีห้ามไร่สันโพงามชมเพิงเป็นแต่งเชียงใหม่เรื่องประเพณีการตางกฐินอันนี้เป็นบทที่2นะครับวัจนังฟังกันที่สั้นเมื่อพระองค์นั้นได้โปรดเมตตาทรงอนุญาตภิกษุเข้าหากันถึงเวลาศรัทธาเจ้าบ้านจักตอดกฐินถวายตางดังอั้นหื้อภิกษุครองผ้านั้นได้กลานกฐินตามลำดับจั้นในอาวาสท่านต่อไปภิกษุเหล่านั้นก็อนิสงส์หลายทางพระวินัย5ประการเจ้าการตอดกฐินตามห้อยแบบเบ้าหื้อสังเกตเอาเด้อท่านไทยวัดใดมีการได้ก่อสร้างไหว้กฐินเจ้าใต้เปิ่นมาตานเป็นจะเป็นกุฏิหรือพระวิหารโรงฉันโรงทานกำลังก่อสร้างจะมีกฐินศรัทธาเจ้าบ้านแห่มาถวายตานในวัดเฮาสังเกตหันอันตีเด่นชัดธงจระเข้กระตวยมาธงอันจักเข็บก็มีธงจระเข้ก็มีเนาะกระตวยมาเป็นสัญลักษณ์ของดาวนั่นหนาอันความเป็นมาเป่งแสงเจิดจ้าเป็นสัญลักษณ์ของดาวนะครับอันความเป็นมาเปล่งแสงเจิดจ้าบ่งบอกเวลาต่อไปตั้งหน้าเคลื่อนขบวนมาหาวัดโดยไปตั้งเหือขึ้นเหนือผ่านลับแม่น้ำใหญ่กว้างกงกาโอ้สามีจระเข้ว่ายน้ำมาหายากเป็นศรัทธากฐินตัวบ้างว่ายน้ำตัวไปแอบอยู่ข้างๆไปถึงกลางๆแม่น้ำจะติดตามไปเพราะมันก็ไก่ล่ำว่ายไปบ่ได้หมดแหงอายุก็นักแล้วกำลังบ่แข็งหมดเรี่ยวหมดแรงว่ายไปตั้งหน้าขออุบาสกยกบุญฮือข้าช่วยเหลือศรัทธาข้าไว้ขอเฮ่อช่างเขียนรูปภาพข้าใจติดธงที่ได้นำตางอุบาสกนั่นเกิดความสงสารเพราะเขาก็ไข่ตานกระถิ่นกับข้าเนี่ยแล้วก็จะเข้ก็ไข่ตานกระถิ่นกับข้าก็เลยวาดรูปเขาติดธงนำหน้าตามที่เขามาขอร้องจระเข้ใจบุญจูหนุนจ้องก้องทำได้ถูกต้องกองทำด้วยสาเหตุนี้จึงนับถือกันถึงปัจจุบันเดี๋ยวนี้เนาะเจ้าสืบทอดกันมาโบราณเก้าเง่าประเพณีเฮาสืบไหว้คำว่ากฐินกฐินได้ยินแต่ไทยความหมายก็ต้องคำนึงถึงพระภิกษุเอาผ้ามาขึงเย็บสอยได้ดึงจึงเรียกว่าผ้าจึงเรียกว่าผ้าการตอดกฐินราษฎรตัวหน้าแถมอย่างหนึ่งนาจื้อนั้นเป็นกฐินหลวงองค์เจ้าเจียงจั้นของพระบาทเจ้าแผ่นดินแถมอย่างหนึ่งเรียกว่าจุลกฐินตามที่ได้ยินเท่าแก่แม่ป้าตัดเย็บจีวรบ่ฮอดรอท่าคือเสร็จในวันเดียวเท่านั้นกฐินหน้าตาลมีตังเข้าน้ำยวดยานแผ่นผ้าโหมนอนผ้านุ่งของใจดอกไม้ของหอมเครื่องทาเครื่องหาที่นอนหมอนมุ้งเสื้อผ้ามีหมดครับที่ได้เล่ามาพ่อลุงแม่ป้าสมแก่เวลาย่างพักฟังหลายสำนวนมันม่วนแต่ตักพักไว้เต้าอี้เนาะนายสุขสบายเหมือนกันตัวหน้าม่อนข้าขอสวัสดีก่อนนายเฮ้ยท่านก็จะได้รับทราบแล้วว่าประเพณีการตางกฐินนั้นมันมีประเพณีอย่างไรก็เอาไว้เล่าคือลูกหลานฟังกันแล้วกันนะครับเพื่อประดับสติปัญญาเล็กๆในน้อยนะครับเมื่อพี่น้องหมู่บ้านเฮาได้ฟังเรื่องประเพณีการตานกฐินตอดกฐินแล้วแล้วทีนี้ต่อไปท่านก็คงจะอยากโห้เรื่องอันนี้ส่งของตานกฐินนะมันได้อะไรอย่างพ่อซึ่งมันผูกเนาะเฮาก็อู้กันแถมกรรมนะพี่น้องท่านผู้ฟังที่ฮักครับตานมีอันนี้ส่งนักต้องประกอบด้วยองค์3ซึ่งพ่ออาจารย์หงคำกองอลินพูดเขียนเอาไว้นะครับก่อนตานใจชื่นสู้ยินดีเมื่อตานใจบ่มีคุณจำตานแล้วใจมีปีติชื่นจมเอ่ยตานมีผลนักล่ำเมื่อครบองค์3นะครับต้องครบองค์3ถึงจะได้กุศลนักได้บุญนักล้นกุศลนักหลายถวายอันใดท่านนายหนุ่มเฒ่าพร้อมเจตนาตั้ง3รวมเข้าคอขยายเอากล่าวจี้ก่อนเฮาฮื้อตานสิ่งอันนั้นนี้เฮามีใจจื้นยินดี
เมื่อตานอยู่นั่นใจท่านมีปีติจื่นยินดีในของตานเจ้าเมื่อตานแล้วใจสบายหายเศร้าใจเฮาอิ่มบุญยิ่งนักบ่มีใจอะไรน่องจักบ่คิดอยากได้คืนมาอันนี้ส่งนี้มากมีนักหนาพร้อมเจตนาตั้งสามรวมเข้าตั้งสามรวมเข้าเนี่ยการตานที่มีอันนี้ส่งนักนะครับใจบุญนักล้นกู

0: ้ขึ้นสู่บุญกรรมบุญจูนักหนาพี่น้องเข้าใจเนาะก่อนคือตานนั้นพี่ตันน้องเขาเฮาเจตนาศรัทธาก่อนเจ้าบัติของตานป้านีดเลวเศร้าน้อยนักนั้นเล่าย่อมได้ผลบุญมีบุญเก่าไว้อันใดก่อนนุนคนห่มบุญตานไผ่หันสอบสู่ญาติมิตรอินโดอุ้มจูปีน้อง
1: ก็หวังว่าพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังทางบ้านคงจะเข้าอกเข้าใจไปบาใจน้อยๆอยู่เหมือนกันนะครับอันเนี้ยการตามกฐินยังมีต่อแหมวันพุธนะครับสำหรับวันนี้เวลาของข่าวห้ำข่าวซอก็หมดเวลาลงแล้วนะครับสวัสดีครับ

นี่ก็เป็นข้าวห้ำคำคมภาษาปราชาวบ้านกำบะเกาล้านนาโดยป่อครูอำนวยกรัมพัฒน์จากวัชรินยอดคำเหลืองหรือว่าเก่งวัชรินในช่องทาง YouTube นะครับนำผู้ตูฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายการเล่าเรื่องเมืองล้านนานะครับดูเวลาแล้วนะครับคงจะต้องนำรายการเล่าเรื่องเมืองล้านนานะครับลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณและสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลยืนยันกระบวนการภายใต้อนุสัญญาอันคลอสไม่ใช่การเจรจาพัฒนาพื้นที่ร่วมกันและจะดำเนินการโดยยึดผลประโยชน์สูงสุดของชาติกระทรวงมหาดไทยสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดยกระดับมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลากำชับคัดกรองผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงอย่างเข้มงวดผู้นำเกาหลีใต้เสนอชื่อนางฮันซองซุกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของเกาหลีใต้ในรอบ20ปีต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: รัฐบาลยืนยันกระบวนการภายใต้อนุสัญญาอันครอสไม่ใช่การเจรจาพัฒนาพื้นที่ร่วมกันและจะดำเนินการโดยยึดผลประโยชน์สูงสุดของชาติขอให้ประชาชนมั่นใจนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเผยถึงกรณีความกังวลเกี่ยวกับการที่ประเทศไทยเข้าสู่กระบวนการภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรืออันคลอสในประเด็นพื้นที่อ้างสิทธิ์ทับซ้อนทางทะเลระหว่างไทยกัมพูชาโดยยืนยันว่ากระบวนการดังกล่าวเป็นการหารือและพิจารณาแนวเขตทางทะเลตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศเพื่อหาทางออกในประเด็นการกำหนดเขตแดนทางทะเลที่ยังมีความเห็นแตกต่างกันไม่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งเขตพัฒนาร่วมหรือการแบ่งปันผลประโยชน์จากทรัพยากรในพื้นที่ดังกล่าวทั้งนี้การเข้าร่วมกระบวนการตามอันคลอสไม่ได้หมายความว่าไทยยอมรับข้อเรียกร้องของอีกฝ่ายแต่เป็นการใช้กลไกสากลที่ทั้งสองประเทศเป็นภาคีร่วมเพื่อให้การพิจารณาเป็นไปอย่างโปร่งใสอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงและหลักกฎหมายรัฐบาลยืนยันว่าจะดำเนินการทุกขั้นตอนด้วยความรอบคอบโดยประสานการทำงานอย่างใกล้ชิดเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประเทศไทยอย่างเต็มที่พร้อมขอให้ประชาชนมั่นใจว่ารัฐบาลจะไม่ดำเนินการใดๆที่กระทบต่ออธิปไตยของชาติรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ลงพื้นที่จังหวัดสงขลาผลักดันนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้สู่ศูนย์กลางสุขภาพและเศรษฐกิจฮาลานยกระดับเศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่ภาคใต้นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ลงพื้นที่จังหวัดสงขลาเพื่อตรวจเยี่ยมและร่วมหารือแนวทางการขับเคลื่อนนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้และโรงงานผลิตสารสกัดมาตรฐานจากสมุนไพรเพื่อใช้ในทางการแพทย์และอาหารที่ได้มาตรฐาน GMP ณ นิคมอุตสาหกรรมภาคใต้พร้อมกล่าวว่ากระทรวงอว.มีเป้าหมายที่ชัดเจนในการส่งเสริมเศรษฐกิจสุขภาพในพื้นที่ภาคใต้ซึ่งคำว่าเวลเนสในที่นี้ครอบคลุมตั้งแต่ด้านการแพทย์อาหารการเกษตรที่ดีการท่องเที่ยวไปจนถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรทางทะเลและการจะผลักดันเรื่องนี้ให้สำเร็จได้ต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญที่หลากหลายและการศึกษาวิจัยเชิงลึกเพื่อให้สามารถพิสูจน์ผลลัพธ์และคุณสมบัติต่างๆได้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และผลักดันให้ภาคใต้เป็นศูนย์กลางด้านสุขภาพอย่างแท้จริงซึ่งจะยิ่งช่วยยกระดับเศรษฐกิจฐานรากทำให้ประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนอกจากนี้การนำจุดแข็งด้านเศรษฐกิจฮาลานมาบูรณาการควบคู่ไปกับ Wellness Economy ซึ่งถือเป็นจุดขายที่โดดเด่นของภาคใต้ที่จะช่วยดึงดูดผู้ประกอบการสตาร์ทอัพและนักลงทุนให้เข้ามาสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆสร้างความคึกคักให้กับระบบเศรษฐกิจและพร้อมที่จะขยายโมเดลความสำเร็จนี้ไปสู่ภูมิภาคอื่นๆของประเทศต่อไปกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจัดอบรมความรู้เทคโนโลยี AI แก่ผู้ประกอบการร้านค้าในพื้นที่จังหวัดกระบี่ยกระดับร้านค้าปลีกท้องถิ่นพร้อมเชิญชวนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040
2: นายพลพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยภายหลังลงพื้นที่จังหวัดกระบี่จัดกิจกรรมสมาร์ทโชว์หวยค้าปลีกยุคใหม่เพิ่มกำไรสร้างเครือข่ายด้วยเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการร้านโชว์หวยและร้านค้าปลีกท้องถิ่นโดยมีการอบรมความรู้เทคโนโลยี AI การบริหารร้านค้าปลีกยุคใหม่บัญชีภาษีและเทคนิคการจัดวางสินค้ารวมทั้งมีบูธจากพันธมิตรภาคธุรกิจผู้ให้บริการระบบ POS สถาบันการเงินไตรสณีไทยและผู้ประกอบการสินค้าชุมชนทั้งนี้ผู้เข้าร่วมงานยังได้รับคูปองส่วนลดมูลค่า700บาทสำหรับซื้อสินค้าชุมชนสินค้าโอท็อปและสินค้าอุปโภคบริโภคภายในงานเพ ื่อนำไปจำหน่ายต่อซึ่งจะช่วยลดต้นทุนเพิ่มกำไรและสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางธุรกิจพร้อมต่อยอดสู่การเป็นสมาร์ทโชว์หวยในอนาคตนอกจากนี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้ายังได้เชิญชวนร้านโชว์หวยและร้านค้าปลีกท้องถิ่นสมัครเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ของรัฐบาลโดยร้านค้าใหม่สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31 กรกฎาคม 2569รวมทั้งสมัครเป็นร้านธงฟ้าราคาประหยัดเพื่อรองรับการใช้จ่ายของประชาชนกว่า49ล้านคนช่วยเพิ่มยอดขายสร้างรายได้และร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่นให้เติบโตอย่างมีศักยภาพทั้งนี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะเดินหน้าโครงการสมาร์ทโชว์หวยพลัสอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับร้านโชว์หวยและร้านค้าปลีกให้สามารถแข่งขันได้ในยุคการค้าสมัยใหม่ทั้งด้านองค์ความรู้เทคโนโลยีและการบริหารจัดการพร้อมเสริมความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจท้องถิ่นเติบโตอย่างยั่งยืนปุริมปัตโสภาภาครายงาน
1: กระทรวงการคลังเปิดเผยการใช้จ่ายโครงการไทยช่วยไทยพลัสวันที่7เวลา 13:00 นยอดรวมกว่า 16,000 ล้านบาทมีร้านค้าเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า1ล้านรายสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังเผยความคืบหน้าล่าสุดของโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ณวันที่7มิถุนายน2569เวลา 13:00 นจากผู้ได้รับสิทธิ์รวมทั้งสิ้น 26,426,23 รายมียอดการใช้จ่ายสะสมรวม 16,124,410,000 บาทแบ่งเป็นเงินที่รัฐบาลร่วมจ่าย 9,376,930,000 บาทและเงินที่ประชาชนจ่ายเอง 6,747,480,000 บาทซึ่งมีจำนวนผู้ใช้จ่ายสำเร็จแล้วถึง 22,531,257 รายและมีผู้ใช้จ่ายที่ใช้สิทธิ์ครบ1,000 บาทจำนวน 306,477 รายสำหรับภาคผู้ประกอบการมีร้านค้าที่ลงทะเบียนสำเร็จและพร้อมใช้งานรวม 1,548 ร้านค้าแบ่งเป็นร้านค้าเดิม 868,082 ร้านและร้านค้าใหม่ 132,466 ร้านโดยมีร้านค้าที่มีการใช้จ่ายสำเร็จแล้วถึง 935,044 ร้านค้ายังมีร้านค้าที่อยู่ระหว่างรอกดยอมรับอีก 111,054 ร้านค้ารวมถึงร้านค้าใหม่ที่อยู่ระหว่างรอการตรวจสอบอีกจำนวน 3,572 ร้านค้ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเตรียมปรับโครงสร้างกระทรวงแยกภารกิจด้านการท่องเที่ยวและการกีฬาเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานให้คล่องตัวมากยิ่งขึ้นนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวถึงก้าวสำคัญของการปฏิรูประบบราชการตามนโยบายรัฐบาลที่มุ่งยกระดับการบริหารจัดการให้สอดคล้องกับภารกิจที่มีความเฉพาะทางมากยิ่งขึ้นโดยมีแนวทางศึกษาและเตรียมการแยกภารกิจด้านการท่องเที่ยวและด้านกีฬาออกจากกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนงานในอนาคตผ่านการจัดตั้งโครงสร้างใหม่ได้แก่กระทรวงการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมเพื่อบูรณาการการท่องเที่ยวกับมิติทางวัฒนธรรมสร้างมูลค่าเพิ่มจากอัตลักษณ์ไทยและเศรษฐกิจสร้างสรรค์และกระทรวงการกีฬาเพื่อยกระดับการพัฒนากีฬาไทยอย่างเป็นระบบตั้งแต่กีฬาเพื่อมวลชนกีฬาอาชีพไปจนถึงกีฬาเพื่อความเป็นเลิศในระดับนานาชาติการปรับโครงสร้างดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อให้การบริหารงานมีความคล่องตัวตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมยกระดับศักยภาพการแข่งขันสร้างความเชื่อมั่นเสริมความปลอดภัยและขับเคลื่อนการท่องเที่ยวและกีฬาของไทยให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนจังหวัดสุราษฎร์ธานีปล่อยแถวเข้มจัดระเบียบรถโดยสารสาธารณะบนเกาะสมุยยกระดับความปลอดภัยสร้างความเชื่อมั่นนักท่องเที่ยว
3: นายจุมพจน์วรรณชัดสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานปล่อยแถวจุดตรวจและบังคับใช้กฎหมายในการแก้ไขปัญหาและจัดระเบียบรถโดยสารสาธารณะในพื้นที่อำเภอเกาะสมุยพร้อมด้วยนายอมรชุมช่วยนายอำเภอเกาะสมุยสำนักงานขนส่งฝ่ายปกครองเจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีกล่าวว่าเกาะสมุยเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญระดับโลกและจัดระเบียบรถโดยสารสาธารณะถือเป็นภารกิจสำคัญเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดียกระดับความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวโดยเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังเป็นธรรมและสุภาพ
4: ทั้งหมดเนี่ยสมุยเนี่ยคือประตูนะของประเทศไทยที่นักท่องเที่ยวต่างชาติ ายได้ที่เยอะมากแต่ถ้าเกิดว่าคนเราเนี่ยมาแล้วไม่ปลอดภัยมาแล้วไม่เชื่อมั่นอีกหน่อยคนก็ไม่มาเป็นที่มาของการที่จังหวัดสุราษฎร์เราร่วมมือทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมมือกับทางท้องถิ่นด้วยนะครับในการที่จะจัดการให้เขาเข้าสู่ระบบ
3: ขณะที่นายอำเภอเกาะสมุยระบุว่าที่ผ่านมาพบปัญหาการเอารัดเอาเปรียบนักท่องเที่ยวการเก็บค่าโดยสารเกินราคาการใช้รถผิดประเภทและการทะเลาะวิวาทของผู้ขับรถโดยสารสาธารณะส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของพื้นที่ทั้งนี้อำเภอเกาะสมุยได้บูรณาการร่วมกันกับทุกภาคส่วนตั้งจุดตรวจและบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเพื่อจัดระเบียบรถโดยสารสาธารณะให้มีมาตรฐานโปร่งใสปลอดภัยและเป็นธรรมพร้อมสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวพนิตาเจียนผันสวท.เกาะสมุยรายงาน
1: ฝ่ายค้านยื่นคำร้องประธานสภาให้ตรวจสอบปปช.ปฏิบัติหน้าที่มิชอบกรณียกคำร้องคดีซุกหุ้นของอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมโดยไม่ตรวจสอบหนี้และตีความกฎหมายคลาดเคลื่อน
5: นายปกรณ์วุฒิอุดมพิพัฒน์สกุลส.ส.บัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพรรคประชาชนเปิดเผยถึงการยื่นคำร้องต่อประธานรัฐสภาเพื่อให้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.กรณีมีมติยุติเรื่องการยกคำร้องคดีซุกหุ้นห้างหุ้นส่วนจำกัดบุรีเจริญของนายศักดิ์สยามชิดชอบอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมโดยพบพฤติการที่น่าสงสัยของการทำหน้าที่จากการชี้แจงของปปช.ที่ระบุถึงแค่การตรวจสอบเรื่องการถือหุ้นแต่ไม่ได้ตรวจสอบประเด็นหนี้สินคงค้างจำนวน38ล้านบาทตามที่เคยยื่นเอกสารเพิ่มเติมให้ตรวจสอบพร้อมทั้งมีการตีความกฎหมายเรื่องการขัดกันแห่งผลประโยชน์ที่ผิดเพี้ยนโดยอ้างว่านายศักดิ์สยามไม่ได้ใช้อำนาจแทรกแซงการจัดซื้อจัดจ้างทั้งที่ตามกฎหมายพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาตรา126เพียงแค่ถือหุ้นในบริษัทที่เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานรัฐที่ตนเองกำกับดูแลก็ถือว่ามีความผิดแล้ว
6: เป็นไปได้ว่าปปช.ไม่ได้ไปวินิจฉัยเลยว่าตกลงแล้วคุณศักดิ์สยามยังถือหุ้นอยู่ณวันที่เข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีหรือไม่คนที่เป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐมีอำนาจกำกับดูแลสั่งการเกี่ยวกับการบริหารราชการของกระทรวงคมนาคมผ่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมแต่คุณศักดิ์สยามเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมแต่อาจจะถือหุ้นในห้างที่รับเป็นคู่สัญญากับกระทรวงคมนาคมเองปปช.กลับตีความว่าคุณศักดิ์สยามไม่ได้มีอำนาจในการแทรกแซงในการเข้าไปเป็นคู่สัญญาของรัฐกับห้างแห่งนี้ผมก็ต้องตั้งคำถามว่าใช้มาตรฐานไหนในการวินิจฉัยกรณีนี้
5: ด้านนายภาริศวัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนกล่าวว่าทางพรรคร่วมฝ่ายค้านทั้ง4พรรคและสมาชิกวุฒิสภาบางส่วนได้ร่วมกันลงชื่อในคำร้องตามรัฐธรรมนูญมาตรา236เพื่อกล่าวหาว่าปปช.ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบใน4ประเด็นหลักประกอบด้วยการดำเนินกระบวนการตรวจสอบที่บกพร่องโดยไม่ยอมทำการตรวจสอบเชิงลึกในกรณีบัญชีทรัพย์สินและไม่มีการไต่สวนข้อเท็จจริงในกรณีความผิดทางอาญาการใช้ดุลยพินิจวินิจฉัยผิดพลาดอย่างชัดแจ้งและการละเลยการตรวจสอบในข้อหาอื่นที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะความผิดฐานขัดกันแห่งผลประโยชน์ซึ่งไม่ปรากฏในคำวินิจฉัยของปปช.เลย
7: เพราะหากปปช.เพียงแค่วินิจฉัยว่าคุณศักดิ์สยามนั้นยังคงครอบครองหุ้นในบริษัทดังกล่าวอยู่มันก็หมายความว่าคุณศักดิ์สยามนั้นได้กระทำความผิดตามฐานความผิดเรื่องการขัดกันแห่งผลประโยชน์แล้วมันเลยอดสงสัยไม่ได้ครับว่าเหตุผลที่ปปช.ไม่วินิจฉัยเรื่องฐานความผิดการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือไม่วินิจฉัยว่าคุณศักดิ์สยามนั้นยังคงครอบครองหุ้นในบริษัทดังกล่าวหรือไม่เนี่ยเป็นความพยายามในการจะปกป้องคุณศักดิ์สยามหรือว่าช่วยน้ำเงินหรือเปล่า
5: ทั้งนี้พรรคฝ่ายค้านและสว.ผู้ร้องหวังว่าประธานรัฐสภาจะพิจารณาข้อเท็จจริงทั้งหมดและส่งเรื่องไปยังประธานศาลฎีกาเพื่อตั้งคณะกรรมการไต่สวนอิสระขึ้นมาตรวจสอบปปช.ต่อไปโดยเรียกร้องให้ประธานรัฐสภาให้ความชัดเจนเรื่องหลักเกณฑ์และกำหนดกรอบระยะเวลาในการพิจารณาให้แล้วเสร็จอย่างรวดเร็วภายในสมัยประชุมสภานี้ปฏิพลสารพรมมารายงาน
1: กระทรวงมหาดไทยสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดยกระดับมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลากำชับคัดกรองผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงอย่างเข้มงวด
8: นายอันศิษย์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเร่งดำเนินมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมโรคกรณีการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสอีโบลาอย่างเคร่งครัดโดยให้ใช้กลไกของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดในการดำเนินการเฝ้าระวังสอบสวนและควบคุมโรค ด้วยการคัดกรองและติดตามผู้ที่เดินทางมาจากประเทศที่เป็นเขตโรคติดต่ออันตรายอย่างใกล้ชิดหากพบผู้ที่เป็นโรคหรือมีเหตุอันควรสงสัยเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อจะต้องดำเนินการสั่งแยกกักกันหรือคุมไว้สังเกตอาการเป็นระยะเวลาอย่างน้อย21วันพร้อมทั้งให้ประสานความร่วมมือกับด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองหน่วยงานท่าอากาศยานและฝ่ายความมั่นคงเพื่อติดตามตรวจสอบที่อยู่และการเดินทางของผู้ที่เดินทางมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงนอกจากนี้ให้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ไปยังประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์อย่างทั่วถึงโดยเน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเฝ้าระวังอาการผิดปกติและขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังประเทศที่กำลังมีการระบาดในกรณีที่พบผู้มีอาการต้องสงสัยให้แจ้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อทันทีภายใน3ชั่วโมงเพื่อดำเนินการตามมาตรการของกรมควบคุมโรคอย่างเคร่งครัดชนันชิดาสังทองรายงาน
1: จังหวัดอุบลราชธานีเฝ้าระวังไข้หูดับหลังพบผู้ป่วยในพื้นที่4รายในจำนวนนี้เสียชีวิตแล้ว1รายพร้อมเตือนประชาชนให้บริโภคเนื้อสุกรที่ปรุงสุกเท่านั้น
9: นายวิโรจน์เสมลำรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีเปิดเผยว่าขณะนี้จังหวัดอุบลราชธานีพบผู้ป่วยติดเชื้อโรคไข้หูดับจำนวน4รายเสียชีวิตแล้ว1รายในพื้นที่อำเภอม่วง30ผู้ป่วยอีก3รายอยู่ในพื้นที่อำเภอพิบูลมังสาหารเดชอุดมและอำเภอดอนมดแดงหลังพบผู้ป่วยได้มีการสำรวจตามตลาดสดต่างๆจากการสุ่มตรวจ42ตัวอย่างพบเชื้อ35ตัวอย่างถือว่าค่อนข้างสูงซึ่งอาการป่วยของโรคในปีนี้พบมากกว่าทุกปีขณะนี้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีได้เข้าให้ความรู้กับผู้เชื้อสุกรและผู้ขายโดยให้ความรู้และมีการสุ่มตรวจตามแผงจำหน่ายทุกเดือนสำหรับผู้ที่เชื้อสุกรต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษพร้อมยังเตือนถึงผู้นิยมบริโภคหมูกระทะแม้จะผ่านความร้อนแต่การใช้ตะเกียบคีบเนื้อสุกรสดก่อนนำไปย่างถ้าติดเชื้อที่ตะเกียบก็จะทำให้เชื้อเข้าสู่ร่างกายได้ดังนั้นขอแจ้งให้ประชาชนบริโภคเนื้อสุกรที่ปรุงสุกเท่านั้นกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
1: กรมการขนส่งทางบกประกาศปรับแนวทางการจดทะเบียนรถจักรยานยนต์พ่วงข้างเพื่อปลดล็อกให้ประชาชนนำรถไปใช้ในการประกอบอาชีพได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายควบคู่กับการดูแลความปลอดภัยบนท้องถนน
10: นายจิติพัฒน์ไทยจงรักผู้อำนวยการสำนักวิศวกรรมยานยนต์และโฆษกกรมการขนส่งทางบกเปิดเผยว่ากระทรวงคมนาคมได้มอบหมายให้กรมการขนส่งทางบกหามาตรการรองรับกลุ่มรถเศรษฐกิจชุมชนเช่นรถพุ่มพวงหรือรถจักรยานยนต์พ่วงข้างซึ่งที่ผ่านมาบางส่วนยังไม่สามารถจดทะเบียนได้จึงได้มีการปรับปรุงแนวทางใหม่เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพและดูแลความปลอดภัยบนท้องถนนไปพร้อมกันจัดเป็นรถจักรยานยนต์ประเภทรอย12ลักษณะจักรยานยนต์พ่วงข้างโดยมีอัตราภาษีอยู่ที่150บาทสำหรับแนวทางการจดทะเบียนรถจักรยานยนต์พ่วงข้างต้องติดตั้งส่วนพ่วงข้างไว้ทางด้านซ้ายของตัวรถมีความมั่นคงแข็งแรงไม่บังทัศนวิสัยและไม่กระทบต่อการทรงตัวระบบความปลอดภัยต้องมีจุดพ่วงที่แน่นหนามีระบบห้ามล้อหรือเบรกที่ทำงานได้อย่างปลอดภัยรวมทั้งติดตั้งไฟส่องสว่างและอุปกรณ์สะท้อนแสงเพื่อให้ผู้ร่วมทางเห็นเด่นชัดในเวลากลางคืนกรมการขนส่งทางบกจึงขอเชิญชวนเจ้าของรถจักรยานยนต์พ่วงข้างนำรถไปยื่นคำขอและเข้ารับการตรวจสภาพต่อนายทะเบียนเพื่อบันทึกการแก้ไขลักษณะรถให้ถูกต้องตามกฎหมายได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเพื่อความปลอดภัยในการสร้างรายได้และเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคนในชุมชนนพศรแก้วคำรายงาน
1: เจ้าหน้าที่สถานีรถไฟตรังลงพื้นที่ตรวจสอบระบบเครื่องกั้นทางรถไฟในความรับผิดชอบพร้อมยกระดับมาตรการความปลอดภัยบริเวณจุดตัดทางรถไฟในเขตเมืองอย่างเข้มงวด
11: นายธีรยุทธ์รักห่วงนายสถานีรถไฟตรังเปิดเผยว่าสถานีรถไฟตรังได้ยกระดับมาตรการความปลอดภัยบริเวณจุดตัดทางรถไฟในเขตกลางเมืองอย่างเข้มงวดโดยก่อนที่รถไฟจะถึงจุดตัดทางรถไฟจะมีระบบแจ้งเตือนไปยังพนักงานประจำเครื่องกั้นถนนล่วงหน้าเพื่อเตรียมดำเนินการลดไม้กั้นและอำนวยความปลอดภัยแก่ประชาชนโดยสาเหตุของอุบัติเหตุส่วนใหญ่มักเกิดจากผู้ขับขี่ไม่สังเกตป้ายเตือนและสัญญาณจราจรโดยก่อนถึงจุดตัดทางรถไฟจะมีป้ายเตือนระยะ300เมตร200เมตรและ100เมตร ตรรวมถึงป้ายกำหนดความเร็วเพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนนชะลอความเร็วและเตรียมหยุดรถอย่างปลอดภัยนอกจากนี้นายสถานีรถไฟตรังยังได้ลงพื้นที่สำรวจและตรวจสอบระบบเครื่องกั้นทางรถไฟทุกจุดในความรับผิดชอบของสถานีทั้งเครื่องกั้นแบบมีพนักงานควบคุมและเครื่องกั้นอัตโนมัติรวมประมาณ10จุดเพื่อตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ป้ายเตือนและเครื่องหมายจราจรต่างๆให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานและเพิ่มความปลอดภัยกับประชาชนสูงสุดพร้อมฝากเตือนไปยังประชาชนว่าเมื่อไม้กั้นทางรถไฟลดลงแล้วห้ามขับรถฝ่าผ่านโดยเด็ดขาดและควรปฏิบัติตามสัญญาณเตือนอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยย.ยศพรนะคะไกรศรีสวทตรังรายงาน
12: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
13: ัฐบาลเดินหน้านำ AI มาช่วยผู้ประกอบการรายย่อยเปิดตัวนกกระซิบผู้ช่วยอัจฉริยะบนแอปถุงเงินเริ่มใช้งานแล้วตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนี้สำหรับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040นกกระซิบช่วยตอบคำถามเกี่ยวกับโครงการและใช้งานแอปได้ทันทีพร้อมช่วยวิเคราะห์ยอดขายสรุปช่วงเวลาที่ขายดีที่สุดเช็คราคากลางวัตถุดิบรายวันจากกรมการค้าภายในและช่วยคำนวณต้นทุนกำไรเบื้องต้นเพื่อให้ร้านค้าบริหารธุรกิจได้ง่ายขึ้นลดต้นทุนเพิ่มรายได้และแข่งขันได้ดีขึ้นในยุคดิจิตอลค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระดุษนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
12: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
14: ธนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในธนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: 19นาฬิกา22นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับทำเนียบประธานาธิบดีเกาหลีใต้เปิดเผยในวันนี้ว่าประธานาธิบดีอีแจมยองผู้นำเกาหลีใต้เสนอชื่อนางฮันซองซุกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและสตาร์ทอัพให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของเกาหลีใต้เพื่อนำพาประเทศไปสู่การเปลี่ยนผ่านด้านปัญญาประดิษฐ์หรือ AIนายคงฮุนชิกหัวหน้าคณะทำงานของประธานาธิบดีเกาหลีใต้แสดงความเชื่อมั่นว่านางฮันจะสามารถเปลี่ยนผ่านการเติบโตทางเศรษฐกิจของเกาหลีใต้ซึ่งขับเคลื่อนด้วยการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์และการส่งออกที่เพิ่มขึ้นไปสู่การเติบโตทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมทุกภาคส่วนรวมถึงรัฐวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมทั้งนี้หากการเสนอชื่อดังกล่าวผ่านความเห็นชอบจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติของเกาหลีใต้นางฮันวัย58ปีจะกลายเป็นนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของเกาหลีใต้ในรอบ20ปีศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งออสเตรเลียหรือ ACDC เผยแพร่รายงานการเฝ้าระวังโรคระบบทางเดินหายใจที่ระบุว่าออสเตรเลียพบผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ 33,071 รายระหว่างวันที่1มกราคมถึงวันที่31พฤษภาคมที่ผ่านมาลดลงร้อยละ65เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วซึ่งพบผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่มากกว่า 96,400 รายและมีผู้เสียชีวิตราว 1,700 รายACDC ระบุว่าจำนวนผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ที่ลดลงเป็นผลมาจากการที่ประชากรของออสเตรเลียมีภูมิคุ้มกันเพิ่มขึ้นและการลดลงของโรคไข้หวัดใหญ่ที่เข้ามาจากต่างประเทศอย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญเตือนว่าอย่าชะล่าใจกับสถานการณ์การระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ที่ดีขึ้นเนื่องจากเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ซูเปอร์เคที่แพร่ระบาดอย่างรวดเร็วยังคงเป็นสาเหตุการติดเชื้อของผู้ป่วยส่วนใหญ่ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทย จึงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านแพร่และตากอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครและนครพนมอุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 27-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 1:12 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร7เซนติเมตรและเวลา 9:13 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง70เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:02 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง41เซนติเมตรและเวลา 17:39 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง44เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:26 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:49 น
14: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
12: ์อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
0: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริต กล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและชโลธรสัญญาอ่าน

0: กลไกสำหรับคุ้มครองสิทธิด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่คนตาบอดและประชาชนผู้ที่มีปัญหาด้านการอ่านขณะเดียวกันก็เพื่อเสนอสื่อทางเลือกให้แก่ผู้ที่รักการอ่านทุกท่านร่วมกับเราเพื่อพิสูจน์ความจริงในข้อนี้ได้ในรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศ
1: พระภูริทัตศีลคืออาภรณ์ประดับกายใครต้องการหนังเอ็นกระดูกหรือเลือดของเราก็จงเอาไปเถิดพระพุทธเจ้าตรัสเล่าเรื่องราวในอดีตชาติของพระองค์เมื่อครั้งเกิดเป็นพญานาคชื่อภูริทัตทรงมีพระปณิธานที่จะบำเพ็ญศีลบารมีตั้งใจอย่างเด็ดเดี่ยวที่จะรักษาศีลไม่ให้ขาดไม่ให้ถูกทำลายแม้จะได้รับความทุกข์ทรมานอย่างไรก็ตามก็จะไม่ทำร้ายผู้อื่นให้ได้รับความลำบากเดือดร้อนภูริทัตตชาดกปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกขุทกนิกายชาดกมหานิบาตและอรรถกถาขุทกนิกายชาดกมหานิบาตขณะตรัสเล่าเรื่องภูริทัตพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่พระเชตวันมหาวิหารในวันอุโบสถวันหนึ่งพวกอุบาสกต่างก็รักษาศีลอุโบสถตั้งแต่เช้าตรู่จากนั้นก็ถวายทานครั้นตะวันชายบ่ายคล้อยเย็นลงต่างก็ถือดอกไม้ธูปเทียนไปยังพระเชตวันเพื่อฟังพระธรรมเทศนาจากพระพุทธองค์ตามปกติเมื่อพระบรมศาสดาเสด็จมายังธรรมสภาประทับนั่งบนอาสนะที่จัดเตรียมไว้สำหรับพระองค์หากวันไหนพระภิกษุสนทนากันด้วยเรื่องอะไรพระองค์ก็จะยกเรื่องนั้นขึ้นมาแสดงในวันนั้นหมู่ภิกษุสงฆ์สนทนากันเกี่ยวกับข้อประพฤติในอดีตของพระพุทธเจ้าสืบเนื่องมาจากการรักษาศีลอุโบสถของพวกอุบาสกพระพุทธเจ้าเสด็จมาตรัสว่าการรักษาศีลอุโบสถโดยมีพระพุทธเจ้าเป็นอาจารย์คอยให้โอวาทแม้จะเป็นการกระทำที่ทำได้ยากก็จริงอยู่แต่ก็ไม่น่าอัศจรรย์เหมือนบัณฑิตในอดีตการทั้งที่เป็นผู้มียศอันยิ่งใหญ่แม้ไม่มีอาจารย์สอนก็สละยศเช่นนั้นไปรักษาศีลอุโบสถได้แล้วพระองค์ก็ตรัสเล่าเรื่องราวในอดีตชาติของพระองค์เมื่อครั้งเกิดเป็นพญานาคภูริทัตศึกนาคราชในอดีตการยังมีพระราชาพระองค์หนึ่งพระนามว่าพรหมทัตครองราชสมบัติในกรุงพาราณสีทรงตั้งพระราชโอรสให้ดำรงตำแหน่งอุปราชครั้นอยู่ต่อมาพระองค์ทรงเห็นว่าพระราชโอรสมีอำนาจมากขึ้นคุมกองกำลังทางทหารทุกหมู่เหล่าทรงระแวงว่าพระราชโอรสจะชิงราชสมบัติจึงรับสั่งให้ออกจากพระนครไปอยู่ที่ไหนก็ได้ตามชอบใจเมื่อพระองค์สวรรคตแล้วจึงกลับมาครองราชสมบัติพระราชโอรสออกจากพระนครตามรับสั่งของพระบิดามุ่งหน้าไปยังแม่น้ำยมุนาสร้างศาลาอาศัยอยู่ระหว่างแม่น้ำยมุนากับภูเขาลูกหนึ่งขุดเผือกมันและเก็บผลไม้กินเป็นอาหารพอประทังชีพการนั้นนางนาคมานวิกาตนหนึ่งอยู่ในภพนาคใกล้ฝั่งแม่น้ำเมื่อสามีตายแล้วได้เห็นนาคตนอื่นที่ยังมีสามีเกิดใจเร่าร้อนขึ้นด้วยอำนาจกิเลสจึงออกจากนาคพิภพเที่ยวไปตามฝั่งแม่น้ำเห็นรอยเท้ามนุษย์จึงเดินตามไปจนถึงศาลาหลังหนึ่งขณะนั้นพระราชโอรสเข้าป่าเก็บผลไม้นางจึงเข้าไปที่ศาลาเห็นเครื่องปูลาดทำด้วยไม้และบริขารอื่นๆก็ทราบว่าเป็นที่อยู่ของบรรพชิตคิดจะทดลองดูว่าบรรพชิตรูปนั้นบวช ด้วยศรัทธาหรือไม่ถ้าบวช ด้วยศรัทธาก็จะน้อมไปในเนกขัมมะจะไม่นอนบนที่นอนที่ตกแต่งไว้แต่ถ้านอนก็แสดงว่าไม่ได้บวช ด้วยศรัทธาเมื่อเป็นเช่นนี้เขาก็เป็นสามีของตนได้และจะอยู่ร่วมกันที่บรรณศาลาแห่งนี้นางจึงกลับนาคพิภพนำดอกไม้ทิพย์มาจัดแจงที่นอนและประดับศาลาให้งดงามแล้วกลับไปยังนาคพิภพตามเดิมเมื่อพระราชโอรสกลับมาในเวลาเย็นเข้าไปในบรรณศาลาก็แปลกใจว่าดอกไม้มาจากไหนกลิ่นหอมเหลือเกินใครมาจัดเตรียมที่นอนเอาไว้ทรงเห็นที่นอนแล้วก็ดีใจว่าไม่ได้นอนที่นอนอย่างนี้มานานมากแล้วจึงนอนพลิกกลับไปกลับมาบนที่นอนด้วยความสุขใจเพราะไม่ได้บวช ด้วยศรัทธาครั้นแล้วก็หลับไปมาตื่นอีกทีในวันรุ่ง

ขึ้นเวลาสายแดดแรงแล้วพระราชโอรสจึงต้องรีบออกไปหาผลไม้โดยไม่ได้เก็บกวาดศาลานางนาคมานวิกาออกจากนาคพิภพมาตรวจดูเห็นที่นอนดอกไม้ยับยุ่งหยี่ก็รู้ได้ทันทีว่าท่านผู้นี้ไม่ได้บวชด้วยศรัทธายังติดอยู่ในความสุขกับการใช้ชีวิตเป็นสามีตนได้จึงเก็บกวาดดอกไม้เก่าและนำดอกไม้ใหม่มาตกแต่งไว้เหมือนเดิมประดับศาลาโปรยดอกไม้ตามที่จงกรมแล้วกลับไปยังนาคพิภพตามเดิมวันนั้นพระราชโอรสก็นอนบนที่นอนดอกไม้ครั้นรุ่งขึ้นทรงเฝ้าคิดวนเวียนอยู่ว่าใครมาประดับศาลาไว้พระองค์จะต้องรู้ให้ได้จึงทำทีไปเก็บผลไม้ตามปกติแล้วแอบหลบอยู่ในที่กำบังไม่ไกลจากศาลาส่วนนางนาคมานวิกาถือของหอมและดอกไม้เป็นจำนวนมากมายังศาลาพอพระราชโอรสเห็นนางนาคมานวิการูปร่างหน้าตาแช่มช้อยงดงามยิ่งนักก็เกิดความรักในทันทีแต่ก็ยังไม่แสดงตนรอให้นางจัดเตรียมที่นอนดอกไม้เสร็จแล้วจึงค่อยๆย่องเข้าไปหาถามว่าเธอเป็นใครนางนาคมานวิกาตอบว่าตนชื่อนาคมานวิกาพระราชโอรสตรัสถามว่าเธอมีสามีแล้วหรือยังนางตอบว่าเมื่อก่อนเคยมีสามีแต่ตอนนี้เป็นไม่อยู่เพราะสามีตายไปแล้วท่านเล่าเป็นใครทำไมจึงมาอยู่ในป่าเพียงลำพังคนเดียวพระราชโอรสตรัสเล่าเรื่องราวของพระองค์ให้นางฟังว่าเป็นพระโอรสของพระเจ้ากรุงพาราณสีแล้วตรัสถามถึงสาเหตุที่นางออกจากนาคพิภพมาที่นี้นางตอบว่าเมื่อสามีตายแล้วเธอได้เห็นนางนาคตนอื่นใช้ชีวิตอยู่กับสามีจึงออกจากภพนาคมาหวังจะได้สามีพระราชโอรสตรัสว่าแม้เราก็ไม่ได้บวช ด้วยศรัทธาเพราะถูกพระบิดาขับไล่จึงมาอยู่ที่นี่เธออย่าคิดมากไปเลยเราเป็นสามีของเธอได้เราทั้งสองจะอยู่ด้วยกันแล้วทั้งสองก็ตกลงใจอยู่ร่วมกันนางนาคสร้างตำหนักมีค่ามากด้วยอนุภาพของตนตั้งแต่นั้นมาพระราชโอรสก็ได้เสวยข้าวและน้ำทิพย์เลี้ยงชีวิตอยู่ต่อมานางนาคมานวิกาได้ตั้งครรภ์คลอดบุตรเป็นชายจึงตั้งชื่อให้ว่าสาครพรหมทัตเพราะประสูติที่ริมฝั่งแม่น้ำในเวลาที่สาครพรหมทัตเดินได้นางนาคมานวิกาก็ได้คลอดบุตรอีกคนเป็นหญิงและตั้งชื่อให้ว่าสมุทธชาเพราะนางเกิดที่ริมฝั่งสมุทรวันเวลาผ่านไปพรานป่าชาวกรุงพาราณสีคนหนึ่งล่าสัตว์มาถึงที่นั้นได้พูดคุยสนทนากันเกิดจำพระราชโอรสได้ครั้นกลับถึงพระนครก็เป็นช่วงเวลาเดียวกันกับพระราชาเสด็จสวรรคตพวกอมาตย์ถวายพระเพลิงพระบรมศพพระราชาเสร็จแล้วได้ประชุมกันในวันที่7เพื่อประกอบพิธีอัศวเมธหาพระราชาพระองค์ใหม่เนื่องจากไม่รู้ว่าพระราชโอรสยังมีชีวิตอยู่หรือไม่ขณะนั้นพรานป่าได้เข้าไปในพระนครรู้ข่าวที่พระราชาสวรรคตจึงไปพบพวกอมาตย์บอกให้ทราบว่าพระราชโอรสยังมีชีวิตอยู่ขณะที่ตนเข้าป่าล่าสัตว์ได้พบกับพระองค์ใกล้ฝั่งแม่น้ำแห่งหนึ่งตนได้พักอาศัยอยู่กับพระองค์ถึง 2-3 วันพวกอมาตย์ให้นายพรานนำทางไปพบพระราชโอรสกราบทูลให้ทราบว่าพระราชาสวรรคตแล้วและทูลขอให้พระองค์กลับไปครองสิริราชสมบัติพระราชโอรสเข้าไปหานางนาคมานวิกาแจ้งให้ทราบว่าพระบิดาสวรรคตแล้วและพวกอมาตย์ได้มาเชิญให้ไปขึ้นครองราชสมบัติในกรุงพาราณสีพวกเราทั้งสองจะไปด้วยกันนางได้ยินเช่นนั้นรู้สึกหวั่นไหวกล่าวว่าหม่อมฉันไปกับพระองค์ไม่ได้พวกเรามีชาติเป็นนาคมีพิษร้ายโกรธง่ายแม้เพราะสาเหตุเพียงเล็กน้อยการอยู่กับหญิงร่วมสามีเป็นเรื่องลำบากสำหรับคนที่โกรธง่ายถ้าหม่อมฉันเห็นหรือได้ยินอะไรที่ขัดเคืองใจนิดเดียวก็จะโกรธมองดูอะไรก็จะถูกแผดเผามอดไหม้เป็นเท่าธุลีชั่วพริบตาหม่อมฉันจึงไปกับพระองค์ไม่ได้แม้วันรุ่งขึ้นพระราชโอรสก็อ้อนวอนเธออีกครั้งนางยังยืนยันกับพระราชโอรสเหมือนเดิมว่าไม่ว่าจะอย่างไรหม่อมฉันก็ไปกับพระองค์ไม่ได้ส่วนลูกของเราเป็นชาติมนุษย์เพราะเกิดร่วมกันกับพระองค์ถ้าพระองค์ยังรักหม่อมฉันก็ขออย่าละเลยลูกของเราพวกเขาเป็นเหมือนพืชน้ำมีความละเอียดอ่อนเมื่อเดินทางไกลต้องลำบากเพราะลมแดดอาจตายได้ขอให้ขุดเรือลำหนึ่งใส่น้ำให้เต็มแล้วให้พวกเขาได้เล่นน้ำขณะเดินทางเมื่อถึงพระนครจึงให้ขุดสระโบกขรณีไว้ให้พวกเขาเล่นทำอย่างนี้จะทำให้ลูกๆไม่ลำบาก
ครั้นกล่าวอย่างนี้แล้วนางนาคมานวิกาได้กราบลาพระราชโอรสและสวมกอดลูกทั้งสองแนบระหว่างอกจูบที่ศีรษะมอบให้พระราชโอรสนางร้องไห้คร่ำครวญด้วยความเศร้าโศกปิ่มจะขาดใจด้วยความอาลัยรักลูกและสามีแล้วหายกลับไปยังนาคพิภพตามเดิมแม้พระราชโอรสก็เศร้าโศกไม่ต่างกันทรงร้องไห้น้ำตานองหน้าเมื่อระงับความเศร้าโศกได้แล้วทรงเช็ดน้ำตาเสด็จออกจากนิเวศไปพบเหล่าอมาตย์ผู้อมาตย์อภิเษกพระราชโอรสกลางป่านั่นเองแล้วทูลเชิญเสด็จนิวัตรกลับสู่พระนครพระราชารับสั่งให้ขุดเรือยกขึ้นเกวียนใส่น้ำให้เต็มโรยดอกไม้หลากสีงดงามมีกลิ่นหอมลงในน้ำให้บุตรทั้งสองเล่นขณะเดินทางพวกอมาตย์นำพระราชาเสด็จถึงกรุงพาราณสีแวดล้อมไปด้วยหญิงนักฟ้อนอมาตย์และประชาชนที่มารอรับเสด็จอย่างเนืองแน่นทูตจากแดนมนุษย์พระราชาทรงให้ขุดสระโบกครณีไว้สำหรับพระโอรสพระธิดาทั้งสองพระองค์อยู่มาวันหนึ่งขณะทั้งสองพระองค์พากันเล่นน้ำในสระโบกครณีได้มีเต่าตัวหนึ่งพลัดหลงเข้าไปในสระแล้วหาทางออกไม่เจอจึงพยายามดำลึกลงไปใต้พื้นสระเพื่อหาทางออกครั้นโผล่ศีรษะขึ้นมาเห็นพวกเด็กๆได้ดำลึกลงไปอีกพวกเด็กเห็นเต่าจึงตกใจกลัววิ่งหนีไปเฝ้าพระบิดากราบทูลว่ามียักษ์น่ากลัวในสระเพราะไม่เคยเห็นเต่าพระราชารับสั่งให้เจ้าพนักงานไปจับยักษ์ตนนั้นมาพวกเจ้าพนักงานทอดแหจับเต่าไปถวายพระราชาพระกุมารและพระกุมารีทั้งสองเห็นเต่าก็ร้องลั่นว่าพ่อนี่ปีศาจพ่อนี่ปีศาจพระราชาทรงกริ้วเต่าเป็นอย่างมากพระทรงรักพระโอรสจึงรับสั่งให้ลงโทษเต่าเจ้าพนักงานคนหนึ่งให้ความเห็นว่าควรเอาใส่ครกตำให้แหลกบางคนบอกว่าเต่าตัวนี้สร้างเวรสร้างกรรมให้พระราชาควรเอาไปปิ้งกินบางคนบอกว่าควรต้มในกระทะเดือดแต่อมาตย์คนหนึ่งบอกว่าควรจะโยนลงในวังน้ำวนแม่น้ำยมุนาแรงน้ำจะกระแทกกระดองมันให้แหลกละเอียดจึงจะสาสมกับสิ่งที่เต่าตัวนี้กระทำเต่าได้ยินจึงโผล่หัวออกมาจากกระดองพูดว่าเราทำผิดอะไรจึงลงโทษเช่นนี้การลงโทษอย่างอื่นเราพอรับได้แต่ท่านผู้นี้หยาบช้าเหลือเกินอย่าพูดอย่างนี้พระราชาทรงดำริว่าเต่าตัวนี้กลัวถูกโยนลงไปในวังน้ำวนแม่น้ำยมุนาควรจะทำเช่นนั้นมันจึงจะทุกข์จึงรับสั่งให้ทิ้งลงไปในวังน้ำวนแม่น้ำยมุนาเต่าถูกกระแสน้ำวนหมุนดิ่งลงไปถึงนาคพิภพจนไปโผล่ยังที่อยู่ของพญานาคพวกนาคมานพบุตรของท้าวทัตรสนาคราชกำลังเล่นน้ำอยู่ในวังน้ำวนนั้นเห็นเต่าจึงสั่งให้จับไปเป็นทาสเต่าคิดว่าเราหนีพ้นจากเงื้อมือพระเจ้าพาราณสีมาได้กลับตกมาอยู่ในเงื้อมือของพวกนาคทำอย่างไรเราจะรอดพ้นไปได้จึงคิดหาอุบายหลอกพวกนาควาดตนเป็นเต่าชื่อจิตตจูละเป็นราชทูตพระเจ้าพาราณสีมาเฝ้าเท้าทัตรสนาคราชเพราะพระเจ้าพาราณสีมีความประสงค์จะให้พระธิดาแก่เท้าทัตรสนาคราชขอให้นำตนไปเข้าเฝ้าเท้าทัตรสนาคราชนาคมานพหลงเชื่อจึงนำเต่าไปเฝ้าพญานาคราชพญานาคราชเห็นเต่าก็พอพระทัยพูดสรรพยอกว่าเจ้าผู้มีรูปร่างน่าเกลียดเช่นนี้ไม่น่าจะเป็นนักการทูตได้เต่าได้ฟังดังนั้นจึงกราบทูลว่าทูตจะต้องตัวสูงเท่าลำตาลหรือพระเจ้าข้าความจริงแล้วร่างกายจะตัวเล็กหรือใหญ่ไม่สำคัญการทำหน้าที่ให้สำเร็จตามที่ได้รับมอบหมายสำคัญกว่าโดยมากทูตของพระราชาข้าพระองค์เป็นมนุษย์ย่อมทำหน้าที่บนบกนกย่อมทำหน้าที่ในอากาศส่วนข้าพระองค์ชื่อว่าจิตตจูระได้รับฐานันดรศักดิ์เป็นที่โปรดปรานของพระราชาเป็นผู้ปกครองนิคมเป็นราชทูตผู้ทำหน้าที่ในน้ำขอพระองค์อย่าดูหมิ่นรูปร่างข้าพระองค์เลยพญานาคทัตรสถามเต่านั้นว่าพระราชาส่งท่านมาทำไมเต่ากราบทูลว่าพระเจ้ากรุงพาราณสีทรงดำริว่าพระองค์ได้เชื่อมสัมพันธไมตรีกับพระราชาทั่วทั้งชมพูทวีปแล้วบัดนี้พระองค์ควรเชื่อมสัมพันธไมตรีกับท้าวทัตรสทรงมีพระประสงค์จะถวายเจ้าหญิงสมุทชาจึงส่งข้าพระองค์มากำหนดวันรับพระธิดาพญานาคทัตรสทรงยินดีให้มอบเครื่องบรรณาการแก่ราชทูตจากโลกมนุษย์แล้วส่งนาคมานพสี่ตนไปพร้อมกับเต่าเพื่อกำหนดวันส่งตัวพวกนาคมานพนำเต่าออกจากนาคพิภพมาจนถึงโลกมนุษย์
พอเต่าเห็นสระบัวในระหว่างแม่น้ำยมุนากับกรุงพาราณสีคิดจะวางแผนหนีจึงหลอกนาคมานพว่าพระราชาของเราตลอดจนพระมเหสีและพระโอรสทราบว่าเราจะเที่ยวไปทางน้ำจึงบอกให้เก็บดอกบัวไปถวายเราจะลงไปเก็บดอกบัวในสระก่อนถ้าเห็นช้าก็ให้พวกท่านล่วงหน้าเข้าพระนครไปก่อนแล้วค่อยไปพบกันที่พระราชนิเวศนาคมานพหลงเชื่อจึงปล่อยเต่านั้นไปเมื่อเต่าลงสระบัวได้ก็แอบอยู่ไม่ยอมโผล่หัวขึ้นมานาคมานพเห็นเต่าช้าเกินไปจึงแปลงกายเป็นมานพเข้าไปเฝ้าพระราชาด้วยเข้าใจว่าจะเจอเต่าในพระราชนิเวศตามที่นัดแนะกันเอาไว้ทูตจากนาคพิภพพระราชาทรงปฏิสันถารมานพแล้วตรัสถามว่ามาจากไหนพวกนาคมานพทูลว่าพวกข้าพระองค์เป็นทูตของพญานาคทัตรถท้าวเธอถามถึงความไม่มีโรคของพระองค์หากพระองค์มีความประสงค์สิ่งใดก็ทรงบอกท้าวเธอจะจัดหามาถวายทราบว่าพระองค์จะประทานเจ้าหญิงสมุทชาให้พระราชาพวกข้าพระองค์หรือพระเจ้าค่ะพระราชาตรัสว่าตั้งแต่ไหนแต่ไรมามนุษย์ไม่เคยทำการวิวากับพวกนาคพวกเราเป็นมนุษย์แล้วจะกระทำความสัมพันธ์กับนาคซึ่งเป็นสัตว์เดรัจฉานได้อย่างไรพวกนาคมานพฟังเช่นนั้นแล้วกล่าวด้วยความเคืองแค้นว่าถ้าพญานาคทัตรถไม่เหมาะสมกับมนุษย์แล้วทำไมพระองค์จึงส่งเต่าข้ารับใช้ชื่อว่าจิตตจูละเป็นราชทูตไปทูลพระราชาของพวกเราว่าจะให้พระธิดาชื่อว่าสมุทชาเล่าครั้นส่งสารไปแล้วกลับกล่าวดูหมิ่นพระราชาของพวกเราเช่นนี้พวกเราเป็นนาครู้ว่าจะต้องทำอย่างไรพระองค์เป็นใหญ่เหนือกว่ามนุษย์ทั้งปวงแต่กลับทำยิ่งนี้เห็นทีจะต้องสละพระชนชีพหรือแว่นแคว้นเสียเป็นแน่เพราะเมื่อพวกนาคโกรธชีวิตมนุษย์อย่างพวกท่านก็ไม่เหลือรอดพระราชาตรัสว่าเราไม่ได้ดูหมิ่นเท้าทัตรถแต่ถึงแม้เท้าทัตรถจะมีฤทธิ์มากเป็นใหญ่กว่านาคทั้งปวงก็ไม่คู่ควรกับธิดาของเราเราเป็นกษัตริย์ของชนชาววิเทหะและธิดาของเราก็เกิดในชาติกษัตริย์ที่สูงส่งไม่คู่ควรกับเดรัจฉานซึ่งกินกบเป็นอาหารพวกนาคมานพอยากจะพ่นพิษฆ่าพระราชาแต่ก็คิดว่าตนเป็นราชทูตถูกส่งมากำหนดวันมงคลกลับมาทำการอันเป็นอัปมงคลฆ่าพระราชานิเสียเป็นเรื่องไม่สมควรจึงลุกออกจากพระราชนิเวศแทรกแผ่นดินกลับนาคพิภพถูกพญานาคราชถามว่าพวกท่านรับตัวเจ้าหญิงมาแล้วหรือนาคมานพกราบทูลว่าพระองค์ส่งพวกข้าพระองค์ไปด้วยสาเหตุอันไม่สมควรถ้าพระองค์ประสงค์จะประหารชีวิตพวกข้าพระองค์ก็จงประหารเถิดพระเจ้ากาสีนั้นทั้งด่าทั้งบริพาทพระองค์เหลือเกินยกพระธิดาของตนขึ้นข่มเพราะหลงชาติครั้นแล้วจึงกราบทูลเรื่องทั้งหมดให้ฟังพญานาคราชโกรธมากรับสั่งให้ประชุมพลนาคมีนาคกำพลอัสดรซึ่งเป็นญาติฝ่ายมารดาของพระองค์เป็นต้นไปกรุงพาราณสีแต่สั่งห้ามไม่ให้ทำร้ายใครๆพวกพลนาคทั้งหลายถามว่าถ้าไม่ให้ทำร้ายใครๆเมื่อพวกข้าพระองค์ไปถึงที่นั้นแล้วจะต้องทำอย่างไรควรพ่นพิษใส่ใครให้เป็นผุยผงพญานาคราชทัตรถไม่ต้องการให้เจ้าหญิงเกิดอันตรายเพราะมีจิตรักพระธิดาจึงสั่งไม่ให้ทำอันตรายใครๆแต่ให้แผ่พังพานห้อยอยู่ตามบ้านเรือนตามสระน้ำตามทางเดินตามทางสี่แพร่งบนยอดไม้และบนเสาระเนียดตอนแรกเนรมิตกายให้มีขนาดใหญ่ก่อนแล้วแผ่พังพานห้อยหัวลงและเลื้อยอยู่ทุกผลทุกแห่งทั้งในห้องนอกห้องใต้เตียงบนเตียงหรือบนตังให้พ่นควันส่งเสียงฟู่ฟู่แต่อย่าปรากฏตัวให้เด็กคนชราหญิงมีครรภ์และเจ้าหญิงสมุทชาเห็นแม้พระองค์ก็จะเนรมิตกายเผือกใหญ่โตวนขนดล้อมนครกาสีไว้7ชั้นปิดด้วยพังพานใหญ่ให้มืดมนไปทั่วทำให้ประชาชนเกิดความกลัวพวกพลนาคทั้งหลายได้ทำตามรับสั่งต่างแปลงร่างแตกต่างกันไปเช้าวันนั้นราตรีสว่างแล้วแต่ทั่วทั้งมหานครกาสีตลอดจนพระราชนิเวศกลับมืดมิดถูกปกคลุมด้วยลมหายใจของพวกนาคที่แผ่พังพานข่มขู่ผู้คนชาวเมืองกาสีอยู่ทุกผลทุกแห่งไม่ว่าจะเป็นบ้านเรือนบึงถนนหนทางยอดไม้และเสาระเนียดชาวพระนครพากันตกใจกลัวจึงพูดกับพญานาคว่าท่านเบียดเบียนพวกเราทำไมพวกนาคกล่าวว่าพระราชาของพวกท่านบอกว่าจะให้พระธิดาแก่พระราชาเราเมื่อส่งทูตไปกลับไร้สัจจะทั้งด่าทั้งบริพาทพระราชาเราถ้าไม่ให้พระธิดา
เราจะฆ่าชาวพระนครให้หมดมนุษย์อ้อนวอนว่าจะไปกราบทูลขอร้องพระราชาจึงพากันไปชุมนุมเรียกร้องที่ประตูพระราชวังต่างร้องไห้คร่ำครวญขอให้พระราชาช่วยเหลือฝ่ายมเหสีของพระราชาบรรทมอยู่ในห้องของตนต่างก็ส่งเสียงกรีดร้องโวยวายลั่นขึ้นอย่างพร้อมเพรียงกันอ้อนวอนขอให้พระราชาประทานพระธิดาแก่พญานาคส่วนพระเจ้ากาสีก็สะดุ้งตื่นเพราะเสียงโกลาหลของชาวเมืองและเสียงกรีดร้องของพระมเหสีครั้นแล้วนาคมานพทั้ง4ตนก็ปรากฏตัวแสดงอาการเหมือนจะฉกพระเศียรพระองค์พร้อมข่มขู่ว่าจะให้พระธิดาหรือไม่ให้ทรงได้ยินเสียงชาวพระนครและมเหสีร้องคร่ำครวญขอความช่วยเหลือดังไปทั่วพระราชวังแม้พระองค์เองก็ถูกนาคมานพข่มขู่เหลือเกินทรงตกใจกลัวจึงยอมยกพระธิดาให้เท้าทัตรถครั้นนาคราชได้ฟังพระดำรัสดังนั้นแล้วก็ถอนทัพถอยห่างจากเมืองไกลออกไปประมาณ1คาวุธเนรมิตนครแห่งหนึ่งขึ้นเหมือนเทพนครแล้วส่งบรรณาการไปว่าขอพระองค์จงส่งพระธิดามาให้พวกเราพระราชาตอบพวกนาคกลับไปว่าเราจะส่งพระธิดาไปในความคุ้มครองของพวกอำมาตย์เราแล้วรับสั่งให้เรียกเจ้าหญิงมาเฝ้านำขึ้นไปชั้นบนปราสาทเปิดสีหบัญชรออกชี้ให้พระธิดาดูนครอันงดงามวิจิตรการตาแห่งนั้นว่านครนั้นอยู่ไม่ไกลจากเมืองของเราลูกจะเป็นอัครมเหสีของพระราชาในนครนั้นเมื่อลูกเบื่อก็กลับมาเยี่ยมพ่อที่เมืองของเราได้แล้วให้ประดับเจ้าหญิงส่งไปในความคุ้มครองของอำมาตย์พระองค์พวกพญานาคต้อนรับเจ้าหญิงได้ทำสักการะพวกอำมาตย์อย่างมากมายแล้วนำเข้าไปยังพระนครถวายเจ้าหญิงแก่เท้าทัตรถพวกอำมาตย์ได้รับเครื่องบรรณาการกลับมาเป็นจำนวนมากท้าวทัตรถนาคราชนำเจ้าหญิงขึ้นสู่ปราสาทให้บรรทมบนที่นอนที่ประดับไว้อย่างวิจิตรงดงามพวกนางนาคมานวิกาแปลงร่างเป็นคนค่อมและคนเตี้ยห้อมล้อมเจ้าหญิงเหมือนคนรับใช้มนุษย์พอเจ้าหญิงนอนบนที่นอนทิพย์ครั้นถูกสัมผัสอันเป็นทิพย์เท่านั้นก็หลับไปทันทีท้าวทัตรถนำพระธิดาและบริวารนาคหายไปในที่นั้นได้ไปปรากฏในนาคพิภพพร้อมกับการอันตรธานไปของนครเนรมิตอันวิจิตรงดงามนั้นเหมือนเปลวไฟหายไปในอากาศกำเนิดพระภูริทัตที่นาคพิภพพระธิดาตื่นบรรทมทอดพระเนตรที่บรรทมทิพย์แล้วออกเดินสำรวจไปตามปราสาทราชมณีพระราชนิเวศล้วนแล้วแต่ทำด้วยทองและแก้วมณีอุทยานและสระบวกขรณีร่มรื่นดารดาษด้วยดอกไม้นานาพันธุ์ออกดอกบานสะพรั่งงดงามราวกับเทพนครเกินที่จะจินตนาการได้พระธิดารู้สึกเป็นสุขใจอย่างประหลาดจึงรับสั่งถามหญิงรับใช้ว่าเมืองนี้ช่างงดงามเหลือเกินไม่เหมือนเมืองของเราเมืองนี้เป็นของใครหญิงรับใช้ทูลว่าเป็นเมืองพระสวามีขององค์หญิงผู้มีบุญน้อยจะไม่ได้สมบัตินี้แต่พระองค์หญิงมีบุญมากจึงได้สมบัตินี้ฝ่ายเท้าทัตรถนาคราชรับสั่งให้ประกาศไปทั่วนาคพิภพว่าใครปรากฏกายเป็นงูให้เจ้าหญิงสมุทรชาเห็นจะต้องได้รับราชทัณฑ์เพราะเหตุนั้นจึงไม่มีใครกล้าปรากฏกายเป็นงูให้เจ้าหญิงเห็นแม้แต่คนเดียวเจ้าหญิงเข้าใจว่าเป็นโลกมนุษย์จึงไม่ระแวงสงสัยทรงยินดีอยู่สังวาสกับท้าวทัตรถด้วยความรักจนมีพระโอรส4พระองค์คือ 1. สุทัศนะ 2. ทัตตะวงเล็บพระภูริทัตซึ่งเป็นพระโพธิสัตว์ 3. สุโภคะ 4. อริทัตแม้พระนางสมุทรชาจะประสูติพระโอรสถึง4พระองค์แล้วก็ยังไม่ทรงทราบว่าพระองค์อยู่ในนาคพิภพอยู่มาวันหนึ่งพวกนาคหนุ่มๆนึกขนองขึ้นมาจึงบอกพระโอรสอริทธะว่ามารดาของพระองค์เป็นมนุษย์ไม่ได้เป็นนางนาคพระโอรสอริทธะคิดว่าเราจะทดสอบพระมารดาวันหนึ่งขณะเสวยนมพระโอรสอริทธะได้เนรมิตร่างเป็นงูใช้ปลายหางเสียดสีหลังเท้าพระมารดาพระนางเห็นพระโอรสกลายร่างเป็นงูจึงสะดุ้งกลัวกรีดร้องด้วยความตกพระทัยทิ้งพระโอรสลงพื้นเล็บกระทบในตาพระโอรสแตกเลือดไหลเป็นทางท้าวทัตรถนาคราชได้ยินเสียงกรีดร้องของพระนางสมุททชาจึงตรัสถามว่านั่นเสียงใครทรงสดับสิ่งที่พระโอรสกระทำจึงเสด็จไปด้วยความเกรียวกราดรับสั่งให้นำพระโอรสอริทธะไปประหารชีวิตว่าเอาเด็กคนนี้ไปฆ่าทิ้งเสียพระนางสมุททชาทราบว่าพระราชาทรงกริ้วจึงตัดด้วยความรักพระโอรสว่าตาลูกก็แตกแล้วพระองค์ยกโทษให้ลูกเถิด
เมื่อพระนางตรัสอย่างนั้นพระราชาก็ใจอ่อนจึงยอมยกโทษให้อริ tha ในวันนั้นเองพระธิดาจึงทราบว่ามหานครอันงดงามแห่งนี้คือนาคพิภพตั้งแต่นั้นมาพระโอรสอริ tha ก็ได้ชื่อว่ากานาริ tha แปลว่าอริ tha บอดครั้นพระโอรสทั้ง4พระองค์เจริญวัยแล้วพระธิดาได้มอบราชสมบัติให้แห่งละ100โยชน์มีอิสริยยศมากห้อมล้อมไปด้วยเหล่านางนาคสาวพระโอรสทั้ง3พระองค์จะกลับมาเฝ้าพระบิดาและพระมารดาเดือนละครั้งส่วนพระโอรสทัตตะพระโพธิสัตว์พระองค์เดียวจะมาทุก15วันพระโพธิสัตว์นั้นทำหน้าที่ช่วยพระบิดาสามารถแก้ไข

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพพลเอกบรรจบบุญนาคณเมนหลวงหน้าพระพลาอิสริยาภรณ์วัดเทพศิรินทราวาสการท่องเที่ยวบริเวณปราสาทตาควายและเนิน350จังหวัดสุรินทร์คึกคักหลังเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าพื้นที่เป็นวันที่2ทีมนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยแพ้สาธารณรัฐเช็ก0-3เซตจบสนามแรกการแข่งขันเนชั่นลีก2026แบบไร้ชัยชนะต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:02 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์บรราชภักดีสิริกิจการิณีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสปทุมไปในการพระราชทานเพลิงศพพลเอกบรรจบบุญนาคทจว.มปช.มวม.ณเมนหลวงหน้าพระพลาอิสริยาภรณ์วัดเทพศิรินทราวาสเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: จังหวัดนราธิวาสประชุมติดตามและขับเคลื่อนการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์มรดกทางวัฒนธรรมอิสลามและศูนย์การเรียนรู้อันกุรอานแหล่งเรียนรู้ศาสนาวัฒนธรรมชายแดนใต้พร้อมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติน
2: ายทศพรศรีสมานรองอธิบดีกรมศิลปากรพร้อมด้วยนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสร่วมเป็นประธานการประชุมติดตามและขับเคลื่อนการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์มรดกทางวัฒนธรรมอิสลามและศูนย์การเรียนรู้อันกุรอานครั้งที่2/2569ณห้องประชุมพิพิธภัณฑ์ตำบลละหานอำเภอยี่งอจังหวัดนราธิวาสโดยมีคณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมโดยพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ได้ดำเนินการก่อสร้างขึ้นเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับคัมภีร์อันกุรอานซึ่งเป็นหลักธรรมคำสอนสำคัญและเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของพี่น้องชาวมุสลิมพร้อมทั้งนำเสนอเรื่องราววิถีชีวิตประเพณีและวัฒนธรรมของชาวมุสลิมในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ตลอดจนจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และรัชกาลที่10ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อประสบกรณิกรในพื้นที่อย่างหาที่สุดมิได้ทั้งนี้เพื่อให้การขับเคลื่อนการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและติดตามความก้าวหน้าตลอดจนปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะจึงได้มีการประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเพื่อรายงานภาพรวมความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์การจัดทําป้ายชื่อพิพิธภัณฑ์รวมถึงการเตรียมความพร้อมพิธีเปิดอาคารตลอดจนหารือแนวทางการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ในระยะต่อไปประพิชญานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่จังหวัดพัทลุงติดตามโครงการคมนาคมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรวมทั้งการพัฒนาพื้นที่สาธารณะนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและคณะเดินทางไปยังจังหวัดพัทลุงเพื่อตรวจเยี่ยมการปฏิบัติราชการในพื้นที่โดยจุดแรกเดินทางไปยังอำเภอเขาชัยสนเพื่อติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างทางหลวงสายเลี่ยงเมืองเขาชัยสนซึ่งกรมทางหลวงเป็นหน่วยงานรับผิดชอบเพื่อรองรับปริมาณการจราจรที่จะเพิ่มขึ้นจากโครงการก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาหรือสะพานมโนราที่เชื่อมระหว่างอำเภอเขาชัยสนจังหวัดพัทลุงกับอำเภอกระแสสินจังหวัดสงขลาซึ่งหากทั้งสองโครงการแล้วเสร็จจะสามารถลดปัญหาการจราจรในเขตเมืองอำนวยความสะดวกด้านการขนส่งสินค้าเกษตรรวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดพัทลุงให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโอกาสนี้นายพิพัฒน์กล่าวว่าโครงการก่อสร้างสะพานมโนราเป็นโครงการที่ประชาชนรอมาเป็นเวลานานเชื่อว่าในเร็วๆนี้จะสามารถเริ่มก่อสร้างได้ พร้อมขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมการผลักดันโครงการดังกล่าวและระบุว่าหากในพื้นที่มีปัญหาด้านการคมนาคมโครงสร้างพื้นฐานสามารถแจ้งหรือประสานงานผ่านทางในอำเภอมาได้โดยกระทรวงคมนาคมพร้อมช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่จากนั้นคณะได้เดินทางเข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ณศาลหลักเมืองจังหวัดพัทลุงก่อนลงพื้นที่เรือนจำกลางจังหวัดพัทลุงหลังเก่าเพื่อติดตามความคืบหน้าการพัฒนาพื้นที่เป็นสวนสาธารณะและพื้นที่จัดกิจกรรมของจังหวัดรวมทั้งจะอนุรักษ์โครงสร้างอาคารบางส่วนไว้เป็นอนุสรณ์สถานและพิพิธภัณฑ์เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดต่อไปกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเร่งรับมือสถานการณ์ฝนตกต่อเนื่องสั่งการทุกพื้นที่เฝ้าระวังใกล้ชิดพร้อมระดมเครื่องจักรกลช่วยระบายน้ำจังหวัดลำปางและสำรวจจุดเสี่ยงจังหวัดสุโขทัยเพื่อป้องกันน้ำท่วม
2: นายธีรพัฒน์คชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าได้สั่งการให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตและสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดทั่วประเทศติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักในหลายพื้นที่ทั่วประเทศอย่างใกล้ชิดและเตรียมความพร้อมสนับสนุนเครื่องจักรกลสาธารณภัยเพื่อเข้าช่วยเหลือประชาชนทันทีโดยเมื่อวานนี้ได้มอบหมายให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต10ลำปางสนับสนุนเครื่องสูบน้ำระบบไฮดรอลิกขนาด24นิ้วพร้อมเจ้าหน้าที่เข้าติดตั้งในพื้นที่บ้านขวงหมู่10ตำบลปงยางคกอำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปางเพื่อเร่งระบายน้ำจากลำน้ำแม่ตาลเข้าสู่คลองส่งน้ำชลประทานป้องกันไม่ให้น้ำไหลเข้าท่วมพื้นที่เขตชุมชนพร้อมกันนี้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัยได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่สำรวจจุดเสี่ยงในอำเภอสวรรคโลกรวมถึงตรวจสอบความพร้อมของโครงการก่อสร้างพนังกั้นน้ำตามแนวลำน้ำยมเพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและลดผลกระทบจากอุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝนนี้ทั้งนี้ปภ.ยืนยันความพร้อมในการดูแลความปลอดภัยของประชาชนจากภัยพิบัติโดยประชาชนที่พบเห็นหรือประสบเหตุสาธารณภัยสามารถแจ้งขอความช่วยเหลือที่สายด่วนนิรภัย1784ได้ตลอด24ชั่วโมงชนันทิดาสังทองรายงาน
1: กระทรวงศึกษาธิการวางมาตรการเชิงรุกรับมือเหตุอุทกภัยในสถานศึกษาให้อำนาจผู้บริหารประเมินสถานการณ์และสั่งปิดเรียนได้ทันทีหากเกิดความเสี่ยง
3: ร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความคืบหน้าเตรียมความพร้อมในการเฝ้าระวังและรับมือเหตุอุทกภัยในสถานศึกษาว่าจากการประเมินสถานการณ์ร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.พบว่าแนวโน้มอุทกภัยดินสไลด์และน้ำท่วมฉับพลันในทุกภูมิภาคมีแนวโน้มทวีความรุนแรงขึ้นทุกปีจากข้อมูลย้อนหลัง3ปีโดยเฉพาะในปี2568ที่ผ่านมาพบว่ามีสถานศึกษาได้รับผลกระทบเกือบ 2,000 แห่งและมีเด็กนักเรียนได้รับผลกระทบกว่า 160,000 คนและยังพบว่ามีโรงเรียนจำนวนมากที่ประสบภัยพิบัติซ้ำซ้อนล่าสุดกระทรวงศึกษาธิการได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานจากการตั้งรับเป็นการทำงานเชิงรุกและออกมาตรการระยะสั้นคุมเข้มสถานศึกษาทั่วประเทศเพื่อป้องกันเหตุที่อาจเกิดขึ้นโดยกำชับให้ติดตามพยากรณ์อากาศและประสานงานฝ่ายปกครองท้องถิ่นอย่างใกล้ชิดและให้อำนาจผู้บริหารสถานศึกษาประเมินความเสี่ยงและสั่งปิดโรงเรียนชั่วคราวได้ทันทีพร้อมปรับระบบการเรียนการสอนเป็นแบบออนไลน์ออนแฮนด์หรือออนดีมานด์ตามความเหมาะสมขณะเดียวกันให้ครูผู้สอนผ่อนปรนการส่งการบ้านและการสอบในช่วงวิกฤตเพื่อดูแลสภาพจิตใจของเด็กและผู้ปกครองไม่ให้เครียดนอกจากนี้ยังได้สั่งการให้สถานศึกษาจัดเตรียมพื้นที่ปลอดภัยในโรงเรียนเป็นศูนย์อพยพชั่วคราวของชุมชนกรณีต้องมีการอพยพประชาชนในพื้นที่และให้ทุกโรงเรียนรายงานสถานการณ์แบบเรียลไทม์ผ่านแอปพลิเคชัน LINE เพื่ออนุมัติถุงยังชีพและสิ่งของจำเป็นได้แบบทันท่วงทีปฏิพลสถาพรมารายงาน
1: กรมการค้าภายในร่วมกับบริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดมหาชนจัดงานเทศกาลผลไม้เมืองร้อนเชื่อมโยงผลไม้ไทยสู่ผู้บริโภคคาดจำหน่ายได้ไม่น้อยกว่า100ตัน
4: นายเจรวุฒิสุวรรณอาจรองอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมการค้าภายในร่วมกับบริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดมหาชนจัดงาน Thailand Tropical Food Fiesta ระหว่างวันที่6ถึง12มิถุนายนนี้ณศูนย์การค้าเซ็นทรัลปิ่นเกล้าเพื่อส่งเสริมการบริโภคผลไม้ไทยและเชื่อมโยงผลผลิตจากเกษตรกรสู่ผู้บริโภคโดยตรงเนื่องจากขณะนี้เป็นช่วงที่ผลไม้ไทยหลายชนิดออกสู่ตลาดจำนวนมากกรมการค้าภายในจึงเร่งขยายช่องทางการตลาดและการจำหน่ายเพื่อช่วยระบายผลผลิตรักษาเสถียรภาพราคาและเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรโดยภายในงานมีผู้ประกอบการและเกษตรกรจากทั่วประเทศนำผลผลิตคุณภาพมาจำหน่ายกว่า20บูธอาทิ ทุเรียนมังคุดเงาะและมะพร้าวน้ำหอมสำหรับไฮไลท์ของงานได้แก่บุฟเฟ่ทุเรียนและผลไม้พรีเมียมจากจังหวัดจันทบุรีการจำหน่ายทุเรียนสายพันธุ์เด่นจากจังหวัดชุมพรศรีสะเกษและอุตรดิตถ์รวมถึงมังคุดและเงาะในราคาพิเศษนอกจากนี้ยังมีมะม่วงแฟนซีจากจังหวัดลำพูนมาจำหน่ายในราคาพิเศษเพื่อช่วยกระจายผลผลิตจากแหล่งผลิตโดยตรงและเพิ่มโอกาสทางการค้าให้แก่เกษตรกรทั้งนี้คาดว่าการจัดงานดังกล่าวจะสามารถจำหน่ายผลผลิตได้ไม่น้อยกว่า100ตันและสร้างมูลค่าทางการค้ากว่า10ล้านบาทอุริมปัสโสภาภาครายงาน
1: บรรยากาศการท่องเที่ยวบริเวณปราสาทตาควายและเนิน350จังหวัดสุรินทร์ซึ่งเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าพื้นที่เป็นวันที่2ยังคงคึกคักช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนภายใต้การดูแลจากหน่วยงานในพื้นที่อย่างเข้มงวด
5: กองทัพภาคที่2เปิดเผยถึงบรรยากาศการท่องเที่ยวบริเวณปราสาทตาควายและเนิน350ตำบลบักไดอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ยังคงคึกคักต่อเนื่องเป็นวันที่2หลังเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าพื้นที่ภายใต้มาตรการดูแลความปลอดภัยอย่างเป็นระบบโดยมีประชาชนจากหลายพื้นที่เดินทางมาสัมผัสแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ธรรมชาติและพื้นที่แห่งวีรกรรมของทหารไทยตามแนวชายแดนจำนวนมากโดยนักท่องเที่ยวทุกคนต้องจอดรถบริเวณโรงเรียนบ้านไทยสันติสุขก่อนลงทะเบียนและใช้บริการรถ2แถวที่หน่วยงานท้องถิ่นเตรียมไว้รับส่งเพื่อควบคุมการสัญจรและบริหารจัดการพื้นที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและปลอดภัยโดยไม่อนุญาตให้นำรถยนต์ส่วนตัวขึ้นไปยังจุดท่องเที่ยวด้านบนขณะเดียวกันนายณัฐพัฒน์บุญมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบักไดได้จัดโครงการส่งเสริมเกษตรกรประจำปี2569ครั้งที่3ภายใต้ชื่องานของดีบักไดณโรงเรียนบ้านสันติสุขหมู่16ตำบลบักไดเพื่อเปิดพื้นที่ให้เกษตรกรนำผลผลิตทางการเกษตรมาจำหน่ายแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวโดยตรงภายในงานมีผลไม้ขึ้นชื่อของพื้นที่ทั้งทุเรียนเงาะและมังคุดวางจำหน่ายจำนวนมากโดยได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวที่รอขึ้นเยี่ยมชมปราสาทตาควายและเนิน350อย่างคึกคักส่งผลให้ผลไม้หลายชนิดโดยเฉพาะมังคุดจำหน่ายหมดอย่างรวดเร็วภายในเวลาไม่นานหลังเปิดงานจึงถือเป็นอีกกลไกสำคัญในการช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่นำเม็ดเงินที่หมุนเวียนเข้าสู่ชุมชนและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากการท่องเที่ยวชายแดนปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กรมป่าไม้ตรวจสอบกรณีการบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติตัดสร้างถนนทำทางขึ้นเขาบริเวณอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาพบนายทุนใบอนุญาตสิ้นสุดตั้งแต่ปี2568พร้อมเร่งดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด
6: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวถึงกรณีมีประชาชนร้องเรียนรุกป่าเพื่อตัดสร้างถนนทำทางขึ้นเขาบริเวณอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีนโยบายเด็ดขาดในการปกป้องผืนป่าทั่วประเทศไม่ให้กลุ่มนายทุนเข้ามาบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติเพื่อประโยชน์ส่วนตัวพร้อมสั่งการให้กรมป่าไม้เร่งรัดตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างตรงไปตรงมาและใช้อำนาจตามข้อกฎหมายดำเนินการขั้นเด็ดขาดกับผู้กระทำความผิดทุกรายโดยไม่มีข้อยกเว้นเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติและตอบข้อสงสัยของประชาชนโดยเร็วที่สุดด้านนายนิกรศิระโรจนานนท์อธิบดีกรมป่าไม้กล่าวว่ากรมป่าไม้อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวมีการร้องเรียนบุกรุกทำถนนในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาเสียดอ้าป่าเขานกยูงและป่าเขาอ่างหินอำเภอปากช่องโดยให้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่8นครราชสีมาจากหน่วยป้องกันรักษาป่าที่นม.1ปากช่องเข้าตรวจสอบทันทีและจับค่าพิกัดบริเวณพื้นที่ร้องเรียนพร้อมทำแผนที่เป็นรูปแปลงแล้วได้ค่าพิกัด36จุดและตรวจสอบว่าพื้นที่ร้องเรียนอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติหรือไม่นอกจากนี้ยังตรวจสอบพบบริเวณถนนที่มีการร้องเรียนทั้ง36จุดเป็นพื้นที่ทับซ้อนกับพื้นที่ประธานบัตรที่กรมป่าไม้เคยอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติแต่ใบอนุญาตดังกล่าวได้สิ้นอายุใบอนุญาตลงแล้วตั้งแต่วันที่17มกราคม2568ดังนั้นการเข้ามาตัดถนนหรือทำประโยชน์ในพื้นที่หลังจากนั้นถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: อุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสำรวจเต่ามะเฟืองในกิจกรรมไปดูเต่ากับเราไหมเพื่อเป็นโอกาสเรียนรู้การทำงานภาคสนามจริงระหว่างวันที่8ถึง12มิถุนายนนี้
7: นางสาวพนัทพรเกษกุลหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองเปิดเผยว่าอุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองกำหนดจัดกิจกรรมภายใต้ชื่อไปดูเต่ากับเราไหมในระหว่างวันที่8ถึง12มิถุนายน2569เป เปิดรับสมัครผู้ร่วมสำรวจเต่ามะเฟืองเรียนรู้การทำงานภาคสนามจริงสัมผัสบรรยากาศชายหาดยามค่ำคืนและร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์สัตว์ทะเลหายากของไทยซึ่งหากโชคดีอาจมีโอกาสได้พบเต่ามะเฟืองโดยกิจกรรมมีการเรียนรู้เรื่องเต่าทะเลโดยเจ้าหน้าที่กิจกรรมเวิร์กช็อปการบินโดรนสำรวจสำหรับผู้สนใจต้องเข้าพักในอุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองโดยมีทั้งการพักแบบแคมปิ้งและบ้านพักของอุทยานรับจำนวนจำกัดเพียงวันละ20คนเท่านั้นผู้สนใจสามารถลงทะเบียนด้วยตนเองณศูนย์บริการนักท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทรศัพท์หมายเลข076-679-136หรือดูรายละเอียดได้ที่เพจอุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองเขาลำปีหาดท้ายเหมือง NP ฉัตรชัยจิตจำนงสวทตะกั่วป่ารายงาน
8: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามอาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
0: 20:17 น.รับฟังข่าวต่างประเทศครับทางการยูเครนเปิดเผยในวันนี้ว่าอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนของรัสเซียโจมตีอาคารเก็บเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ที่ใช้แล้วซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เชอร์โนบิลซึ่งเกิดเหตุภัยพิบัตินิวเคลียร์ที่เลวร้ายที่สุดในโลกเมื่อปีพุทธศักราช2529โดยอาคารหลังดังกล่าวได้รับความเสียหายบางส่วนจากเหตุเพลิงไหม้แต่ไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บนายอันดรีซิบิฮารัฐมนตรีต่างประเทศยูเครนกล่าวว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่กองทัพรัสเซียทำให้โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในดินแดนของยูเครนต้องตกอยู่ในความเสี่ยงรัสเซียข่มขู่และคุกคามความปลอดภัยนิวเคลียร์อย่างจงใจและเป็นระบบซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่อาจยอมรับได้อย่างไรก็ตามทางการรัสเซียยังไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการโจมตีดังกล่าวขณะที่รัฐบาลยูเครนและรัสเซียต่างกล่าวหาว่าอีกฝ่ายโจมตีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์นับตั้งแต่สงครามรัสเซียยูเครนปะทุขึ้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2565สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของแหล่งข่าวในรัฐบาลสหรัฐที่ระบุว่าทางการสหรัฐกำลังพิจารณาโอนทรัพย์สินของอิหร่านไปยังประเทศในอ่าวเปอร์เซียเพื่อใช้สำหรับการบูรณะฟื้นฟูและซ่อมแซมความเสียหายที่เกิดจากการโจมตีของอิหร่านโดยนายสกอตเบสเซนรัฐมนตรีคลังสหรัฐสั่งการให้คณะทำงานที่เกี่ยวข้องประเมินมูลค่าความเสียหายจากการที่อิหร่านโจมตีพันธมิตรของสหรัฐในภูมิภาคอ่าวเปอร์เซียอย่างไรก็ตามยังไม่มีการเปิดเผยว่าทางการสหรัฐกำลังพิจารณาทรัพย์ประเภทใดของอิหร่านแต่ดูเหมือนจะไม่จำกัดเฉพาะทรัพย์สินที่ถูกอายัดไว้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังนายโมเซนเรซาอีที่ปรึกษาผู้นำสูงสุดของอิหร่านเปิดเผยกับสำนักข่าว CNN ว่าข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเพื่อยุติสงครามที่ยืดเยื้อมานานกว่า3เดือนจะขึ้นอยู่กับที่สหรัฐปล่อยทรัพย์สินของอิหร่านที่ถูกอายัดไว้มูลค่ากว่า 24,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐสื่อเวียดนามรายงานว่านครโฮจิมินห์ศูนย์กลางเศรษฐกิจและเมืองใหญ่ที่สุดของเวียดนามซึ่งตั้งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศตั้งเป้าสร้างตำแหน่งใหม่ 900,000 ตำแหน่งช่วงระหว่างปีพุทธศักราช2569ถึง2573ขณะเดียวกันนครโฮจิมินห์ตั้งเป้าที่จะคงอัตราการว่างงานรายปีให้ต่ำกว่าร้อยละ4และเพิ่มสัดส่วนแรงงานที่มีทักษะจากร้อยละ87ในปีนี้เป็นร้อยละ89ในปีพุทธศักราช2573นอกจากนี้ยังคาดการว่าประกันสุขภาพจะครอบคลุมประชากรของนครโฮจิมินห์อย่างน้อย96%ภายในปีนี้และครอบคลุมประชากรทั้งหมดภายในปี2573พร้อมตั้งเป้าให้มีสัดส่วนผู้เข้าร่วมระบบประกันสังคมราว62%ของประชากรวัยทำงานทั้งนี้ทางการนครโฮจิมินห์จะมุ่งเน้นการดึงดูดการลงทุนการฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพสูงและยกระดับสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการลงทุนเพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าวต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
9: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สนามแรกที่เมืองหนานจิงสาธารณรัฐประชาชนจีนทีมชาติไทยลงสนามพบกับทีมชาติสาธารณรัฐเช็กผลการแข่งขันปรากฏว่านักตบสาวไทยพยายามสู้อย่างเต็มที่แต่ต้านความแข็งแกร่งของเช็กไม่ไหวแพ้ไป0-3เซต14-25 19-25 และ11-25ทำให้สัปดาห์แรกทีมนักตบสาวไทยแพ้ทั้ง4นัดมี2คะแนนและอันดับโลกล่าสุดของทีมนักตบสาวไทยหล่นจากอันดับ20มารั้งอันดับ24ของโลกสำหรับสนามต่อไปสัปดาห์ที่2จะกลับมาเล่นที่ประเทศไทยในระหว่างวันที่17-21มิถุนายนณอินดอร์สเตเดียมหัวหมากโดยในวันที่17มิถุนายนไทยพบยูเครน18มิถุนายนพบบัลแกเรีย20มิถุนายนพบแคนาดาและ21มิถุนายนพบเนเธอร์แลนด์ทุกนัดแข่งขันเวลา 20:30 นถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กกอล์ฟเมเจอร์หญิงรายการที่2ของปี US Women Open ที่สนามริเวียร่าคันทรีคลับพา71ในแปซิฟิกพาลิซาเดสรัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาหลังจบรอบ3เนลลี่คอดามือ1ของโลกชาวอเมริกันทำเพิ่ม4อันเดอร์พา67สกอร์รวม6อันเดอร์พา207ขยับขึ้นเป็นผู้นำร่วมกับคิมเซยองจากเกาหลีใต้ที่รอบนี้ตีเข้ามา3อันเดอร์พา68ตามด้วยชอนอึนกีสำหนึ่งตามด้วยชอนอินกีจากเกาหลีใต้และเจนิเฟอร์จากสหรัฐสกอร์รวม5อันเดอร์พา208เท่ากันรั้งอันดับ3ร่วมส่วนผลงานของโปรสาวไทยโปรจีโน่อัธยาทิติกุลมืออันดับ2ของโลกตีเกินไป1โอเวอร์พา72สกอร์รวม1โอเวอร์พา214หล่นจากอันดับ17ร่วมมารั้งอันดับ24ร่วมโรเมียวปาจารีอนันต์นฤการ2โอเวอร์พา215อันดับ25ร่วมเท่ากับโปรแพตตี้ประพังกรทวัฒนกิจและโปรเมเอริยาจุธานุการ6โอเวอร์พา219รั้งอันดับ53ร่วมการแข่งขันกรีฑารายการ2026ไต้หวันแอตแลนติกโอเพ่นที่กรุงไทเปประเทศไต้หวันวิ่งผลัด 4x100 เมตรรอบชิงชนะเลิศลมกรดทีมชาติไทยประกอบด้วยไม้ที่1ณัฐวัฒน์เอี่ยมอุดมไม้ที่2ภูริพลบุญสอนไม้ที่3ชยุทธคงประสิทธิ์และสรอัตดาบบังในไม้ที่4วิ่งส่งไม้กันได้อย่างยอดเยี่ยมเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ1ด้วยเวลา 38.64 วินาทีคว้าเหรียญทองไปครองได้สำเร็จขณะที่เจ้าภาพไต้หวันได้เหรียญเงินด้วยเวลา 38.80 วินาทีและไต้หวันทีมบีคว้าเหรียญทองแดงด้วยเวลา 40.76 วินาทีสำนักข่าว BBC รายงานว่าสหรัฐอเมริกาได้อนุมัติวีซ่าให้แก่นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีมฟุตบอลทีมชาติอิหร่านสำหรับเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026เป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยการออกวีซ่าดังกล่าวมีขึ้นก่อนที่ทีมชาติอิหร่านจะลงสนามนัดแรกพบกับทีมชาตินิวซีแลนด์ในวันที่15มิถุนายนที่นครลอสแอนเจลิสเพียง10วันขณะที่ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่5มิถุนายนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ฝ่ายอิหร่านเปิดเผยว่าทีมงานสตาฟและเจ้าหน้าที่บางส่วนยังไม่ได้รับวีซ่าเพื่อเดินทางเข้าสหรัฐอเมริกาทั้งนี้ทีมชาติอิหร่านได้กำหนดใช้เมืองตักซอนประเทศเม็กซิโกเป็นฐานฝึกซ้อมระหว่างการแข่งขันฟุตบอลโลกหลังจากมีการขอย้ายสถานที่เก็บตัวจากรัฐแอริโซนาสหรัฐอเมริกาโดยให้เหตุผลด้านความปลอดภัยอาร์เซนอลสโมสรแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาลล่าสุดวางแผนคว้าตัวมอร์แกนกิฟไวท์เพลย์เมคเกอร์คนสำคัญของนอตติงแฮมฟอร์เรสต์มาเสริมทัพหากพลาดการได้ตัวมอร์แกนโรเจอร์แนวรุกทีมชาติอังกฤษของแอสตันวิลล่าซึ่งเป็นเป้าหมายอันดับหนึ่งในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์นี้แต่โอกาสในการคว้าตัวนักเตะวัย23ปีรายนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเนื่องจากแอสตันวิลล่าตั้งค่าตัวไว้สูงถึง80ล้านปอนด์และยังได้รับความสนใจจากปารีสแซงต์แชร์กแมงแชมป์ยุโรป2ฤดูกาลล่าสุดด้วยด้วยเหตุนี้ทัพปืนใหญ่จึงเตรียมแผนสำรองไว้โดยหันไปให้ความสนใจกับมอร์แกนกิฟไวท์ซึ่งทำผลงานได้อย่างโดดเด่นกับนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ในฤดูกาลที่ผ่านมาขณะที่เดอะซันสื่อของอังกฤษรายงานว่ากิฟไวท์มีความสนใจที่จะย้ายไปค้าแข่งกับทัพปืนใหญ่เช่นเดียวกันแต่ค่าตัวนักเตะอาจอยู่ในระดับสูงไม่แพ้โรเจอร์เมื่อพิจารณาจากที่นอตติงแฮมฟอร์เรสต์ ได้ตั้งค่าตัวเอเลียตแอนเดอร์สันกองกลางของทีมไว้สูงถึง100ล้านปอนด์ซึ่งกิฟต์ไว้อาจจะมีราคาพอๆกันปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
10: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
0: เนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
11: ความเพียรนั้นเป็นคุณสมบัติพื้นฐานของมนุษย์บุคคลใดปราศจากความเพียรในการประกอบกิจการงานที่สุจริตเกียจคร้านที่จะนำความเจริญมาสู่ตนและส่วนรวมบุคคลนั้นย่อมตกอยู่ในฐานะที่ไม่ปลอดภัยตกเป็นผู้ประมาทดังที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงย้ำเตือนไว้ว่าโกสัจฉังพยโตทิสวาวิริยามพันจะเขมโตอารัฏฐวิริยาโหทะเอสาพุทธานุสาสนีแปลความว่าท่านทั้งหลายจงเห็นความเกียจคร้านว่าเป็นภัยและเห็นการปรารภความเพียรว่าเป็นความปลอดภัยแล้วปรารภความเพียรเถิดนี้เป็นพุทธานุสาสนีพระโอวาทประทานเนื่องในโอกาสเสด็จไปตั้งประเรียนธรรม3ประโยควันจันทร์ที่5มิถุนายน2560ณวัดพิชญาตการามกรุงเทพมหานคร
12: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
0: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวันบรรณาธิการข่าวดลยวารีเดชใจและชรทรจัญญา

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอเสนอรายการโลกเปลี่ยนสีดำเนินรายการโดยสุทธิชัยยุ่นและวิกรมกรมดิษฐ
1: ์สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่โลกเปลี่ยนสีกับวิกรมกรมดิษฐ์ครับคุณวิกรมกรมดิษฐ์ยังท่องเที่ยวพเนจรอยู่ในประเทศจีนนี่2เดือนเสร็จๆแล้วกำลังขนาดผมหลบไปเที่ยวอเมริกามาเกือบเดือนหนึ่งคุณวิกรมยังไม่กลับจากเมืองจีนเลยครับฉะนั้นวันนี้ผมคุยจากกรุงเทพแต่ต่อสายไปถึงคุณวิกรมที่เมืองจีนหัวข้อสำคัญมากเจออะไรในจีนแปลว่าคุณวิกรมมีประสบการณ์เจอนักธุรกิจเจอกับผู้คนหลายฝ่ายหลายเมืองหลายมณฑลเนี่ยจีนวันนี้เปลี่ยนอะไรไปยังไงจีนวันนี้มองตัวเองยังไงมองอาเซียนมองไทยและมองโลกอย่างไรการไปเยือนประเทศจีนของท่านประธา

0: ภาพจะเป็นเช่นไรประเทศไทยเราควรจะมองประเทศจีนวันนี้อย่างไรนี่คือหัวข้อโลกเปลี่ยนสีที่คุณวิกรมจะมาเล่าเชิงลึกประสบการณ์ส่วนตัวของจริงๆมาให้ฟังกันครับสวัสดีครับคุณวิกรมครับ
1: สวัสดีครับคุณสุทธิชัยแล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านครับ
0: ครับตอนนี้อยู่เมืองไหนของประเทศจีนเดิมเหมาไถไปแล้วกี่โลครับ
1: นี่อยู่ที่เมืองอู่ฮั่น
0: เม
1: ืองแห่งอันตรายสมัยก่อน
0: โควิด19จะไม่เราคิดถึงอู่ฮั่นใช่ไหม
1: ใช่เพราะว่าผมมาอู่ฮั่นเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าเออมาแล้วขยันขยันแข็งแข็งเหมือนกันนะเพราะว่าอู่ฮั่นนี่มีชื่อเสียงเราก็เกิดความรู้สึกที่ไม่ค่อยมั่นใจนะ
0: แต่เมืองก็ใหญ่มากไม่ใช่หรอท่านสมัยมากไม่ใช่หรอ
1: ท่านสมัยมากตอนนี้อู่ฮั่นนี่ก็จะเป็นเมืองที่ผมเนี่ยเคยขับรถบ้านผ่านนะ
0: โอ
1: ้เออก็ถือว่าเป็นอะไรที่ถ้าพูดถึงอดีตแล้วก็เหมือนกับว่าเราเคยมาเคยเห็นแล้วอะไรอย่างงี้นะก็ถือว่าดีแต่วันนี้เราก็มีเรื่องที่น่าจะคุยด้วยดีหลายอย่างเลยคุณวิชัยผมไม่ทราบถ้าเกิดว่าเรามาดูเราจะเห็นนะว่าเมืองจีนเนี่ยเขาเปลี่ยนแปลงเยอะเหลือเกิน
0: ใช่
1: ผมมีความไม่แน่ใจนะว่าเมืองจีนของเรานี่ถ้าคุณวิชัยมาเมืองจีนนี่ตั้งนานนมแล้วใช่ไหม
0: ใช่นานแล้วครับโอ้ยเราเรียกว่าคนละยุคคนละสมัยแล้ว
1: เออวันนี้ผมก็กลับมาเนี่ยมาคิดถึงอดีตนะอดีตว่าเออเรานี่เคยมาแล้วก็มองไปสู่อนาคตผมมางวดนี้ก็มีความสุขในเรื่องของอาหารนะ
0: อาหารการอร่อยมากใช่ไหม
1: ใช่ผมนี่นะตั้งแต่เกิดมานี่ยังไม่เคย เห็นอาหารอะไรที่ไหนที่มันไม่ซ้ำกันเลยคุณดุย
0: ใช่โอ้โห
1: อาหารแต่ละอย่างนี่ก็มีรสชาติมีอะไรที่ไม่เหมือนกับเรานะเพราะว่าประเทศไทยของเราเนี่ยเป็นอาหารจีนตอนใต้ไง
0: ใช
1: ่แต่จีนทั้งหมดเนี่ยโอ้มันมีทั้งตั้งแต่เหนือลงใต้นี่โอ้ยหลายพันหลายหมื่นชนิด
0: อ
1: ุณิชัยเคยทานอาหารจีนอะไรที่อร่อยที่สุดในชีวิต
0: คนเราก็เคยชิมอาหารตอนใต้ของจีนสิกวางตุ้งกันนะแค่หอยหลำแต่จีฮกเกี้ยนนี่ส่วนไอ้ทางเหนือทางอีสานนี่เราก็ไม่เคยได้สัมผัสคุณวิกรมไปเที่ยวนี้ต้องสัมผัสกับทุกภาคส่วนแล้วสินะ
1: ใช่ก็มาเรื่อยๆผมนี่ถ้าเกิดเราไปดูถึงเรื่องของอาหารที่ผมชอบทานที่สุดนะตอนนี้ก็เป็นของมณฑลของกวางตุ้งเนี่ยของบ้านเรานี่แหละเราก็จะมาเห็นได้ว่าโอ้อร่อยมากแล้วผมเองก็มีความรู้สึกว่าอาหารกวางตุ้งนี่ให้ความรู้สึกเหมือนเราใกล้ชิดกัน
0: ใช
1: ่คุณวิชัยนี่เชื้อกวางตุ้งหรือเปล่า
0: ครับครับ
1: ใช่ไหม
0: ใช่
1: เออรู้ไหมว่าคนกวางตุ้งเนี่ยเขาทำอาหารนะอร่อยที่สุดในประเทศจีน
0: จริง
1: ป่ะจริงจริงกวางตุ้งตอนเนี้ยถามเขาบอกว่าเออยูชอบอาหารอะไรเขาบอกกวางตุ้งกันหมดเลย
0: เหรอเพราะอะไรเพราะอะไร
1: เขาบอกว่าคนกวางตุ้งเนี่ยทำอาหารรสชาติมันหลากหลายแล้วก็มีความเป็นศิลปะโดยเฉพาะเรื่องอะไรเรื่องของเป็ดย่าง
0: หมูแดงเป็ดย่าง
1: เป็ดย่างนี่แล้วก็ห่านย่างแล้วก็ยังมีทางด้านนกพิราบ
0: โอ้โห
1: โอ้โหผมนี่นะนกพิราบเนี่ยคุณวิชัยเยี่ยวไปแล้วมันดังก๊อปก๊อปอะ
0: โอ
1: ้โหอันนี้ก็เรื่องอาหารอาหารของจีนนี่ผมมางวดนี้คงรับประทานไปเยอะนะ
0: น้ำหนักขึ้นไหมเนี่ย
1: ประมาณ2 กิโลในช่วงประมาณสักอาทิตย์กว่า2 อาทิตย์

0: แล้วก็เสร็จแล้วนี่ทำไมรู้ไห
1: ม
0: ผมเนี่ยก็มีความรู้สึกที่ค่อนข้างที่จะอินกับอาหารมาก
1: เออล่ะอินกับอาหารมากชอบกินเลย
0: ใช่ใช่คือผมนี่เป็นคนที่ว่าเป็นคนที่เรียกว่ามีบุญทางด้านกินอาหารเหมือนคุณสุทธิชัยนี่คือกินแล้วไม่อ้วนไงแต่ผมนี่น้ำหนักเนี่ย30กว่าปีนะจากคงที่เลยคุณสุทธิชัยนี่เคยอ้วนที่สุดหนักเท่าไหร่เนี่ย
1: อ๋อเหรอ70กว่ามั้งตอนนี้หรือ60
0: สมัยก่อนเออเออนี่แหละผมก็ได้เห็นนะว่าผมมาอาทิตย์กว่า2อาทิตย์แรกเสร็จอาหารจีนฉะนั้นผมเจอสิ่งที่ถือว่าอร่อยที่สุดนะในการเดินทางนี้อันแรกเลยคืออาหารจีน
1: โอเคอ่าฮะ
0: อันที่สองที่ผมเจอแล้วผมรู้สึกประทับใจมากเลยคือเรื่องของสังคมจีน
1: เ
0: ออเออสังคมจีนเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าเออทำไมในเมืองจีนนี่คนเขาช่างมีระเบียบนะมีระเบียบมากแล้วก็ถนนหนทางก็ดูสะอาดสะอ้านแบบว่าผมมีความรู้สึกว่า สิ่งที่ ผมเห็นแล้วก็บอกกับคนจีนไปนะบอกว่าเอ้ดูคิดว่าในประเทศจีนเนี่ย
1: อ
0: ีก5ปีถึง10ปีเนี่ยน่าจะเป็นอย่างไรคือคนจีนเนี่ยมีอยู่อันหนึ่งเขาบอกว่าเคยเรียกว่ามีการขนย้ายคนเนี่ยประมาณ340ล้านคนในหนึ่งวันในหนึ่งวันนะ
1: หนึ่งวันผ่านอะไรรถไฟเครื่องบินรถยนต์
0: ทุกอย่างทุกอย่างเช่นบอกว่าตุ๊กจีนเนี่ยก็สิ่งหนึ่งที่ผมเห็นได้รู้สึกเลยในการเดินทางมาคือคน
1: เยอะมากไปไหนก็โอ้โห
0: 340ล้านคนในการทำไมคนย้ายคนต่อวัน
1: อ
0: ันนี้ก็คือความเป็นระเบียบแล้วรถไฟของเขาเนี่ยคุณนิชัยเรียกว่าพอยักทำไมอ่ะไปดูถึงเวลานะรถไฟของเขานี่ตรงเวลา
1: ตรงเวลานะสำคัญ
0: ถ้าเกิดว่าผมไปช้าไป3นาที2นาทีนะตกเครื่องบินตกรถไฟแน่นอนเขาตรงเวลามากโดยเฉพาะรถไฟเนี่ยผมชอบก่อนนะเขานอกจากที่ตรงเวลาแล้วราคาไม่แพงแล้วผมยังทำงานอยู่ในรถไฟได
1: ้ทำงานได้เพราะมันนิ่งมากใช่ไหมมันนิ่งแล้วก็ยังมีอินเทอร์เน็ต
0: ไวไฟนี่ผมยังคุยงานโทรศัพท์ทำอะไรต่ออะไรได้หมดเลยอันที่หนึ่ง
1: อ
0: ันที่สองที่ผมชอบแล้วผมก็มีความรู้สึกแหมประทับใจเป็นอย่างมากมากของมากมากเลยคือพื้นที่สีเขียวคุณวิชัย
1: ถูกต้อง
0: พื้นที่สีเขียวเนี่ยผมไม่ทราบทุกคนเนี่ยมาเมืองจีนรู้สึกไห
1: ม
0: ว่าเอ๊ะทำไมจีนเขาถึงมีพื้นที่สีเขียวทุกคนทุกแห่งนะแล้วแต่ละแห่งนี่นะก็มีลักษณะเป็นเหมือนอุทยานเลยเห็นสิ่งเหล่านี้แล้วเอ๊ะทำไมเราไม่ทำ
1: เอ
0: ๊ะทำไมเราทำไม่ได้วันนี้ผมเห็นแล้วผมรู้สึกคนจีนนี่เขาทำได้ทุกอย่าง
1: ใช
0: ่ที่รัฐบาลมองว่าดีคุณยายคิดลองคิดดูว่าคนจีนตอนนี้มีจำนวนคนเนี่ยถือว่ามากที่สุด
1: พัน400ล้านใช่ไหมน้อยกว่าอินเดียเล็กน้อยอินเดียมากกว่านิดนึง
0: ในกระเป๋าเขาเนี่ยตอนนี้มีเงินนะเป็นเงินดอลลาร์เนี่ยเขาเรียกว่าเงินทุนสำรองระหว่างประเทศเนี่ยรวมทั้งฮ่องกงไปแล้วก็คือ 3.8 ล้านล้านเหรียญ
1: โอ้โหรวยที่สุด
0: ถ้าบวกมองไปอีกนะประมาณ 2,000 ตัน
1: ทอง
0: อีก 2,000 ตันก็บวกเข้าไปอีกประมาณ1ล้านล้าน ก็กลายเป็นประมาณเกือบ5ล้านล้าน
1: เกือบ4
0: เกือบ5ล้านล้านเออ1 3.8 บวกอีก1
1: ก็ 4.8 ล้านล้านก็5กลมๆ5ล้านล้านเหรียญ
0: แต่มันเงินมันเยอะนะเราก็อาจจะเอาสัก 4.8 คราวนี้ 4.8 เนี่ยมาเปรียบเทียบดูกับประเทศไทยล่ะประเทศไทยเนี่ยผมไม่ได้รวมทองนะทองในเมืองไทยก็มีเยอะแต่ประเทศไทยตอนนี้ก็มีสัก 250,000 ล้านแล้วอเมริกาล่ะก็พอๆกับประเทศไทยสิ่งที่ผมกำลังบอกมาก็คือว่าคนเขาเยอะเงินเขาแยะแล้วเขาเนี่ยก็ทำแต่เรื่องค้นคว้าวิจัย
1: เพื่ออนาคต
0: นั้นเพราะนั้นประเทศมันก็เจริญเติบโตไปอย่างที่เรียกว่าเป็นแผงและเสร็จแล้วเขามีเป้าหมายอันหนึ่งนะที่วันนี้คนทุกคนก็พูดคุยกันก็คือเรื่องของไอ้วันเบลวันโบรด
1: BRI หนึ่งแบบหนึ่งเส้นทางซึ่งก็มีมานานแล้วนะไม่ใช่เพิ่งมี
0: สิบกว่าปีละ
1: สิบกว่าปีละ
0: คราวนี้คำถามที่ผมเจออยู่ตอนนี้ก็คือว่าเอ๊ะไปที่ไหนเนี่ยเห็นแต่สิ่งที่ก้าวหน้าแล้วเห็นแต่สิ่งที่เปลี่ยนแปลงแล้วถามว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่ามันไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยในอีก5ปี10ปีข้างหน้าเนี่ยเศรษฐกิจจีนจะเป็นยังไง
1: คำถามนี้สำคัญอีก5ปีถึง10ปีข้างหน้า
0: วันนี้เนี่ยจีนมีปัญหาเรื่องโอเวอร์ซัพพลาย
1: ใช่ผลิตมากไปโอเวอร์แคปาซิตี
0: ้ก็การที่ว่าผลิตแล้วมันเหลือผลิตมันเหลือแล้วมันเกิดอะไรขึ้นเอ่ยตอนนี้ที่ไปเจอในประเทศจีน
1: ครับ
0: ก็เกิดการขายของมาในราคาถูกและขายของในราคาถูกเนี่ยเขาจะไปรอคนไปซื้อนะอย่างกับงานของทางด้านงานแสดงสินค้าของกวางโจวหรืออะไรนี
1: ่
0: ก็ไม่ขายออนไลน์ขายออนไลน์เขาขายออนไลน์เพราะไอ้ขายออนไลน์เนี่ยมันก็ไปทั่วโลกเลย
1: ใช่
0: มันก็ทำให้การลดสินค้าที่เหลืออยู่ในประเทศจีนขายแบบว่าขาดทุนคราวนี้พอขายขาดทุนไอ้ต้นทุนการผลิตสินค้าของจีนเนี่ยมันก็ถูกอยู่แล้วแล้วมันเหลือแล้วเขาก็ไม่อยากเก็บเขาก็ขายในราคาที่ถูกคือขาดทุน อะไรมันเกิดขึ้นมันก็กลายเป็นว่าสินค้าก็ไปดั้มในตลาด
1: เลยถูกต้อง
0: ทั่วโลกวันนี้เราเห็นสินค้าจีนเนี่ยไปดั้มในตลาดไทยทำให้พวก SME เราก็ทำไมเอ่ย
1: แย่หมดแข่งขันไม่ได
0: ้วันนี้ผมได้ยินข่าวไม่แน่ใจแฟนรายการตอนนี้ลองช่วยนะกดเข้ามาดูทีนึงบอกว่าเขาบอกว่าชามกาไก่
1: อ
0: ่ะผมมาที่เมืองจีนนี่มีชามกาไก่เยอะเลยนะแล้วไก่เนี่ยของจีนนี่ก็เป็นแบบไก่เหมือนไทยแสดงว่าสมัยก่อนเนี่ยคนจีนเนี่ยที่มาเมืองไทยไปปั้นชามกาไก
1: ่ที่ลำปางจะเป็นอุตสาหกรรมแต่ว่าของจีนทำได้คล้ายมากถูกกว่าด้วย
0: ถูกกว่าจนกระทั่งเรียกว่าชามกาไก่ของเราเนี่ยน่าจะแย่นะ
1: นี่คือปัญหา
0: ฉะนั้นวันนี้สิ่งที่เห็นก็คือว่าเขาผลิตสินค้ามันเหลือเพราะว่าเศรษฐกิจไม่ดีแล้วเขาก็อาศัยการขายออนไลน์เห็นไห
1: ม
0: ที่อื่นไม่มีการขายออนไลน์เราอยากจะได้สินค้าอะไรจากจีนเนี่ยเราก็กดเข้าไปสั่งซื้อได้เลยเห็นไหมนี่ลูกน้องผมนะเขาบอกว่าซื้อเสื้อซื้อผ้าจากประเทศจีนง่ายเหลือเกินฉะนั้นสิ่งที่เห็นตอนนี้ถ้าเกิดวันนี้มันยังไปอย่างนี้เรื่อยๆเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นมันก็จะมีปัญหาคือ SME ทั่วโลก
1: จะลำบากหมด
0: ไม่ใช่แค่ประเทศไทยไม่ใช่เราบอกว่าประเทศไทยเราจะมีปัญหาประเทศเดียวเขามีไปหมดเลยนะแต่ประเทศอื่นเนี่ยเขาควบคุมไงอย่างสิงคโปร์อย่างเวียดนามเขาก็คุ
1: ม
0: ว่าไอสินค้าพวกนี้เข้ามาจะต้องมีการบริหารจัดการอย่างไรทางในระบบ international เขานับถือจีนล่ะว่าจีนนี่ไม่ไปลุกลานใครจีนไม่ไปข่มเหงใครและจีนกำลังทำไอ้โครงการ One Belt One Road แล้วจีนไปที่ไหนก็มีแต่เรื่องเซงลีวันนี้คนจีนนะโดยนโยบายของรัฐบาลเป็นอย่างนั้นกรุงเทพถ้าเกิดว่ารถไฟความเร็วสูงถึงเราก็จะมีนะคนที่มาจากประเทศจีนเยอะขึ้นคราวนี้คำถามว่าเอ้าแล้วถ้าเกิดคนจีนมาเยอะอย่างเงี้ยเราจะทำยังไงล่ะ
1: ใช่การจะถามคุณผู้ชมว่าเราไม่ถูกจีนกลืนหมดล่ะ
0: ผมก็มาคิดว่าเอ๊ะตอนนี้อันนี้เป็นมุมมองของผมนะแฟนรายการเดี๋ยวลองกดนะเข้ามาตอนนี้คอมเมนต์ตอนนี้เลยสดๆเลยว่าเป็นยังไงนะเดี๋ยวเราไปดูว่าคำถามที่จะมีขึ้นในอนาคตก็คือว่าคนจีนเขามาไม่ใช่แบบสมัยอาเจกอาแปะสมัยโบราณนะ
1: เขามายังไง
0: เสื้อผืนหมอนใบตอนนู้นปู่ทวดผมนี่ยังดีนะเป็นพ่อค้ามาเนี่ยจะมีกี่คนที่ทำธุรกิจสมัยนู้นวันนี้คนจีนที่ออกมานี่กระเป๋าอีนี่เต็มไปด้วยเงินหยวนนะ
1: อ๋ออูจีแล้วนะอูจีแล
0: ้วแล้วที่สำคัญอีมาเนี่ยอีมาเปิดโรงงานเพราะว่าอีมีเทคโนโลยีอีมีการบริหารอีมีตลาดฉะนั้นตรงนี้ถ้าคนจีนมาเนี่ยผมมุมมองของผมนะทำไมให้เขามาทำโดดๆล่ะทำไมเราไม่มาจับไม้จับมือกับเขานะที่จะร่วมมือกับเขาเอ้าผมเนี่ยดูแลสภาธุรกิจไทยจีนนี่สภาธุรกิจไทยจีนนี่ไปติดต่อมาได้เลยนะว่าเอ๊สนใจอยากจะลงทุนกับจีนไห
1: ม
0: สภาธุรกิจไทยจีนเนี่ยเขาก็จะมีนะบริษัทจีนต่างๆเนี่ยมาคุยกับเขาตอนที่มาคุยกับเขาพวกนี้อยากจะมาลงทุนทั้งนั้นเลยฉะนั้นถ้าเกิดว่าเป็นอย่างนี้ไปเนี่ยคุณวิชัยเราทำไมปล่อยให้เขาทำอยู่คนเดียวล่ะแล้วปล่อยให้เขามาเมืองไทยตั้งเยอะตั้งแยะทำอยู่ศิลปินเดียวทำไมเราไม่ไปคุยกับเขาไม่ไปจับมือกับเขาสมมตินะวันนี้เขาบอกว่ามีบริษัทมาทำกระติกน้ำร้อนเพื่อจะส่งออกไปอเมริกาหรือวันนี้ผมก็ไปเจอเขาบอกว่าทำแว่นตาแว่นตาหรือจะทำอะไรก็ได
1: ้
0: เนี่ยทุกอย่างเขาทำแล้วเขาไปไหนเอ่ยส่งออกไปทั่วโลกทำไมเราไม่เอาไอ้พวกเนี้ยที่เขากำลังมาทำพวกสินค้าเหล่านั้นมาผลิตในประเทศไทยร่วมกับเขาล่ะคุณดุษฎีชัยเห็นไหมคนจีนวันนี้เขาเก่งมากในการคิดสินค้าใหม่ๆแล้วเขาเก่งมากในการที่จะไปหาตลาดทำไมเราไม่มองจุดเด่นของคนจีนเขาที่เขามีและเราเนี่ยอย่าไปปล่อยให้เขามาแบบทำแบบที่กำลังทำอยู่ในปัจจุบัน
1: คือ
0: ร่วมทุน
1: เราไม่มีทุนอ่ะ
0: มีเรามีที่ดินง่ายเราก็ไปกู้แบงก์ก็ได้ตอนนี้ประเด็นคืออย่างนี้เราต้องไปทำร่วมมือกับเขาอย่าปล่อยให้เขามาลงทุนของเขา 100% เพราะว่าเราบอกว่าฉันไม่ได้ฉันจะกันเขาอะไรตอนนั้นกันอยู่ไหมตั้งแต่สมัย900ปีที่แล้วล่ะใช่ไหมที่คนจีนมาประเทศไทยเนี่ยมันก็กันไม่อยู
1: ่
0: ในประเทศไทยก็มีคนจีนอยู่ตอนนี้เต็มไปหมดแต่ในอนาคตเราเห็นคนจีนที่จะมาใหม่ผมกำลังพูดถึงวิธีการว่าเอ๊ะถ้าเราได้มีโอกาสร่วมทุนกับคนจีนที่กำลังมาเนี่ยแล้วมาร่วมทำกันในสินค้าที่เราไม่เคยทำและคนจีนมีตลาดแล้วก็ทำแล้วก็ขายได้ไม่ว่าเป็นอุปกรณ์อะไรยังไงก็แล้วแต่งวดนี้เป็นครั้งแรกที่ผมไปดูไอ้กวางโจงแฟนะเหลือเชื่อของเหลือเชื่อจริงๆว่าคนจีนทำสารพัดสินค้าที่ขายได้ไปทั่วโลกยกตัวอย่างเครื่องสำอาง
1: ครับ
0: โอ้โหเขาบอกว่า 70% ของเครื่องสำอางที่ใช้ในโลกนี้นะมาจากประเทศจีน
1: 70% เลย
0: จะดังนั้นวันนี้เขามาเนี่ยด้วยทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยใช่ไห
1: ม
0: เราเนี่ยนะหาโอกาสที่ไปร่วมลงทุนกับเขาเช่นอย่างตอนนี้นะคุณริชัยมีเอกสารมีข้อมูลอยู่ที่ BOI อ่ะ ว่าเขากำลังมาขอ BOI เพื่อผลิตสินค้าอะไรถ้าเกิดว่าเราไปเคาะประตูไปคุยกับเขาเป็นไปได้ไหมว่าขอศึกษาว่าว่าจะร่วมไม้ร่วมมือกันหรือได้ยังไงอันนี้ไม่ดีกว่าที่เราจะปล่อยให้เขามานะลงทุนด้วยตัวเขาเองหรือเพราะผมมองว่าคนจีนมันนี้ไม่ใช่จีนในอดีตอีกต่อไปและจีนในอนาคตเนี่ยจะเป็นคนจีนที่มีเทคโนโลยีแล้วก็มีความสามารถสูงเหลือเกิน
1: เราแยกได้ใช่ไหมจีนเทากับจีนไม่เทา
0: ต้องแยกไม่งั้นเดี๋ยวก็เข้าคุกไปกับจีนเทาด้วยฉะนั้นแยกได้ยังไงหนึ่งบริษัทอะไรทำอะไรมีตัวตนไห
1: ม
0: นะอันที่สองเนี่ยผมว่าเช็คจากไอ้อะไรนะ Google เช็คจากออนไลน์อันนี้พอเช็คได้ว่าบริษัทนี้เป็นยังไงแบ็คกราวด์เป็นยังไงเห็นไหมฉะนั้นนี่ก็เลยกลายเป็นสิ่งที่ผมเจอว่าคนจีนกำลังออกคนจีนกำลังจะไปลงทุนในต่างประเทศอย่างไม่เคยเกิดมาก่อนในอดีต
1: เป็นคลื่นลูกใหม
0: ่แต่ในการที่ผมเจอคนจีนกำลังจะออกไปก็เลยเอาเรื่องนี้มาบอกเราอย่าไปกลัวเขาเราจะไปพูดเขาแต่สิ่งไม่ดีเราทำไมไม่มองว่าเขามีความสามารถเขามีเงินทุนเขาสามารถมาเป็นหุ้นส่วนกับเราได
1: ้
0: คนไทยเรามีที่ดินไห
1: มไม่นะไม่มีทุกคนนะ
0: เอาไม่มีก็ไปซื้อใหม่หรือไม่มีที่ดินมาซื้ออมตะบอกว่านี่แหละเป็นแฟนคลับของโลกเปลี่ยนสีเดี๋ยวจะให้ลดราคาแล้วไม่มีที่ดินมาซื้อที่อมตะและบอกเลยว่าวันนี้วันนั้นผมเนี่ยฟังโลกเปลี่ยนสีแล้วผมก็เลยไปลากจีนมาร่วมทุนขอซื้อที่อมตะนะแล้วจะมีเปอร์เซ็นต์ลดให้อันนี้ถือว่าเป็นแนวทางที่ผมเข้าใจประเทศจีนว่ามันเปลี่ยนแปลงแบบน
1: ี
0: ้และเราต้องมาปรับตัวร่วมทุนกับเขาอย่าไปกลัวเขาแล้วการร่วมทุนกับเขาเนี่ยก็ต้องทำอย่างโปร่งใสอย
1: ่
0: าไปทำอะไรมั่วไม่ได้ใช่ไหมในเมื่อถ้าเราได้มีพาร์ทเนอร์แบบนี้เราทำให้เราได้พัฒนาธุรกิจใหม่ๆก็เลยขออวยพรให้นะแฟนคลับทุกคนที่ได้ฟังรายการนี้นั้นมีโอกาสที่จะแต่งงานกับบริษัทจีนต้องไปดูว่าบริษัทนั้นมันเป็นเทาๆหรือเปล่านะ
1: นั่นนะต้องเช็คก่อนนะถามสภาธุรกิจไทยจีนได้ไหมจะช่วยเช็คได้
0: ได้อันนี้ถามมาได้เลยนี่แหละครับคือสิ่งที่ผมมาเจอแล้วก็อยากจะเอากลับไปฝากนะแฟนรายการในประเทศไทยครับ
1: ได้เลยครับขอบคุณมากครับสำหรับรายการวันนี้ได้ประโยชน์อย่างยิ่งฟังคุณวิกรมแล้วใครต้องการขอความช่วยเหลือคำแนะนำติดต่อได้เลยครับขอบคุณอย่างยิ่งครับคุณวิกรมครับและจะกลับมาประเทศไทยวันไหนเนี่ยตกลง
0: อีกเดือนหนึ่ง
1: โอ้โหเอกเดือนหนึ่งการเดินทางยาวของคุณวิกรมผ่านเมืองจีนก็ได้ประโยชน์อย่างนี้แหละครับได้ข้อมูลลึกๆการวิเคราะห์สถานการณ์จีนณวันนี้ครับขอบคุณครับคุณวิกรมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามโลกเปลี่ยนสีวันนี้สวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีครับ
2: ติดตามรับฟังรายการโลกเปลี่ยนสีได้เป็นประจำเวลา20:30 น.ถึงเวลา21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็น

0: อข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับชลธรจันยาครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมลงพื้นที่จังหวัดสงขลาเดินหน้าผลักดันนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้สู่ศูนย์กลางสุขภาพอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
2: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
4: ธนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในธนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมลงพื้นที่จังหวัดสงขลาเดินหน้าผลักดันนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้สู่ศูนย์กลางสุขภาพต่อยอดศักยภาพเศรษฐกิจฮาลานควบคู่กับ Wellness Economy
5: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.กล่าวถึงการนำคณะลงพื้นที่จังหวัดสงขลาเพื่อตรวจเยี่ยมและร่วมหารือแนวทางการขับเคลื่อนนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้และโรงงานผลิตสารสกัดมาตรฐานจากสมุนไพรเพื่อใช้ในทางการแพทย์และอาหารที่ได้มาตรฐาน GMP ณนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ว่าอว.มีเป้าหมายผลักดันภาคใต้สู่ศูนย์กลางด้านสุขภาพหรือ Wellness Hub อย่างแท้จริงโดยบูรณาการจุดแข่งด้านการแพทย์อาหารเกษตรการท่องเที่ยวและทรัพยากรธรรมชาติควบคู่การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการด้วยหลักฐานทางวิทยาศาสตร์พร้อมกันนี้จะส่งเสริมการลงทุนผ่านความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนรวมถึงต่อยอดศักยภาพเศรษฐกิจฮาลานควบคู่กับ Wellness Economyเพื่อดึงดูดผู้ประกอบการสตาร์ทอัพและผู้ลงทุนสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนพร้อมขยายโมเดลความสำเร็จนี้ไปสู่ภูมิภาคอื่นของประเทศต่อไปชวนันท์มาลีรายงาน
1: ด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่ตรวจราชการภาคใต้ติดตามการดำเนินงานกรมส่งเสริมการเรียนรู้เร่งยกระดับคุณภาพการศึกษาพร้อมผลักดันจัดสรรงบซ่อมแซมบ้านพักครูที่ชำรุดทรุดโทรมกว่า30ปี
6: นายอัครนันท์กันกิตตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจราชการเชิงรุกณศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอหรือสกล.ในพื้นที่อำเภอเมืองนครศรีธรรมราชอำเภอเมืองพัทลุงและส่วนกลางจังหวัดสงขลาเพื่อติดตามผลการดำเนินงานและรับฟังปัญหาการจัดการศึกษาในพื้นที่ภาคใต้โดยนายอัครนันท์กล่าวว่ากระทรวงศึกษาธิการเตรียมยกระดับการเรียนรู้ของกรมส่งเสริมการเรียนรู้อย่างจริงจังด้วยการปรับสู่หลักสูตรสมรรถนะ 100% และพัฒนาคุณภาพหนังสือเรียนในปีงบประมาณ 2570 ควบคู่กับการลดภาระงานครูเพื่อคืนเวลาให้ครูมุ่งเน้นการสอนอย่างเต็มที่ นอกจากนี้จากการลงพื้นที่ตรวจสอบบ้านพักครูในจังหวัดพัทลุงและสงขลาครั้งนี้พบหลายแห่งมีสภาพชำรุดทรุดโทรมจากการใช้งานมากกว่า30ปีจึงได้เร่งประสานส่วนกลางเพื่อจัดสรรงบประมาณซ่อมแซมโดยเร็วพร้อมย้ำว่าการพัฒนาการศึกษาไทยอย่างยั่งยืนต้องบริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตครูลดภาระงานที่ไม่จำเป็นและให้ผู้เรียนได้รับทั้งความสุขและความรู้จากการศึกษาอย่างแท้จริงจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: กรุงเทพมหานครเดินหน้าจัดการเลือกตั้งสก.และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเน้นย้ำเป็นกลางโปร่งใสบริสุทธิ์ยุติธรรมนายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครครั้งที่4ทับ2569ณห้องประชุมสำนักงานปกครองศาลาว่าการกรุงเทพมหานครและระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ที่ประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินการด้านต่างๆรวมถึงการเตรียมความพร้อมจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน2569อาทิการวางแนวทางปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายมีความถูกต้องสุจริตและเที่ยงธรรมเน้นย้ำเจ้าหน้าที่ทุกคนต้องวางตัวเป็นกลางสร้างความเชื่อมั่นในการจัดการเลือกตั้งที่โปร่งใสบริสุทธิ์ยุติธรรมหากพบเห็นเหตุทุจริตเลือกตั้งหรือเข้าข่ายต้องสงสัยสามารถแจ้งทางศูนย์เรื่องราวร้องทุกข์กรุงเทพมหานครสายด่วน1555หรือสายด่วนสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง1444สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครโทรหมายเลขโทรศัพท์02141-8060-8100ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งหมายเลขโทรศัพท์02-2242940 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

ธนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในธนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็น

0: ขอบคุณครับ
1: ทางของโลกมีหลายทางหน้าที่ของหัวใจคือออกเดินและค้นหานกเถื่อนย่อมมีอยู่ทุกยุคสมัยกนกพงสงสมพันธ์หมื่นปีกนกสวัสดีครับต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่คอนเสิร์ตหุบเขาฝนโปรยไพรผมพิญโยรุ่งสมัยจากรายการถนนดนตรีครับวันนี้มาอยู่ที่นะครับหลาดใต้โหนดควนขนุนพัทลุงแล้วก็ออนแอร์ออกอากาศพร้อมกันทั่วประเทศและต้องขอบคุณนักเดินทางของถนนดนตรีนะครับพี่ติ๊กไพลากูลและศิลปินเพื่อชีวิตที่จะได้ขับกล่อมบทเพลงเพื่อในงานวันนี้สำหรับ20ปีหุบเขาฝนโปรยไพรตั้งใจมานะครับวันนี้แล้วก็ขอบคุณที่พี่เจนสงสมพันธ์นะครับผมติดต่อไปว่าจะมาด้วยตนเองในวันนี้เพราะ20ปีแล้วแล้วก็อีก4เดือนจะเกษียณราชการท่านสสบอกอยากจะถามว่ามีใครจะทำต่อใช่ไหมครับผมก็มีคำถามนี้มานานแล้วนะครับว่ามีใครจะมาทำต่อหน้าที่ตรงนี้ก็ไม่ทราบได้นะครับว่าใครจะมาทำต่อเพราะราชการพอมันหมดจังหัวโขนแล้วก็อยู่เป็นประชาชนคนธรรมดาที่จะเดินทางกับพี่น้องประชาชนทั่วประเทศต่อไปในนามของถนนดนตรีนะครับครับก็ขอเสียงต้อนรับทุกท่านนะครับในที่นี้ขอเสียงดังๆครับและก็ขอเสียงดังๆต้อนรับทั้งนักเขียนนะครับศิลปินแห่งชาติจากประเทศลาวนะครับและมาเลเซียที่เดินทางกลับไปแล้วนะครับและในวันนี้เราออกอากาศสดกันทั่วประเทศในพื้นที่ตรงนี้ครับพื้นที่แห่งวัฒนธรรมพื้นที่ที่มีหลายสิ่งหลายอย่างที่กนกพงศ์สงสมพันธ์เราเคยสัญญากันไว้ว่าวันหนึ่งจะมาที่นี่หรือว่ามาที่บ้านนะครับของกนกพงศ์นะครับถึงแม้ว่าจะเดินทางไปก่อนหน้าผมนานแล้วนะครับเป็นนักเขียนหนุ่มตลอดการแต่ผมก็คงยังไม่อยากจะเป็นผู้ประกาศหนุ่มตลอดการนะครับก็ขอให้มีชีวิตที่จะทำหน้าที่กันต่อไปแต่เหลือความทรงจำก็คืออย่างที่ว่าบทกวีนี้นะครับแล้วก็อีกหลายๆบทกวีอีกหลายๆงานวรรณกรรมที่วันนี้อุดมไปด้วยบรรดานะครับนักคิดนักเขียนแล้วก็ศิลปินแห่งชาติที่วันนี้เดินทางกลับไปหลายท่านแล้วเช่นอาจารย์ธนิตศรีกินดีที่มากับผมเมื่อวันนี้ครับผมจะอยู่ที่นี่กับนะฮะให้ภูเขาฝนโปรยภัยนี้อีก1คืนนะครับแล้วก็จะทำหน้าที่ที่จะออกอากาศสดเพื่อที่จะให้พี่น้องทางทั่วประเทศนะครับที่รับสัญญาณในการรับฟังของถนนดนตรีในคืนวันนี้นะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นั้นได้รับทราบถึงเรื่องของงานวัฒนธรรมดีๆที่งดงามตรงนี้ด้วยนะครับนอกจากอ่านข่าวแล้วก็ภาคหนังนะฮะตอนนี้คือมีหนังแนวตั้งซีรีส์แนวตั้งเขากำลังรอคอยเสียงนี้อยู่นะฮะก็เสียงรุ่นโบราณโบราณนะครับมหาบอกเชี่ยวชาญเรื่องสามก๊กมากนะครับวันนี้ก็ท่านก็คงจะได้ฟังเรื่องราวของมหานะฮะที่ได้เล่าให้ฟังแล้วก็ผมเองก็มีโอกาสได้ภาคสามก๊กนะครับภาคทั้งตอนที่เป็นซูมาอี้แล้วก็ตอนที่เป็นสามก๊กในเวอร์ชันที่เขาเคยฉายทั้งช่อง3ไปนะครับนอกนั้นก็ที่ผ่านๆมาก็ซีรีส์ต่างๆนะฮะแดดจังกงหนังจึมอะไรก็ว่าไปนะฮะงานของชีวิตตอนนี้ก็อีก3เดือนนะฮะถนนดนตรีไลฟ์หมดลงแล้วแล้วก็เราจะได้เดินทางมารับใช้พี่น้องประชาชนหรือว่าเดินทางมาหาญาติมิตรแล้วก็มาขอบคุณนะครับเป็นการตอบแทนวันนี้งานวันนี้อุดมไปด้วยสิ่งที่งดงามมากโดยเฉพาะในเรื่องของงานวรรณกรรมนะครับงานวรรณกรรมดีๆหลายเล่มวันนี้ที่กองทุนกนกพงนำมาจำหน่ายช่วยกันอุดหนุนนะครับเสื้อยืดที่ระลึกต่างๆที่มีเข้ากองทุนก็ช่วยกันด้วยนะครับก็วันนี้คงจะ3ชั่วโมงนะครับท่านที่อยู่ในพื้นที่ตรงนี้แล้วก็บรรดาดีใจครับได้มาเยือนถ้ำฤาษีนะฮะจะเห็นฤาษีนามาศนะครับฤาษีแต่ละองค์แต่ละท่านเนี่ยนะครับไม่ธรรมดานะฮะเพราะว่าก่อนนี้คือกินนอนอยู่ด้วยกันนะครับจนราชการก็จะไล่ออกมาหลายรอบแล้วนะครับเพราะว่าออกมาอยู่กับบรรดาศิลปินศิลปะเหล่านี้แหละครับแล้วดีๆครับวันนี้คงจะได้อบอวลไปด้วยบรรยากาศที่เราจะมีงานศิลปะแล้วก็งานดนตรีนะครับพี่จ๊อบทูดูมาแล้วนะครับหลังเวทีได้คุยกันแล้วนะครับตุดนาครนะครับแล้วก็อีกหลายๆวงสุเมธวงสะพานนะฮะทุกคนล้วนแล้วแต่ที่เคยเดินทางกับถนนดนตรีและก็มีร่องรอยที่ได้เคยผ่านงานของกนกพงศ์สงสมพันธ์กันมาทั้งนั้นนะครับผมเดินทางกับกนกพงศ์ได้ยังไงนะครับก็เมื่อสมัยที่ทำรายการใหม่ๆชอบนะฮะชอบงานเขียนในวรรณกรรมเหล่านี้และ ชอบงานของกนกพงศ์ที่มาทำในช่วงที่ทำไรเตอร์สำนักพิมพ์ไรเตอร์นะครับก็ไปสัมภาษณ์แล้วก็กนกพงศ์ก็เคยชวนมาที่นี่แล้วก็มีหลายถ้อยคำที่เขาเป็นคนพูดน้อยนะฮะแต่เวลาที่พูดออกมาแล้วมันมีข้อความให้เราได้คิดและข้อความให้เราได้ไปคิดต่อแล้วก็ทำหน้าที่กันต่อในวันนั้นเราก็ได้รับเรื่องราวต่างๆเหล่านี้มาแล้วก็สิ่งที่ศิลปินทุกๆท่านในวันนี้นะครับที่จะมาถ่ายทอดนั้นก็จะมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับวรรณกรรมแล้วก็สิ่งต่างๆที่กนกพงศ์สงสมพันธ์ได้ถ่ายทอดเอาไว้นะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ของภูเขาฝนโปรยภัยที่กนกพงศ์ไปใช้ชีวิตอยู่ในช่วงของการทำงานเขียนด้วยนะครับครับพบกับศิลปินนะครับจากงานของวงจากพัทลุงใช่ไหมฮะศิลปะจากของนาฏศิลป์จากพัทลุงใช่ไหมครับวงนี้นะครับก็เพลินๆกันไปแล้วก็มีบรรยากาศที่จะถ่ายทอดสดจากพื้นที่ตรงนี้กันไปนะครับเชิญครับ

0: ะครับโอ้จบไปแล้วนะครับสวยสดงดงามนะครับนะโอ้สวยๆทั้งนั้นเลยนะครับทั้งดอกไม้ทั้งอะไรเนี่ยทั้งพัดด้วยนะครับนะครับสำหรับการแสดงที่จบไปเมื่อกี้นะครับก็เป็นการแสดงพิเศษนะครับแล้วก็เพลงที่เรียบเรียงมาเนี่ยเป็นเพลงที่ได้จากวงหนังตะลุงจากดนตรีหนังตะลุงนะครับแล้วนอกจากนั้นก็มีการผสมผสานวงรองเงงด้วยนะครับนะเป็นเพลงจากวงรองเงงและวงหนังตะลุงด้วยนะครับ
1: ใช่ครับ
0: สำหรับการแสดงต่อไปนะครับก็คือเป็นการแสดงที่ทุกท่านเนี่ยน่าจะรอคอยมานานแล้วนะครับบางท่านอาจจะรอมาหลายเดือนนะครับกว่าจะได้รับชมรับฟังนะครับนะครับ
1: การแสดงอะไรครับจันดอสขออนุญาตคร
0: ับ
1: การแสดงอะไรครับ
0: ฮะ
1: การแสดงอะไรครับ
0: เขาบอกนางร้ายนางเอกอะไรสักอย่างนี่ฮะเหมือนอยู่ในละครไทยเลยนะครับ
1: จริงไหมครับ
0: จริงครับจริง
1: ที่กำลังเป็นไวรัลอยู่ไหมครับ
0: เป็นไวรัลเมื่อ
1: ปีที่แล้ว
0: ปีที่แล้วครับใช่ปีที่แล้วนะ
1: ไม่ได้หยุดได้หย่อนกันเลยคร
0: ับ ใช่ครับไม่ได้หยุดได้หย่อนนะฮะ
1: เดินสาย
0: ใช่ครับคร
1: ูเนี่ยต้องใต้ครับ
0: ครูเนี่ยแทบไม่ได้หลับได้นอน
1: โอ้โห
0: นะครับ
1: สุดสุดครับ
0: สุดสุดเลยใช่ไหมครับ
1: ครับผม
0: ฮะอ่ะอยากระนั้นเลยนะครับ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา
1: ถูกครับ
0: นะ
1: ครับ
0: ขอเชิญรับชมรับฟังนางเอกหนังลุงจากวิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุงครับ

ขอให้เธอมีดวงตาที่สดใสมีผิวพรรณที่งามวิไลจะฉุกราศีออกโรงคนเห็นก็ขอให้รักคนทักก็ขอให้ชมให้ลงดลจิตดลใจง่วยงงไม่คลาย

0: เอกหนังลุงเนี่ยเราที่จริงเรามีนัดกันอยู่นะครับเรามีนัดกันว่าน
1: ัดกันว่าไงครับ
0: นัดกันว่าพี่นิวรณ์เนี่ยจะมาวาดภาพนะประกอบการบรรเลงเพลงจากวงหนังตะลุงสากลเนี่ยนะ
1: ครับผม
0: แต่เป็นไงว่าพี่วาด
1: แกเริ่มบรรเลงไปแล้ว
0: ใช่ครับด้วยเขาเรียกว่าไง
1: อินเนอร์ศิลปินนะครับ
0: ความปิติเนาะ
1: ใช่
0: ปิตินะ
1: ครับผม
0: ครับนะครับอ่ะเดี๋ยวสำหรับการแสดงต่อไป
1: ว่าไงกันต่อครับครูดอท
0: นะสำหรับ
1: การแสดงอะไรครับครูดอท
0: เดี๋ยวถามขออนุญาตถามพี่เกก่อนนะครับพี่ครับไม่เป็นไร
1: แกกำลังวาดรูปแกกำลังวาดรูปเนาะครับผม
0: เดี๋ยวสำหรับการแสดงต่อไปนะครับก็จะเป็นการแสดงหนุมานจับนางเบญจกายนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นการแสดงอัตตลักขณายาหยีนะครับ
1: อัตตลักขณายาหยีนะครับ
0: อ่ะแต่เดี๋ยวก่อนที่จะไปตรงนู้นเนี่ยเดี๋ยวขออนุญาตก่อนนะครับขอเท้าความถึงเรื่องนางเอกหนังลุงก่อนละกันนะครับสำหรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่อยู่ทางวิทยุนะครับวันนี้เราถ่ายทอดสดทางวิทยุด้วยนะครับนอกจากไลฟ์สดแล้วเนี่ย
1: ผมตื่นเต้นมากครับ
0: ตื่นเต้นนะครับอาจารย์ฉ่อยเนี่ย
1: ครับผม
0: ชื่อฉ่อยใช่ไหมครับ
1: ครับครับช
0: ื่อฉ่อยหรืออิ่ม
1: ฉ่อยครับฉ่
0: อยนะครับอาจารย์ฉ่อยเนี่ยเป็นคนสุพรรณอำเภอไหนครับ
1: อำเภอเมืองครับ
0: ครับแต่วันนี้ต้องมารับบทนักร้องนางเอกหนังลุง
1: ใช่ครับ
0: ซึ่งต้องร้องเป็นภาษาใต้
1: ใช่ครับ
0: นะครับรู้สึกยังไงบ้างครับ
1: ก็กดดันครับ
0: กดดัน
1: ขออนุญาตพูดเนอร์เลยนะครับ ในฐานะเป็นคนสุพรรณเนาะก็ทำงานที่วิทยาลัยนฤศินพัทลุงมา3ปีนะครับพอการแสดงชุดนี้มาผมนี่กุมขมับเลยครับเพราะว่าไม่มีใครร้องแล้ว
0: ไม่มีใครร้องแล้วเนื่องจากเสียงต้นฉบับที่อัดเนี่ยที่ท่านคุ้นหูกันเนี่ยเป็นเสียงน้องเชนเขาก็เป็นศิษย์เก่าของเรานะคร
1: ับ
0: ก็เป็นนายหนังด้วยนะครับ
1: จบไปแล้ว
0: ใช่จบไปแล้วเอ๊ะแล้วพอดีผอ.ก็บอกพี่อยากทำดนตรีสดทำยังไงกัน
1: ใช่ครับ
0: โอ้กว่าจะเริ่มได้อันนี้ซ้อมนานหลายเดือนนะครับ
1: ก็ชุดนี้เราอยู่กันนักดนตรีเนี่ยเราอยู่ด้วยกันประมาณ5เดือนนะครับ
0: 5เดือนได้แล้วใช่ไหมครับที่ซักซ้อมกันมาเนี่ย
1: ใช่ครับเปิดทำการแสดงไปแล้วไม่ต่ำกว่า20รอบนะครับดนตรีสดเนี่ยครับไปมาแล้วนะครับทั่วประเทศนะครับ
0: ทั่วประเทศนะ
1: แทบจะไม่ได้อยู่โรงเรียนสอนกันเลย
0: ก็คือการแสดงเนี้ยก็คือเป็นที่นิยมชื่นชอบนะเริ่มตั้งแต่นู้นละเดือนตุลาโน่นนะฮะเดือนตุลาปีที่แล้วนะครับก็คือไอการแสดงชุดเนี้ยนางเอกนางลุงเนี่ยเป็นการแสดงสร้างสรรค์เป็นผลงานของนักศึกษาชั้นปีที่4นะครับซึ่งตอนนี้จบไปแล้วนะครับนะ
1: ก็แสดงรอบที่2เนาะวันที่17ตุลาครับ
0: ใช่ๆ
1: วิทยาลัยแทบแตกนะครับ
0: คน
1: ไม่มีที่ให้คนอยู่เลย
0: คนเกือบหมื่น
1: นะครับ
0: นะครับนะตั้งแต่เป็นครูมาเนี่ยผมเองเนี่ยไม่เคยจะได้แบบโอ้ได้ชมการแสดงเนี้
1: ย
0: ดีๆสักครั้งเหมือนกันนะครับ
1: ใช่
0: ผมนี่ยังไม่เคยได้แบบโอ้นั่งชมโอ้วาสนาสวยจังเลย
1: ใช่
0: ผมยังไม่เคยนะครับเพราะว่าต้องเป็นทีมงานอยู่เบื้องหลังอยู่ตลอดนะครับก็เลยจะ
1: เป็นทีมงาน
0: ก็เลยจะไม่เคยเห็นเบื้องหน้าเลยสักครั้งแม้แต่วันที่17ตุลานะครับก็จะอยู่ทีมไลฟ์สดอยู
1: ่
0: นะครับณวันนั้นนะฮะ
1: เนี่ยครับก็ผมเนี่ยทำทุกอย่างเลยตั้งแต่ยกเก้าอี้ปูหญ้าเทียม
0: ทุกอย่างจริงๆ
1: โบกรถนะครับด้วยความคนมันเยอะจริงๆนะครับการแสดงเราโด่งดังมากนะครับ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับชลธรจันยาครับกระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้าการใช้จ่ายโครงการไทยช่วยไทยพลัสวันที่7มียอดการใช้จ่ายสะสมเกือบ 17,000 ล้านบาทแล้วอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
5: ธนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในธนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
6: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
7: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์กระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้าการใช้จ่ายโครงการไทยช่วยไทยพลัสวันที่7มียอดการใช้จ่ายสะสมเกือบ 17,000 ล้านบาทแล้ว
8: สำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้าล่าสุดของโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60/40 ณวันที่7มิถุนายน2569เวลา 17:00 น.จากผู้ได้รับสิทธิ์รวมทั้งสิ้น 26,460,623 รายมียอดการใช้จ่ายสะสมรวม 16,829 ล้านบาทแบ่งเป็นเงินที่รัฐบาลร่วมจ่าย 9,781 ล้านบาทและเงินที่ประชาชนจ่ายเอง 7,047 ล้านบาทซึ่งมีจำนวนผู้ใช้จ่ายสำเร็จแล้วถึง 22,753,416 รายและมีผู้ใช้จ่ายที่ใช้สิทธิ์ครบ 1,000 บาทจำนวน 36,477 รายสำหรับภาคผู้ประกอบการมีร้านค้าที่ลงทะเบียนสำเร็จและพร้อมใช้งานรวม 1,1966 ร้านค้าแบ่งเป็นร้านค้าเดิม 868,604 ร้านและร้านค้าใหม่ 133,362 ร้านโดยมีร้านค้าที่มีการใช้จ่ายสำเร็จแล้วถึง 938,152 ร้านค้ายังมีร้านค้าที่อยู่ระหว่างรอกดยอมรับอีก 111,511 ร้านค้ารวมถึงร้านค้าใหม่ที่อยู่ระหว่างการรอตรวจสอบอีกจำนวน 3,574 ร้านค้าปฏิพลสถาพรมารายงาน
3: กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมโชว์งานวิจัยพลิกเศรษฐกิจชุมชนใต้ดันไก่เบขลาปลาชะโอนปลาพวงชมพูปลิงทะเลและกาแฟโรบัสต้าสร้างรายได
9: ้นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.นำคณะลงพื้นที่ตลาดเกษตรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จังหวัดสงขลาเพื่อติดตามความก้าวหน้า5โครงการวิจัยเด่นที่มุ่งยกระดับเศรษฐกิจชุมชนได้แก่การพัฒนาไก่เบขลาลูกผสมโตไวต้นทุนต่ำมีคอลลาเจนสูงซึ่งถูกนำมาต่อยอดเป็นธุรกิจร้านข้าวมันไก่การเลี้ยงปลาชะโอนด้วยเทคโนโลยีไบโอฟล็อกอัจฉริยะที่ใช้พื้นที่น้อยปลอดโรคและจัดการของเสียเป็นศูนย์การเพาะเลี้ยงปลาพลวงชมพูด้วยระบบควบคุมอัตโนมัติและเครือข่ายไร้สายหรือ IoT ที่ประสบความสำเร็จในการปรับพฤติกรรมปลาให้คุ้นชินกับฟาร์มจนพร้อมขยายผลสร้างโรงเพาะพันธุ์เพื่อถ่ายทอดสู่เกษตรกรในมิติของการอนุรักษ์และการเกษตรมูลค่าสูงการนำเสนอต้นแบบการผลิตปลิงทะเลแบบครบวงจรการขับเคลื่อนนวัตกรรมผ่านศูนย์การเรียนรู้กาแฟโรบัสต้าภาคใต้ที่ยกระดับสู่กาแฟคุณภาพสูงตลอดห่วงโซ่คุณค่าส่งผลให้เกษตรกรในสงขลาและสตูลเปลี่ยนผ่านจากการเน้นปริมาณมาเป็นคุณภาพ เกิดเป็นเครือข่ายนวัตกรชุมชนที่สร้างรายได้หมุนเวียนจากผลิตภัณฑ์กาแฟได้แล้วกว่า 1,540,000 บาทถือเป็นงานวิจัยที่ช่วยสร้างอาชีพเพิ่มรายได้และต่อยอดเศรษฐกิจฐานรากอย่างเป็นรูปธรรมชวนันท์มาลีรายงาน
3: รัฐบาลเตรียมเปิดสิทธิประโยชน์ฮอร์โมนเพื่อการยืนยันเพศสภาพเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของคนข้ามเพศพร้อมบริการภายในเดือนนี้ต้อนรับพรายมันนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเตรียมเปิดสิทธิประโยชน์ฮอร์โมนเพื่อการยืนยันเพศสภาพเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของคนข้ามเพศและดึงกลุ่มผู้รับบริการเข้าสู่ระบบสุขภาพอย่างปลอดภัยครอบคลุมทั้งยาฮอร์โมนการตรวจแลบดูแลทรานส์เจนเดอร์ให้สุขภาพดีแบบองค์รวมคาดจะเริ่มกระจายยาได้เร็วสุดไม่เกินวันที่10มิถุนายนนี้ไปยังหน่วยบริการรวม50แห่งทั้งนี้ปัจจุบันชุดบริการสำหรับการข้ามเพศได้ถูกบรรจุไว้ในสิทธิประโยชน์ในสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสิทธิบัตรทอง30บาทโดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.ได้ทำการจัดซื้อยาฮอร์โมนแล้วนอกจากสิทธิประโยชน์บริการฮอร์โมนเพื่อการยืนยันเพศสภาพแล้วยังให้การครอบคลุมไปถึงการตรวจสุขภาพให้คำแนะนำสุขภาพจิตการตรวจทางห้องปฏิบัติการตั้งแต่การตรวจสุขภาพทั่วไประดับฮอร์โมนการทำงานของตับการทำงานของไตและระบบเผาผลาญของร่างกายเป็นต้นรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 นครับ
2: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

างของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

จบไปแล้วนะครับจบไปแล้วนะครับสำหรับการแสดงฮะจับนางเมื่อกี้ขอแก้นิดนึงครับผมไปบอกว่าหนุมานจับนางเบญกายนะฮะจริงๆไม่ใช่นะฮะเป็นนางปลานะครับก็คือนางสุพรรณมัจฉานะครับนางสุพรรณมัจฉาเนี่ยเป็นลูกสาวของทศกัณฐ์นะครับก็คือพ่อเป็นยักษ์แม่เป็นปลานะฮะเป็นปลาทองนะครับก็คือฮะใช่ครับก็คือทศกัณฐ์ฟีเจอริ่งเนี่ยแหละฟีเจอริ่งกับปลาทองนะครับฮะก็ได้ลูกเป็นนางสุพรรณมัจฉานะครับสำหรับการแสดงต่อไปนะฮะชื่อการแสดงว่าอัตตะลักษณายาหยีฮะเล่าเรื่องนางยาหยีกับแขกแดงนะครับแขกแดงเนี่ยเป็นใครครับแขกแดงเป็นแขกแล้วเนาะน่าจะเป็นแขกนั่นแหละครับนะแขกแดงน่าจะเป็นแขกแล้วครับนะแขกแดงเนี่ยก็คือเล่าเรื่องแขกแดงเนี่ยไปเกี้ยวกันกับนางยาหยีนะก็จะเป็นโชว์การโชว์ลีลาท่าทางสำหรับดนตรีที่ใช้ประกอบนะฮะก็จะเป็นวงรองเงงนะครับก็คือเป็นวงดนตรีใต้ล่างนะครับก็คือดนตรีพื้นบ้านภาคใต้ตอนล่างเนี่ยผสมกับวงโนรานะก็เกิดเป็นการฟีเจอริ่งสำหรับวงดนตรีนะครับอ่ะจะเป็นยังไงจะเป็นปลาทองเป็นนางอะไรออกมาหรือเปล่านะครับก็ขอเชิญรับชมรับฟังกันนะครับขอบพระคุณครับ

0: เวลา
1: เรา
0: จวนเจียนเน
1: า
0: ะ
1: จะนอนมานี่จะนอน
0: ดึกแล้ว
1: ไม่ใช่ตรงกลางไปยืนเลยริมเวที
2: ครับ
0: ครับผม
2: ฮะผมเป็นคนชายขอบครับผมเป็นคนชายขอบครับ
0: ต่อไปการแสดงอะไรนะครับ
2: ฮะมยุราพิรมก็คือรำนกยูง
0: อ๋อครับผม
2: มยุราก็แปลง่ายๆครับนกยูงฮะรำนกยูง
0: ฮะแต่เดี๋ยวเราปรับเปลี่ยนวงนิดหน่อย
2: ใช่ครับเดี๋ยวปรับเปลี่ยนรูปแบบวงนิดหน่อยแล้วก็มีการตัดทอนการแสดงนิดนึงนะครับเพื่อกระชับเวลาขึ้นมานะเนื่องจากตอนนี้ก็เวลาล่วงเลยมาสัก
0: 4ทุ่ม
2: 4ทุ่มเท่าไหร่ครับไม่รู้
0: 4ทุ่ม28นาที
2: 4ทุ่ม28นะฮะ
0: ก็เดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตปรับเปลี่ยนวงดนตรีนะครับเพราะว่าวันนี้
2: ใช้เวลาสักครู่นะฮะ
0: เรานำวงดนตรีมาเยอะเหลือเกินยันดอส
2: จัดเต็มนะครับ
0: จัดเต็มนะครับ
2: เรียกว่าจัดเต็มครบทุกรูปแบบนะฮะทั้งแบบศิลปะนะทำเพื่อชีวิตดนตรี
0: ใช
2: ่สตริงเพลงป๊อปนะฮะม
0: ี
2: ครบหมดนะครับวงตะลุงวงรองเง่งวงโอ้โหสารพัดเลยนะครับสำหรับวันนี้ฮะหลากหลายเรียกว่า
0: หลากหลายอรรถรส
2: นะ
0: หลากหลายอรรถรส
2: บัตร150เท่านั้นนะครับคุ้มมากวันนี้นะครับ
0: ก็เดี๋ยววงต่อไปนะครับก็จะเป็นวงเครื่องสายนะครับผสม
2: เปียโน
0: เปียโน
2: ผสมคีย์บอร์ดครับเป็นเปียโน
0: ผสมคีย์บอร์ด
2: เราใช้คีย์บอร์ดนะครับ
0: เราไม่ได้ใช้เปียโนนะ
2: ใช่ครับแต่ว่าทำเสียงเปียโนนะครับใช้เครื่องดนตรีคีย์บอร์ดแทนนะครับเพื่อความสะดวกนะครับ
0: ก็เพลงที่จะบรรเลงนะครับก็คือเพลงมยุราพิรมนะครับเพลงมยุราพิรมนะครับก็ประพันธ์ขึ้นนะครับโดยท่านอาจารย์มนตรีตราโมทนะครับเพื่อประกอบการแสดงระบำมยุราพิรมนะครับก็คือนกยูงนะครับจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้นะครับเราจะมีการวาดภาพสีน้ำมันนะครับประกอบการขับร้องเพลง
2: ขมิ้นชโยก
0: แล้วก็ออกการแสดงมยุราพิรมแต่ทีนี้ว่าเวลาเราจวนตัวนะครับ
2: จวนตัวเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เราต้องสแกนนิ้วก่อน8โมงอีกนะครับเด็กๆก็ต้องไป
0: ต้องไปโรงเรียน
2: อีกนะครับนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ใครขาดตอนเช้าเดี๋ยวคุณเช็คชื่อนะ
0: เช็คชื่อนะก็วันนี้นะครับก็พาน้องๆ นะครับชั้นประกาศนิยบัตรวิชาชีพชั้นปีที่3นะครับก็มาฝึกประสบการณ์วิชาชีพนะครับ
2: เนื่องจากของเราก็เป็นหลักสูตรหน้าตะดุริยางคศิลปินเน
0: า
2: ะก็คือเรียนไปเป็นศิลปินนักแสดงนะครับซึ่งจบตรงนี้ไปแล้วเนี่ยสามารถไปต่อปริญญาตรีสาขาต่างๆได้นะครับส
0: ่
2: วนในของวิไลเราเองเนี่ยก็จะมีสาขาดนตรีศึกษาและหน้าตัดสินศึกษาเนี่ยก็คือหลักสูตรครูเนี่ยรองรับอยู่แล้วนะครับก็คือจบไปเนี่ยเหมือนเรียนครูนั่นแหละนะครับเรียนเป็นครูดนตรีเรียนครูหน้าตัดสินฮะ
0: ก็วันนี้นะครับนักแสดงส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นนักศึกษาชั้นปวช3เนาะชื่อย่อแล้วกันนะครับจันดอสชื่อย่อปวช3
2: ปวชเรียกปวช
0: แล้วก็มีอาจจะมีชั้นอื่นนะครับมีพี่ๆปริญญาตรีนะครับมาช่วยนะครับแต่ตัวหลักๆก็จะเป็นปวช3มี
2: แป๊บนึงนะฮะทุกคนครับเดี๋ยวเตรียมเก้าอี้หมดทุกอย่างอย่าลืมเตรียมให้ผมด้วยนะครับเก้าอี้ขอเก้าอี้ให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวผมไม่มีที่สีซอนะครับ
0: ก็ตอนนี้ก็วงเริ่มเข้ารูปนะครับ
2: เข้าร่องเข้าลอยนะครับเข้ารูปเข้าลอยเข้าร่องเข้าลอยพอสมควร
0: วันนี้อาจารย์ดอส
2: ครับ
0: บรรเลงอะไรด้วยไหมครับ
2: อ๋อบรรเลงครับผมสีสะดวงครับสีตั้งแต่วงแรกยันวงสุดท้ายวันนี
0: ้ทำไมไม่ให้เด็กๆบรรเลงนะครับอาจารย์ดอส
2: เด็กขาดอยู่ครับตอนนี้
0: เด็กขาดนะคร
2: ับ เด็กขาดก็คือเด็กที่มาเรียนซอเนี่ยกำลังขาดแคลนอยู่นะครับถ้าใครสนใจชอบในด้านการสีซอเนี่ยมาเรียนได้นะครับ
0: เรารับตั้งแต่มอะไรครับจันดอ
2: มอหนึ่งครับ
0: มอหนึ่งครับ
2: มอหนึ่งจบมอสามต่อปวชหนึ่ง
0: ครับ
2: จนกระทั่งจบปวชสามต่อปริญญาตรีอีก
0: เอ้ามีต่อปริญญาตรีด้วย
2: ได้สิครับจบปริญญาตรีต่อโทต่อเอกจบได้เลยนะฮะ
0: สถาบันบัณฑิตเรามีเรียนยันปริญญาโทปริญญาเอกเลย
2: ใช่ครับจบเอกปุ๊บเป็นอาจารย์ขอตำแหน่งพอสออีก
0: นะครับเทียบเท่ากับมหาลัยใหญ่ๆเนาะ
2: ครับถูกต้องครับนะไต่เต้าขึ้นไปเรื่อยๆนะครับอ่ะ
0: ด้านหลัง
2: น่าจะพอสมควรแล้ว
0: น่าจะพอแล้ว
2: ครับน่าจะพอสมควรแล้วนะเดี๋ยวผมขอเขาเรียกว่าอะไรสมาทานให้อาจารย์ฉ่อยต่อเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะต้องซาวเช็คนะครับ
0: ได้ครับได
2: ้

ันระหว่างที่รอนะฮะก็ขอเสียงปรบมือดังๆนะครับสำหรับนาฏศิลป์นะครับของพัทลุงครับนี่คือศิลปะที่ยิ่งใหญ่ของชาติของเราแล้วก็ทราบว่านะฮะก็จะไปเล่นงานทอดพระเนตรด้วยในชุดการแสดงที่ผ่านมาผมคาดนิดนึงก็ว่าในช่วงนี้คือรายการถนนดนตรีปกติจะเป็นเพลงพื้นชีวิตนะครับเพราะว่าผู้ฟังที่กรุงเทพกับที่ต่างจังหวัดแล้วก็ที่สวทพัทลุงด้วยขอบคุณสวทพัทลุงนะครับ FM 98 MHz ว่าขณะนี้เราอยู่ที่นะครับหลักใต้โหนดนะฮะอยู่ที่คุณขนุนพัทลุงจากการที่จะถ่ายทอดสัญญาณสดอยู่ที่รายการถนนดนตรีทั้งทางสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ที่ผมมานะครับภูเขาฝนประในพื้นที่ตรงนี้นะครับมาตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วก็มาถ่ายทอดรายการแล้วก็ดำเนินรายการในวันนี้ด้วยต้องขอบคุณมากๆทุกการแสดงทุกชุดนี้มีคุณค่าแล้วก็มีความหมายมากมายทีเดียวนะครับก็คงจะได้รับชมกันอีกกี่ชุดนะอาจารย์ออสประมาณสามอีกสองชุดนะฮะอีกสองชุดก็จะมีชุดที่มีเรื่องราวต่างๆที่น้องๆนะครับนาฏศิลป์พัทลุงเนี่ยนะครับได้เตรียมมาแล้วก็ไม่อยากจะ

ทุกท่านที่รักในเรื่องราวของสิ่งที่กนกพงษ์สงสัมพันธ์ได้ถ่ายทอดไว้เป็นความฝันนะครับแล้วฝันของเราก็เป็นจริงนะครับขอเสียงปรบมือให้นะนิยุตสงสัมพันธ์นะครับฤาษีองค์นึงนะครับที่ทำให้พื้นที่ตรงนี้จากที่นานะครับที่นาอาจารย์ธเนศบอกแล้วนะครับจะขออาจารย์ขออีกสัก5ไร่หรือ10ไร่นะฮะพี่เจนนะฮะในหัวเจนครับเจนสงสัมพันธ์นะครับนะครับทางสมาคมนักเขียนนะครับแล้วก็ทางกองทุนกนกพงษ์นะครับครับพร้อมแล้วนะครับอาจารย์ครับเรียบร้อยนะครับครับการแสดงชุดต่อไปนะครับก็ขอเสียงปรบมือให้กับนาฏศิลป์พัทลุงเชิญครับ

เขาเรียกอะไรนะจูดครับกระจูดนะฮะก็คือจะเป็นการแสดงที่เล่าเรื่องเกี่ยวกับวิถีชีวิตของชาวพัทลุงนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ทะเลน้อยนะครับก็จะมีการสารกระจูดเนี่ยก็จะเป็นหัตถศิลป์พื้นบ้านนะครับทางวิไลเราเองเนี่ยก็นำวิถีชีวิตตรงนั้นเนี่ยนำมาเรียบเรียงนะครับร้อยเรียงให้เป็นการแสดงนาฏศิลป์การแสดงหนึ่งนะครับนะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับกระจูดนะครับเมื่อกี้ทิ้งไว้อยู่เรื่องนึงนะฮะก็คือตัวละครนางเอกนางลุงเนาะเมื่อกี้ผมเล่าไป3ตัวนะครับเหลืออีก4ตัวนะครับตัวแรกนะฮะนางเลือดขาวตัวที่2นางสุนิสาฮะตัวที่3นางวาสนาเสร็จจากนางวาสนาก็จะมีนางมัสสุรีนะครับมาจากเกาะลังกาวีนะฮะสังเกตได้ว่านางมัสสุรีเนี่ยเรียกว่าอะไรการแต่งตัวเนี่ยการแต่งกายเนี่ยก็จะคล้ายกับชาวมุสลิมนะครับเพราะว่านางมัสสุรีเนี่ยมาจากเกาะลังกาวีนะครับก็เล่าเรื่องเกี่ยวกับว่าเป็นนางที่มีความกตัญญูมากนะฮะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ถูกแม่ผัวนะครับแม่สามีเนี่ยฆ่าตายซะก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้านะครับที่เหลือก็จะมีนางบุษบานะครับนางบุษบาแล้วก็ไปเรื่อยๆจนถึงนางเพชรนาคีนะครับนางเพชรนาคีเนี่ยส่วนมากถ้าพูดถึงพญานาคนะครับถ้าพูดถึงพญานาคเนี่ยเราจะนึกถึงเกี่ยวกับทางอีสานทางแม่น้ำโขงอะไรประมาณนั้นแทนนะถ้าพูดถึงเรื่องพญานาคนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยดนตรีเนี่ยที่ประกอบรำตรงนั้นเนี่ยก็อาจจะมีกลิ่นอายความเป็นแบบเป็นลาวความเป็นอีสานปนอยู่นะครับณตรงนั้นนะฮะนักแสดงจูดครับนักแสดงจูดกระจูดครับเป็นไงบ้างนะพร้อมแล้วพร้อมแล้วนะครับซ้ายขวาพร้อมหมดแล้วนะครับครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนาะเดี๋ยวขอเชิญทุกท่านรับชมรับฟังนะครับวิถีหัตถศิลป์สารกระจูดนะครับโดยวิไลนาศิลป์พัทลุงนะครับขอบพระคุณครับ

ากหลายสีเนาะเพราะฉะนั้นชุดเครื่องแต่งกายต่างๆเนี่ยก็อาจจะหลากหลายสีสันหน่อยนะฮะสำหรับงานนี้ก็ต้องขอขอบคุณหลาดใต้โหนดนะครับแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่มีส่วนร่วมให้จัดงานนี้ขึ้นมานะครับเพื่อว่าอย่างพวกเราน้องๆ นักเรียนนักศึกษานะครับก็จะได้มีพื้นที่เนาะพื้นที่ในการแสดงอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องขอบพระคุณนะครับทางผู้จัดเป็นอย่างสูงนะครับก็ตอนนี้ก็มาถึงการแสดงสุดท้ายของจากวิไลนาถศิลป์พะลุงเรานะครับขอเชิญรับชมรับฟังยุทธลีลาปรากฏครับอ๋อติดต่องานเหรอครับอ๋อติดต่องานผ่านทางFacebook ก็ได้ครับนะครับ Facebook วิไลนาถศิลป์พัทลุงนะครับแอดมินตอบไวมากนะครับยกเว้นตอนหลับนะครับนะครับยกเว้นตอนหลับนะครับติดต่อได้ตลอดนะครับขอบพระคุณครับนะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 น.กับชลธรจันยาครับกระทรวงพลังงานเดินหน้าเอาผิดคดีคลังน้ำมันอ่างทองสั่งการจ่ายเงินชดเชยจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงลงกัน6รายทันทีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
1: กระทรวงพลังงานเดินหน้าเอาผิดคดีคลังน้ำมันอ่างทองสั่งการจ่ายเงินชดเชยจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงลงกลั่น6รายทันทีพร้อมขยายผลเอาผิดเจ้าหน้าที่รัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
4: นางสาวธิติพัชร์โชติเดชาชยานันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยความคืบหน้าการดำเนินคดีคลังน้ำมันอ่างทองว่าล่าสุดนายสุรัตน์สุขเจริญไกรศรีหรือน้องชายเสี่ยตือได้เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เพื่อรับทราบข้อกล่าวหาตามพระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิงพุทธศักราช2543เป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่6มิถุนายนที่ผ่านมาขณะเดียวกัน DSI ยังได้เตรียมออกหมายเรียกกลุ่มผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา7หรือโรงกลั่นใหญ่ทั้ง6รายให้เข้ารับทราบข้อกล่าวหาในคดีพิเศษระหว่างวันที่11ถึง12มิถุนายน2569นี้ทางนี้ตามนโยบายขั้นเด็ดขาดของนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้สั่งการให้ระงับการจ่ายเงินชดเชยจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงแก่ผู้ค้าที่ถูกกล่าวหาทุกรายในทันทีจนกว่ากระบวนการพิจารณาในชั้นศาลจะเสร็จสิ้นปฏิพลสถาพรมมารายงาน
1: สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเผยผลพัฒนาสิทธิเชิงรุกโรคมะเร็งรักษาทุกที่ช่วยผู้ป่วยเข้าถึงบริการเพิ่มเกือบ2เท่าลดอัตราเสียชีวิตจากร้อยละ20เหลือเพียงร้อยละ11
5: นายแพทย์เจเดชธรรมทัศน์อารีเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.เปิดเผยว่าสปสช.เดินหน้าพัฒนาสิทธิประโยชน์ด้านโรคมะเร็งในระบบบัตรทอง30บาทมาอย่างต่อเนื่องครอบคลุมตั้งแต่การป้องกันคัดกรองวินิจฉัยจนถึงการรักษาด้วยเทคโนโลยีการแพทย์ขั้นสูงตลอดช่วงปี2556ถึง2569สปสช.ได้เพิ่มสิทธิประโยชน์สำคัญหลายด้านรวมถึงขับเคลื่อนนโยบายโรคมะเร็งรักษาทุกที่ทำให้ผู้ป่วยเข้ารับบริการในหน่วยบริการที่มีความพร้อมได้สะดวกขึ้นลดระยะเวลารอคอยเพิ่มความต่อเนื่องในการรักษาส่งผลให้ปีงบประมาณ2568มีผู้ป่วยมะเร็งในระบบบัตรทองเข้ารับบริการ 633,866 คนเพิ่มขึ้นจาก 357,737 คนในปี2564หรือเกือบ2เท่าขณะเดียวกันอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งในระบบบัตรทองลดลงจากร้อยละ 20.3 ในปี2564 หลือร้อยละ 11.8 หรือเฉลี่ยปีละ 70,000 ถึง 80,000 คนในปีที่แล้วทั้งนี้ย้ำว่าปัจจุบันมะเร็งหลายชนิดรักษาหายได้หากตรวจพบตั้งแต่ระยะเริ่มต้นซึ่งภายใต้บริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในระบบบัตรทองมีสิทธิประโยชน์คัดกรองโรคมะเร็งทั้งมะเร็งลำไส้ใหญ่มะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านมเพื่อคนไทยทุกคนในทุกสิทธิการรักษาสามารถรับบริการตรวจคัดกรองได้ฟรีสงสัยสอบถามได้ที่สายด่วนสปสช1330ได้ตลอด24ชั่วโมงนฤมลอุดมพรรายงาน
1: จังหวัดภูเก็ตประกาศความสำเร็จงานภูเก็ตพรายเฟสติวัล2026ผ่านกิจกรรมภูเก็ตพรายพาเลทที่ยิ่งใหญ่บริเวณหาดป่าตองและซอยบางลาอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ต
6: บรรยากาศบริเวณหาดป่าตองและซอยบางลาอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตเต็มไปด้วยสีสันแห่งความภาคภูมิใจด้วยขบวนภูเก็ตพรายพาเลทที่ยิ่งใหญ่และอลังการโดยมีนายณภัทรเอมอ่อนผู้ตรวจราชการกรมการปกครองรักษาการแทนปลัดจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยนายอเนกชัยเรืองรัตนากรที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นางลลิตามณีศรีนายกเทศมนตรีเมืองป่าตองคุณสุภกรสุวรรณนายกสมาคมอนามันพาวเวอร์ภูเก็ตและภาคีเครือข่ายจากทุกภาคส่วนร่วมเดินขบวนแสดงพลังสนับสนุนความเสมอภาคความเท่าเทียมและการยอมรับในความหลากหลายท่ามกลางนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจำนวนมากโดยนายณภัทรกล่าวว่าจังหวัดภูเก็ตให้ความสำคัญกับการสร้างสังคมแห่งความเท่าเทียมพร้อมผลักดันภูเก็ตสู่การเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกที่เปิดกว้างและเคารพสิทธิของทุกคนขณะที่เทศบาลเมืองป่าตองและสมาคมอนามันพาวเวอร์ภูเก็ตยืนยันความพร้อมในการสนับสนุนการเป็นพรายซิตี้อย่างเต็มรูปแบบสำหรับภูเก็ตพรายเฟสติวัล2026จัดขึ้นภายใต้แนวคิดบินลาวบีเปล่าบียุเพื่อส่งเสริมความหลากหลายสิทธิมนุษยชนและตอกย้ำบทบาทของภูเก็ตในฐานะเมืองแห่งความเท่าเทียมที่พร้อมต้อนรับผู้คนจากทั่วโลกนวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี
1: เพลินกับงานศิลปะวัฒนธรรมทั้งนี้ก็จะได้ให้นะฮะผู้ชมที่ติดตามอยู่ทางเพจของนะครับบ้านนักเขียนแล้วก็กองทุนกนกพงศ์แล้วก็ทางถนนดนตรีนะครับได้ชมด้วยแล้วก็ทางวิทยุได้เหลือถนนดนตรีจัดที่วันนี้อีกประมาณไม่ถึงชั่วโมงแล้วนะครับก็เป็นชั่วโมงสุดท้ายของรายการถนนดนตรีนะครับก็ผมพิญโยรุ่งสมัยนะครับจากถนนดนตรีก็คงจะต้องขอในช่วงของการนำเสนอกับบทเพลงเพื่อชีวิตนะครับก็ขอเสียงปรบมือให้กับทางวิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุงด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับน้องๆทุกคนมาตั้งแต่ช่วงกลางวันแล้วนะครับแล้วก็ทุ่มเทมากให้กับการแสดงในแต่ละชุดเพื่อให้ท่านศิลปินแห่งชาติและก็นักเขียนที่เดินทางมาไกลๆจากทางลาวนะครับและก็ทางมาเลเซียได้ชื่นชมกับวัฒนธรรมประเพณีแล้วก็โดยเฉพาะเรื่องที่สำคัญคือพื้นที่ตรงนี้นะครับที่บริเวณพื้นที่ของหลาดใต้โหนดนะฮะซึ่งเราก็ก่อร่างสร้างตัวกันมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับเป็นตามความฝันนะฮะ20ปีนะครับในความเหนื่อยยากในการที่กว่าจะมีพื้นที่ที่มีความลงตัวตรงนี้กับเรื่องของวิถีชุมชนนะครับแล้วก็ต้องชมมากๆเลยคือเรื่องอนุรักษ์ธรรมชาตินะฮะวันที่5เขามีหน่วยงานจัดวันสิ่งแวดล้อมที่นี่ไม่ต้องจัดสิ่งแวดล้อมนะครับเพราะว่าไม่ต้องรณรงค์ทุกคนได้ช่วยกันอยู่แล้วในเรื่องของการอนุรักษ์ธรรมชาติแล้วก็เรื่องของการใช้วัสดุจากธรรมชาติวันนี้กินอาหารแล้วก็เดินตลอดทั่วตลาดเลยนะครับคนที่ทานอาหารทุกคนช่วยกันโดยเฉพาะเรื่องของการแยกขยะโอ้โหอันนี้ยอมรับจริงๆว่าที่พัทลุงนี่ไม่ต้องรณรงค์เลยนะครับทุกคนช่วยกันแล้วก็ค่อนข้างที่จะเข้าใจนะครับในเรื่องของที่เจตนารมณ์ของหลานใต้โหนดว่าต้องการที่จะรักษาเรื่องอะไรแล้วก็ต้องการนำเสนอเรื่องอะไรบ้างนะครับครับก็ขอบคุณนะครับทั้งกองทุนกนกพงศ์ ทรงสมพันธ์นะครับแล้วก็ขอบคุณทางกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมครับที่ได้สนับสนุนการจัดงานในวันนี้นะครับแล้วก็ใน2วันที่ผ่านมากับครั้งค่ายวรรณกรรมแล้วก็เรื่องของการประทับมือของศิลปินแห่งชาตินะฮะวันนี้ก็มีการประทับมือของศิลปินแห่งชาติหลายท่านนะฮะแล้วก็ที่ผ่านมาก็มีการประทับศิลปินแห่งชาติแล้วก็ได้นำมาแสดงไว้นะครับจัดแสดงให้ท่านได้ชมในพื้นที่แห่งนี้ด้วยนะครับขอบคุณทางสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยครับบริษัท CPO จำกัดมหาชนนะครับซึ่งได้ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทลีกิมพาวเวอร์จำกัดมหาชนโรงเรียนพัทลุงจังหวัดพัทลุงบริษัท PTG Energy จำกัดมหาชนและบริษัทไพศาลอิเล็กทรอนิกส์จำกัดนะครับรวมทั้งพื้นที่ตรงนี้ของหลาดใต้โหนดควนขนุนจังหวัดพัทลุงครับในชั่วโมงสุดท้ายของถนนดนตรีนะครับก็คงจะเข้าสู่บรรยากาศกับการรำลึกนึกถึงนะครับนักเขียนหนุ่มตลอดกาลนะฮะที่ได้เดินทางร่วมกันมากับถนนดนตรีและศิลปินเพลงเพื่อชีวิตในคืนวันนี้ค่ำคืนวันนี้ทั้งหมดนะครับเราจะเริ่มต้นตั้งแต่ชั่วโมงสุดท้ายของถนนดนตรีและอีกหลายชั่วโมงณราตรีแห่งนี้ที่หุบเขาฝนโปรยไพรกับคอนเสิร์ต20ปีหุบเขาฝนโปรยไพรพบกับศิลปินเจริญคงสวัสดิ์ตุดนาคอนนะครับแสงธรรมดาจ็อบทูดูนะครับและศิลปินอีกมากมายครับใต้สวรรค์นะครับเราจะพบกันใหม่ในปีต่อไปกับถนนดนตรีไลฟ์นะครับที่จะมากันในพื้นที่ตรงนี้ในพื้นที่ของลาดใต้โนนนะครับหุบเขาฝนโปรยไพรในปีต่อไปครับสวัสดีครับ

สวัสดีครับพวกเราวงช้างป่านะครับจากสนามชัยเขตนะครับดินแดนของช้างป่าวันนี้มีเรื่องราวของช้างป่ามาเล่าให้ฟังนะครับ

เพลงสุดท้ายเรานะครับพวกเราช้างป่าจากสนามชัยเขตนะครับก็ผมบ้านเดิมอยู่ปัตตานีนะไปอยู่ในดินแดนช้างป่าสนามชัยเขตมาเกือบจะ40 ปีแล้วครับยังคิดถึงบ้านเกิดอยู่ทุกวันนะครับ

0: ขอบคุณนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าหวังว่าพวกเราคงรำลึกถึงเขาตลอดไปนะครับกนกพงษ์สงสมพันธ์นักเขียนหนุ่มตลอดกาลขอบคุณมากครับ
1: ครับขอบคุณครับเจริญคงสวัสดิ์นะครับทุกปีก็จะมีงานที่สนามชัยเขตใช่ไหมที่แคมป์ด้วยนะครับปีนี้มีไหมมีนะครับช่วง14พฤศจิกาชมฟรีหรือเปล่าครับ
2: ฟรีคร
1: ับ โอ้ฟรีด้วยเหรอโอ้ดีจังเลยโอ้ครับครับครับเอาแล้วเอาตังค์ไปที่ไหนมาชมฟรีครับขอบคุณมากครับขอเตรียมประมือด้วยนะครับพอดีฝรั่งเขานั่งอยู่ตามซุ้มเยอะอะฮะเขาเลยขึ้นมาบอกว่าเดี๋ยวช่วยเชิญฝรั่งมานั่งข้างหน้าหน่อยนะครับฝรั่งอยู่ไหนเฮ้ยยูเชิญหน่อยครับเชิญหน่อยครับข้างหน้านะฮะเขาไปหลบๆอยู่ว่าเดี๋ยวว่าถ้านับชั่วโมงตรงนี้ไปนี่นะครับครึ่งชั่วโมงที่จะถ่ายทอดสดไปเนี่ยนะครับเราจะรวมเป็นวงพิเศษจริงๆนะครับเพื่อที่จะให้ได้ศิลปินทุกท่านได้พูดถึงแล้วก็ถ่ายทอดในสิ่งที่เคยผ่านเรื่องราวของการเดินทางด้วยกันกับกนกพงษ์สงสมพันธ์นะครับเราจะขอเรียนเชิญครับ

0: เดียวได้ในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ภาพมาสักครู่นี้นะครับขอบคุณในทุกๆภาคส่วนนะครับที่ทำให้งานในวันนี้นะครับได้เดินทางกันมาถึงในช่วงของคอนเสิร์ตภูเขาฝนโปรยไพรแล้วเราก็ต้องขอบคุณนะครับกองทุนกนกพงษ์สงสมพันธ์สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็ทางสภาทางวัฒนธรรมด้วยนะฮะวันนี้ก็มอบรางวัลให้กับผู้ที่ทำงานทางด้านวัฒนธรรมด้วยนะครับเรามีเวลาอีกสักเล็กน้อยสำหรับวงนี้นะครับแต่เวลาสำหรับการแสดงดนตรีจะมีไปจนถึงจนสิ้นสุดนะครับจนกว่าศิลปินทุกท่านจะได้ร่ำลากันไปในวันนี้นะครับเขาบอกว่าในการบรรยากาศในการร่ำสุรานั้นห้ามร่ำลาในวงเล่านะครับครับเชิญครับเชิญครับด้านหน้าครับครับตัวทีนี้เขาก็เตรียมเอาไว้สำหรับผู้ที่ซื้อบัตรเดี๋ยวปีหน้าเราจัดให้ถนนดนตรีพอดีผู้ชมส่งมานะครับเรื่องของอยากชมพี่จ๊อบทูดูนะฮะได้ครับยังมีเวลาอยู่ครึ่งชั่วโมงนะฮะสำหรับการถ่ายทอดสดต้องขอบคุณทีมงานนะครับวันนี้คุณบุญประกอบอกกินควบคุมเสียงอยู่ที่ห้องส่งที่วิทยุแห่งประเทศไทยวิภาวดีรังสิตนะครับแล้วก็ที่ส่งจากเพจของทางบ้านนักเขียนและกองทุนกนกพงษ์นี้นะครับให้กับเพจของถนนดนตรีคุณเมฆกันแก้วนะครับอันนี้ก็ถ่ายทอดออกไปทั่วประเทศในช่วงเวลาของถนนดนตรีนะครับส่วนถนนดนตรีไลฟ์กรุงเทพนะครับชมฟรีเหมือนกันนะฮะชมฟรีของผมจะจัดทุกเดือนละครั้งเดือนนี้วันที่26มิถุนายนนะครับจัดที่สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยตรงวิภาวดีรังสิตนะครับเข้าไปชมได้นะครับนักเขียนจากประเทศลาวก็มาอีกครั้งก็ได้นะครับยินดีครับนางหงาครับนางหงานะฮะนางหงาเพื่อนนางหงามาปรากฏตัวหน่อยได้ไหมครับกดเพื่อนนางหงานะนักเขียนศิลปินแห่งชาติครับเชิญหน่อยนะครับมาว้าวให้กับพี่น้องได้รับฟังกันหน่อยว่ามีคนเขาดินทาทำไมอาจารย์ใหญ่ของคาราวานนะฮะสุขภาพแข็งแรงนะครับกินอะไรมานะฮะมีต่อมพิเศษอะไรบ้างนะครับเชิญครับเชิญครับเอาเสียงปรบมือให้ด้วยนะครับนี่คือศิลปินแห่งชาติจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนะครับครับสวัสดีครับวันนี้พูดถึงความประทับใจแล้วก็วันนี้ได้กล่าวนะฮะในช่วงการประทับมือด้วยวันนี้สำคัญมากนะครับศิลปินที่มาพื้นที่ตรงนี้แล้วก็ในพื้นที่ที่เรามีงานวรรณกรรมที่นะครับที่ศิลปินได้เดินทางลาวเดินทางมานะครับจากประเทศลาว 20-30 ชั่วโมงนะฮะเพื่อที่จะมางานนี้นะครับครับเชิญครับ
2: ก่อนอื่นขอสบายดีทุกท่านที่อยู่ในงานและอาจฟังเสียงอยู่ทางบ้านข้าพเจ้ามางานมาภาคใต้ของประเทศไทยเป็นครั้งแรกเที่ยวนี้นักเขียนพวกเรามาด้วยกัน4คน4ท่านในหันมีศิลปินแห่งชาติ2ท่านและทั้ง4ท่านนี้เป็นนักเขียนชื่อไร่ของเราพวกเขาเดินทางมาข้ามแม่น้ำโขงมาข้ามแม่น้ำคลองมานั่งรถไฟลาวไทย800กิโลเมตรนะ800กิโลเมตรหลังจากลงรถไฟมาพวกเขาก็มาขึ้นรถตู้จากกรุงเทพอภิวัฒน์เนาะมาถึงพัทลุงพวกเขาก็ใช้เวลาอีก12ชั่วโมงพวกเขาก็ถือว่านอนมาทั้งรถไฟแน่มาถึงรถตู้ก็เหงาสมควรแต่พวกเขามางานนี้แม่นมีความภาคภูมิใจ

0: ได้หูจักหักแพงมาแต่ปี2533ถือว่าเป็นนักเขียนหนุ่มเวลานั้นข้าพเจ้าก็เป็นนักเขียนหนุ่มจากสปป.ลาวเหมือนกันฉะนั้นพวกเขาเป็นสหายกันเป็นอ้ายน้องกันเพราะว่ากนกพงศ์นี่ก็เป็นรุ่นน้องแล้วพวกเขาจากคมหัวจักหักแพงพวกเขาก็ได้พบกันหลายงานพบกันหลายครั้งมีความผูกพันกันแล้วเป็นงานพิเศษมันจัดขึ้นอยู่ภาคใต้ซึ่งว่านักเขียนลาวพวกเขานี่น้อยคนที่ที่มาฮอดมาถึงอันนี้ก็เป็นความภูมิใจและก็ขอบใจน้ำทีมงานที่ทั้งนำเที่ยวทั้งนำพามางานนี่ได้ถูกต้องตามเวลากำหนดหมายอันนี้ก็ขอขอบใจและก็ขอบใจทั้งรายการของพิญโยเนาะที่ให้เกียรติขึ้นมาพูดคุยถึงพี่น้องชาวไทยแน่ชาวลาวแน่ผู้ที่ฟังรายการของท่านอยู่ถนนดนตรีอันนี้มีแฟนทั้งฝั่งลาวเยอะเหมือนกันนะถนนดนตรีนะ
1: แฟนฝั่งลาวนี่เป็นผู้สาวบ่
0: ผู้สาวก็มีผู้เฒ่าก็มี
1: วันนี้มีใครบ้างครับแนะนำตัวหน่อยครับทางฝั่งลาวครับ
0: ทางฝั่งลาวพวกเขาศิลปินแห่งชาติท่องใบโพธิสารเป็นประธานสมาคมนักประพันธ์ลาวคันอยู่เมืองไทยนี่ได้เป็นนายกสมาคมนักเขียนเนาะแต่อยู่ลาวเฮาห้องกันประธานสมาคมนอกจากหันกันมีปัญญาพันธาพานิชเป็นนักเขียนซีไรผู้ล่าสุดของเราเขียนหนังสือชื่อว่าดอกไม้ในกาบระเบิด Flowers in the Bombshell อันนี้พูดถึงใช่เป็นเชี่ยวของใครมาริโฮน่าด้วยปัญญาพัฒนพนิษฐ์หนังสือของเพื่อนก็มีวางขายเนาะเพราะว่าได้พิมพ์เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษและอีกคนหนึ่งที่ยังบ่มีหน้าอยู่ในงานนี้เนาะปิติรอบครอบปิติทิวชนอันนั้นก็นักเขียนที่ไรครึ่งราคาซึ่งว่าสำนักพิมพ์นครได้เอามาแปลเป็นภาษาไทยแล้วก็จำหน่ายมีจำหน่ายอยู่ในงานเท่านี้ด้วยอันนี้ก็แต่ว่าในงานนี้ก็ดีใจได้พบเพื่อนนักเขียนศิลปินซึ่งว่าบางคนก็รู้จักกันมาสาวปี30ปีแต่ว่าหลายปีแล้วไม่ได้พ่อกันแต่ว่ามาพบกันอยู่ในงานนี้เช่นจำลองฟังสุรจิตชีวีชีวาไพฑูรย์ธัญญาเจอกันบ่อยไพฑูรย์ธัญญาเนี่ยเพราะว่าเขาไปมาระหว่างลาวเวียงจันทร์กับที่ตลอดอันนี้ก็งานนี้ก็ได้กนกพงก็สักจูงมาให้ได้พบกันโคศกเสียงเอกนี่ก็เจอกันในงานนี่ก็ภูมิใจยินดีหูจัก
1: ขอบคุณครับครับก็ครับเดี๋ยวปีหน้าไปลาวนะครับเอาศิลปินเพื่อชีวิตไปด้วย
0: Welcome to Lao
1: ขอบคุณมากครับขอบคุณครับศิลปินแห่งชาตินะฮะแล้วก็นางหงารักมากนะครับนางหงารักมากแล้วก็เดี๋ยวได้ข่าวว่าทางประเทศลาวจะเชิญมาริโฮน่าไปเร็วๆนี้ใช่ไหมใช่ไหมนี่นะฮะอยากไปเที่ยวเมืองลาวไหมครับเดี๋ยวเราไปกันนะครับคนเพื่อชีวิตเอาละครับพอดีเป็นช่วงท้ายของถนนดนตรีปกติก็จะร่ำลากันในชั่วโมงสุดท้ายนะครับแต่วันนี้ในชั่วโมงนี้นะครับเป็นชั่วโมงเริ่มต้นนะฮะเพราะว่าพี่เจนก็บอกแล้วว่าคืนนี้คงจะอยู่กันถึงประมาณ

ไม่ต่ำกว่าตีสี่นะฮะเพราะยังมีวงดนตรีอีกเยอะครับคนดูจะกลับก็ไม่เป็นไรนะฮะยินดีครับไปนอนก่อนก็ได้นะครับครับก็เป็นวงดนตรีที่ทุกคนมีสายสัมพันธ์มีความผูกพันโดยเฉพาะน้ำจิตน้ำใจที่มาให้ทุกๆคนนะครับที่มาร่วมงานในวันนี้ก็ด้วยหัวจิตหัวใจเดียวกันว่าจะมาเพื่อครบ20ปีของนะครับคอนเสิร์ตภูเขาฝนโปรยไพรผมก็เช่นเดียวกันนะครับวันนี้ก็คือที่มาเนี่ยคือขอเข้ามาจริงๆแล้วก็ตั้งใจที่จะมานะครับเพราะว่าเคยพูดคุยกับกนกพงษ์ช่วงที่มีชีวิตอยู่ว่าเราจะทำอะไรในอนาคตกันในเรื่องของงานทั้งวรรณกรรมงานศิลปะแล้วก็งานเพื่อธรรมชาติและสภาพแวดล้อมแล้วก็รวมไปถึงสิ่งที่เป็นความฝันซึ่งสามารถจะทำได้แม้จะใช้ทั้งพละกำลังความเหนื่อยยากนะฮะที่ศิลปินท่านหนึ่งที่ผมได้เคยนั่งคุยกันที่บ้านไม้แดงที่ทางตัดแสงเดือนตะวันแดงแล้วเป็นศิลปินวงแม่น้ำนะครับเล่นแอคคอร์เดียนแล้วก็ไม่ค่อยพูดนะฮะก็คือนันยุทธสงสมพันธ์นะครับพี่ชายของกนกพงษ์ที่นำเพลงคนเลวมานะครับจากในงานที่กนกพงษ์ได้เขียนขึ้นแล้วเราก็เอามาเปิดในรายการนะครับแล้ววันนี้เราก็คงจะเป็นช่วงท้ายที่ถนนดนตรีจะได้ล่ำลากันด้วยบทเพลงและก็เรื่องราวที่เราจะเริ่มต้นจากวินาทีนี้ไปสู่ราตรีอันอีกยาวไกลที่ในคืนวันนี้จะได้สัมผัสกับ20ปีภูเขาฝนโปรยไพรนะครับพบกับศิลปินทุกท่านที่วันนี้ได้เดินทางกันมานะครับทุกๆวงนะครับไทยลากูลนะฮะตุดนาคอนนะครับนันแสงธรรมดานะครับจ็อบทูดูนะครับแล้วก็อีกหลายศิลปินที่กำลังจะขึ้นสู่บนเวทีแห่งนี้ในงาน20ปีภูเขาฝนโปรยไพรนะครับเชิญรับชมครับและสวัสดีครับ

คุณเซาพาราไดซ์นะครับขอบคุณอาจารย์ป๋องด้วยนะครับโอเคคนละสองสามเพลงกันนะเพราะว่ามีตุ๊ดนาคอนมีจ็อบทูดูรออยู่นะครับขออีกสักเพลงนะครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา5 นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

0: อรุณสวัสดิ์ครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการธรรมะรับอรุณในเช้าวันจันทร์ช่วงของสมการชีวิตนำธรรมะมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตครับเช้าวันนี้ผมทรงพลชูเวศและพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากมูลนิธิปัญญาภาวนาดำเนินรายการครับกราบนมัสการพระอาจารย์ครับ
1: เจริญพรเจริญพรในทุกวันจันทร์เราก็จะมีคุณทรงพลผู้จัดรายการบันทึกสถานการณ์มาร่วมพูดคุยในช่วงของสมการชีวิตด้วยดูซิว่าเราจะมีประเด็นข่าวสารเรื่องใดๆที่ในชีวิตประจำวันแล้วสามารถนำธรรมะไปปรับใช้ได้วันนี้เรามีประเด็นอะไรกันบ้างคุณสมบัติเรื่องบ้าง
0: ครับก็อยากจะนำเสนอนะครับเรื่องของความไม่แน่นอนในชีวิตนะครับสืบเนื่องจากเดือนที่ผ่านมานะครับมีเหตุโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นนะครับมีอุบัติเหตุรถไฟชนกับรถเมย์ทำให้มีผู้เสียชีวิตนะฮะก็จะเห็นว่าบางครั้งเนี่ยเราคิดอยู่เสมอว่าญาติเราหรือว่าตัวเราเนี่ยออกไปทำงานข้างนอกหรือว่าออกไปเที่ยวข้างนอกปุ๊บเราต้องกลับมาบ้านในช่วงเย็นอย่างแน่นอนนะครับบางครั้งเราก็ไม่ได้กลับมาเพราะเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นหรือบางครั้งเนี่ยเราหลับไปแล้วเนี่ยวันรุ่งขึ้นเนี่ยอาจจะไม่สามารถที่จะหายใจได้เหมือนเมื่อก่อนแล้วอาจจะหัวใจวายหรืออะไรต่างๆเนี่ยคือเหนือสิ่งอื่นใดเนี่ยที่พยายามจะสื่อสารให้ท่านผู้ฟังได้ฟังว่าโอ้ชีวิตของเรานั้นไม่เที่ยงพอชีวิตของเรานั้นไม่เที่ยงเนี่ยเราไม่รู้ว่าวันพรุ่งนี้เราจะมีชีวิตอยู่ต่อไปหรือไม่คำถามเราก็มักจะได้เห็นกันอยู่ทุกวันนี้ว่าควรทำวันนี้ให้ดีที่สุดพระอาจารย์ครับคำว่าวันเราทำวันนี้ให้ดีที่สุดเนี่ยมันมีคำนิยามยังไงฮะอะไรคือดีที่สุดของแต่ละคนและดีที่สุดในมุมมองพระพุทธศาสนาเนี่ยต้องเป็นยังไงครับพระอาจารย์ครับ
1: เจ้าบ้านก็ถ้าพูดถึงประเด็นที่มีข่าวโศกนาฏกรรมเนาะแล้วพระพุทธเจ้าก็ให้พิจารณาอย่างนี้คุณสมบัติเปรียบเหมือนกับเวลาที่มีข้าศึกมาแล้วท่านเปรียบเทียบกับม้าอาชนัยนี่แหละม้าอาชนัยพันธุ์ดีที่มีคนฝึกสอนอาจารย์ฝึกสอนม้าเนี่ยนะเขาก็จะให้สัญญาณถ้าเขาชูประตักขึ้นเรามารู้เรื่องนะชูประตักขึ้นปึ้งเนี่ยก็เป็นสัญญาณว่าให้เดินหน้าหมุนประตักมานี้ให้ถอยหลังม้าเนี่ยต้องสังเกตดูว่าคนที่อยู่บนหลังมันเนี่ยหรือบนรถเนี่ยเขาให้สัญญาณอะไรทีนี้ถ้ามันไม่สังเกตมันมองไปนั่นนี่มันไม่ได้ใส่ใจเขาก็จะเอาประตักเนี่ยไปสะกิดผิวหนังมันสะกิดผิวหนังมันก็จะรู้ตัวนะถ้ารู้ตัวมันก็จะทำตามเช่นเดินหน้าถอยหลังแต่ถ้ามันไม่รู้เนี่ยคนฝึกม้าก็ทิ่มเข้าไปที่หนังมันนะเข้าใจไหมทิ่มเข้าไปทิ่มถ้ามันไม่รู้ก็เขาต้องทิ่มแรงขึ้นคือมี4ระดับ1แค่ให้สัญญาณ2เอามาแตะที่ผิวหนัง3ทิ่มเข้าไปที่หนัง4ทิ่มหนังทะลุจนถึงกระดูกเพื่อให้มันคือทิ่มทะลุถึงเนื้อมันอ่ะให้มันรู้สึกว่ามันต้องเดินหน้าหรือถอยหลังมี4ระดับแล้วทีนี้พอให้สัญญาณอย่างนี้ปุ๊บมันจะไปเดินหน้าถอยหลังอันนี้คือดีเข้าใจไหมแต่ว่ามันจะต้องเกินระดับไหนอันนี้คือจึงเป็นอุปมานะเปรียบเทียบกับว่าการที่ม้าเห็นแค่เงาของประตักนะก็คือเหมือนเราดูข่าวหนังสือพิมพ์โอ้โหคนนี้แบบตายง่ายมากเลยต้องหลายศพโอ้ยเราก็อาจจะเกี่ยวข้องเราก็อาจจะโดนได้งั้นฉันจะรีบปฏิบัติธรรมดีกว่าแต่ตรงนี้ไอ้ที่ว่าทำวันนี้ให้ดีที่สุดเนี่ยเราจะต้องมาหาไอ้วันนี้ที่ดีที่สุดทำยังไงใช่ไหมตอนที่สัญญาณมันมาวันนี้อันที่สองมาบางคนอยู่ในสถานการณ์คุณสมบัติอยู่ในสถานการณ์เพราะตรงนั้นคนมันเยอะด้วยโอ้โหคนนี้เห็นแบบข้างๆเลยแต่ว่าเราไม่โดนนะสมมติมันลดเยอะใช่ไหมไอ้คนที่เฉียดเนี่ยเฉียดแต่ว่าไม่ตาย
0: ไม่ตาย
1: เห็นเหตุการณ์แบบคาตาเงี้ยแล้วเขามาทำวันนี้ให้ดีที่สุดอันนี้คือประเภทที่สองมาอาจารย์ในประเภทที่สองถูกสะกิดที่หนังส่วนประเภทที่สามเนี่ยคือเพื่อนเราคนนั้นคนที่ตายไปอ่ะเรารู้จักแบบตัวเป็นของเขาเลยเราเป็นเพื่อนเราเป็นญาติเราเป็นอะไรกันแล้วโอ้โหเพื่อนเราหรือญาติเราหรือคนที่เรารู้จักตายในเหตุการณ์นี้นี่คือประเภทที่สามด้วยทิ่มเข้าไปที่หนังแล้วจนถึงเนื้อแล้ว
0: คร
1: ับเนาะอันที่สี่ก็คือตัวเราโดนเองเนี่ยตัวเราแบบบาดเจ็บเพราะว่ามันไม่ใช่มีคนตายเนี่ยคนเจ็บก็มีนะทั้ง30 กว่าคนใช่ไหมล่ะ
0: ครับ
1: พวกคนเจ็บเนี่ยก็คือว่าโอ้โหเราจะตายแล้วนะตัวเราเองโดนเองเข้าใจไหมดีเราไม่เป็นศพที่เก้าเราอาจจะเป็นศพที่เก้าก็ได้พวกนี้คือประเภทที่ว่าเขาสะกิดเข้าไปจนถึงหนังแล้วเนื้อแล้วทิ่มเข้าไปแล้วทั้งหมดนี้นะจะต้องมาคิดอย่างที่คุณสมบัติว่าเฮ้ยงั้นเราต้องทำวันนี้ให้ดีที่สุดเราต้องตั้งจิตไว้ให้ดี นะตั้งจิตไว้ให้ดีทำวันนี้ให้ดีที่สุดก็คือให้นึกถึงความดีของเรานั่นเองเรามีความดีอะไรบ้างไหมเรามีความดีอะไรบ้างไหมนะอย่าไปนึกถึงความไม่ดีแต่ว่าไอ้นี่ฉันก็ยังไม่ได้ทำอันนี้ฉันก็ไม่นี่ไปไม่ดีแน่นอนเราก็จะไปที่มันอดอยากก็คือเช่นเปรตเปรตสมมติว่าเราตายไปนะแล้วเราจิตเราเป็นยังไงเราก็จะไปอยู่ในภพแบบนั้นแต่ถ้าเราคิดถึงว่าอันนี้ฉันก็ยังไม่ได้ทำอันนี้ฉันก็คือเป็นลักษณะจิตที่อดอยากหิวโหยอยากได้เราก็จะเป็นพวกเปรตหรือถ้าคิดเบียดเบียนเขาคิดจะต้องแบบคนนั้นไม่ชอบคนนี้ไม่ชอบอันนี้จะเป็นสัตว์เดรัจฉานก็จะเป็นลักษณะที่ว่าสัตว์ใหญ่เบียดเบียนสัตว์เล็กก
0: ็
1: คือไปไม่ดีเราคิดเรื่องไม่ดีเราก็จะไปไม่ดีแต่ถ้าเราคิดเรื่องดีๆเราก็จะไปดีได้ซึ่งเรื่องดีๆมันมีเยอะอยู่คุณสมบัติอย
0: ่
1: างเช่นว่าเรากลับรถแล้วเราก็เปิดทางให้คนอื่นข้ามเข้าได้เขามาปาดหน้าเราให้เลยให้เลยมีเมตตาอย่างนี้ไปสวรรค
0: ์
1: หรือเราให้ทานคุณเคยทำบุญกฐินผ้าป่าที่ไหนน้อยก็ตามมากก็ตามอันนี้เรานึกถึงตัวนั้นให้ได
0: ้ครับ
1: ใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นจุดที่เรียกว่าทำวันนี้ให้ดีที่สุดเล็กๆน้อยๆแค่นี้เองเนาะมันแค่นี้แหละความดีมันไม่ยากไงความดีไม่ยากแค่เรานึกถึงได้ก็พอซึ่งตัวนี้คือต้องมีพลังสตินะถ้าเราไม่มีพลังสติเนี่ยจิตเราก็จะไปวิ่งวุ่นวายไปหมดเดี๋ยวนั่นเดี๋ยวนี่เดี๋ยวโน่นแต่สติเราจึงต้องมีกำลังนั่นเองสติเราจึงต้องมีกำลังกำลังตรงนี้เราก็อาศัยการฝึกเอาอาศัยการฝึกก็ฝึกในชีวิตประจำวันได้โดยอย่างเช่นว่าคือสติเนี่ยมันเป็นเรื่องของการสังเกตเนาะการสังเกตการแยกแยะเพราะฉะนั้นเราจะฝึกสติในชีวิตประจำวันเนี่ยคือฝึกสติไม่ได้หมายความว่าท่านผู้ฟังจะต้องนั่งหลับตาแล้วก็นึกพุทโธพุทโธหรือว่าบริกรรมคาถาอะไรไม่ใช่อย่างนั้นเท่านั้นเนาะแต่ยังหมายถึงการที่เราอยู่ในชีวิตประจำวันเดินกินข้าวก็ของน้ำได้หมดแล้วก็การที่ว่าทำทีละอย่างทำทีละอย่างเช่นกินข้าวนี่นะตัวอย่างที่ไม่ดีก็คือกินข้าวไปช้อนมือขวานี่ถือช้อนหรือถือตะเกียบก็ตามแล้วมือซ้ายนี่ก็ถือโทรศัพท์แต่โทรศัพท์แล้วก็ดู TikTok ดู Book Face ดู YouTube เงี้ยแล้วก็เลื่อนขึ้นเลื่อนลงปากก็กินไปอันนี้ไม่มีสติแน่นอนมันจะเพลินแต่ถ้าเราทำอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างเดียวเจาะจงลงไปรับประทานอาหารก็กินอย่างเดียวเข้าห้องน้ำก็มีสติจดจ่อเราจะฝึกสติได้ทั้งวันเลยเราจะฝึกสติได้ทั้งวันเลยอันนี้จะดีมากนั่นเองเจ้าบ้าน
0: ครับพระอาจารย์ครับการเรียงลำดับความสำคัญในชีวิตเนี่ยมีแนวทางยังไงฮะ
1: เจ้าบ้านแนวทางที่พระพุทธเจ้าให้ไว้มันอยู่ที่ว่าประเภทของชีวิตของเราเป็นยังไงนะ
0: ครับ
1: ถ้าอย่างของสมณะบวชเนี่ยก็คือเริ่มจากศีลเราเริ่มจากศีล
0: ครับ
1: ทีนี้ถ้าของอย่างคฤหัสถ์ญาติโยมแล้วศีลนี่ต้องเป็นพื้นฐานละแต่เข้าไปในทางกายวาจาทีนี้ด้านอื่นๆที่เราต้องเกี่ยวข้องท่านก็จะเอาเรื่องของทิศทั้ง6มาปรับใช้
0: ครับ
1: นะพ่อแม่เราก็ต้องมีด้านนี้เพื่อนร่วมงานเราก็ต้องมีด้านนี้ด้านซ้ายแล้วครูอาจารย์เราก็มีด้านขวาครอบครัวภรรยาสามีหรือลูกก็ด้านหลังด้านล่างก็ลูกน้องเจ้านายนะด้านบนก็สมณพราหมณ์นักบวชต่างๆแล้วเราดูแลทั้ง6ด้านนี้นะก็เรียกว่าทิศทั้ง6อันนี้ต้องไปด้วยกันแต่ที่ใดที่หนึ่งขาดปุ๊บก็จะมีปัญหาเพราะฉะนั้นลำดับความสำคัญแล้วก็จะรักษาศีลได้ต้องมีศรัทธาต้องเริ่มจากศรัทธาจะเราจะมีพลังในการทำอะไรก็แล้วแต่คุณสุวรรณเราต้องมีกำลังใจในการที่จะดำเนินชีวิตไปเนี่ยนะกำลังใจต้องมีตรงนี้คือกำลังใจใช่ไหมกำลังใจมาจากไหนกำลังใจมาจากความมั่นใจความมั่นใจก็คือศรัทธานั่นเองถ้าเรามีศรัทธาคือความมั่นใจเริ่มตรงนี้ปุ๊บเราจะมีกำลังใจในการทำอะไรก็แล้วแต่ซึ่งกำลังใจตรงนี้ต้องออกมาอยู่บนพื้นฐานของศีลนะกายวาจาต้องดีเสร็จแล้วจิตทั้งหกเราก็ต้องรักษานะทีนี้คุณจะทำอะไรล่ะฉันอยากจะทำธุรกิจฉันอยากจะทำราชการฉันอยากทำโครงการสักโครงการใดในอันหนึ่งก็ค่อยเอาอิทธิบาท4มาใช้ในโครงการนั้นๆเรื่องนั้นๆอย่างนี้ทีนี้ถ้าเจอปัญหาเจอปัญหากับเพื่อนร่วมงานเจอปัญหากับลูกน้องเจ้านายลูกค้าอันนี้ต้องใช้พรหมวิหาร4นะพรหมวิหาร4บางเรื่องเราก็ต้องอุเบกขาบางเรื่องเราต้องช่วยเหลือบางเรื่องเราก็ต้องไปทางอื่นอย่างเงี้ยนะแต่เราจะไม่แบบไปพยาบาทไม่อะไรงี้โดยการเอาพรหมวิหาร4มาใ เพราะฉะนั้นตรงนี้คือ1ศรัทธาเนาะศรัทธาศีลนี่ต้องไปด้วยกันนะเสร็จแล้วก็เรื่องที่ทั้ง6เสร็จแล้วก็มาเรื่องอิทธิบาท4แล้วก็พรหมวิหาร4เรียงลำดับอย่างนี้เรียงลำดับนี้ซึ่งเป็นธรรมะที่เราคุ้นเคยกันอยู่แล้วคุณจมวันมันไม่ได้ยากอะไร
0: ครับ
1: เนี่ยไม่ได้ยากอะไรแล้วก็เราเอามาปรับใช้ได้ทันทีแล้วก็ใช้หลักในการที่ว่าจะไม่เบียดเบียนให้สร้างประโยชน์มีสมาธิอย่างเงี้ยนะเราจะทำได้ด้วยศีลที่เป็นพื้นฐานของเรานั่นเองเจริญพร
0: ครับเอ้พระอาจารย์ครับเรื่องของการมีกำลังใจเนี่ยหากเราเกิดอาการผิดหวังสิ่งที่เราคาดหวังไว้ไม่เป็นไปดังตั้งใจหรือเราต้องสูญเสียบางสิ่งบางอย่างคนที่รักหรือทรัพย์สินที่เก็บหวงแหนมานานเนี่ยเราจะทำใจได้ยังไงครับในเวลาอันรวดเร็วที่สุดนะพระอาจารย์ครับขอทริคหรือว่าแนวทางตรงนี้หน่อยฮะ
1: เราต้องมีที่พึ่งทางใจคุณสมพล
0: ครับ
1: คือมีที่เกาะคือเวลาที่เราอยากได้อะไรเสร็จปุ๊บมีความหวังอะไรเสร็จปุ๊บแล้วมันไม่ได้ปุ๊บเนี่ยจิตเรามันจะเขวมันจะแบบร่วงมันจะหลุดมันจะถูกฉีกออกอ่ะมันจะแบบมันจะแบบไม่มีที่พึ่งไม่มีที่เกาะใช่ไหมเราก็ต้องมีที่เกาะแต่ที่เกาะเนี่ยจะต้องมั่นคงแข็งแรงไม่ใช่ว่าเราก็จะไปเกาะความหวังอื่นนะสมมติพึ่งคนนี้ไม่ได้อย่างเช่นประมูลโครงการอย่างเงี้ยนะประมูลโครงการพึ่งนักการเมืองคนนี้หรือว่าพึ่งข้าราชการคนนี้เราเกิดไม่ได้เราก็ต้องไปพึ่งคนอื่นยังคิดผิด
0: คร
1: ับ แต่ไม่ถูกที่พึ่งเนี่ยคือที่ที่ให้จิตเรามีการยึดเกาะยึดไม่ใช่ยึดนะแต่ให้เกาะนะยึดกับไม่เหมือนกันนะยึดนี่คืออุปาทานความยึดถือแล้วเกาะนี่คือเอาเป็นที่พึ่งเกาะหมายถึงว่าเหมือนกับเกาะแก่งแล้วเราก็ไปจับเอาอย่างงี้นะที่เราทุกข์เนี่ยเพราะว่าเรายึดอันนี้ก่อนนะยึดถือนี่คืออุปาทานเรายึดถือว่ามันต้องได้สิมันต้องเป็นอย่างงี้สินี่คือยึดถือละทีนี้พอไม่เป็นปุ๊บคุณจะจี๊ดเลยคุณจะทุกข์เลยคุณจะเคว้งคว้างเลยเพราะคุณดันไปเกาะเอาที่ที่มันไม่มั่นคงแข็งแรงเลยยึดก็เลยยึดเพราะฉะนั้นเราต้องจึงมีที่เกาะนะเกาะที่นี่คือเป็นสรณะนั่นเองสรณะเนี่ยแปลว่าเกาะคุณสมบัติสรณะนี่นะแปลว่าเกาะเราก็พูดถึงเป็นที่พึ่งส่วนที่ที่มันแบบตรงข้ามกันนะคือเกาะเหมือนกันแต่ว่ากลายเป็นยึดถือนั่นคืออุปาทาน
0: ครับ
1: เราทุกข์เพราะอุปทานในการเรื่องนั้นเราจะไม่ทุกข์ได้เราต้องมีที่เกาะแต่พระพุทธเจ้าเปรียบเทียบว่าคนลอยน้ำมาเนาะจมน้ำจะจมน้ำอย่างนี้แล้วก็ไปเห็นกองผักตบชวาคุณสมบัติกองผักตบชวา
0: ครับ
1: ไม่ใช่กองผักตบชวาสิเป็นฟองน้ำอะโฟมอะโฟมฟองน้ำที่มันลอยมาตามแม่น้ำนะเวลาที่แม่น้ำมันสกปรกเนี่ยใช่มันจะเป็นป่องป่องลอยมาเนี่ยนะคนว่ายน้ำอยู่จะจมน้ำแล้วเนี่ยเห็นไอ้ฟองฟองนี่ลอยมาคิดว่าเป็นเกาะเป็นแก่งก็เลยไปคว้าเสร็จปุ๊บหวบเลยจับไม่ได้เลยเพราะมันยวบลงไปไงมันเป็นฟองเป็นโฟมน้ำ
0: ครับ
1: ไปมาเอาทั้งนั้นทำไงอ่ะก็ต้องไปเกาะถ้ามีเกาะแก่งอยู่กลางน้ำเราถึงจะไปเกาะได้งั้นแหละถึงจะถูกเข้าใจไหม
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นตรงนี้มันในยะมันต่างกันอยู่ว่าไอ้การยึดเนี่ยคือเราจะเอามาเป็นของเราเข้าใจว่าอุปทานแต่เกาะเนี่ยเขามีของเขาอยู่แล้วแล้วเราก็ไปเกาะพร้อมที่จะปล่อยเราเกาะแก่งสมมติกลางแม่น้ำจะมีเกาะกลางแม่น้ำอย่างเงี้ยนะเราจะมีเนินสูงๆที่อยู่ใต้น้ำแต่ขาเราพอเหยียบถึงอย่างเงี้ยนะเราก็ไปเอาตรงนั้นเป็นที่พึ่งของเขามีอยู่แล้วเราไปเป็นที่พึ่งนี่คือหลักการที่ว่าเราจะได้เปลี่ยนให้แบบจิตเรามันไม่ทุกข์ได้ทันทีแต่ซึ่งที่พึ่งตรงเนี้ยก็คือพระพุทธธรรมพระสงฆ์ไงพระพุทธธรรมพระสงฆ์เราต้องเอาจิตของเราไปอยู่ตรงนั้นนะพระพุทธหมายถึงว่ามันต้องมีความพ้นทุกข์ได้สิตรงนี้ไม่ใช่ว่าพุทโธธัมโมสังโฆแบบที่เราเข้าใจกันว่าพระพุทธเจ้าคือพระพุทธเจ้าหรือการตรัสรู้พระธรรมคือที่มีในตำราคัมภีร์พระสงฆ์คือคนโกนผมผมเหลืองไม่ได้อยู่ในยานั้นนี่ต้องให้คุณสมบัติกับท่านผู้ฟังเข้าใจก่อนว่าที่เราจะเอาพุทโธธัมโมสังโฆเป็นที่พึ่งแล้วเราจะให้เราเบาใจได้ทันทีในสถานการณ์ที่ว่าเราดันไปยึดถือสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงไปแล้วเนี่ยนะ
0: ครับ
1: ถ้าพุทโธไม่ใช่หมายถึงพระพุทธเจ้าในยานี้แต่หมายถึงทางออกการแก้ปัญหามันต้องมีคือพุทโธทางออกการแก้ปัญหาต้องมีมันจะมีนะไม่รู้เหมือนกันตอนนี้ยังไม่เห็นแต่เราเชื่อมั่นเรามั่นใจว่ามันต้องมีนี่คือข้อที่หนึ่งนี่คือเรียกว่าพุทโธเดี๋ยวสองเส้นทางมันต้องมีสิเส้นทางที่จะไปถึงจุดที่จะปัญหานั้นจะหายไปได้เราต้องมี นั่นคือธัมโมเส้นทางต้องมีเราต้องมั่นใจในข้อนี้ข้อที่สามก็คือว่าถ้าเราปฏิบัติตามเส้นทางนั้นเราก็ต้องได้เหมือนกันนะนี่คือสังโฆนี่พุทโธธัมโมสังโฆนะพุทโธนะคือการแก้ปัญหาที่เราเจออยู่นะที่ที่นั้นเดี๋ยวเช่นสมมติเราเจ็บแค่ได้ป่วยกรณีที่คุณสมบูรณ์ยกขึ้นมาก็คือผิดหวังจากเรื่องใดเรื่องหนึ่งใช่ไหมผิดหวังจากเรื่องใดเรื่องหนึ่งเฮ้ยทางแก้ของความผิดหวังเนี่ยมันต้องมีสิจุดที่มันจะไม่ผิดหวังมันต้องมีสินั่นคือพุทโธเส้นทางก็ต้องมีสินั่นคือธรรมโมแล้วถ้าฉันปฏิบัติตามเส้นทางนั้นฉันก็ต้องได้สินั่นคือสังโฆเราตั้งจิตไว้ตรงนี้เราจะไม่ทุกข์ไงแล้วก็ไม่ใช่ไปยึดเรื่องอื่นนะเพราะว่าเวลาที่เราเจอความทุกข์เนี่ยพระพุทธเจ้าให้บอกถึงผลที่จะเกิดขึ้นไว้อยู่สองอย่างนะคือคนที่มีความทุกข์ถูกต้องแล้วมีความทุกข์ครอบงำแล้วเสียดแทงแล้วเนี่ยนะไม่ว่าจะยึดเรื่องอะไรก็แล้วแต่จะมีผลสองอย่างอย่างแรกไม่ดีก็คือคุณจะจมอยู่ในกองทุกข์นั้นแต่ร่ำให้คร่ำครวญทุบอกชกตัวถึงความเป็นผู้มุนงงคลั่งเพ้ออันนี้เราเห็นกันเยอะแยะนี่คือจมอยู่ในกองทุกข์นั้น
0: ครับ
1: หรือสองก็คือหาทางออกว่าใครน่าจะรู้ทางออกของความทุกข์นี้สักหนึ่งหรือสองวิธีใครหนอตรงนี้แหละมันจึงจะเริ่มมาที่ว่าคุณต้องมั่นใจมีศรัทธาในพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธคือทางที่มันจะพ้นทุกข์นี้หมายถึงว่าความพ้นทุกข์นี้มีได้นี่คือพุทโธเส้นทางนี่คือธัมโมแล้วการลงมือทำตามเส้นทางนั้นคือสังโฆเรามีพุทโธธัมโมสังโฆเนี่ยนั่นแหละจะเป็นทางออกของความทุกข์นี้แน่นอนเราจะออกจากความทุกข์นี้ได้เราจะหาความสุขได้ง่ายๆและด้วยการเปลี่ยนมุมมองตรงนี
0: ้
1: ทีนี้คนเรามันอาจจะไม่เปลี่ยนไงมันจะจมอยู่ในกองทุกข์เนี่ยผลลัพธ์แบบแรกของความทุกข์ที่เกิดเนี่ยมันก็มีแต่เมื่อเราจะหันหัวออกมาได้เนี่ยมันก็ต้องมีศรัทธาบ้างใช่ไหมมีกัลยาณมิตรแนะนำบ้างอย่างเงี้ยอย่างท่านผู้ฟังรายการธรรมารับอรุณมีคุณทรงพลมีพระมหาไพบูลย์เป็นกัลยาณมิตรฟังเสร็จแล้วปุ๊บฉันจะไปจมอยู่ในกองทุกข์ทำไมวะฉันก็หาทางออกอ๋อพุทโธธัมโมสังโฆมีทางออกโอเคเราไปทางนี้เราก็จะคลายทุกข์ได้มาทางออกเส้นที่สองนี้เพราะมีกัลยาณมิตรแนะนำเพราะว่าเจอทุกประเภทหนึ่งที่ว่ามันจะดับได้โดยธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าเราก็จะแก้ปัญหานี้ได้นั่นเองเพียงพอ
0: ครับพระอาจารย์ครับมีเรื่องของความสุขพื้นฐานความสุขพื้นฐานที่เขาบอกเนี่ยคือไม่ใช่ทางทรัพย์สินเงินทองนะครับเอาง่ายๆฮะสุดท้ายคนเราเนี่ยเวลาจากโลกนี้ไปแล้วเนี่ยทรัพย์สินเราเอาไปไม่ได้บ้านใหญ่แค่ไหนรถหรูแค่ไหนเราเอาไปไม่ได้แม้แต่เนื้อตัวร่างกายเรายังเอาไปไม่ได้เลยครับต้องชาปนกิจจะเผาจะฝังก็สุดแท้แต่นะครับเขาเลยบอกว่าความสุขพื้นฐานของเราคือการกินให้อิ่มนอนให้หลับทำงานให้สนุกและที่สำคัญนะยุ่งเรื่องชาวบ้านให้น้อยลงพระอาจารย์การยุ่งเรื่องชาวบ้านให้น้อยลงนี่ก็บอกว่าจะทำให้เราเป็นสุขจริงเท็จประการใดครับพระอาจารย์ฮะในทางพุทธศาสนามีบอกไหมพระอาจารย
1: ์ในทางพุทธศาสนาก็จะแบ่งความสุขออกสองประเภทคุณสมพล
0: ครับ
1: กินอิ่มนอนหลับเนี่ยเป็นความสุขทางกาย
0: ตาม
1: กระ
0: ชุ่
1: มลิ้นกายใช่ไหมความสุขทางกายเนี่ยมีพระพุทธเจ้าก็ยอมรับว่ามีนี่ความสุขทางกายเนี่ยเราต้องอย่าเอาเป็นหลักอย่าเป็นหลัก
0: ครับ
1: แล้วถ้าสมมติคุณไม่มีเงินซื้อข้าวกินทำไงคุณจะไม่มีความสุขหรอไม่ใช่ไม่ก็ไม่จำเป็นคือไม่ใช่ว่าไม่จำเป็นแบบไม่จำเป็นเลยเข้าใจไหมจำเป็นอยู่แต่ว่าตรงนั้นไม่ได้เอาเป็นหลักสิ่งที่เป็นหลักเนี่ยก็คือความสุขทางใจความสุขทางใจนี่คือจะต้องเป็นหลักทีนี้วิธีการที่ให้ได้ความสุขทางใจจะทำยังไงแล้วก็ปัจจุบันนี้มันก็จะมีเงื่อนไขหลายอย่างเนาะการยุ่งเรื่องชาวบ้านมากจะทำให้คุณมีความสุขทางใจน้อยลงเอาบุญนี้ได้ไหมใช่ไหมเดี๋ยวถ้าคนนั้นเป็นอย่างนี้เดี๋ยวคนนี้เป็นอย่างนั้นใช่ไหมล่ะมันจะทำให้เราสุขใจน้อยลงเพราะนั้นเราควรจะยุ่งเรื่องชาวบ้านให้น้อยๆหน่อยเป็นเหตุเพื่อที่จะเข้าถึงความสุขทางใจได้มากขึ้น
0: ครับ
1: เราจะเอาผลตรงนี้ทีนี้ไม่ใช่แค่ว่าเรื่องยุ่งเรื่องชาวบ้านนะเล่นโซเชียลก็ด้วยนะเล่นโซเชียลบางทีเราแบบไม่ได้
0: ไปดูคนอื่นเขาไงฮะ
1: ไ
0: ปดูคนอื่นแล้วมันก็เป็นทุกข์นะพระอาจารย์เดี๋ยวนี้สังคมมันทำให้เราเปรียบเทียบคือการโพสต์ลงในโลกออนไลน์นะวันนี้ Facebook Instagram หรือ TikTok เนี่ยทุกคนเวลาโพสต์เนี่ยมักจะโพสต์แต่เรื่องดีๆนะฮะกินอิ่มนอนหลับมีความสุขไปทานอาหารร้านหรูๆแต่เมื่อไหร่ที่ตัวเอง ต้องลำบากกินมาม่าหรืออะไรอะไรต่างๆเนี่ยลำบากเลยจะไม่โพสต์ลงดังนั้นเราจะเห็นมุมมองในเชิงบวกของแต่ละคนมันเกิดความเปรียบเทียบพระอาจารย์เอ๊ะทำไมคนนั้นเนี่ยได้ไปเที่ยวเมืองนอกเอ๊ะทำไมคนนี้ถึงดีกว่าฉันมันก็จะเริ่มรู้สึกว่าด้อยค่าในตัวเราบอกว่าเฮ้ยทำไมฉันทำงานตั้งนานทำไมฉันไม่ได้ไปเที่ยวเมืองนอก
1: เ
0: ฮ้ยทำไมฉันทำงานตั้งนานทำไมฉันไปกินร้านหรูๆแบบนี้ไม่ได้โอ้ยทำไมฉันทำงานตั้งนานทำไมฉันไม่มีรถหรูๆ หรือบ้านใหญ่ๆแบบเขามันเป็นความทุกข์ในเชิงเปรียบเทียบที่สังคมทุกวันนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นมากขึ้นมากขึ้นทุกวันนะพระอาจารย์ครับแต่คือเราหนีเรื่องพวกนี้ไม่พ้นเราจะปิดตาปิดหูปิดปากปิดใจมันทำได้ยากพระอาจารย์ในมุมมองของคารวาสมีแนวทางไหมครับคือในมุมมองของพระสงฆ์เนี่ยบางครั้งการอยู่ในวัดเนี่ยมันก็จะมีขอบเขตมันจะมีเหมือนเป็นเกราะแก้วกำแพงบาง
1: เอา
0: ใช่
1: เครื่องยั่วยวนเนี่ยมันน้อยหน่อย
0: ชนเนี่ยคารวาสทำได้ยากพระอาจารย์มีวิธีการที่จะทำให้ถูกใจมากขึ้นไหมคือไม่ต้อง 100% พระอาจารย
1: ์
0: แบบนั้นเป็นไปไม่ได้แต่มันมีวิธีการไหมฮะ
1: คือถ้าเราเข้าไปนี่อยู่ในกับดักของเขาอะนะคุณสุวรรณ
0: ครับ
1: ในครานเนี่ยเขาจะวางกับดักเอาไว้แล้วเวลาเขาวางกับดักเนี่ยเขาไม่ได้หวังว่ากวางฉันวางกับดักไว้นะเธออย่าโดนกับดักนะไม่ให้เลยเขาจะไม่คิดอย่างนั้นเขาจะคิดว่าทำไงให้มันโดนกับดักเข้าใจไหมคนคิดเนี่ยนายพรานเนี่ยเขาวางกับดักไว้เพื่อดักกวางเพื่อดักสัตว์เพื่อดักอะไรเขาต้องคิดว่าต้องให้มันจับให้ได้แล้วถ้าเราเข้าไปอยู่ในวงเวียนของกับดักเนี่ยมันโอ้โหมันเขาวางแผนไว้แล้วเข้าใจไหมให้เราติดกับ
0: คือติดกับแล้วอะ
1: เอาก็ใช่ก็ใช่อันนี้เราจะทำยังไงใช่ไหมเพราะฉะนั้นคุณอย่าเข้าไปในวงของกับดักคุณอย่าเข้าไปในวงของกับดักไม่ใช่ว่าเราปรารถนาว่าเอ้ยฉันจะอยู่ไปกินอะไรที่เขาเป็นกับดักนั่นมันเหยื่อมันไม่ใช่อาหารเหยื่อกับอาหารไม่เหมือนกันนะคุณสมมติว่าปลานะสมมติจินตนาการเราเป็นปลาเนี
0: ่
1: ยแล้วคนตกปลาเนี่ยเขาเอาหนอนที่เป็นอาหารของปลามาเกี่ยวไว้ที่เบ็ดลักษณะนอนที่อยู่กับเบ็ดเนี่ยเขาเรียกว่าเหยื่อเขาไม่เรียกว่าอาหารเพราะถ้าอาหารมันจะไม่มีไผ่เข้าใจมั้ยจะไม่มีเบ็ดแต่ถ้าปลาไม่ฉลาดก็จะเข้าใจว่านอนตัวนั้นเป็นอาหารมันก็จะไปกินแต่ขอโทษมันไม่ใช่อาหารเป็นเหยื่อถ้าเราคิดว่าฉันจะกินเหยื่อแต่ฉันจะไม่ติดเบ็ดคุณคิดผิด
0: เป็นไปไม่ได้เลย
1: เป็นไปไม่ได้ปลาคือเขาวางแผนไว้แล้วว่าถ้าคุณกินเหยื่อเมื่อไหร่นะคุณต้องติดเบ็ดมีปลาตัวหนึ่งคิดว่าตัวเองจะฉลาดปลานี้ก็ไม่ฉันจะไปกินเหยื่อแต่ฉันจะไม่ติด
0: ครับ
1: โอ้มันยากมันยากเพราะเขาแพลนไว้แล้วเข้าใจไหม
0: ครับ
1: เขาจะล่อไว้แล้วเขาไม่ได้วางเบ็ดเดียวนะเขาวางสามสี่เบ็ดนะทำไงเอาไปกินเหยื่อตรงนั้นกินเหยื่อตัวนี้แต่ว่าไม่ติดเบ็ดหรอกนะมันยากไงมันยากคือวิธีมันมีอยู่นะก็คือต้องมีสติมากๆแล้วคุณก็จะกินเหยื่อได้โดยที่ไม่ติดเบ็ดนะพระพุทธเจ้าก็เปรียบเทียบเหมือนกับกวางที่มากินผักในสวนผักที่ในพรานปลูกเอาไว้แต่บางทีมันก็ไม่ถูกจับนะแต่ตัวที่มันเก่งจริงๆอ่ะมีสติกำลังมากจริงๆอ่ะแต่ประเด็นคือคุณอย่าไปกินมันเลยคุณอย่าไปติดกับตรงนั้นถ้าเราติดคือถ้าเราเข้าไปในวงเวียนของกับดักเนี่ยมีความเป็นไปได้สูงที่เราติดกับเพราะคุณอย่าเข้าไปในกับดักนั้นแล้วก็ต้องออกมาคำว่าออกมานี่ก็คือว่าก็เล่นโซเชียลลดลงแล้วก็เล่นอะไร TikTok ลดลงจำกัดชั่วโมงให้ดีหาความสุขทางอื่นหาความสุขทางใจดูทีวีน้อยลงมีเพื่อนบ้านก็เป็นบางเวลาอย่างเงี้ยนะคือไม่ได้ว่าไปตลอดเวลาก็จำกัดเวลาเอาไว้เพื่อให้เราหาความสุขทางใจได้มากขึ้นคือออกจากบริเวณที่เป็นกับดักนั้นเสียเราต้องออกจากตรงนั้นคือเปรียบไว้หลายอย่างเลยปลาติดกับกวางติดกับดักลิงติดตังเหมือนลักษณะเดียวกันเลยแล้วก็เราจะออกมาได้เนี่ยพระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนกันเราเข้าไปในดงของต้นไม้ที่มีหนาม
0: ครับ
1: จินตนาการนะสมมติเราเข้าไปในดงที่ต้นไม้เนี่ยมีหนามเต็มไปหมดเลยคุณจะขยับทางไหนหนามนี่ก็ตำหนามนี่ก็ตำเนี่ยคุณต้องระวังมากๆตอนออกมา
0: ครับ
1: ต้องระวังมากๆตอนออกมาไอ้การระมัดระวังเนี่ยคือต้องใช้สติมากเราจะระวังได้ก็ต้องใช้พลังสติมาก
0: ครับ
1: เนาะการระมัดระวังตรงนี้เนี่ยท่านเปรียบเหมือนกับเวลาที่เด็กเลี้ยงควายนะเด็กเลี้ยงควายเขาเอาควายไปเลี้ยงตามทุ่งที่ยังมีข้าวกล้าอยู
0: ่ครับ
1: นะข้าวกล้านะ มันอยู่เนี่ยแล้วควายมันก็จะชอบไปกินต้นข้าวไงมากกว่ากินหญ้าเด็กเลี้ยงควายเนี่ยต้องพยายามระวังควายไม่ให้ไปกินหญ้าต้นข้าวเขามากๆเลย
0: คร
1: ับบางทีต้องใช้ไม้ตีบางทีต้องดึงกับมันกำลังเด็กเลี้ยงควายกับสู้ควายไม่ได้ต้องพยายามอย่างมากนี่คือต้องระมัดระวังมากๆนี่คือสติคุณต้องแบบมาเต็มแต่ถ้าแปลว่าเราอยู่ในที่โล่งๆแล้วนะเช่นเขาเก็บเกี่ยวข้าวกล้าไปหมดแล้วทุ่งข้าวโล่งๆไม่มีอะไรมีแต่ตอข้าวเนี่ยสบายแล้วตอนเนี้ยควายจะเดินไปทางไหนกินอะไรกินมันไปนี่คือสบายแล้วนี่คือเราออกมาจากบริเวณที่เป็นกับดักของเขาละเนี่ยคือเราจะสบายตรงนี้เพราะฉะนั้นเราอย่าไปอยู่ในกับดักเราต้องออกมาอย่าไปติดกับของเขาอย่างเช่นกับดักของระบบทุนนิยมอย่างเงี้ยนะคุณต้องมีรถหรูๆต้องใส่เสื้อผ้าดีๆไอ้อันนี้เนี่ยกับดักทุนนิยม
0: ครับ
1: ใช่ไหมเราออกมาจากวงเวียนนั่นจ้ะเราก็ไม่ต้องไปโชว์ใครแล้วก็เป็นวงของเรามีกันเลยในมิติเป็นแบบนี้อย่างเงี้ยนะ
0: ครับ
1: เราก็จะไม่ติดกับดักนั่นเองแล้วก็จะบริหารจัดการได้ง่ายแล้วก็ต้องออกมาแล้วก็คำว่าออกมานี่คือไม่ใช่ว่าไปบวชเลยนะหรือว่าแบบก็ไม่แต่งตัวเลยนะก็สุดตรงข้างหนึ่งไปแต่ก็มีวงกลุ่มเพื่อนหรือกันเลยในมิตรที่จะเป็นลักษณะนี้หาความสุขทางใจมีพวกกลุ่มที่เป็นญาติธรรมกันอย่างเงี้ยนะเขาก็ปฏิบัติธรรมกันเอาความดีตรงนี้กันเราก็ไปอยู่ในกลุ่มนั้นแล้วก็ชื่อว่าออกจากวงเวียนของกับดักละแล้วก็มาหาความสุขทางใจแทนนั่นเอง
0: เดี๋ยวก่อนครับพระอาจารย์ครับเคล็ดลับในการมองหาความสุขง่ายๆระหว่างวันในยุคนี้นะฮะตารางชีวิตทุกคนเร่งรีบไปหมดเลยฮะแล้วก็มีทั้งสุขทั้งทุกข์เข้ามาเราจะหาความสุขง่ายๆในแต่ละวันอย่างไรครับที่จะทำให้จิตใจเรามีความชุ่มชื้นนะครับเพราะว่าทุกวันนี้การทำงานเคร่งเครียดแล้วก็ชีวิตเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะดำเนินไปอย่างลำบากนะครับมีวิธีทางใดที่จะทำให้สุขภาพจิตเราดีขึ้นนะ
1: โอเคเราต้องมีเครื่องมือคุณอภพรอาจารย์อยู่วัดบวรนี่นะบางทีอยู่ชั้นสี่แล้วบางทีลงไปข้างล่างนะคุณสมบุญเดินไปอ้าวรองเท้าหายไปไหนรองเท้าหายไป
0: วัดเนี่ยนะฮะยังมีอย่างนี้เหรอครับอาจารย
1: ์คือบางทีเขาใส่ผิดไปไงไม่ใช่ขโมยไปหรอกใส่ผิดไปบนหลังเขาก็เราก็รองเท้ามันก็มาคืนนะทีหลังอ่ะแต่ว่ามันหายไปไหนวะวันนี
0: ้
1: ถ้าเราจะอารมณ์เสียว่ารองเท้าหายไปไหนไม่ได้ละเนี่ยมันเล็กๆน้อยๆแค่นี้เองนะแล้วถามว่าพระอาจารย์ใช้เครื่องมืออะไรปุ๊บเราจะเข้าจิตใจให้มีความสุขได้ปุ๊บพระอาจารย์ดูลมหายใจเลยพระอาจารย์มีสองเครื่องมือคือลมหายใจหรือพุทโธลมหายใจหรือพุทโธปุ๊บเราดูลมหายใจเลยตึ้งสติเราก็จะมาไม่อารมณ์เสียเราเดินไปก็ได้เดินเท้าเปล่าไปเดินกลับมาจะขึ้นตึกก็คอยล้างเอาอย่างเงี้ยก็ไม่เป็นไรปุ๊บเราก็จะมีความสุขใจได้เพราะสติจะมาได้เราต้องมีเครื่องมือแต่เครื่องมือที่พระพุทธเจ้าให้ไว้มีหลายอย่างหนึ่งในนั้นคือดูลมหายใจหรือพุทโธพุทธานุสตินะเราชำนาญวิธีไหนเราฝึกอะไรมาเราเอาอันนั้นเลยแต่บางคนอาจจะเอาสัมมาอรหังบางคนก็จะเอายุบหนอพองหนอบางคนอาจจะมีคำบริกรรมอย่างอื่นบางคนอาจจะมีวิธีพิจารณาอย่างเงี้ยนะแต่มันต้องมีเครื่องมือที่จะให้สติเกิดขึ้นเราเรียกอนุสติซึ่งมี10ประการเช่นการระลึกถึงศีลของเราการระลึกถึงความดีของเราเราก็จะไม่ให้จิตของเราเนี่ยเพลินไปตามอารมณ์หรืออะไรต่างๆที่เกิดขึ้นแต่เช่นในกรณีนี้คืออารมณ์โกรธอารมณ์ไม่พอใจเราจะเพลินไปตามอารมณ์นั้นโนหยุดได้ด้วยมีสติตั้งไว้ใช้ลมหายใจเป็นเครื่องมือเป็นต้นหรือเมตตาก็ได้นะเมตตาพรหมวิหาร4อุเบกขาเอามาใช้แล้วก็อุเบกขาเอาหรือว่าก็คิดว่าแล้วฉันก็ให้ทานไปแล้วกันให้ทานรองเท้าก็ดีเหมือนกันมองอย่างนี้ปุ๊บเราก็ไม่โกรธละนี่ก็เป็นการตั้งสติขึ้นการตั้งสติแบบนี้ก็จะทำให้จิตของเราเนี่ยมามีคือมันติดไปกับเราตลอดเวลา
0: ครับ
1: เราไปไหนก็ตามก็จะเป็นอย่างนี้ตัวติดเหรอก็ไม่เป็นไรยังดียังมีรถนั่งคิดอย่างเงี้ยมีสติปุ๊บดึงละเราก็จะไม่โทษว่าเอ้ยทำไมการจราจรเป็นแบบนี้รัฐบาลทำอะไรหยุดละก็จะกลับมาที่ว่าเอ้ยน้อยยังมีรถนั่งคิดแบบนี้ก็ได้มีสติตั้งไว้อย่างเงี้ยอันนี้เราก็จะทำให้เรามีจุดที่มีความสุขได้ตลอดวันคุณสมบัติ
0: ครับ
1: แต่เพราะเราเกิดมาเราไม่ควรจะทุกข์อ่ะเข้าใจไหมถ้าเกิดมาแล้วอันนี้ก็เป็นยังไงอ้าวคุณทำไมคุณทุกข์มากงั้นเราไม่ควรจะทุกข์อ่ะเกิดมาคุณทำไมจะไปทุกข์มากอย่างนั้นอาจจะทำไงให้หยุดทุกข์ได้ก็อย่าเพลินไปตามทุกข์สิเพราะว่าโลกมันก็เป็นของมันอย่างนี้แหละ อากาศมันก็ร้อนใช่ไหมแล้วก็อะไรอาการจราจรก็เป็นอย่างนี้วิกฤตพลังงานวิกฤตแรงต่ำก็มาก็ธรรมดาหนังงงเป็นอย่างนี้เราทำไงอ่ะเราอย่าไปทุกข์ตามมันเลยไปเพลินตามมันเราด้วยการตั้งสติเอาไว้พอเราตั้งสติไว้ปุ๊บเนี่ยจิตเรามีที่ก่อละเรามีที่อยู่เราก็จะมีความสุขได้ในระหว่างวันได้ไม่ยากไม่ยากแต่ต้องอาศัยการฝึกนะนี่เป็นทักษะสติเนี่ยเป็นทักษะเหมือนขี่จักรยานเหมือนร้องเพลงเหมือนเล่นดนตรีเหมือนเล่นกีฬาพวกนี้ยิ่งทำยิ่งมากยิ่งทำมากยิ่งได้ดีแต่ถ้าไม่ทำไม่ฝึกก็ไม่ได้
0: ใช่
1: ร่างกายเราก็เหมือนกันเราออกกำลังเราจึงได้กำลังถ้าเราไม่ออกกำลังเราจะไม่ได้กำลังกำลังเราก็จะหายไปสูญไปสมองเราก็เหมือนกันเราฝึกจำเราฝึกใช้สมองพลังสมองเราก็จะมีเราจะไม่เป็นอัลไซเมอร์แต่ถ้าเราไม่คิดไม่ฝึกอะไรก็อยู่ไปวันเดี๋ยวสมองฝ่ออีกความจำก็เสื่อมอีกใช่ไหมเราต้องลงมือทำต้องใช้มันจึงจะมีมันจึงจะอยู่กล้ามเนื้อเราก็ด้วยจิตใจเราด้วยทักษะเนี่ยก็เรียกว่าเป็นทักษะคือสตินั่นเองจำบ้าง
0: ครับครับก็ต้องหมั่นฝึกฝนนะครับเรื่องของความมีสติเหมือนบางทีเราเจอคนมายั่วโมโหเราบ่อยๆพฤติกรรมแบบนี้เจอบ่อยๆเนี่ยมันก็ทำให้จิตใจเยือกเย็นได้ถูกต้องไหมครับอาจารย์
1: ถูกต้องถูกต้องเราฝึกบ่อยๆไอ้คนที่มาแกล้งเราเนี่ยนะพอเราฝึกบ่อยๆแล้วเราไม่โกรธเราไม่ทำอะไรตอบโต้ตอบตามที่เขาอยากจะให้ทำเนี่ยแต่เขาก็เลิกแกล้งเราไปเองคุณสมบัติเพราะมันไม่เวิร์กไงคือมันไม่สนุกแล้วอ่ะแกล้งคนแล้วเขาไม่โกรธอ่ะมันไม่สนุกแล้วเข้าใจป่ะเขาก็จะไปแกล้งคนอื่นเองเขาจะไม่มาแกล้งเราเออมันจะเป็นยังไง
0: ครับเขาไม่ได้แกล้งให้เราโกรธแล้วครับสมมติมาเบียดเบียนเราอ่ะเบียดเบียนอยู่ได้เนี่ยแล้วเขาก็ได้ผลประโยชน์จากการที่เราถูกเบียดเบียนไปแบบนี้แก้ยังไงพระอาจารย
1: ์ลักษณะการแก้มันมีได้สองแบบเนาะมองจากเปลี่ยนมุมมองในการที่ว่าเราก็ต้องยุ่งกับเขาอยู่ใช่ไหมสมมติว่าถ้าเป็นผู้บังคับบัญชาหรือเพื่อนร่วมงานกันนี้มันก็ต้องอยู่กันต่อไปอ่ะเราต้องเปลี่ยนมุมมองว่าเอ๊ะนี้มันเป็นการที่แล้วก็แบ่งปันกันไปเลยแบ่งปันกันไปเลยเดี๋ยวฉันช่วยเธอตรงนี้คือแบ่งปันกันไปเลยไม่ถือว่าเป็นการเบียดเบียนแต่ว่าเป็นหน้าที่ที่เราจะต้องทำแล้วก็แบ่งปันกันไปคิดแบบนี้หรือถ้าสมมติเราหลีกออกได้เราหลีกออกได้คือก็ถ้าเขาเป็นคนพาในการที่จะเบียดเบียนคนอื่นนี่นะเราก็ไม่ยุ่งกับคนพาเราก็ไปทำอย่างอื่นของเรากดลาออกไปหรือไม่ก็ไปทำงานอื่นที่มันไม่ต้องเกี่ยวข้องกับเขาอย่างนี
0: ้
1: แต่ที่ถ้าต้องเกี่ยวข้องกันอยู่เราต้องแบ่งปันกันต้องเปลี่ยนมุมมองเป็นมุมมองว่าก็ให้เขาไปถือว่าอันนี้ไม่เป็นการเบียดเบียนใช้อุเบกขาเอาแต่จะไม่คิดว่านี่เป็นการเบียดเบียนแต่ใช้ให้เธอไปเลยมองอย่างนี้เราก็จะไม่รู้สึกว่าเดือดร้อนอะไรใช่ไหมคือแบ่งปันกันไปเลยอ่ะ
0: ครับครับอาจารย
1: ์เราทำงี้ปุ๊บเราก็จะอยู่กันไปได้เขาก็เป็นของเขาไปอย่างเงี้ยนะแล้วก็พอเป็นอย่างนี้ปุ๊บเรามีจิตใจที่ดีอย่างนี้ปุ๊บเราค่อยคุยกันว่าโอเคเธอทำหน้าที่นี้นะฉันทำหน้าที่นี้นะเราแบ่งหน้าที่กันอย่างนี้โอเคไหมอย่างเงี้ยแล้วก็มาด้วยจิตของเราที่เป็นมีอุเบกขาแล้วไม่คิดร้ายแล้วการพูดคุยเนี่ยมันจะราบรื่นมันจะไม่เหมือนทำไมเธอต้องทำอย่างนี้มันก็ฉันจะทำอย่างนี้อ่ะมันจะไม่เป็นทุ่มเถียงกันเข้าใจไหมมันจะไม่ทุ่มเถียงกันแต่พอจิตใจเราดีแล้วการคุยมันจะราบรื่นไปได้แล้วก็แบ่งหน้าที่กันไปอีกทีหนึ่งนั่นเองจำบ้าง
0: ครับอาจารย์ครับในงานอวมงคลหรือว่างานศพเนี่ยจะเห็นกันฮะว่าการสวดพระอภิธรรมก่อนที่จะชาปนกิจจะมีตัวเลข1วัน3วัน5วัน7วันพระอาจารย์ครับตรงนี้มันมีที่มายังไงแล้วมากน้อยนี่ได้บุญต่างกันมากไหมครับพระอาจารย
1: ์ในทางที่พระพุทธเจ้ากำหนดไว้นะคุณสมพลที่พระพุทธเจ้ากำหนดไว้เนี่ยไม่ได้มีเลยว่าต้อง3วัน5วันอะไรไม่มี
0: แล้วก็มาจากไหนพระอาจารย
1: ์ก็ตัวท่านอย่างตัวท่านเองตัวพระพุทธเจ้าเองแล้วก็7วันนะ7วันเพราะว่าคือมันมีเหตุที่ว่าต้องรอคณะสงฆ์ให้ครบถ้วนก่อน
0: สมัยก่อน
1: ใช่ใช่แต่ก็คือยังคนสำคัญคนเดียวที่ท่านพระมหากัสสปะก็ท่านนั่นเองแล้วก็อื่นๆก็ค่อยๆทราบข่าวว่าทยอยกันมาคงสำคัญอยู่ที่นั่นอยู่แล้วหรือไม่ก็ทยอยปรินิพพานไปก่อนพระพุทธเจ้าละจำนวนวันเนี่ยมันต้องกำหนดโดยคนที่อยู่คุณสมบัติไม่ได้กำหนดโดยคนที่ตายสามวันห้าวันเจ็ดวันเนี่ยคือ หมายถึงเขาเศร้ามากน้อยไหมหรือเขารอแขกรอใครที่ให้ทราบข่าวไหมมันเลยกำหนดเป็นตัววันขึ้นมาตามคนที่อยู่นะตามคนที่อยู
0: ่
1: ถ้าคนที่อยู่ก็คิดว่างานพ่อเรางานแม่เราจัด7 วัน 10 วันเลยอันนี้คือคนอยู่เขากำหนดทำไมเขากำหนดอย่างนั้นก็เขาคิดถึงเขาอยากจะทำให้มันเต็มที่เขาก็จึงกำหนดวันที่ยาวขึ้นมาเพราะคนเป็นงานศพเนี่ยคือเพื่อคนเป็นไม่ใช่เพื่อคนตายเพราะคนตายนี่ตายไปแล้วเข้าใจไหมคนตายไปแล้วแต่คนเป็นมันยังเสียใจอยู่เพราะฉะนั้นไงเพื่อความสบายใจเรานิมนต์พระมาแล้วก็สวดแล้วก็จะสบายใจขึ้น
0: ครับ
1: คิดดูนะในช่วงทำบุญงานศพ
0: ครับ
1: คุณเห็นพระทุกวันคุณฟังสวดทุกวันจิตใจมันมีความมั่นคงขึ้นเราได้เห็นสมณะเป็นบุญได้กราบไหว้เป็นบุญได้ให้ทานเป็นบุญได้ฟังธรรมด้วยเป็นบุญบางทีมีคนมาให้ข้อมูลเรานั่นนี่เราวิเคราะห์ได้เราเห็นธรรมะเนี่ยพวกนี้เป็นบุญจิตใจเราจะหล่อหลอมจะสงบลงจะระงับลงเพราะงานศพเนี่ยเพื่อคนเป็นเขาก็กำหนดตามที่จะเขาจะสบายใจอ่ะเข้าใจไหมลงล็อกวันนี้เสาร์อาทิตย์เอา4 วันก็แล้วกันอย่างเงี้ยเขาก็สบายใจอย่างนี้ก็เขากำหนดเอา3 วันพอเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปต่างประเทศอย่างเงี้ยเขาก็จะกำหนด3 วันเฮ้ยงานพ่อเราเอา10 วันเลยเดี๋ยวรอญาติจากต่างประเทศคนนั้นมาด้วยอย่างเงี้ยยังไม่มีตั๋วยังไม่มีไฟล์จัด10 วันเลยเป็นต้นแต่เขาก็ตามที่คนเป็นกำหนดเลยไม่ได้มีแบบแผนตอนนี้ทุกวันนี้ไปคุยกับวัดนะเข้าใจงานศพเนี่ยนะ คุณเอาแบบไหนเขาโอเคหมดนะ4 วัน 3 วัน 2 วันวันพระวันเสาร์อาทิตย์เอาไม่เอาเขากำหนดได้มันยืดหยุ่นอยู่แล้วตามคนเป็นทีนี้ถ้าเราเป็นลูกนะเราเป็นญาติลูก เราควรจะทำบุญให้คือหมายถึงว่านิมนต์พระมาแล้วก็ถวายทานอย่างเงี้ยนี่ควรทำให้อันนี้จะเป็นบุญของผู้ตายได้แต่บุญของผู้ตายได้ผู้ตายก็จะรับได้โดยตรงถ้าเราเป็นญาติโดยตรงก็ควรทำแล้วจะทำที่ไหนก็ทำแบบประหยัดก็ได้นะทุกวันนี้จะจัดที่บ้านอาจจะไม่ต้องเลี้ยงแขกนิมนต์พระมาเฉยๆอย่างนี้ก็ได้หมดแล้วยิ่งในสมัยก่อนนะคุณสมบัติเขาเผาเลยนะอย่างพระสารีบุตรพระมหาโมกขลนะพระอานนท์เนี่ยตายปุ๊บเผาปั๊บตายวันนั้นน่ะตายสมมุติตายตอนเช้าเผาตอนเย็นเก็บกระดูกวันรุ่งขึ้นอย่างนั้นเลยไม่ได้ทำอะไรนานน่ะ
0: พระอาจารย์คืออะไรที่มันทำรวบรัดเกินไปไม่มีพิธีการขั้นตอนบางคนเขามองว่ามันเป็นการไม่เคารพผู้ตายดีพระอาจารย์มองยังไงครับ
1: การให้เกียรติการเคารพการนอบน้อมการบูชานี่คือเป็นพวกเดียวกันนะคุณสมบัติเป็นพวกเดียวกันคนที่เขาจะแสดงความนอบน้อมบูชาให้เกียรติเนี่ยเขาก็จะมีเครื่องที่จะแสดงโอเคไหมเช่นกราบไหว้ดอกไม้ของหอมพิธีกรรมพวกนี้เป็นเครื่องบูชาคุณสมบัติเป็นเครื่องบูชาพระพุทธเจ้าเนี่ยตอนที่จะปรินิพพานนะคืออยากจะยกเคสของท่านนะตอนที่พอท่านนั่งลงเนี่ยไม่คิดว่าจะลุกไม่คิดว่าจะยืนนะนั่งลงไม่คิดว่าจะยืนขึ้นนอนลงไม่คิดว่าจะกลับมานั่งก็คือเตรียมตัวตายแล้ว

0: เป็นวันที่ท่านจะปรินิพพานเนี่ยนะพอท่านนอนลงปุ๊บเนี่ยโอ้ยพวกเทวดาคุณสมวันเขาบูชาแบบสุดๆเขาเอาดอกไม้ดอกมัณฑารพคือดอกที่ไม่มีในมนุษย์โลกนะดอกมัณฑารพดอกที่จะหล่นมาจากสวรรค์หล่นลงมาเต็มไปหมดเลยจนพื้นที่บริเวณนั้นเนี่ยเต็มไปด้วยดอกไม้ถึงเข่าดอกไม้ถึงเข่านะเหมือนน้ำท่วมนะแต่ท่วมด้วยดอกไม้ดอกสาละอะไรบานผิดฤดูมีกลิ่นหอมมีเสียงดนตรีบรรเลงนี่คือเครื่องบูชาเป็นพิธีกรรมของเขาพวกเทวดาแต่นะแต่ในกรณีพูดถึงว่าพระพุทธเจ้าบอกว่าการบูชาเนี่ยให้เกียรติขนาดเนี้ยสูงสุดเนี่ยแบบเคารพนอบน้อมสุดๆอย่างที่เราเห็นเนี่ยไม่ถือว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยได้รับการบูชาหรอกนะที่พูดกับท่านพระอานนท์พูดกับท่านพระอานนท์แต่ว่าภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาใดปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบยิ่งปฏิบัติตามธรรมอยู่นี่แหละถึงจะเรียกว่าเป็นการบูชาเคารพนอบน้อมพระพุทธเจ้าอย่างดีที่สุดแล้วเคสนี้นะกลับมาในงานศพในงานศพของตัวเราเองหรือของใครก็ได้ของญาติพี่น้องหรือของคนที่เขาตายไปแล้วนะการไม่เคารพนอบน้อมเนี่ยสมมติเราจะเคารพนอบน้อมบูชาศพใช่ไหมบูชาคนตายไปแล้วต้องจัดพิธีให้ไอ้นี่มันอามิสบูชาเรียกว่าอามิสบูชา
1: ครับ
0: แต่ว่ามันมีการปฏิบัติบูชาที่เป็นการบูชาที่ดีกว่านะการปฏิบัติบูชาคือนึกถึงความดีของเขาความดีของคนมันมีแน่นอนเราจึงจะจัดงานศพให้เขาใช่ไหมต่อให้มันชั่วขนาดไหนแต่ว่าคนที่ก็จะมาจัดงานศพให้เขาต้องเห็นความดีของคนนี้แน
1: ่ครับ
0: คือถ้าสมมติว่าแบบคนที่เขาจะไม่จัดงานศพให้คือทิ้งไปเลยคือเขาไม่เห็นความดีของศพนั้นเลยเข้าใจไหมของคนที่อยู่นั้นเลยแต่ว่าถ้าคุณจะมาจัดงานศพให้คุณเห็นความดีของเขานั่นแหละคือการที่เราปฏิบัติบูชานะเพราะว่าเราตั้งจิตระลึกถึงเขาในความดีของเขานั่นคือเขาเรียกว่าเทวตานุสติเทวตานุสติการที่เรามีสติแบบนั้นคือการปฏิบัติบูชาแล้วการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมนั่นคือบูชาแล้วนะบูชาด้วยการปฏิบัติอย่างสมบูรณ์บูชาด้วยการปฏิบัติคือตั้งจิตปฏิบัตินี่คือการบูชาจริงๆเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องอามิสที่เป็นพิธีกรรมเป็นของบูชาเนี่ยก็เป็นรองนะสิ่งที่ปฏิบัติบูชาเราตั้งจิตลึกถึงความดีของเขานี่ต้องเป็นหลักแต่ถ้ามีหลักแล้วรองเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงจะมีไม่มีอันนั้นเป็นเรื่องเล็กน้อยปฏิบัติก็ตามความเหมาะสมนี่จึงเป็นเรื่องที่เราพิจารณาอย่างนี้ต้องพิจารณาอย่างนี้แล้วเราก็จะมีหลักในการที่จะปฏิบัติเนี่ยไม่ใช่เป็นการไม่ให้เกียรติผู้ตายนะถ้าเราอาจจะจัดงานวันงานศพน้อยวันหน่อยมันล้มล็อกตรงนี้แต่ว่าในการจัดเนี่ยเรามีจิตใจที่ดีนึกถึงความดีของเขาถือว่าเราให้เกียรติเขาแล้วเข้าใจไหมตรงนี้นั่นเอง
1: ครับ
0: แบ่งเป็นสองส่วน
1: ครับครับพระอาจารย์ครับสำหรับคนที่ทำงานหนักแล้วก็มีเวลาพักผ่อนน้อยควรเริ่มต้นสอดแทรกการปฏิบัติธรรมในกิจวัตรประจำวันได้ยังไงฮะจะได้เห็นผลครับงานก็หนักพักผ่อนก็น้อยแต่อยากมีเวลาปฏิบัติธรรมทำยังไงดีครับสอดแทรกในชีวิตประจำวันฮะ
0: คนที่เขามีสเตทเมนต์แบบนี้นะคุณสมบัติคือเพราะเขาแยกกันนี่ฉันต้องปฏิบัติโดยการนั่งแล้วก็หลับตาโอ้แต่ว่างานฉันก็เยอะทำให้การนั่งหลับตาของเขาเนี่ยทำได้น้อยอันนี้คือว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นอะไรเป็นรูปแบบเป็นรูปแบบแบบหนึ่งในที่เขาจะปฏิบัติได้ทีนี้รูปแบบการปฏิบัติมันไม่ได้มีรูปแบบเดียวนี่จะพูดตรงนี้รูปแบบการปฏิบัติไม่ใช่ว่าคุณต้องนั่งหลับตาเท่านั้นเออเหรอใช่เวลาที่คุณทำงานเนี่ยเวลาที่คุณเข้าห้องน้ำเวลาที่คุณกินข้าวคุณปฏิบัติได้หมดเลยนะการเขาเรียกว่าเป็นสติในกิจวัตรประจำวันเขาเรียกว่าการมีสติอยู่อย่างมีสัมปชัญญะนะเช่นคุณลุกขึ้นยืนคุณก็มีสติว่าคุณลุกขึ้นยืนคุณเดินคุณมีสติว่าคุณเดินคุณนั่งคุณพูดคุณมีสติในการทำสิ่งนั้นสิ่งนั้นหมดเลยแต่การมีสติในการทำสิ่งนั้นเนี่ยถือว่าเราปฏิบัติแล้วปฏิบัติในชีวิตประจำวันเรานี่แหละเราอยู่ในงานตู้เราตั้งสติปุ๊บจิตเราไม่เพลินไปตามกระแสของอารมณ์นี่ถือว่าคุณปฏิบัติในขณะที่คุณทำงานด้วยนะในช่วงของจิตตวิเวกนะคุณสมบัติทุกวันอังคารเนี่ยนะอาจารย์จะพูดถึงสติในแง่มุมมันจะมี2ระดับนะสติที่แบบว่ามุมกว้างๆกับมุมเจาะจงนะมุมกว้างๆนี่คือจะเปรียบเทียบกับนายช่างกลึงนะเขาจะกลึงชิ้นงานเนี่ย

0: ก็จะต้องปรับเชือกกลึงสั้นเชือกกลึงยาวปรับความเร็วปรับอะไรเนี่ยแต่เขาจะไม่ไปมองที่คันชักคันโยกของการปรับเชือกกลึงสั้นยาวพวกนั้นเขาจะใช้ความรู้สึกเฉยๆแต่ตาเขาจะมองอยู่ที่จุดสัมผัสระหว่างชิ้นงานกับตัวใบมีดเข้าใจไหมตัวชิ้นงานตัวใบแต่เขาต้องแบบรู้กว้างไปหมดเลยตรงนี้แหละคือสติที่เราต้องแบบรู้กว้างนะฉันก็ขยับแขนขยับขาทำงานบ้านฉันก็มีสติได้แต่กับสติแบบที่สองที่คุณต้องจ่อลงไปในรายละเอียดนะถ้าเปรียบเทียบแบบแรกนี่คือเหมือนเรานกบินสูงๆเราเป็นนกบินสูงเป็นเฮลิคอปเตอร์อย่างเงี้ยนะบินสูงๆดูกว้างแต่เราจะดูที่บ้านหลังนี้ดูที่จุดตรงนี้แต่เราเห็นกว้างๆไปด้วยซูมออกซูมออกเหมือนโทรศัพท์เราซูมออกใช่ไหม
1: มองไกล
0: มองกว้างๆมันใหญ่กว้างๆเยอะๆมองไกลๆนี่พอเราซูมเข้าไปเล็กๆนี่คือแบบที่สองเดี๋ยวคุณจ่อลงไปที่บ้านหลังนั้นคุณจ่อลงไปที่จุดๆนั้นนี่คือแบบที่สองที่เราจดจ่อทำลงไปแล้วต้องปรับทั้งสองแบบให้มันสมดุลในชีวิตประจำวันของเราคือไม่ใช่ว่าเราจะเอาไปจดจ่อในขณะที่แบบว่าคุณก็ต้องแบบเดินยืนนั่งนอนเราก็เลยจะรู้สึกว่าฉันทำไม่ได้ไม่คุณปรับสติคุณกู้เอาสิก็คือจะเป็นลักษณะว่าถ้าเป็นทหารเนาะก็คือแบบแนวรับตั้งรับมองกว้างๆเลือดด้านตะเบนแต่ถ้าเป็นทหารในเจาะจงคือต้องรุกแล้วเราจะเข้าประตูนี้เราจะเข้าช่องนี้คือเจาะเข้าไปในสติแบบที่ว่าเจาะเข้าไปเนาะอันนี้ก็จะเป็น2รูปแบบคือว่าการทำตรงนี้จะทำให้เราสามารถที่จะตั้งสติปฏิบัติในขณะที่เราทำงานต่างๆได้ในขณะที่เราทำงานต่างๆได้นั่นเองในการฝึกแบบนี้มันอยู่ในชีวิตประจำวันของเราได้ทุกคน
1: ครับก็ต้องมีการฝึกสตินะครับธรรมชาติก็ไม่แน่นอนเหมือนกันนะครับพระอาจารย์ครับเรื่องของดินฟ้าอากาศฝนฟ้าอะไรต่างๆเนี่ยปีนี้เขาก็บอกว่าฝนเนี่ยก็จะน้อยกว่าปีที่แล้วนะครับเรื่องของความไม่แน่นอนเรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศเรื่องของความไม่แน่นอนของชีวิตและดวงชะตาเนี่ยบางคนเขาก็บอกว่าอ๋อพอชีวิตและชะตาไม่แน่นอนอนาคตไม่แน่นอนควรที่จะฝากดวงชะตาไว้กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็มีคนหลายคนเนี่ยเขาบอกว่าอ๋อก็ไปมัวพระอาจารย
0: ์
1: ไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพราะเชื่อว่าการไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์การไปสวดมนต์การทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยจะทำให้เขาพ้นจากเคราะห์พ้นจากกรรมและอุปสรรคในอนาคตที่มาไม่ถึงได้นะครับพระอาจารย์มีมุมมองยังไงฮะเรื่องของการกราบสักการะหรือทำในสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เชื่อว่าเนี่ยจะทำให้เกิดโชคลาภเชื่อว่าจะทำให้ปัดต้องสิ่งที่ไม่เป็นสิ่งที่ดีหรือสิ่งอัปมงคลเนี่ยออกไปจากชีวิตมันทำได้จริงไหมครับพระอาจารย์นะ
0: เดี๋ยวก่อนถ้าพูดถึงหลักการนะคุณโจนะ
1: ครับ
0: หลักการในการที่จะเอาเป็นที่พึ่งเนี่ยคือมันต้องมีศรัทธาถ้าคุณมีศรัทธาในสิ่งใดสิ่งหนึ่งเช่นเทพเจ้าแห่งต้นมะขามีเป็นต้นนะสมมติ
1: อ๋อครับ
0: หรือว่าเสาหินต้นนี้อาจจะมีศรัทธาเสาหินต้นนี้นี่คือคุณเอาสิ่งนั้นเป็นที่พึ่งใช่ไหมเอาสิ่งนั้นเป็นที่พึ่งบอกว่าต้นไม้นี้ภูเขานี้หลักเสาหินนี้จะเป็นที่พึ่งของฉันเข้าใจมั้ยนี่คือคุณมีศรัทธาศรัทธานี่ดีนะคุณสมบัติ
1: ครับ
0: ศรัทธานี่เป็นสิ่งที่ดีแต่ทีนี้อะไรที่ทําให้เกิดศรัทธาล่ะบางคนก็จะมีสื่อนําเช่นแบบพระเครื่องหรืออาจจะเป็นพิธีกรรมหรืออาจจะเป็นเหรียญเคารพหรือจะเป็นสัญลักษณ์อันใดหนึ่งที่เขาบอกว่าจะไปมูกันเนี่ยคือเขาต้องมีพิธีกรรมหรือวิธีการใดที่จะเป็นตัวแสดงถึงศรัทธาของเขาหลักการไม่ผิดเลยคุณบุญหลักการนี้ถูกไม่มีปัญหาแต่ประเด็นคือไอ้ที่คุณจะไปเอาเป็นที่พึ่งนั่นน่ะมันใช่ที่พึ่งที่แท้จริงไหมมันใช่ที่พึ่งที่จะทำให้เราพ้นทุกข์ได้จริงหรือไม่อันนี้ต้อง question mark เราต้องคิดเพราะว่าถ้าเราจะถือเอาท้องฟ้าภูเขาทะเลอะไรเป็นที่พึ่งเนี่ยนั่นไม่ใช่ที่พึ่งที่จะทำให้เราพ้นทุกข์ได้นะด้วยพิธีกรรมใดๆก็แล้วแต่นะ
1: ครับ
0: แต่ว่าสิ่งที่จะทำให้เป็นที่พึ่งที่เราจะพ้นทุกข์ได้จริงๆคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์
1: ครับ
0: พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อันนี้คือพระพุทธเจ้าเทศไว้กับปุโรหิตนะชื่ออคิทัศน์อคิทัศน์เนี่ยคือเขาสอนสาวกของเขานะว่าถ้าคุณมีความคิดชั่วร้ายเนี่ยนี่เอานี่เลยเอาทำพิธีกรรมนี้คือเอาทรายมาเอาตักทรายมาจากแม่น้ำแล้วก็มาพอกไว้ตรงนี้แล้วทำเป็นภูเขาขึ้นภูเขานี่แหละจะเป็นที่พึ่งของคุณเขาบอกอย่างนี้มูสุดๆนะอันนี้แล้วกันด้วยพิธีกรรมแบบนี้ด้วยศรัทธาที่ตั้งไว้พระพุทธเจ้าไปสอนนะบอกว่าเฮ้ยแต่ว่ากองทรายนี้น้ำท่วมมาลมพัดมาอะไรมันก็ทลายหมดนะมันไม่ใช่จะเป็นที่พึ่งไ โอ้เขาจึงคิดได้เอาแล้วต้องทำไงศรัทธาที่ตั้งไว้ดีแล้วแต่เอามาให้อยู่ในพุทโธธัมโมสังโฆ
1: ครับ
0: พุทโธคือการตรัสรู้มันมีทางพ้นทุกข์ได้ธัมโมคือทางที่จะทำมันแล้วพ้นทุกข์ได้จริงคืออริยมรรคมีองค์8ศีลสมาธิปัญญาคนทำได้มีอยู่แล้วนั่นคือพุทโธนะ3การปฏิบัติถ้าเราปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญาอริยมรรคมีองค์8คุณก็เป็นพุทโธได้เหมือนกันคุณตั้งสตางค์คุณไว้ตรงนี้ตั้งสตางค์ไว้ตรงนี้พิธีกรรมเหรอให้กล่าวคำนี้พุทธังสรณังคัจฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึงกล่าวคำนี้ครั้งที่2ธัมมังสังฆังสรณังคัจฉามิเนี่ยละ1 2 3เนี่ยแม้ครั้งที่1ครั้งที่2และครั้งที่3พิธีกรรมมีแค่นี
1: ้
0: พิธีกรรมมีแค่นี้นี่คือกล่าวด้วยวาจาแล้วคุณตั้งจิตแบบนี้ถือว่าคุณจะพ้นทุกข์ได้นี่คือการที่เราจะพ้นทุกข์ได้มูไหมก็ใช้หลักการเดียวกันคือศรัทธาแล้วก็มีพิธีกรรมนิดหน่อย
1: ครับ
0: ของเหรออืมสมัยนั้นไม่มีนะของไม่มีสมัยนี้อาจจะมีตัวว่ามีบัตรมีผ้ายันอันนี้ของเสริมของเสริมไม่ใช่ของไม่ใช่ออริจินอลออริจินอลไม่มีออริจินอลก็จะเป็นคำกล่าวพุทโธธัมโมสังโฆ3รอบนั่นแล้วจิตใจต้องตั้งนี้นี่จะเป็นที่พึ่งที่จะทำให้เราพ้นทุกข์ได้จริงใช้หลักการเดียวกันนะคุณสมบูรณ์ศรัทธาและมีพิธีกรรมนิดหน่อยทีนี้หลักการเดียวกันนี่แหละแต่ว่าคุณตั้งไว้กับอะไรนั่นเองถ้าสิ่งที่คุณไปยึดถือหมายถึงว่าเอาเป็นที่พึ่งนั้นน่ะเป็นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะอันนี้ได้ดีไม่มีปัญหาหรือว่าเอาคนที่เขานึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็ได้สมมติเอาอย่างเช่นเอาเง็กเซียนท้องเต้อะเง็กเซียนท้องเต้นี่คือท้าวสักกะเทวราชนะหรือเอาท้าวเวสสุวรรณอะท้าวเวสสุวรรณนี่ก็เป็นโสดาบันนะถ้าคุณเอาท้าวเวสสุวรรณเป็นที่พึ่งแล้วคุณนึกถึงท้าวเวสสุวรรณอย่างถูกต้องว่าเฮ้ยท่านเป็นโสดาบันเนี่ยท่านมีศีลท่านมีศรัทธาในพระพุทธธรรมประสงค์เฮ้ยเราคนนี้แหละเป็นที่พึ่งคุณก็ไปนึกถึงพระพุทธธรรมประสงค์เหมือนกันเลยเข้าใจไหมคือมันจะสืบสายต่อไปจนถึงพุทโธธัมโมสังโฆได้ตรงไหนเนี่ยอันนั้นแหละจะทำให้เป็นที่พึ่งได้จริง
1: ครับ
0: หลักการเป็นอย่างนี้นะเดี๋ยวพ
1: าน
0: จะมา
1: ครับครับก็คือยึดหลักให้ถูกต้องนั่นเองนะครับตามที่พระอาจารย์บอกนะครับเหนือสิ่งอื่นใดเนี่ยก็ต้องพึ่งพาตนเองด้วยนะครับอย่าไปคิดว่าอ๋อถ้าเราไปมูอย่างนี้ศรัทธาในสิ่งนี้สวดมนต์แบบนี้เหมือนจะไปสอบแล้วไม่ต้องอ่านหนังสือ ซึ่งมันเป็นไปไม่ได
0: ้
1: ซึ่งมันเป็นไปไม่ได้นะฮะหรือจะสำเร็จสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยการสวดมนต์อ้อนวอนขอร้องตามที่พระอาจารย์บอกมันก็ไม่ได้กันนะพระอาจารย
0: ์อย่าบอกใช่เพราะฉะนั้นเวลาเราเห็นใครทำอะไรเนี่ยบางทีมันอาจจะมีอะไรแฝงอยู่ที่เราจะต้องดูให้ดีนะตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้านะไม่ว่าจะเรื่องงานศพอย่างที่คุณสมพลยกเคสมาหรือว่าการที่ว่าจะไปทำพิธีกรรมอะไรต่างๆนั่นนี่บางทีลึกไปกว่านั้นมันจะใช่ก็ได้นะถ้าเราดูผิวเผินอาจจะเอ้ยนี่ไม่ใช่ก็อาจจะไม่ใช่ก็ได้เราต้องดูให้ลึกๆหมายถึงว่าทำจิตให้ถูกกลับมาที่คำสอนของพระพุทธเจ้าเราก็จะไม่มีปัญหากับใครเราก็จะเป็นคนที่มีจิตใจดีและประกอบด้วยปัญญามีกัลยาณมิตรเราก็มีความสุขได้ทุกวันนั่นเองเดี๋ยวมัน
1: ครับเอาละครับทั้งหมดนี้นะครับก็คือเรื่องของความสุขพื้นฐานนะครับที่บอกก็คือว่ากินให้อิ่มนอนให้หลับทำงานให้สนุกยุ่งเรื่องชาวบ้านให้น้อยลงนะฮะอันนี้ก็ทำให้จิตใจเราเป็นสุขได้มากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าหากสังคมเนี่ยอยู่ในการเปรียบเทียบเปิด Facebook เปิด Instagram หรือว่าเปิดช่องทางอื่นๆเนี่ยมันจะทำให้เรารู้สึกว่าอ๋อทำไมชีวิตของฉันเป็นแบบนี้ทำไมคนอื่นมันดีกว่าฉันแล้วมันก็จะสุดท้ายเนี่ยมันก็จะทำให้จิตใจเราเนี่ยจมดิ่งไปกับว่าอ้าวทำไมเราไม่มีค่าดีพอหรืออย่างไรนะครับสำคัญนะให้ค่ากับตัวเองนะครับทำในวันนี้ให้ดีที่สุดนะครับประเมินว่าสิ่งใดที่สำคัญเป็นลำดับที่1ที่2ที่3แล้วก็ทำอย่างมีความเพียรพยายามสำคัญฮะต้องมีสติและสัมปชัญญะในทุกๆลมหายใจด้วยนะครับนะครับทั้งหมดนี้ครับคือเรื่องราวที่นำมาฝากกับผู้ฟังในรายการธรรมะรับอรุณในเช้าวันจันทร์ช่วงของสมการชีวิตนำธรรมะมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตครับวันนี้เวลาของทางรายการหมดลงแล้วครับผมทรงพลชูเวศและพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากมูลนิธิปัญญาภาวนาลาท่านฟังไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ
0: เฮียบอล

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะนายกรัฐมนตรีเตรียมเดินทางเยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการในวันนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ถ้าบริษัทเราอยากได้ใบรับรองพลังงานหมุนเวียนเพื่อต่อยอดทางธุรกิจเราต้องทำยังไงดีนะ
3: Do it now ก็ขอเร็กไปรับรองการใช้พลังงานหมุนเวียนที่ PEA จัดหาให้สิพ่อเพื่อช่วยให้บริษัทสามารถอ้างสิทธิ์การผลิตและการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพื่อเสริมความน่าเชื่อถือภายใต้มาตรฐานระดับโลกเสริมภาพลักษณ์แบรนด์ด้านความยั่งยืนและเพิ่มโอกาสการต่อยอดกับคู่ค้าทางธุรกิจ
4: แบรนด์โตภายใต้มาตรฐานอย่างยั่งยืน Do it now Green Power by PEA
5: ธนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
6: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
7: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่งพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: นายกรัฐมนตรีเตรียมเดินทางเยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการในวันนี้ต่อยอดความร่วมมือหลังผู้นำเวียดนามเยือนไทยผลักดันความร่วมมือไทยเวียดนามสู่ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าวันนี้เวลา8นาฬิกานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะจะเดินทางออกจากท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6ไปยังท่าอากาศยานนานาชาติหน่วยบ่ายกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามถือเป็นการเยือนเวียดนามครั้งแรกของนายกรัฐมนตรีภายหลังการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีเวียดนามเมื่อวันที่28พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยวันนี้เวลา10นาฬิกานายกรัฐมนตรีมีกำหนดจะพบหารือทวิภาคีกับผู้นำระดับสูงของเวียดนามและประชุมหารือกับภาคเอกชนไทยที่ดำเนินธุรกิจในเวียดนามก่อนจะเข้าร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการและหารือข้าราชการเต็มคณะที่ทำเนียบรัฐบาลเวียดนามในช่วงบ่ายกระทรวงสาธารณสุขปรับโครงสร้างค่าจ้างใหม่กลุ่มพนักงานกระทรวงสาธารณสุขและลูกจ้างรายเดือนเริ่ม1ตุลาคมนี้พร้อมขอกรอบจ้างเพิ่ม 93,000 อัตรารองรับนักเรียนทุนและผลักดันลูกจ้างชั่วคราวรายวันเป็นรายเดือน
8: นายแพทย์เอกชัยเพียรศรีวัชรารองปลัดกระทรวงสาธารณสุขและโฆษกกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุขมีมติเห็นชอบปรับโครงสร้างบัญชีค่าจ้างใหม่สำหรับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขหรือพกส.แต่ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนแล้วรวมถึงมาตรการชดเชยผู้ได้รับผลกระทบจากการปรับระบบโดยกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำเริ่มต้นที่ 1,520 บาทต่อเดือนหรือคิดเฉพาะวันทำการเฉลี่ยวันละ457บาทสูงกว่าค่าแรงขั้นต่ำปัจจุบันโครงสร้างค่าจ้างใหม่จะมีผลบังคับใช้พร้อมกันทั่วประเทศในวันที่1ตุลาคมนี้เพื่อให้หน่วยบริการมีเวลาเตรียมความพร้อมด้านงบประมาณและการบริหารจัดการ นอกจากนี้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขยังเสนอขอเพิ่มกรอบอัตราจ้างพกส.และลูกจ้างรายเดือนอีก 93,000 อัตราเพื่อรองรับการบรรจุนักเรียนทุนและผลักดันลูกจ้างชั่วคราวรายวันให้เข้าสู่สถานะพกส.หรือลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนนฤมลอุดมพรรายงาน
1: เครือข่ายผู้เลี้ยงไก่ไข่4แห่งประกาศตรึงราคาไข่หน้าฟาร์ม3.60 บาทต่อฟองพร้อมประเมินแนวโน้มราคาในระยะสั้นมีโอกาสทรงตัวหลังปริมาณผลผลิตและความต้องการบริโภคเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะสมดุล
9: เครือข่ายสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ประกอบด้วยสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่8ริ้วจำกัดสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ชลบุรีจำกัดสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่เชียงใหม่และลำพูนจำกัดและสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ลุ่มแม่น้ำน้อยจำกัดออกประกาศแจ้งสมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ยืนยันราคาแนะนำไข่ไก่คละณหน้าฟาร์มเกษตรกรอยู่ที่ฟองละ3.60 บาทสำหรับไข่คละน้ำหนัก 20.5 กิโลกรัมขึ้นไปต่อ100 ฟองโดยหากมีการเปลี่ยนแปลงราคาจะแจ้งให้ทราบต่อไปทางนี้แม้ต้นทุนราคาอาหารสัตว์และต้นทุนการผลิตยังคงอยู่ในระดับสูงแต่สถานการณ์ตลาดไข่ที่ผันผวนในช่วงก่อนหน้าเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติจึงยังคงราคาแนะนำเดิมไว้เป็นแนวทางสำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ก่อนหน้านี้มีการปรับราคาไก่ไข่คละหน้าฟาร์มจากฟองละ3.20 บาทเป็น3.40 บาทและเพิ่มเป็น3.60 บาทส่งผลให้ราคาปรับขึ้นรวม40 สตางค์ต่อฟองหรือประมาณ12 บาทต่อแผงเมื่อเทียบกับช่วงก่อนปรับราคาอย่างไรก็ตามเครือข่ายผู้เลี้ยงไก่ไข่ระบุว่าหลังเข้าสู่ฤดูฝนและเปิดภาคเรียนใหม่ผลผลิตและความต้องการบริโภคเริ่มใกล้เคียงกันมากขึ้นทำให้อุปสงค์และอุปทานในตลาดกลับมาสมดุลและมีแนวโน้มช่วยพยุงราคาไข่ไก่ให้ทรงตัวในระยะต่อไปชวนันท์มาลีรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา7 นาฬิกาค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: 6นาฬิกา9นาทีนะครับต้อนรับท่านผู้ฟังครับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้านะครับในเช้าเริ่มต้นของสัปดาห์ครับวันจันทร์ที่8มิถุนายน2569นะครับแรม8ค่ำเดือน7ปีมะเมียนะครับอยู่กับเรา2คนในเช้าวันนี้ครับผมพฤทธแก้วพี่บูนครับ
1: ดิฉันพิริยาพรวงอุบลค่ะแล้วก็
0: ถ้าเกิดท่านผู้ฟังเมื่อก
1: ี้มีทีมงานด้วยนะ
0: มีทีมงานนะฮะทีมงานช่างเทคนิค
1: พี่สายชนนิซังนะคะแล้วก็ทีมงานนิวมีเดียตอนนี้ขึ้นไลฟ์ที่เพจข่าวยามเช้าเรียบร้อยแล้วค่ะ
0: สำหรับท่านที่ดูในไลฟ์ของเพจข่าวยามเช้าเมื่อสักครู่นี้ไม่ต้องแปลกใจที่ผมกับคุณพิริยาพรนั้นไหว้ค้างกันไปเพราะเราลืมไปเลยนะครับว่ามีเพลงของไทยช่วยไทยพลัส60 40
1: ก่อน
0: จะเข้ารายการยกมือปั๊บเมื่อกี้ผมค้างเลย
1: ดิฉันก็ค้างหันไปมองคุณโอเคไว้ใหม
0: ่เพราะว่าถ้าเกิดเป็นท่านผู้ฟังอาจจะไม่รู้นะฮะแต่พอเป็นท่านที่รับชมใน Facebook เราก็จะยกมือค้างกันนิดหนึ่งนะครับผมก็เพลงจากวงดนตรีของกรมประชาสัมพันธ์นะครับสำหรับโครงการนะฮะไทยช่วยไทยพลัส60 40นั่นเองนะครับ
1: ค
0: ุณพลอยฮะก่อนจะเข้าสู่รายการคุณเหลือสิทธิ์เท่าไหร่ฮะตอนนี
1: ้ดิฉันเหลือประมาณ500กว่าบาททำไมหรอคุณขำอย่างนี้แบบ
0: ไ
1: ม่
0: ไม่ผมกำลังคิดว่าวันนี้วันที่8ใช่ไหมก็ผ่านมาประมาณ8วันคุณน่าจะเหลือเท่าไหร่นะไม่คาดหวังคำตอบว่าอ๋อหมดแล้วค่ะ
1: ไม
0: ่เพราะถ้าเกิดคือ 1,000 บาทถ้าใช้ทุกวันวันละ333บาท
1: หมดตั้งแต่วันที
0: ่
1: 5นะ
0: ใช่แสดงว่าคุณผมเหลือใกล้กัน
1: ใช่ดิฉันต้องมีการคำนวณไงว่าเอ๊ะมันเพิ่งผ่านไปแค่6 7วัน8วันเราจะต้องใช้เงินอย่างสร้างสรรค์
0: แสดงว่าคุณพลอยเนี่ยใช้เกือบทุกวันเลยดีกว่าใช่ไหม
1: ถูกต้องเกือบ
0: อาจจะใช้วันละ100บ้าง50บ้าง
1: ใช่แต่ว่าก็คือใช้ทุกวัน
0: พอเราเหลือใกล้กันเลยผมเหลือ494 บาท
1: ก็ไม่หนีกันมากนะ
0: มีเมื่อวานเนี่ยใช้ไปประมาณเกือบจะ170เมื่อวานใช้เยอะหน่อยนะครับผมก็ใครที่ยังมีโครงการนี้อยู่บริหารจัดการดีๆเพราะตลอดทั้งเดือนด้วยนะครับรวมไปถึงมีประเด็นที่เกี่ยวกับการปรับเกณฑ์ใหม
1: ่
0: หลังจากมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์มีเสียงที่เรียกว่าอยากจะให้ปรับเปลี่ยนเรื่องของการเอาขออนุญาตนะฮะใช้ภาษาบ้านๆคือชื่อพ่อชื่อแม่ไปใช้รถยนต์ภาษี
1: บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใช่ไหม
0: ถูกต้องเดี๋ยวมาดูรายละเอียดในเรื่องนี้กันแล้วก็ข่าวดีก็คือเมื่อวานน้ำมันประกาศลดราคา70สตางค์ส่วนวันนี้มีข่าวไม่ดีฮะ
1: ทำไมคะ
0: ไข่ไก่ขึ้นราคาครับ
1: เอาแล้ว
0: เดี๋ยวว่ากัน
1: ใครที่ต้องซื้อไข่ไก่ติดบ้านคือไข่ไก่เนี่ยต้องมีติดบ้านทุกบ้านนะ
0: ใช่
1: ในตู้เย็นเนี่ยคุณจะไม่มีอะไรก็ได้แต่คุณต้องมีไข่ไก่อยู่ในต
0: ู้แต่อย่าลืมนะบางคนเนี่ยอยู่กัน2คนอยู่ไม่เยอะแล้วซื้อยกแผงซึ่งมันเยอะมาก อย่าลืมว่าซื้อมาแล้วเอาแช่ตู้เย็นเพราะว่าไข่ไก่ท่านซื้อมาเนี่ยนะครับแล้วตั้งอยู่ข้างนอกเนี่ยจะมีอายุได้ไม่เกินนะ2สัปดาห
1: ์ถ้าเกิดไม่ได้แช่ตู้เย็นใช่ไหม
0: ถ้าไม่แช่ตู้เย็นซื้อมาแล้วตั้งไว้อย่างนั้นเนี่ยจะไม่เกิน2สัปดาห์แล้วท่านต้องนับไปถึงวันที่ตั้งอยู่ที่ร้านด้วยนะฉะนั้นถ้าไม่แช่ตู้เย็นเนี่ยควรจะมีอายุไม่เกินประมาณ1สัปดาห
1: ์
0: ฉะนั้นแช่ตู้เย็นอยู่ได้1เดือนนะครับ
1: ค่ะก็เป็นข่าวเหมือนจะดีแต่ว่าก็ไม่ดีนะน้ำมันลงแต่ว่าไข่ไก่ขึ้น
0: ต้องดูว่าใช้อะไรเยอะกว่ากัน
1: นะครับวันนี้นะคะก่อนที่จะไปติดตามข่าวสารต่างๆที่คุณพีพูดมาเนี่ยนะเรามาอัปเดตเรื่องของฝนฟ้ากันหน่อยว่าวันนี้เป็นยังไงนะคะว
0: ัน
1: นี้ถือว่า
0: เมื่อวานก็ไม่ตก
1: แต่ดิฉันบ้านดิฉันตกตอนเช้า
0: เออเหรอ
1: 7โมงประมาณ6โมง7โมงเนี่ยตกละนนทบุรี
0: แล้ว
1: ตกหน
0: ัก
1: ด้วย
0: เป็นยังตกหนักด้วยเหรอ
1: ตกหนักด้วย
0: เมื่อวานพื้นที่ลาดพร้าวรัชดารัชโยธินเนี่ยครึ้มทั้งวันครึ้มเหมือนจะตกแต่ไม่ตกแล้วก็ลมเย็นๆทั้งวันเลย
1: นะคะเอามาดูกันหน่อยนะคะวันนี้ภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางนะคะพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยยังไงให้คุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเตรียมพร้อมที่จะรับมือกับอันตรายที่เกิดจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมค่ะซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากได้โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มนะคะสำหรับที่ภาคใต้นะคะทะเลอันดามันตอนบนแล้วก็อ่าวไทยตอนนี้ยังคงมีกำลังปานกลางอยู่นะคะคลื่นอยู่ที่ประมาณ2เมตรด้วยกันยังไงเดินเรือก็เดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนตกด้วยค่ะ
0: ครับผมพูดถึงเรื่องของฝนฟ้าอากาศแล้วก็ในช่วงนี้เราอยู่ในช่วงของฤดูฝนกันอย่างเป็นทางการแล้วตั้งแต่ช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาครับไปดูเรื่องที่เกี่ยวกับการดูแลเรื่องของอุทกภัยกันบ้างนะครับรวมไปถึงเรื่องการป้องกันภัยแล้งครับสำหรับในพื้นที่ของจังหวัดสุโขทัยครับโดยทางนายธีรพัฒน์คัชมาธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.ครับเปิดเผยถึงว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักนะครับในหลายพื้นที่ทั่วประเทศครับปภ. ได้มีการสั่งการให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับทั้งเขตนะครับและก็จังหวัดทั่วประเทศครับติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเตรียมความพร้อมในการสนับสนุนเครื่องจักรกลสาธารณภัยเพื่อเข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงทีนะครับโดยสำหรับนะครับในวันที่6มิถุนายนหรือว่าวันเสาร์ที่ผ่านมาครับมีการมอบหมายให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยครับเขต10ลำปางสนับสนุนครับเครื่องสูบน้ำนะฮะระบบไฮดรอลิกขนาด24นิ้วพร้อมเจ้าหน้าที่ครับในการติดตั้งในพื้นที่นะครับผมที่จังหวัดลำปางจังหวัดลำปางที่อำเภอห้างฉัดนะครับเพื่อเร่งระบายน้ำจากลำน้ำแม่ตาลเข้าสู่คลองส่งน้ำชลประทานครับป้องกันไม่ให้น้ำนั้นไหลเข้าท่วมพื้นที่ชุมชนครับพร้อมกันนี้ครับยังมีการบูรณาการนะครับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัยครับมีการบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับลงพื้นที่สำรวจจุดเสี่ยงในอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยครับรวมไปถึงการตรวจสอบความพร้อมของโครงการก่อสร้างผนังกั้นน้ำตามแนวลำน้ำยมเพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและลดผลกระทบจากอุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝนนี้ครับพพครับยืนยันในการดูแลประชาชนนะครับหากมีเหตุนะครับสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนนิรภัย1784ได้ตลอด24ชั่วโมงครับ
1: ค่ะช่วงนี้ติดตามเรื่องของสภาพอากาศแล้วก็การแจ้งเตือนหน่อยนะคะบางทีบางพื้นที่เนี่ยถ้าแบบว่าฉุกเฉินจริงๆเขาอาจจะส่งเขาเรียกว่าอะไรนะเซฟวอตแคทSMS เข้ามือถือนะคะยังไงก็เช็คกันหน่อยช่วงนี้นะคะโดยเฉพาะคือจังหวัดที่เขาแจ้งเตือนเนี่ยน่าเป็นห่วงจริงๆนะคะ
0: ครับผม
1: มาดูเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยพลัสกันบ้างที่เราพูดกันเมื่อต้นรายการนะ
0: นอกจากเราอัปเดตของเราแล้วนะฮ
1: ะ
0: ไปอัปเดตระดับประเทศกันหน่อย
1: เมื่อวานนี้กระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้าสำหรับการใช้จ่ายโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะวันที่7เนาะเมื่อวานข้อมูลตั้งแต่ถึงช่วงบ่ายๆของเมื่อวานนี้ยอดรวมกว่า 16,000 ล้านบาทเลยนะคะโดยสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังค่ะพูดถึงความคืบหน้าล่าสุดของโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60/40 ค่ะยอดเมื่อวานนี้7มิถุนายนเวลา 13:00 นจากผู้ที่ได้รับสิทธิ์รวมทั้งสิ้น26,046,000 ขออภัยค่ะ623รายนะคะก็มีการใช้จ่ายสะสมอยู่ที่16,124.41 ล้านบาทด้วยกันนะคะก็ถือว่าเยอะเลยนะมาผ่านมาแค่7วันเองนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะสำหรับภาคผู้ประกอบการก็ยังคงมีร้านค้าที่ลงทะเบียนสำเร็จแล้วก็พร้อมใช้งานอยู่ที่1,548ร้านค้าด้วยกันก็จะเป็นร้านเดิมอยู่ที่ 868,082 ร้านด้วยกันแล้วก็มีร้านค้าใหม่อยู่ที่ 132,000 ร้านค้านะคะแล้วก็มีการใช้จ่ายสำเร็จแล้วเนี่ย 900,000 กว่าร้านค้าด้วยกันนะคะตอนนี้ก็ยังมีร้านที่อยู่ระหว่างรอกดยอมรับนะอีกแสนกว่าร้านค้ารวมๆแล้วเนี่ยก็โอ้โหเป็นล้านกว่าเหมือนกันนะคะสำหรับร้านค้าที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบด้วยนะคะนี่เป็นการอัปเดตเมื่อวานนี้สำหรับวันที่7มิถุนายนค่ะ
0: แล้วก็เมื่อวันที่7ใช่ไหมครับแต่ว่ามีพี่น้องประชาชนที่ใช้สิทธิ์ของ60/40หมดแล้วนะฮะ
1: หมดแล้ว
0: ก็คือ7วันมาท่านใช้หมดภายใน7วันแล้วนะครับประมาณ 360,000 คน
1: ค่ะ
0: นะครับผมก็แสดงว่าท่านมีเหตุจำเป็นต้องใช้จริงๆนะครับก็หมดแล้วที่เหลืออีก20วันท่านก็ใช้จ่ายปกตินั่นเองนะครับ
1: ค่ะ
0: จากเรื่องของโครงการ60/40นะครับไทยช่วยไทยพลัสที่เป็นการอัปเดตข้อมูลล่าสุดเมื่อเวลาประมาณบ่ายโมงของเมื่อวานที่ผ่านมาครับทีนี้ครับไปดูกันบ้างนะฮะในแต่ละพื้นที่กันหน่อยแล้วกันนะครับทางอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าครับนายพุนพงษ์นายนาภากรครับมีการเปิดเผยภายหลังการไปลงพื้นที่จังหวัดกระบี่ครับในการจัดกิจกรรมสมาร์ทโชว์ห่วยค้าปลีกยุคใหม่เพิ่มกำไรสร้างเครือข่ายด้วยเทคโนโลยีครับเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการร้านค้าโชว์ห่วยและร้านค้าปลีกท้องถิ่นโดยมีการอบรมความรู้นะครับด้านเทคโนโลยี AI การบริหารร้านค้าปลีกยุคใหม่นะครับเรื่องของบัญชีเรื่องของภาษีและการจัดวางสินค้ารวมทั้งครับมีบูธจากพันธมิตรภาคธุรกิจครับผู้ให้บริการนะครับสถาบันการเงินไปรษณีย์ไทยและผู้ประกอบการสินค้าชุมชนครับทั้งนี้ครับผู้ที่เข้าร่วมงานยังได้รับคูปองส่วนลดมูลค่า700บาทสำหรับซื้อสินค้าชุมชนสินค้าโอท็อปและสินค้าอุปโภคบริโภคภายในงานครับเพื่อจะนำไปจำหน่ายต่อซึ่งจะช่วยลดต้นทุนครับเพิ่มกำไรและสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางธุรกิจต่อยอดสู่การเป็นสมาร์ทโชว์ห่วยนะครับผมซึ่งเรื่องนี้ทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้ามีการเชิญร้านค้าโชว์ห่วยและร้านค้าท้อง ร้านค้าปลีกท้องถิ่นครับสมัครเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ของทางรัฐบาลครับโดยร้านค้าใหม่ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้นะครับยังลงทะเบียนได้อยู่จนถึงสิ้นเดือนหน้าครับ31กรกฎาคมรวมทั้งสมัครเป็นร้านค้าธงฟ้าราคาประหยัดเพื่อรองรับการใช้จ่ายของประชาชนกว่า49ล้านคนเพื่อจะเพิ่มยอดขายสร้างรายได้และร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่นให้เติบโตอย่างมีศักยภาพนั่นเองครับ
1: ค่ะก็นอกจากนี้นะคะมาดูเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปี2569โอ้บางคนมีประเด็นดราม่านะบางคนเรื่องของเอาชื่อพ่อแม่ไปลดหย่อนภาษีพ่อแม่ก็งงบางคนก็ไม่รู
0: ้พ่อแม่บางคนไม่รู้ว่าลูกเอาไปลดภาษีแล้ว
1: ใช่ก็เลยเกิดประเด็นกันนะคะบางคนก็พ่อแม่ก็งงเอ๊ะทำไมไม่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
0: คือมีการแซวกันซึ่งมีมูลจากความจริงว่าบางบ้านทะเลาะกันนะระหว่างพ่อแม่กับลูกด้วยเหมือนกัน
1: ใช่ก็กลายเป็นประเด็นนะคะมาดูทางด้านของกรมการปกครองค่ะตอนนี้เนี่ยก็ระดมนะคะเรียกว่าทุกหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นนายอำเภอปลัดอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านทั่วประเทศเลยค่ะลงพื้นที่ไปเคาะประตูบ้านอำนวยความสะดวกเรื่องของการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปี2569ให้กับประชาชนถึงหน้าบ้านเลยนะคะโดยย้ำว่าผู้สูงอายุผู้พิการแล้วก็กลุ่มเปราะบางถ้าหากว่าท่านไม่สะดวกเดินทางไม่เป็นไรนะเจ้าหน้าที่พร้อมให้บริการท่านถึงหน้าบ้านเลยค่ะโดยกรมการปกครองนะคะขานรับนโยบายรัฐบาลในการสำรวจแล้วก็การรับลงทะเบียนประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ยังไม่เคยได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะหรือเป็นกลุ่มตกหล่นจำนวนกว่า 1,044,785 รายด้วยกันซึ่งถือว่าเป็นผู้ที่ปรากฏข้อมูลจากฐานข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานของกระทรวงมหาดไทยแล้วก็ระบบสมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะเพื่อให้ประชาชนเนี่ยมีคุณสมบัติเข้าถึงสิทธิ์และสวัสดิการของรัฐได้อย่างทั่วถึงคือในหลายพื้นที่ทั่วประเทศนะคะคือช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาก็ปูพรมลงพื้นที่เคาะประตูหน้าบ้านเลยไปดูที่อุดรธานีกันหน่อยอุดรนะคะทางด้านของนายอำเภอเมืองอุดรค่ะคุณชวิตป้องขันเนี่ยนะคะท่านก็มีการเรียกประชุมชี้แจงกับทางด้านกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องเน้นย้ำอย่างชัดเจนว่าห้ามนัดหมายประชาชนผู้มีรายชื่อให้มาลงทะเบียนที่องค์การบริหารส่วนตำบลหรือว่าที่ทำการกำนันผู้ใหญ่บ้านโดยเด็ดขาดนะแต่ว่าจะให้เจ้าหน้าที่เนี่ยลงพื้นที่ไปหาท่านเองไปรับลงทะเบียนถึงบ้านประชาชนเท่านั้นก่อนจะนำทีมลงพื้นที่ไปหาประชาชนทันทีค่ะส่วนที่พัทลุงนะคะท่านในอำเภอเมืองพัทลุงนะคะคุณสรุดาอินประพันธ์ก็เรียกประชุมเหมือนกันซักซ้อมทำความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์แล้วก็แนวทางการลงทะเบียนให้เป็นทิศทางเดียวกันแล้วก็มอบให้ทุกฝ่ายลงพื้นที่ไปอำนวยความสะดวกถึงหน้าบ้านประชาชนหลังประชุมค่ะส่วนที่สุโขทัยนะคะก็มอบหมายให้ปลัดอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านลงพื้นที่ไปสำรวจแล้วก็ให้ความช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเป้าหมายอย่างเร่งด่วนเพื่อไม่ให้ใครที่มีสิทธิ์เนี่ยหรือว่าใครที่จะต้องได้สิทธินั้นตกหล่นจากระบบสวัสดิการของรัฐนะคะส่วนฝั่งอำนาจเจริญค่ะทางด้านของนายอำเภอหัวตะพานนะท่านก็มอบหมายให้ปลัดอำเภอเจ้าหน้าที่แล้วก็พี่ๆอสนะกำนันผู้ใหญ่บ้านก็ลงพื้นที่ไปเหมือนกันไปรับลงทะเบียนให้กับประชาชนกลุ่มตกหล่นตามบัญชีรายชื่อในพื้นที่อย่างใกล้ชิดด้วยค่ะ
0: ครับผมนอกจากนี้ครับนอกจากในพื้นที่ของทางอำนาจเจริญนะครับไปดูกันที่ลพบุรีกันบ้างครับลพบุรีครับก็มีการจัดทีมนะครับปลัดอำเภอประจำตำบล นะครับร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับในการออกเยี่ยมเยียนประชาชนตามครัวเรือนครับเพื่อดำเนินการสำรวจแล้วก็รับลงทะเบียนผู้ที่ตกหล่นจากโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์สิทธิประโยชน์นะครับอย่างครบถ้วนครับเช่นเดียวกับที่จังหวัดสุรินทร์นะครับที่อำเภอโนนารายก็มีการจัดทีมนะครับในการลงพื้นที่ร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับแล้วก็ผู้รับผิดชอบนะครับที่ประจำอำเภอนนารายนะฮะโดยประจำตำบล นะครับลงพื้นที่รับลงทะเบียนนะครับกลุ่มตกหล่นจากโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในพื้นที่นะครับจำนวน35รายเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนครับส่วนถ้าลงใต้ไปที่จังหวัดปัตตานีครับที่อำเภอหนองจิกครับก็ทางผู้ใหญ่บ้านนะครับบ้านดอนรักพร้อมด้วยผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ฝ่ายบัณฑิตอาสาครับร่วมกันลงพื้นที่ในการตรวจสอบสิทธิ์ครับและสำรวจข้อมูลประชาชนกลุ่มเป้าหมายถึงบ้านนะครับทั้งนี้ครับกรมการปกครองได้มีการกำชับให้ทุกอำเภอทั่วประเทศนั้นดำเนินงานเชิงรุกครับเข้าถึงประชาชนกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ที่ประสบปัญหาในการลงทะเบียนครับโดยยึดหลักเข้าถึงเข้าใจและไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลังครับ เพื่อให้พี่น้องคนไทยทุกคนครับได้รับโอกาสเข้าถึงสิทธิ์และสวัสดิการของรัฐอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมนะครับทั้งนี้ครับหากประชาชนรายใดที่มีข้อจำกัดในการเดินทางหรือประสบปัญหาในการลงทะเบียนสามารถแจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือที่ว่าการอำเภอใกล้บ้านครับเพื่อประสานเจ้าหน้าที่เข้าไปดำเนินการช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกได้ทันทีนะครับทั้งนี้คือนอกจากท่านที่ยืนยันผ่านทางแอปพลิเคชันเป๋าตังทางรัฐแล้วก็ธนาคารทั้ง5แห่งแล้วนะครับก็มีการดำเนินงานเชิงรุกนั่นเองนะครับ
1: ค่ะก็เป็นในส่วนของการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนนะท่านก็ไม่ต้องเดินทางมาแออัดมาออกันที่ใดที่หนึ่ง
0: อ
1: ันนี้ก็คือรออยู่แถวบ้านนี่แหละนะกำนันผ
0: ู้
1: ใหญ่บ้านเนี่ยก็จะส่งทีมงานลงไปรับลงทะเบียนสำหรับกลุ่มที่ตกหล่นด้วยนะคะทีนี้เนี่ยสำหรับเรื่องของการตรวจสอบรายชื่อหรือว่าไทม์ไลน์ต่างๆนะคะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปี2569กลุ่มตกหล่นเขาเปิดตรวจสอบรายชื่อแล้วนะคะถึงวันที่21มิถุนายนนี้ประชาชนก็สามารถเข้าไปตรวจสอบรายชื่อกลุ่มตกหล่นได้ถึง21มิถุนายนผ่านระบบการตรวจสอบข้อมูลตกสำรวจได้การได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐของกรมการปกครองนะคะที่เว็บแอปbora.dopa.go.th นะคะท่านเข้าไปเช็คได้หรือถ้าท่านคือถ้าไม่รู้ภาษาอังกฤษหรืออะไรเงี้ยท่านเซิร์ชใน Google ได้นะพิมพ์ภาษาไทยนี่แหละโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ2569มันจะลิงก์เข้าเว็บให้พอเข้ามาเนี่ยนะท่านก็เลือกของกระทรวงการคลังเนี่ยนะมันก็จะมีให้เลือกว่าตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียนลงทะเบียนสำหรับผู้มีบัตรรายเดิ
0: ม
1: แล้วก็อีกช่องหนึ่งการตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนท่านเช็คได้นะคะเข้าไปเว็บไซต์ได้ถ้าหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ค่ะก็จะลงพื้นที่ไปสำรวจแล้วอย่างที่เราอ่านข่าวไปลงไปอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนก่อนเขาจะรวบรวมข้อมูลทั้งหมดส่งให้กระทรวงการคลังตรวจสอบคุณสมบัติของท่านและจะมีการประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์ในวันที่17กรกฎาคมเดือนหน้านะคะนอกจากนี้นะคะยังสามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้นะคะก็อย่าลืมเข้าไปเช็คกันนะคะเกณฑ์เบื้องต้นที่เขาจะใช้พิจารณาก็คือรายได้เนี่ยนะไม่เกิน 40,000 บาทต่อคนต่อปีตามเกณฑ์ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อครัวเรือนต่อปีอันนี้ตามเกณฑ์กลุ่มเปราะบางของกระทรวงพม.นะคะซึ่งกระทรวงมหาดไทยเองยังให้ความสำคัญกับการเข้าถึงสิทธิสวัสดิการของประชาชนด้วยนะโดยต้องคือเขาเรียกว่าอะไรต้องช่วยเหลือประชาชนกลุ่มตกหล่นคือมันมีเยอะจริงๆบางคนนะคะแล้วก็มีการกำชับเจ้าหน้าที่ให้ลงไปช่วยเหลือชาวบ้านอย่างเต็มที่นะคะก็สรุปไทม์ไลน์อีกครั้งนึงวันนี้ถึง21มิถุนายนท่านเข้าไปตรวจสอบรายชื่อตกหล่นได้ภายใน21มิถุนายนเวลา 23.5
0: 59 นาที 59 นาทีต
1: ้
0: องจบทุกอย่างแล้ว
1: ต้องจบข้อมูลอ
0: ัน
1: น
0: ี้คือสำหร
1: ับ
0: ในระบบออนไลน์นั่นเองนะครับ
1: ถูกต้องข้อมูลจะต้องยืนยันเข้าสู่ระบบภายก่อนเที่ยงคืนวันที่22นั่นเองและ17กรกฎาคมท่านรอไปตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติได้เลยนะนี่เป็นไทม์ไลน์คร่าวๆสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ค่ะ
0: ผมเคยบอกว่าท่านที่ยังไม่แน่ใจว่าในเกณฑ์รอบใหม่นี้ท่านจะผ่านไหมหรือว่าท่านจะตกเกณฑ์แล้วก็ไม่ได้เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผมบอกเลยว่าท่านไปยืนยันไว้ก่อนเพราะเดี๋ยวกระบวนการของทางกระทรวงการคลังเองก็จะมีการพิจารณาเองว่าท่านเกินหรือไม่หรือว่าท่านไม่เข้าหลักเกณฑ์ก็จะไปประกาศในเดือนหน้าคือ17กรกฎาคมเองนะครับแต่นะครับผ่านมา4วันมีกระแสนะครับที่พูดถึงเรื่องนี้และอันนี้เป็นข้อมูลล่าสุดนะครับยังไม่ได้มีการเรียกว่าเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างเป็นทางการนะฮะแต่ล่าสุดนะครับสำหรับข่าวดีของผู้ที่มีสิทธิ์ใช้สิทธิ์คุณพ่อคุณแม่นะครับในการลดหย่อนภาษีครับล่าสุดนะครับผมทางนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลนะครับมีการสั่งไปที่กระทรวงการคลังยกเลิกการใช้มาตรการลดหย่อนภาษีค่าอุปการะบิดามารดาหรือพ่อแม่เป็นเกณฑ์กันกรองสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับซึ่งวันนี้นะฮะก็น่าจะมีเรียกว่าความชัดเจนมากยิ่งขึ้นด้วยเหมือนกันนะครับสำหรับเรื่องนี้นะครับผมเนื่องจากมีประเด็นเรื่องของเสียงที่วิจารณ์นะครับเรื่องเกี่ยวกับการใช้สิทธิ์ของบิดามารดาในการลดหย่อนภาษีนะครับล่าสุดทางนายกนะครับมีการรับฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนสั่งให้กระทรวงการคลังยกเลิกการใช้มาตรการภาษีลดหย่อนค่าอุปการะ บิดามารดาเป็นเกณฑ์การกันกรองสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับซึ่งคาดว่านะครับทางท่านรองนายกรัฐมนตรีเอกนิติธรรมประภาสและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับจะมีการรับนโยบายนี้เนี่ยไปทบทวนก่อนและจะมีการแถลงให้นำเรื่องเข้าคณะกรรมการพิจารณายกเลิกเกณฑ์เฉพาะเกณฑ์นี้เกณฑ์เดียวนะครับผมก่อนที่จะเดินทางไปเวียดนามร่วมกับคณะนายกรัฐมนตรีซึ่งวันนี้นะครับน่าจะมีเรียกว่าเป็นรูปธรรมมากขึ้นสำหรับว่าสรุปว่าเอาเกณฑ์นี้ออกจริงหรือไม่นะครับแต่ก็มีแนวโน้มว่าน่าจะเอาออกนะครับ
1: ต้องรอติดตามนะถ้ามีข่าวมาแบบนี้ดิฉันว่าน่าจะเอาออกแหละเพราะว่าท่านก็รับฟังเสียงสะท้อนของสังคมเหมือนกันเสียงฟีดแบ็กต่างๆโซเชียลต่างๆก็น่าจะไปถึงท่านแล้วแหละ
0: นั่นเองนะครับ
1: ค่ะก็รอติดตามกันนะคะช่วงนี้ค่ะ 6:30 นะคะเดี๋ยวเราพักรายการกันสักครู่หนึ่งก่อนนะแล้วก็ช่วงหน้ากลับมาติดตามตีคล้องร้องข่าวกับคุณปูบุญมาสีมาตอนนี้ถือไม้คล้องรอแล้วนะคะเดี๋ยวหลังจบสปอตมาติดตามกันค่ะ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: อยากเสริมสภาพคล่องเพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจห้ามพลาดกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐเปิดรับสมัครสินเชื่อเสือติดปีกรอบ2เพิ่มความสามารถธุรกิจกู้ได้สูงสุดไม่เกิน15ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 3-5% ต่อปีและสินเชื่อคงกระพันรอบ2เสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจกู้ได้สูงสุด5ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 5-7% ต่อปีสมัครด่วนตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายน2569หรือจนกว่าวงเงินจะหมด
4: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
5: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคล้องร้องข่าวกับผมบุญมาสีหมาดเช่นเคยครับข่าวแรกนั้นโฆษกรัฐบาลได้ออกมาเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีเยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการในวันที่ 8-9 มิถุนายนนี้เพื่อต่อยอดความร่วมมือของทั้งสองประเทศครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่7มิถุนายน2569นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดการในการเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการและเข้าร่วมการประชุมที่ชื่อว่าอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมหรือตัวย่อ AFFครั้งที่3ระหว่างวันที่8ถึงวันที่9มิถุนายน2569ณกรุงฮานอยประเทศเวียดนามเพื่อหารือกับผู้นำเวียดนามและภาคเอกชนเพื่อสานต่อความร่วมมือในทุกมิติครับแล้วในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้นำคณะรัฐมนตรีและผู้แทนระดับสูงของประเทศไทยร่วมเดินทางพร้อมผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องตลอดจนผู้แทนภาคเอกชนชั้นนำของไทยที่มีการลงทุนในเวียดนามกว่า10บริษัทด้วยกันร่วมในคณะในครั้งนี้ด้วยครับเพื่อส่งเสริมความร่วมมือทั้งในระดับรัฐบาลและภาคเอกชนระหว่างประเทศไทยและประเทศเวียดนามให้มันแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นครับและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมการประชุมที่ชื่อว่าอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมหรือ AFF ครั้งที่3ซึ่งเป็นเวทีหารือเชิงยุทธศาสตร์เกี่ยวกับอนาคตและทิศทางการพัฒนาของอาเซียนก็มีผู้นำประเทศผู้กำหนดนโยบายภาคธุรกิจนักวิชาการและภาคส่วนต่างๆที่ได้มาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและมุมมองต่อประเด็นสำคัญของภูมิภาคอีกด้วยครับพี่น้องไปกันที่ความภาคภูมิใจของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปี IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายหากถ้าย้อนกลับไปเมื่อ35ปีก่อนประเทศไทยนั้นได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกซึ่งมีทั้งผู้นำประเทศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางผู้กำหนดนโยบายผู้แทนองค์กรระหว่างประเทศสถาบันการเงินรวมไปถึงภาคเอกชนและภาคประชาสังคมจาก191ประเทศทั่วโลกรวมแล้วกว่า 15,000 คนแล้วครับที่จะเข้าร่วมงานเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับทิศทางและนโยบายเศรษฐกิจและการเงินของโลกครับซึ่งผ่านมาแล้ว3ทศวรรษหรือ30ปีด้วยกันประเทศไทยก็กำลังจะได้สร้างประวัติศาสตร์และความภาคภูมิใจให้กับคนไทยอีกครั้งหนึ่งแล้วในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IMF และกลุ่มธนาคารโลกเป็นครั้งที่2ซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ที่จะถึงนี่แหละครับซึ่งนับตั้งแต่เริ่มมีการประชุม IMF และกลุ่มธนาคารโลกในปี2490เป็นปีเริ่มต้นมีเพียง3ประเทศเท่านั้นแหละครับที่ได้รับเกียรติในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเป็นครั้งที่2นั่นก็คือตุรกีญี่ปุ่นและประเทศไทยครับส่วนทางด้านนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็กล่าวว่าการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกก็เปรียบเสมือนโอลิมปิกด้านการเงินการคลังนั่นแหละครับซึ่งประเทศไทยก็ได้มีโอกาสจัดถึง2ครั้งด้วยกันและในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IMF และกลุ่มธนาคารโลกในครั้งนี้นั้นก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ประเทศไทยจะได้แสดงให้เห็นถึงประสบการณ์และนโยบายที่ทำจริงอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อประโยชน์กับประเทศสมาชิกทั่วโลกด้วยครับพี่น้องไปกันที่เรื่องกรณีที่มาเลเซียระงับนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์ด้วยกันทางกระทรวงพาณิชย์ก็ออกมาชี้แจงในกรณีนี้ว่าเดินหน้า13มาตรการเร่งด่วนแล้วครับเพื่อดูดซับกุ้งกว่า400ตันพร้อมเตรียมหารือในเวทีองค์การการค้าโลกด้วยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้ชี้แจงผ่านโซเชียลมีเดียเกี่ยวกับกรณีที่มาเลเซียประกาศระงับการนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์ด้วยกันตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569ที่ผ่านมาโดยระบุว่าเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นเป็นมาตรการทางการค้าที่เกิดขึ้นอย่างกระชั้นชิดไม่มีการแจ้งล่วงหน้าและส่งผลกระทบต่อเกษตรกรไทยในห่วงโซ่การผลิตกุ้งอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ว่าอย่างไรก็ตามทางรัฐบาลก็ไม่ได้นิ่งนอนใจและก็ได้เร่งดำเนินมาตรการทั้งในระยะสั้นและระยะยาวโดยในขณะนี้นั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่กรมประมงและสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติก็ได้เตรียมประชุมหารืออย่างเร่งด่วนแล้วครับเพื่อคลี่คลายปัญหาที่มันเกิดขึ้นและทั้งนี้ทั้งนั้นทางกระทรวงพาณิชย์ก็ได้เตรียมนำประเด็นดังกล่าวเข้าสู่การหารือในเวทีองค์การการค้าโลกหรือ WTO และอาเซียนกันด้วยเพื่อรักษาสิทธิและผลประโยชน์ทางการค้าของไทยพร้อมทั้งได้สั่งการให้สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศณกรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียไปติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดในเรื่องนี้แล้วขณะเดียวกันก็ได้เดินหน้า13มาตรการเร่งด่วนแล้วครับเพื่อช่วยระบายผลผลิตกุ้งภายในประเทศไทยทั้งการขยายตลาดใหม่การเชื่อมโยงผู้ซื้อการเปิดจุดรับซื้อและการจัดกิจกรรมกระจายผลผลิตโดยตั้งเป้าว่าจะดูดซับกุ้งราว400ตันต่อเดือนซึ่งสอดคล้องกับปริมาณที่ส่งออกไปยังมาเลเซียนั่นแหละครับและนอกจากนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็ได้กล่าวเพิ่มเติมอีกว่าทางรัฐบาลจะใช้ทุกกลไกทั้งในและต่างประเทศในการแก้ไขปัญหาอย่างรอบด้านเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรแล้วก็สร้างความมั่นคงให้กับภาคการผลิตในระยะยาวด้วยครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องความคืบหน้าการใช้จ่ายในโครงการไทยช่วยไทยพลัสโดยกระทรวงการคลังได้ออกมาเปิดเผยความคืบหน้าว่าวันที่7มิถุนายนเมื่อเวลา13นาฬิกายอดรวมใช้จ่ายรวมแล้วกว่า 16,000 ล้านบาทมีร้านค้าพร้อมใช้งานทะลุ1ล้านร้านค้าแล้วครับพี่น้องที่รักทั้งหลายสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังได้เปิดเผยความคืบหน้าล่าสุดของโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40ณวันที่7มิถุนายน2569เวลา13นาฬิกาจากผู้ได้รับสิทธิ์รวมทั้งสิ้น 26,426,23 รายมียอดการใช้จ่ายสะสมรวมทั้งสิ้น 16,124.41 ล้านบาทแบ่งเป็นเงินที่รัฐบาลร่วมจ่าย 9,376.93 ล้านบาทและเงินที่ประชาชนจ่ายเอง 6,747.48 ล้านบาทซึ่งก็มีจำนวนผู้ใช้จ่ายที่สำเร็จแล้วถึง 22,531,257 รายและมีผู้ใช้จ่ายที่ใช้สิทธิ์ครบ 1,000 บาทมีจำนวน 36,477 รายและสำหรับภาคผู้ประกอบการนั้นก็มีร้านค้าที่ลงทะเบียนสำเร็จและพร้อมใช้งานรวมทั้งสิ้น 1,548 ร้านค้าแบ่งเป็นร้านค้าเดิม 868,082 ร้านและร้านค้าใหม่ 132,466 ร้านโดยมีร้านค้าที่มีการใช้จ่ายสำเร็จแล้วถึง 935,044 ร้านค้าและยังมีร้านค้าที่อยู่ระหว่างรอกดยอมรับหรือ T&C อีก 111,054 ร้านค้ารวมถึงร้านค้าใหม่ที่อยู่ระหว่างรอการตรวจสอบอีกจำนวน 3,572 ร้านค้าครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องการดูแลกลุ่มตกหล่นกว่า1ล้านรายในการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569โดยกรมการปกครองเข้าระ

ปกครองกระทรวงมหาดไทยก็ขานรับนโยบายรัฐบาลในการสำรวจและรับลงทะเบียนประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ยังไม่เคยได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือกลุ่มตกหล่นจำนวน 1,044,785 รายซึ่งเป็นผู้ที่ปรากฏข้อมูลจากฐานข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานหรือตัวย่อจพทของกระทรวงมหาดไทยและระบบสมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เพื่อให้ประชาชนที่มีคุณสมบัติเข้าถึงสิทธิ์และสวัสดิการของรัฐได้อย่างทั่วถึงโดยในหลายพื้นที่ทั่วประเทศไทยฝ่ายปกครองเองก็ได้เร่งดำเนินการเชิงรุกแล้วครับได้ประชุมชี้แจงกับกำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้ที่เกี่ยวข้องเน้นย้ำว่าห้ามนัดหมายประชาชนผู้มีรายชื่อให้มาลงทะเบียนที่องค์การบริหารส่วนตำบลหรือที่ทำการกำนันผู้ใหญ่บ้านโดยเด็ดขาดเลยทีเดียวครับแต่ว่าให้เจ้าหน้าที่นั่นแหละไปลงพื้นที่รับลงทะเบียนถึงบ้านประชาชนเท่านั้นไม่ต้องให้เดินทางมาที่อำเภอไม่ต้องให้เดินทางมาที่องค์การบริหารส่วนตำบลหรือที่ทำการกำนันผู้ใหญ่บ้านแต่กำนันผู้ใหญ่บ้านและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลนั่นแหละต้องเดินทางไปรับลงทะเบียนกับพี่น้องประชาชนที่บ้านถึงบ้านของประชาชนเท่านั้นครับก่อนจะนำทีมลงพื้นที่พบประชาชนในทันทีทันใดแหละครับแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นทางกรมการปกครองก็ได้กำชับให้ทุกอำเภอทั่วประเทศไทยดำเนินงานเชิงรุกเข้าถึงประชาชนกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ที่ประสบปัญหาในการลงทะเบียนโดยยึดหลักเข้าถึงเข้าใจและไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลังเอ้าย้ำหลักกันอีกทีเข้าถึงเข้าใจและไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลังครับเพื่อให้ประชาชนทุกคนได้รับโอกาสเข้าถึงสิทธิ์และสวัสดิการของรัฐอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมและหากประชาชนรายใดมีข้อจำกัดในการเดินทางหรือประสบปัญหาในการลงทะเบียนก็สามารถแจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือที่ว่าการอำเภอใกล้บ้านเพื่อประสานเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกได้ทันทีครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของการยกระดับมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของประชาชนคนไทยโดยกระทรวงมหาดไทยก็สั่งผู้ว่าราชการยกระดับมาตรการเลยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้เปิดเผยว่าได้มีการสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเร่งดำเนินมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมโรคกรณีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวอย่างเคร่งครัดโดยให้ใช้กลไกของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดในการดำเนินการเฝ้าระวังสอบสวนและควบคุมโรคด้วยการคัดกรองและติดตามผู้ที่เดินทางมาจากประเทศที่เป็นเขตโรคติดต่ออันตรายอย่างใกล้ชิดเลยทีเดียวครับหากพบผู้ที่เป็นโรคหรือมีเหตุอันควรสงสัยเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อก็จะต้องดำเนินการสั่งแยกกักกันหรือคุมไว้สังเกตอาการเป็นระยะเวลาอย่างน้อย21วันแล้วครับพร้อมทั้งให้ประสานความร่วมมือกับด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองหน่วยงานท่าอากาศยานและฝ่ายความมั่นคงกันด้วยเพื่อติดตามตรวจสอบที่อยู่และการเดินทางของผู้ที่เดินทางมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงต่างๆครับแล้วนอกจากนี้ก็ให้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ไปยังประชาชนพี่น้องที่รักทั้งหลายและบุคลากรทางการแพทย์อย่างทั่วถึงกันด้วยโดยเน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเฝ้าระวังอาการผิดปกติและขอความร่วมมือประชาชนเลยครับบอกว่าหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังประเทศที่กำลังมีการระบาดของไวรัสอีโบลาในกรณีที่พบผู้มีอาการต้องสงสัยก็ให้แจ้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อทันทีภายใน3ชั่วโมงเลยแหละครับเพื่อดำเนินการตามมาตรการของกรมควบคุมโรคอย่างเคร่งครัดกันต่อไปครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องการปรับโครงสร้างกระทรวงโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้ประกาศเตรียมปรับโครงสร้างกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยแยกภารกิจด้านการท่องเที่ยวและการกีฬาเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานทั้งสองด้านให้มันคล่องตัวมากยิ่งขึ้นครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้กล่าวถึงก้าวสำคัญของการปฏิรูประบบราชการตามนโยบายรัฐบาลที่มุ่งยกระดับการบริหารจัดการให้สอดคล้องกับภารกิจที่มีความเฉพาะทางมากยิ่งขึ้นโดยมีแนวทางศึกษาและ

เตรียมการแยกภารกิจด้านการท่องเที่ยวและด้านกีฬาออกจากกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนงานในอนาคตครับผ่านการจัดตั้งโครงสร้างใหม่อันได้แก่กระทรวงการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมเพื่อบูรณาการการท่องเที่ยวกับมิติทางวัฒนธรรมสร้างมูลค่าเพิ่มจากอัตลักษณ์ไทยและเศรษฐกิจสร้างสรรค์และอีกกระทรวงหนึ่งคือกระทรวงการกีฬาก็เพื่อยกระดับการพัฒนากีฬาไทยอย่างเป็นระบบนั่นเองตั้งแต่กีฬาเพื่อมวลชนกีฬาอาชีพไปจนถึงกีฬาเพื่อความเป็นเลิศในระดับนานาชาติทีนี้การปรับโครงสร้างดังกล่าวในครั้งนี้ก็มีเป้าหมายเพื่อให้การบริหารงานนั้นมีความคล่องตัวตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมยกระดับศักยภาพการแข่งขันสร้างความเชื่อมั่นเสริมความปลอดภัยและขับเคลื่อนการท่องเที่ยวและกีฬาของประเทศไทยให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องการให้อำนาจผู้บริหารโรงเรียนสั่งหยุดเรียนได้ทันทีหากมีความเสี่ยงจากอุทกภัยโดยยึดความปลอดภัยของเด็กเป็นอันดับหนึ่งครับซึ่งรัฐบาลให้อำนาจตรงนี้กับผู้บริหารโรงเรียนพี่น้องที่รักทั้งหลายร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมในการเฝ้าระวังและรับมือเหตุอุทกภัยในสถานศึกษาโดยระบุว่าจากข้อมูลย้อนหลัง3ปีโดยเฉพาะในปี2568ที่ผ่านมาก็พบว่ามีสถานศึกษาได้รับผลกระทบเกือบ 2,000 แห่งด้วยกันและมีเด็กนักเรียนได้รับผลกระทบกว่า 160,000 คนและก็ยังพบอีกว่ามีโรงเรียนจำนวนมากมายที่ประสบกับภัยพิบัติที่ซ้ำซ้อนคือประสบแล้วประสบเล่ากับภัยพิบัติซ้ำซ้อนแบบนี้แล้วล่าสุดครับรัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานเชิงรุกและออกมาตรการระยะสั้นคุมเข้มสถานศึกษาทั่วประเทศเพื่อป้องกันเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นแหละครับโดยกำชับให้ติดตามพยากรณ์อากาศและประสานงานฝ่ายปกครองท้องถิ่นอย่างใกล้ชิดแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นให้อำนาจผู้บริหารสถานศึกษาประเมินความเสี่ยงและสั่งปิดโรงเรียนชั่วคราวได้ทันทีทันใดเลยครับหรือเรียกได้ว่าน้ำมาปิดได้เลยน้ำมาปิดได้เลยไม่ต้องรอช้าไม่ต้องรออะไรกันอีกแล้วเพื่อยึดความปลอดภัยของเด็กมาเป็นที่หนึ่งมาเป็นอันดับหนึ่งพร้อมปรับระบบการเรียนการสอนตามความเหมาะสมกันต่อไปครับแล้วในขณะเดียวกันก็ให้ครูผู้สอนผ่อนปรนการส่งการบ้านและการสอบในช่วงวิกฤตกันด้วยเพื่อดูแลสภาพจิตใจของเด็กและผู้ปกครองไม่ให้เครียดและให้สถานศึกษาต่างๆไปจัดเตรียมพื้นที่ปลอดภัยในโรงเรียนเป็นศูนย์อพยพชั่วคราวของชุมชนกรณีต้องมีการอพยพประชาชนในพื้นที่นะครับและให้ทุกโรงเรียนรายงานสถานการณ์แบบเรียลไทม์ผ่านแอปพลิเคชัน LINE เพื่ออนุมัติถุงยางชีพและสิ่งของจำเป็นได้แบบทันท่วงทีหากสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติก็ให้เร่งจัดทำแผนสอบชดเชยพร้อมรายงานความเสียหายเพื่อขอรับงบซ่อมแซมจากทางสพฐ.สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนั่นแหละครับตามระเบียบและประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อปรับปรุงระบบระบายน้ำของโรงเรียนและชุมชนในระยะยาวกันต่อไปครับพี่น้องและไปกันที่ภารกิจของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ปฏิบัติราชการที่จังหวัดสงขลาวันที่8มิถุนายนนี้ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายส่งท้ายตีคองรองข่าวชวนไปติดตามภารกิจของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในวันที่8มิถุนายน2569ครับโดยนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่เพื่อปฏิบัติราชการณพื้นที่จังหวัดสงขลาโดยในภาคเช้านั้นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีจะไปเป็นประธานปิดโครงการออกแบบสร้างสรรค์การผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ซอฟต์พาวเวอร์สาขาแฟชั่นณศูนย์การค้าเซ็นทรัลหาดใหญ่ส่วนภาคบ่ายรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็จะไปตรวจสถาบันเสริมความงามณศูนย์การค้าเซ็นทรัลหาดใหญ่และทั้งนี้ทั้งนั้นสามารถติดตามบรรยากาศได้ทาง Facebook Live เพจกรมประชาสัมพันธ์และเพจ NBT สงขลาและก็สื่อต่างๆของกรมประชาสัมพันธ์กันด้วยครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงแล้วผมบุญมาสีมาศ
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยลาไปก่อนแล้วล่ะครับสวัสดีครับ

เมตตาและพระหฤทัยที่มุ่งมั่นเพื่ออาณาประชาราษฎร์สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีจงสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อความสุขสวัสดีของประสบกรณิกรในทุกผลแห่งเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569นี้ขอเชิญชวนปวงชนชาวไทยร่วมกันร้อยรวมดวงใจถวายพระพรชัยมงคลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมีได้

0: 6นาฬิกา51นาทีครับกลับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้านะครับช่วงนี้น่าจะได้ประมาณสัก 3-4 ข่าวก่อนที่จะไปฟังข่าวภาค7นาฬิกากันนะครับมีหนึ่งเรื่องที่โปรยไปตั้งแต่ช่วงของต้นรายการคุณพลอยครับเรื่องของไข่ไก่นะครับ
1: ไข่ไก
0: ่สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่นะครับผมเป็นเรื่องเกี่ยวกับไข่ไก่นะฮะสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่นะครับ4แห่งมีการประกาศปรับขึ้นราคาไข่คละหน้าฟาร์มฟองละ20สตางค์ครับจาก3บาท40สตางค์เป็น3บาท60สตางค์ทำให้นะครับโดยรวมเลยนะครับแผงนึงเนี่ยจะขึ้นประมาณ6บาท
1: ขึ้นมาอีก6บาท
0: ก็คือแผงนึงเนี่ยขึ้น6บาทนั่นเท่ากับว่าท่านจะต้องจริงๆเนี่ย6บาทเนี่ยซื้อไข่ไก่ได้ฟองนึงแล้ว
1: ใช่
0: นะครับก็อันนี้เป็นข้อมูลนะฮะซึ่งจะมีผลบังคับใช้นะครับผมวันนี้วันที่8มิถุนายนก็ลองไปดูนะครับราคาไข่ไก่เป็นแผงของแต่ละที่แล้วกันนะฮะแต่ว่าแผงนึงก็จะขึ้น6บาทอาจจะดูว่าไม่เยอะ6บาทแต่ถ้าเกิดคนที่ซื้อมาสำหรับการประกอบอาหาร
1: บางคนซื้อหลายๆแผงไง10แผง20แผง
0: แต่ตรงนี้นะฮะคาดว่าจะยังไม่ส่งผลต่อการปรับขึ้นราคาของอาหารตามสั่งที่มีไข่เจียวหรือว่าไข่ดาวนั่นเองนะครับ
1: ค่ะส่วนเรื่องไข่แล้วมาดูเรื่องกุ้งกันหน่อยนะคะกระทรวงพาณิชย์ค่ะมีการชี้แจงกรณีที่มาเลเซียนั้นระงับนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์แล้วก็มีการเดินหน้า13มาตรการเร่งด่วนนะคะเพื่อที่จะช่วยเหลือผู้ประกอบการค่ะคุณสุภจีสุธรรมพันธ์ค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์มีการชี้แจงผ่านโซเชียลมีเดียเกี่ยวกับกรณีที่มาเลเซียประกาศระงับการนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์ตั้งแต่1มิถุนายน2569ที่ผ่านมาโดยคุณสุภจีบอกเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยเป็นมาตรการทางการค้าที่มันเกิดขึ้นแบบกระชั้นชิดแล้วก็เขาไม่ได้มีการแจ้งล่วงหน้าส่งผลกระทบต่อเกษตรกรไทยในห่วงโซ่การผลิตกุ้งอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ค่ะตอนนี้รัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะเร่งดำเนินการมาตรการทั้งระยะสั้นระยะยาวขณะนี้เนี่ยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะอย่างกรมประมงแล้วก็สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติได้เตรียมประชุมหารืออย่างเร่งด่วนเพื่อที่จะคลี่คลายปัญหาที่เกิดขึ้นกระทรวงพาณิชย์ตอนนี้ได้เตรียมนำประเด็นดังกล่าวนี้เข้าสู่การหารือในเวทีองค์การค้าโลกนะคะแล้วก็อาเซียนเพื่อเป็นการรักษาสิทธิ์แล้วก็ผลประโยชน์ทางการค้าของไทยด้วยพร้อมทั้งมีการสั่งการให้สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ค่ะให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดขณะเดียวกันนะคะอีกทางนึงก็เดินหน้า13มาตรการเร่งด่วนเพื่อช่วยบรรเทานะคะระบายผลผลิตกุ้งภายในประเทศทั้งการขยายตลาดใหม่การเชื่อมโยงผู้ซื้อการเปิดจุดรับซื้อแล้วก็การจัดกิจกรรมกระจายผลผลิตโดยตั้งเป้าว่าจะดูดซับกุ้งเนี่ยนะราว400ตันต่อเดือนก็จะสอดคล้องปริมาณการส่งออกที่ไปมาเลเซียที่ถูกระงับไปนะคะคุณสุภจีบอกตอนนี้รัฐบาลจะต้องทำทุกทางค่ะใช้ทุกกลไกทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศเข้ามาช่วยแก้ปัญหาอย่างรอบด้านเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรแล้วก็ถือเป็นการสร้างความมั่นคงให้กับภาคการผลิตในระยะยาวด้วยค่ะ
0: ครับผมก่อนจะไปที่ข่าวภูมิภาคนะครับไปที่หนึ่งเรื่องนะฮะในเรื่องของการจะปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการนะครับของกระทรวงครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาครับนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลกล่าวถึงนะครับก้าวสำคัญของการปฏิรูประบบราชการนะครับตามนโยบายรัฐบาลที่มุ่งเน้นการบริหารจัดการให้สอดคล้องกับภารกิจที่มีความเฉพาะทางมากยิ่งขึ้นนะครับโดยนะครับอาจจะมีอนาคตนะฮะที่แยกภารกิจด้านการท่องเที่ยวและกีฬาของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาออกจากกันนะครับโดยเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนงานในอนาคตผ่านการจัดตั้งโครงสร้างใหม่ครับจะเป็นกระทรวงการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม
1: เขาก็มองว่าพอเวลาไปท่องเที่ยวเนี่ยส่วนใหญ่เราจะไปซึมซับเกี่ยวกับวัฒนธรรม
0: ซอฟต์พาวเวอร
1: ์ถูกต้องมันก็เลยน่าจะมารวมกันไหมแล้วก็แยกกีฬาก็คือกีฬาเลย
0: คือท่องเที่ยวและกีฬาจริงๆเนี่ยก็ไปด้วยกันได้แต่ท่องเที่ยวและวัฒนธรรมน่าจะกลมกล่อมมากกว่าม
1: ากกว่า
0: แล้วกีฬาก็แยกเป็นกระทรวงกีฬาต่างหากเลยดูแลเรื่องกีฬาโดยเฉพาะครับทั้งนี้ครับเพื่อจะบูรณาการการท่องเที่ยวกับเรื่องของวัฒนธรรมต่างๆเช่นสมมติไปเที่ยวจังหวัดเลยอ่ะไปดูผีตาโขนไปเที่ยวจังหวัดภาคใต้ไปดูการชักพระในบุญเดือน10เป็นต้นนะครับซึ่งจะเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มจากอัตลักษณ์ไทยและเศรษฐกิจสร้างสรรค์และกระทรวงการกีฬานะฮะเพื่อยกระดับการกีฬาอย่างเป็นระบบก็คือมุ่งกีฬาโดยเฉพาะเลยนะครับตั้งแต่กีฬามวลชนกีฬาอาชีพไปจนถึงกีฬาที่มีความเป็นเลิศระดับนานาชาติครับซึ่งการปรับเปลี่ยนโครงสร้างดังกล่าวนี้นะครับมีเป้าหมายเพื่อให้การบริหารงานนั้นคล่องตัวแล้วก็ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับพร้อมยกระดับศักยภาพในการแข่งขันซึ่งต้องดูว่าจะเป็นการแบ่ง ระทรวงอย่างนี้เนี่ยจะมีการประกาศผลชัดเจนอย่างไรน่าจะต้องมีเวลาในการดำเนินการอย่างน้อยต่ำๆนะน่าจะมีประมาณเกือบปีนึงเป็นอย่างน้อยที่จะมีการแบ่งว่าหน่วยงานราชการนี้ไปขึ้นกับกระทรวงการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมนั่นเองนะครับ
1: ค่ะแต่ว่าเรื่องนี้เขาก็เกิดมาตั้งแต่เขาเรียกว่าอะไรก่อนเลือกตั้งคือรัฐบาลรักษาการชุดที่แล้วอ่ะเขาก็เกิดมาไว้แล้วนะว่าเขาจะมีการแบ่งแยกให้ชัดเจนให้มันมีความเขาเรียกว่าสอดคล้องกันมากขึ้น
0: ใช่ครับ
1: ช่วงท้ายนี้ค่ะทักทายคุณผู้ฟังกันหน่อยนะคะสวัสดีทุกท่านขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะคะสวัสดีคุณคณาวุฒิพี่ดาวดุลกมลคุณพงษ์นเรศบอกรับฟังและรับชมอยู่ครับพี่คมสันบอกที่จันทบุรีตอนนี้27องศานะแล้วก็คุณวนิดาฟังอยู่ที่สวท.แม่สะเรียงค่ะสวัสดีคุณสุพิษด้วยนะคะพี่สุนทรหนองน้ำขาวคุณสุพัฒน์สวัสดีนะคะพี่อเนกคุณชาตรีนะพี่สุนทรคุณรุ้งคุณเพ็ญทิชาสวัสดีด้วยนะคะ
0: มีค
1: นบอกที่ตราดตอนนี้วันนี้29ขออภัย25องศา
0: โอ้อากาศดีมากเลย25องศานี่อากาศมันเปิดแอร์เลย
1: แล้วก็พี่พงษ์นเรศบอกอยากให้มีฉากหลังเหมือนสมัยก่อนเหมือนที่คุณเล่าอ่ะ
0: ฉากหลังที่ต้องมาเอ๊ะวันนี้ฉากหลังเราไปที่ไหนนะภูทับเบิกหรือเปล่านะหรือว่าเป็นทุ่งดอกบัวตองก็จะเป็นฉากหลังที่เปลี่ยนไปในแต่ละวันนั่นเอง
1: นี่พี่หนุ่มเพชรภูไทยบอกคู่ข่าวเหมาะสมเหมือนกิ่งทองใบหยกห่อหมกใบตำแย
0: อันหลังนี่ดีใช่ไหมครับที่ผมไม่เคยกินเลย
1: นะคะคุณสุรัชยาสวัสดีนะคะขอบคุณทุกท่านเลยนะคะขอบคุณทุกๆคอมเมนต์เห็นทุกๆท่านขอบพระคุณมากค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการข่าวยามเช้าแล้วนะคะติดตามได้ในทุกๆวันจันทร์ถึงอาทิตย์ค่ะเดี๋ยววันนี้ดิฉันพิริยาพรวงอุบลค่ะ
0: ผมพฤฒแก้วพิบูลครับและทีมงานตอนนี้เป็นคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีครับ
1: ค่ะ
0: ลาไปก่อนนะครับ
1: ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วฟังทางนี้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เริ่มเปิดให้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายน2569ย้ำผู้ที่มีบัตรอยู่แล้ว21มิถุนายนนี้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์วันสุดท้ายนะครับอย่าละเลยสิทธิ์ของท่านประกาศผลพร้อมกันในวันที่17กรกฎาคม2569และเตรียมตัวเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569เป็นต้นไปจำง่ายๆลงทะเบียนมิถุนาฟังผลกรกฎาเริ่มใช้สิงหาอย่าลืมมาลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายนนี้อย่าลืม

0: ามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลาเจ็ดนาฬิกา

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเดินทางเยือนสาธารณรัฐสังคม